0: ต่อที่วัดสังฆทานจะได้หรือไม่แต่ก็มีปัญหาอยู่ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่กลัวผี
1: ไปถึงวัดสังฆทานแล้วไม่กลัวผีหรอกไปอยู่แล้วไม่กลัวเราให้ไปสักเท่าไหร่ผีมันไม่มีผีมันอยู่ที่ใจเราไปปรุงแต่งมันมาเองเรานั่นจะตัวผีล่ะผีมันกลัวเราผีมันกลัวคนจะตายไปตอนนี้คนมันฉลาดกว่าผีอ่ะบอกผีมาสิกูจะได้ขอหวยจากมันผีไม่กล้าเลยให้หวยคนไม่ได้อ่ะไม่มีแล้วเราไปปรุงแต่งเองแล้วหลอกตัวเองมากกว่าที่วัดสังฆทานมีตะโครงกระดูกผีไม่มี
0: ฉบับต่อไปเป็นปัญหาเรื่องการนั่งสมาธิมีสองข้อกราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพดิฉันก็ถามดังนี้ค่ะข้อ1เวลาดิฉันนั่งสมาธิมักจะเกิดการโยกตัวยิ่งถ้าฝืนมากก็ยิ่งเป็นมากดิฉันอยากเรียนถามว่าอาการชนิดนี้จะหายไปได้ไหมคะเพราะเป็นบ่อย
1: ๆได้ๆเราพยายามพิจารณาให้ลึกๆเอาจิตเข้าไปไว้ข้างในอย่าให้จิตออกข้างนอกแล้วต่อไปก็หายได
0: ้ข้อ2เวลาดิฉันนั่งสมาธิพอจิตสงบมักเห็นเป็นแม่น้ำกว้างๆดิฉันก็รีบเปลี่ยนเป็นระลึกถึงตัวเองอย่างที่หลวงพ่อสอนการเห็นชนิดนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ
1: จะเกิดจากความสงบจิตมันเริ่มสงบเกิดเป็นอาโปเกิดเป็นกสิณขึ้นมาได้เกิดเป็นนามดีแล้วจิตมันเริ่มสงบไม่เป็นไรหรอกน้อมมาเห็นตัวเองก็ถูกต้องแหละแต่ค่อยๆน้อมไม่ใช่น้อมปุ๊บค่อยๆน้อมดึงค่อยๆดึงนามมาไว้ในใจหรอกดึงมาเห็นตัวเองแล้วจะสงบมากขึ้น
0: คนที่ตายที่บ้านและบ้านที่เขาตายแล้วลื้อไปปลูกใหม่อีกทีเขาตามสงสัยจะเป็นผีนะมีจริงไหมและมีถ้ามีจะทำอย่างไรกับเขาคะหลวงพ่อช่วยแนะนำให้ด้วยค่ะ
1: อุปาทานมันก็เป็นได้คนเรามีอุปาทานก็ตามไปได้เพราะว่าเราไปรู้ว่าบ้านนี้มีผีตายพอเราลื้อมาเราก็นึกว่ามันมาอยู่ที่นี่ไอ้ทำอย่างนี้มันก็ทำไม่หายหรอกเพราะเรานึกว่ามันมาพอเรามันนอนก็กุ๊กคักกุ๊กคักกุ๊กคักมันมาเรื่อยตกนนตุ้มนี่ตุ้มแล้วก็เพราะเรามันมีอุปาทานก็เลยหาว่าผีตามมาอันนี้ต้องแก้ด้วยปัญญาทำบุญทำทานแล้วก็ไม่หายหรอกเพราะมันมีอุปาทานแล้วก็บ้านน้องคนตายเอาลืมมันนี่คงมาลักษณะผีอย่างนี้ต้องแก้ด้วยปัญญาแต่ถ้าลักษณะที่มันตามมาจริงๆนั้นเราก็ทำบุญกุศลก็ไปได้ถวายสังฆทานกวดน้ำอุทิศแผ่เมตตานั่งสมาธิมันก็ไปได้รับส่วนกุศลแล้วก็ไปผุดไปเกิดก็ทิ้งไปไม่อยากมาแหละมันมีสองลักษณะนะไอ้ประเภทอุปาทานมากกว่าไปเอาบ้านนั้นมาก็แล้วก็ผีตามมาอะไรก็แก้กันมาอีกแล้วนะนั่นก็หลอกตัวเองวันยังค่ำเนี่ย

0: ปัญหาต่อไปนมัสการหลวงพ่อเวลานั่งสมาธิปรากฏภาพคนที่เราไม่รู้จักมากแล้วเกิดความกลัวนั่งทุกครั้งก็ปรากฏทุกครั้งจนไม่กล้านั่งจะทำอย่างไรดีคะที่จะทำให้ภาพที่ปรากฏหายไปและเวลาเดินไปทางไหนก็จะรู้สึกว่ามีคนเดินตามเช่นเดินไปทำงานหรือเดินไปไหนๆอุบาสิกาฉันทนีลงชื
1: ่อสมาธิยังอ่อนอยู่สติยังอ่อนสมาธิยังอ่อนต้องทำสมาธิให้มากกว่านั้นทำให้ถึงอัปปนาสมาธิแล้วจะดับนิมิตพวกนี้ได้พอจิตไปพอเข้าสมาธิปุ๊บจิตมันจะไปอยู่ข้างนอกมันไปเห็นนิมิตข้างนอกแล้วมันดึงเข้ามาข้างในไม่ได้แต่ถ้าพยายามดึงเข้ามาข้างในจิตไม่ได้เนี่ยนิมิตนี่จะดับเราจะหายกลัวอันนี้ต้องเข้าใจวิธีดึงจิตเข้ามาแสดงว่าสมาธิยังอ่อนอยู่มันเกิดเหมือนกันแต่ว่ามันเกิดระดับอ่อนพอเกิดปุ๊บมันจะไปเลยไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยวันนี้ต้องดึงเข้ามาไว้ในตัวเองดึงเข้ามาเห็นกายเห็นใจมาดูหัวใจเต้นเลยมาดูจิตข้างในเลยแล้วจะดับนิมิตพวกนี้ได้หรือไม่ก็ไม่ทิ้งภาวนากำหนดลมลึกไปเลย
0: ฉบับต่อไปนมัสการหลวงพ่อเวลาอาบน้ำแล้วเข้านอนก็ทำอันนี้เขียนไม่เข้าใจว่าอะไรเขียนว่ากาสังเลยทำกาสังเลยแล้วก็ภาวนาว่าอ๋อทำกาสังแบบคนตายนะคงจะเป็นอย่างนั้นเวลาอาบน้ำแล้วเข้านอนก็ทำกาสังเลยแล้วก็ภาวนาว่าตายหนอตายหนอแต่พอตายจริงๆไม่รู้ตัวอยากจะทราบว่าทำอย่างไรจึงจะรู้ตัวว่าตาย
1: ก็ภาวนาเองก็รู้ตัวสิภาวนาตายเวลาตายจริงก็ต้องรู้ตัวก็เรามีสติก็ไม่กลัวหรอกมันก็ต้องรู้ตัวก็ถูกแล้วเนี่ยทำนี้ก็ถูกแล้วไม่ประมาท
0: อันนี้เขียนมาอ่านไม่ค่อยออกหลวงพ่อมีสองข้อข้อหนึ่งหลวงพ่อเรียนอะไรหลวงพ่อเรียนหนังสือไม่เก่งถามถึงหลวงพ่อหรือว่าตัวเองไม่ทราบหลวงพ่อเรียนหนังสือไม่เก่งถ้านั่งสมาธิภาวนาจะทำให้เรียนดีขึ้นหรือไม่คงจะหมายถึงตัวเองนะครับ
1: ทำได้เด็กที่ลูกทายกน่ะที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะพ่อก็นั่งสมาธิพ่อเป็นมหาแม่ก็นั่งสมาธิคุยกันธรรมะสองคนผัวเมียเนี่ยธรรมะติดคุยธรรมะแล้วสนุกเขาชอบธรรมะมากทั้งคู่เลยเป็นคนที่สนใจมากเหลือเกินแหละเป็นคนดีทั้งคู่ด้วยเขาจะไม่ด่าไม่ว่าไม่ทะเลาะกันเลยทั้งสองคนเนี่ยเขาจะพูดจะธรรมะเรื่องเขาจะทะเลาะกันไม่มีเขาชวนทุกคนไปทำบุญอย่างเดียวเขามีศีลดีมากเขามีลูกสาว3คนสอนสมาธิทุกคนเลยแล้วลูกสาวคนโตเนี่ยไปสอบวิทยาลัยนี่ติดหมดเลยไอ้คนที่สองก็สอบก็ติดหมดเลยสอบพยาบาลก็ได้สอบอะไรได้หมดแต่ก็เลือกเอาสอบติดแต่ก็เลือกเอาจะเอาอะไรไอ้คนโตก็สอบเข้าวิทยาลัยได้จะสอบเข้าจุฬาก็สอบได้บอกว่าเพราะตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนคอมพิวเตอร์เขาเอาครูก็เอาคอมพิวเตอร์มาสอนเขาอธิบายเด็กไม่เข้าใจสักคนเดียวไอ้นี่พอฟังทีเดียวเข้าใจคอมพิวเตอร์หมดเลยครูพอให้เด็กคนนี้ทำได้หมดถามว่าทำไมหนูจึงทำได้หนูที่บ้านหนูไปเรียนคอมพิวเตอร์มาเลยแล้วก็ไปเรียนพิเศษมาก่อนแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เพราะไม่เคยเรียนหรอกเขาเพิ่งฟังเลยว่าทำไมจำได้ล่ะคอมพิวเตอร์นี่อธิบายทีเดียวจะไม่เข้าใจ บอกหนูทำจิตว่างว่างฟังครูแล้วความจิตว่างว่างจิตใจมันไปรู้หมดเลยมันตีเรื่องแอบออกหมดตอนนี้เวลาครูทำเลขเนี่ยครูก็คำนวณเลขพอครูทำผิดปุ๊บเด็กทั้งโรงเรียนไม่มีใครเข้าใจทั้งห้องเด็กนี่เห็นปุ๊บอาจารย์ทำผิดเนี่ยตั้งตัวเลขผิดเนี่ยบอกให้ทำไมหนูรู้ล่ะก็ไอตัวต้นมันผิดตัวท้ายก็ผิดหมดแหละเออเราได้เลขาดีไว้คนหนึ่งแหละครูบอกเราได้เลขาดีอธิบายเที่ยวเดียวจำได้หมด3คนลูกสอบอะไรติดหมดมีสมาธิหมดเพราะพ่อแม่เป็นคนมีสมาธิ

แล้วก็แถมระลึกชาติได้ด้วยนะระลึกชาติตัวเองเนี่ยมาจากเทวดาที่มาเกิดในน้อยใจมาเกิดเพราะว่าเทวดามันเจ้าชู้กันบอกเกลียดผู้ชายเทวดานี่เจ้าชู้กันมีเมียเยอะมาเลยบอกเป็นเทวดานี่เจ้าชู้กับมนุษย์อีกบอกมีเมียมากเลยไม่ชอบเลยมาเกิดเป็นมนุษย์การมาเกิดนี่จะสร้างบารมีจะไม่แต่งงานนะครับจะช่วยคนจะช่วยเหลือคนจะสร้างบารมีเรียนจบเลยจะช่วยเหลือคนจะไม่แต่งงานหรอกไม่ชอบผู้ชายมันเจ้าชู้เราก็บอกกับแม่ว่าถ้าเขาไม่เสื่อมนี่เป็นได้แต่ว่าคนเราถ้าเสื่อมมันก็ไปได้ต้องพยายามดึงรั้งให้อยู่ในวงล้อมเราแล้วก็ได้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน ันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะห้องประคมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปอาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
3: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
2: ใจเย็นๆครับคุณนวดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
4: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่าโรงแรมคือ hotel hotel hotel และถ้าคุณทำงานที่โรงแรมก็ต้องรู้จักความแตกต่างระหว่างห้องแต่ละประเภทนะครับเช่น single room ใช้อธิบายห้องเดียวซึ่งเป็นห้องที่มีเตียงเดียวสำหรับคนคนเดียวนะครับ double room หมายถึงห้องคู่เป็นห้องที่มีเตียงขนาดนอนได้สองคนนะครับ double roomและมี twin room คือห้องคู่เหมือนกันนะครับแต่มีเตียง2เตีย

และพักในห้องได้2คนนะครับนอกจากนี้ก็มี suite suite ที่คนไทยชอบออกเสียงว่าห้องสูทซึ่งไม่ถูกนะครับต้องออกเสียงว่า suite ครับ suite ซึ่งเป็นห้องหรูขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นห้องชุดอาจจะแบ่งเป็น2ห้องและอาจจะมีเตียงเดียวหรือ2เตียงครับคงพอจะจำได้ศัพท์ที่บอกลักษณะห้องทั้ง4แบบได้แล้วใช่ไหมครับ single room ห้องเดียว double room ห้องคู่ที่มีเตียงขนาดใหญ่ twin room ห้องคู่ที่มีเตียง2เตียงและ suite ห้องชุดนะครับคราวหน้าเราจะนำศัพท์เหล่านี้มาใช้ในการพูดคุยกันบ้างนะครับผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิด

คู่ที่มีเตียง2เตียงและสวีทห้องชุดนะครับคราวหน้าเราจะนำศัพท์เหล่านี้มาใช้ในการพูดคุยกันบ้างนะครับผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: คนในฝักคนเก่งจริงไม่คุยโวทำโอ้อวดไม่ประกวดประขันให้ใครนับถือคราวจำเป็นแสดงได้ให้ร่ำหรือเหมือนดาบถือมีฝักหุ้มจุ้งซ่อนขม
2: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่า
1: คมในฝักหมายความว่าอย่างไร
2: หมายความว่าคนฉลาดหรือคนเก่งแต่ไม่คุยโวทำโอ้อวดคนมักไม่รู้ว่าเก่งจนถึงคราวจำเป็นจึงแสดงออกมาให้เห็นเหมือนมีดดาบที่คมแต่ซ่อนอยู่ในฝักคนไม่รู้ว่าคมจนกว่าจะถึงเวลาใช้

มกิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เจ็บช้ำปัด

ในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพัชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ครับ

0: นิทานเรื่องพระราชาผู้กตัญญูเราดีไปเขาก็ให้ดีมาตอบเราไปชอบเขาก็ตอบชอบมาหาในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระราชาในนครพาราณสีครองราชสมบัติโดยธรรมทรงให้ทานรักษาศีลเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งพระราชาแห่งนครพาราณสีได้เสด็จไปปราบโจรกบฏที่ชายแดนพร้อมด้วยกำลังทหารพระองค์ทรงพลาดท่าแพ้พ่ายจึงเสด็จหนีไปอาศัยอยู่หมู่บ้านชายแดนชาวบ้านเห็นพระองค์หวาดกลัวพากันหนีเข้าบ้านกันหมดแต่มีชายคนหนึ่งไม่ยอมหนีไปไหนออกมาต้อนรับแล้วถามว่า
1: ได้ข่าวว่าพระราชาเสด็จไปปราบโจรกบฏที่ชายแดนแล้วท่านเป็นใครเป็นทหารหรือเป็นนักจารกรรม
0: พระราชาตัดตอบว่า
1: สหายเราเป็นทหารถ้าอย่างนั้นเชิญท่านเข้ามาในบ้านของเราก่อน
0: นายคนนั้นกล่าวเชื้อเชิญแล้วเรียกภรรยาให้ออกมาล้างเท้าพระราชานำอาหารมาให้นำเสื่อหมอนมาปูลาดให้นั่งพักนอนพักได้สบายใจพระราชาทรงเหน็ดเหนื่อยจึงบรรทมหลับไปหลายชั่วโมงชายคนนั้นได้เปลื้องเกราะม้าออกเพื่อให้ม้าเดินได้ถนัดเอาน้ำมาให้ดื่มเอาน้ำมันมาทานวดเท้านวดขาแล้วตัดหญ้าให้ม้ากินเขาและภรรยาได้ดูแลพระราชาโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพระราชาและยังช่วยเลี้ยงม้าให้อีกโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระอะไรทำอย่างนี้อยู่ 3-4 วันจนสนิทสนมคบหากันแบบเพื่อนพระราชาจึงบอกเขาว่าจะกลับแล้วภรรยาของเขาจึงรีบนำอาหารมาถวายพระราชาเขารีบเอาหญ้าและน้ำให้หมากินให้อิ่มอีกครั้งก่อนจะเสด็จกลับพระราชาตรัสบอกเขาว่า
1: สหายเอ๋ยเราขอขอบคุณท่านมากที่ให้ที่พักพิงแก่เราและดูแลเราอย่างดีหากเพื่อนมีธุระอะไรในเมืองขอให้เพื่อนไปหาเราได้ทุกเวลาเพียงถามนายประตูบ้านของนายทหารม้าใหญ่อยู่ที่ไหนเขาก็จะพาเราไปหาเราเองเราจะได้มีโอกาสตอบแทนท่านบ้าง
0: ตรัสดังนั้นแล้วก็เสด็จกลับไปฝ่ายกองกำลังทหารตั้งค่ายพักรอพระราชาอยู่ไม่รู้ว่าพระองค์เสด็จอยู่ที่ไหนครั้นเสด็จมาหาจึงถวายเข้าบังคมแล้วพระราชาก็เสด็จนำทัพกลับพระนครครั้นถึงพระราชวังพระราชาตรัสเรียกนายประตูมานัดแนะว่าหากชายบ้านนอกลักษณะเช่นนี้มาถามหาก็ให้รีบพาเข้าไปพบพระองค์ทันทีไม่ต้องรีรอพระราชาทรงรออยู่นานกว่าชายคนนั้นจะเข้าเฝ้าได้และที่ไปเข้าเฝ้าก็เพราะว่าพวกชาวบ้านอยู่ให้ไปด้วยชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับการเก็บส่วยของทางการ
1: จะได้มีโอกาสตอบแทนท่านบ้าง
0: ตรัสดังนั้นแล้วก็เสด็จกลับไปฝ่ายกองกำลังทหารตั้งค่ายพักรอพระราชาอยู่ไม่รู้ว่าพระองค์เสด็จอยู่ที่ไหนครั้นเสด็จมาหาจึงถวายเข้าบังคมแล้วพระราชาก็เสด็จนำทัพกลับพระนครครั้นถึงพระราชวังพระราชาตรัสเรียกนายประตูมานัดแนะว่าหากชายบ้านนอกลักษณะเช่นนี้มาถามหาก็ให้รีบพาเข้าไปพบพระองค์ทันทีไม่ต้องรีรอพระราชาทรงรออยู่นานกว่าชายคนนั้นจะเข้าเฝ้าได้และที่ไปเข้าเฝ้าก็เพราะว่าพวกชาวบ้านอยู่ให้ไปด้วยชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับการเก็บส่วยของทางการ
1: จะได้มีโอกาสตอบแทนท่านบ้าง
0: ตรัสดังนั้นแล้วก็เสด็จกลับไปฝ่ายกองกำลังทหารตั้งค่ายพักรอพระราชาอยู่ไม่รู้ว่าพระองค์เสด็จอยู่ที่ไหนครั้นเสด็จมาหาจึงถวายเข้าบังคมแล้วพระราชา

0: พ่อให้บุตรภรรยามานวดเท้าให้พ่อเขาดูแลพ่อเป็นอย่างดีถ้าพ่อไม่ได้เขาพ่ออาจตายไปแล้วการที่พ่อต้อนรับเขาดูแลเขาให้เกียรติเขาเพียงแค่นี้ยังน้อยไปเสียอีกลูกอย่าคิดอะไรมากไปเลย
1: พระราชาทรงหยุดนิดนึงแล้วตรัสต่อว่า
0: ลูกเอ๋ยผู้ใดให้แก่คนที่ไม่ควรให้แต่คนที่ควรให้กลับไม่ให้ผู้นั้นเมื่อมีภัยได้ทุกข์ยากลำเค็ญย่อมจะไม่มีใครช่วยเหลือส่วนผู้ที่ไม่ให้แก่คนที่ไม่ควรให้ให้เฉพาะแก่คนที่ควรให้เมื่อตัวเองตกทุกข์ได้ยากขึ้นมาย่อมได้รับการช่วยเหลือดังนั้นลูกจงจำไว้เถิดเกิดเป็นคนอย่าเป็นคนอกตัญญูพ่อแสดงความกตัญญูต่อเขาเช่นนี้ทุกคนคงเข้าใจพ่อนะ
1: พระมเหสีพระราชโอรสและพระราชธิดาต่างซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระราชาถึงกับสะเอื้อนไปตามๆกันทุกคนพอทราบเรื่องก็พากันมาแซ่ซ้องสรรเสริญพระเจ้าอยู่หัวของตนไม่ขาดปากว่าเป็นพระราชายอดกตัญญูโดยแท้ชาดกเรื่องนี้มีคติสอนว่าอันความกตัญญูนั้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีแต่ย่อมหายากในหมู่คนไม่ดีคนกตัญญูนั้นเขาไม่มองถึงฐานะหรือพื้นเพของผู้มีพระคุณแก่ตนจะเป็นใครก็ตามถ้าเขาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนย่อมรู้สึกว่าผู้นั้นมีบุญคุณแก่ตนเช่นเจ้าของบ้านที่เป็นคนดีย่อมรู้สึกว่าคนใช้ในบ้านมีบุญคุณแก่ตนหากไม่ได้เขาตนเองจะลำบากเจ้าของบริษัทที่เป็นคนดีก็จะรู้ว่าคนงานในบริษัทมีบุญคุณแก่ตนช่วยให้บริษัทของตนเจริญก้าวหน้าและทำให้ตัวเองมีฐานะดีขึ้นมาได้คนดีคนกตัญญูรู้คุณคนเขาคิดกันอย่างนี้และหาโอกาสปฏิบัติคุณตามการอันควร
2: นิทานเรื่องนี้เล่าโดยนางสาวณัฐมนต์โตสวัสดิ์จากโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนต
3: ์นายกฤตินกิติชัยสมบัติน
4: ายภัทรดนัยนิยะเวมานน
5: นายกิติศักดิ์จุลวิชิต
3: จากโรงเรียนเซนคาเบียน

ความกรุณาปานีเป็นคุณสมบัติประการสำคัญของผู้เจริญแล้วไม่ว่าชายหรือหญิงคนที่มีความกรุณาปราณีย่อมมีผู้แซ่ซ้องสรรเสริญไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในบทละครเรื่องเวนิสวานิสของล้นเก้ารัชกาลที่6ได้กล่าวถึงความกรุณาปราณีไว้ตอนหนึ่งว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเป็นสิ่งดีสองชั้นปรันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวีกระผมเด็กชายนรุตเหล่านิพนธ์โรงเรียนโพธิสารวิทยากร

กันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาไต่ที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อัปรีช่วยด้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชา

เป็นพิเศษสำหรับให้ร้องเป็นธรรมะเป็นบทเรียนและเป็นบทสอนเพลงนี้ก็ได้ชื่อเพลงเมื่อก่อนยังรักไม่เป็นทุกวันในพวกเราก็เหมือนพวกคนว่ายน้ำไม่เป็นช่วยกันอยากให้ช่วยเขาด้วยก็จมด้วยเมื่อรักตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นได้แต่คนไม่รักตัวเองเอาตัวเองไปให้แต่คนอื่นรู้สึกเขาก็ไม่มีอะไรให้เราเราก็ตายฟรีเจ็บฟรีแก่ฟรีทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเราสิทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันด่าว่ากันทุกวันนี้ก็เรื่องรักไม่เป็นนั่นเองมันก็ขอให้เพลงนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นการเตือนใจว่าตัวเองนั้นมีที่พึ่งสุดท้ายคือประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีความสุขตลอดชีวิตนี้

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปสักสี่สิบปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100%น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีจะไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการอย่างนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์จากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821 จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโต เวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22 ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412 2914 290412 2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขญาติโยมที่มาฟังการบรรยายธรรมะเนื่องในงานสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ของคนไทยชมรมของพุทธศาสตร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยการที่พวกเราใส่ใจเรื่องการทำใจเพราะคนเราเนี่ยไม่ได้มีเวลาทำใจนี่ก็ถือว่าคนที่ยังขาดกำลังบุญอยู่กำลังบุญนี่ตามความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เนี่ยอาศัยบุญอยู่ทุกวันเนี่ยอาศัยบุญเก่าที่เราได้กินได้อยู่เนี่ยอาศัยบุญเก่าบาปเก่านี่ยังไม่ตามมาถ้าบาปเก่าตามมาย่างบุญใหม่บาปย่างได้ก็จะทุกข์ทรมานบาปกับบุญเขาวิ่งแข่งกันอยู่ตัวเรานี่เป็นหลักชัยตัวเราเป็นหลักชัยบาปกับบุญนี่เหมือนกับนักแข่งรถใครก็ต้องการจะถึงที่ชนะคนแข่งรถนี่มีเท่าไหร่ก็บิดเต็มที่เร่งเต็มที่เพื่อจะไปสู่ชัยชนะบุญที่เราทำไว้ก็เหมือนรถแข่งก็จะวิ่งมาหาเรามาเต็มตาเต็มหูเต็มกายเต็มใจเราบุญมาให้เต็มบาปก็มาให้เต็มก็ต้องการเป็นผู้ชนะทุกวันนี้จึงว่าบุญบาปอยู่คู่กันกรรมดีกรรมชั่วอยู่คู่กันแต่นี่ว่าถ้าบุญวิ่งแข่งชนะบุญวิ่งแข่งชนะเราก็ได้ความสุขทางกายวาจาใจรู้สึกว่าอยู่ได้บุญเป็นผู้ชนะถ้าบาปชนะล่ะมันวิ่งมาทันเราตอนเกิดตอนเข้าท้องแม่มันวิ่งทันมันก็มาทำให้ขาเสียตาเสียหูเสียจมูกเสียเพ ผิวเสียหรืออะไรอาการ32หรือสมองเสียสติปัญญาเสียไปก็เกิดมาไม่ครบไม่สมบูรณ์ถ้าใจมันเสียก็เป็นคนปัญญาอ่อนหรือเป็นคนไม่สภาพจิตไม่ดีคนบ้าบอเกิดมาแล้วไม่ดีนี่เพราะว่าบุญวิ่งมาถึงมาแต่งให้เราได้เข้าคันมารดาแต่บาปมันยิ่งมาทันตอนกำลังตั้งท้องอยู่เข้ามาแทรกเลยมาตัดโน่นให้ขาดตัดนี่ให้ขาดเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาสอนเรื่องการละบาปบำเพ็ญบุญชำระใจให้บริสุทธิ์เพราะว่าพอจุติแล้วเนี่ยจึงไม่เป็นกรรมไม่เป็นกรรมพันธุ์บางคนนี่มาเกิดเรามีสิ่งรองรับไม่ดีเช่นเป็นกรรมพันธุ์โดยสายเลือดติดเชื้อมาจากพ่อแม่ก็มีเกิดโรคตามมาโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันอันนั้นมันถามมันมาจะเกิดไปมันตามมาแทรกความจริงแล้วมันไม่ใช่บาปรุนแรงอะไรเป็นการเบียดเบียนมาบีบคั้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองเหมือนผงเข้าตาเนี่ยแต่ว่ามันทำให้ระคายเคืองทำให้เจ็บปวดบาปนี่เป็นผู้ฆ่าบุญเป็นผู้ฆ่าบุญนี่เป็นตัวสร้างมันมีอยู่ในตัวของสัตว์มนุษย์และสัตว์ประสาททั้งหลายแต่ถ้ามันตามไม่ทันหลุดมาได้บาปมันตามมาเข้าคันไม่ทันมันมาแสดงกรรมไม่ได้มันมาตามตกแต่งไม่ทันบาปมันตกแต่งไม่ทันก็ออกมารูปร่างหน้าตาดีสติปัญญาดีไม่พิรุธไม่บกพร่องพ่อแม่ก็ดีใจไม่ต้องเลี้ยงลูกพิการเหมือนมีบุญมาเกิดบางคนเป็นปิยบุตรประเสริฐกว่าพ่อแม่หน้าตาดีกว่าพ่อแม่สติปัญญาดีกว่าพ่อแม่บางคนมีแย่กว่าพ่อแม่ไม่เอาไหนจะเกิดมาพ่อแม่ก็ดีหน้าตาดีแต่ลูกไม่ดีบางทีเหมือนกันไอ้เหมือนกันนี่กรรมมันพอกันกรรมมันพอกันกรรมมันพอกันอย่างเช่นไรเช่นหมูมาเกิดเป็นหมูก็เหมือนหมูหน้าตาเหมือนหมูสุนัขก็มาเกิดเป็นสุนัขมันเป็นกรรมมาผ่านกรรมมันพอกันมาเกิดเป็นเป็ดก็หน้าตาเหมือนเป็ดมาเกิดเป็นไก่ก็หน้าตาเหมือน

ไก่มาเกิดเป็นงัวก็เหมือนงัวเหมือนควายเหมือนควายบางทีมันก็แหวกแนวบางตัวมันก็เกิดมาขี้โลกบางตัวก็เกิดมาดีกว่าพ่อแม่ฉะนั้นถือว่าเนี่ยนะบุญที่มันตามมาทันบาปที่ตามมาทันพอหลุดพ้นจากท้องพ่อแม่แล้วตัวนี้ก็แสดงผลบุญผลบุญของเราผลวาสนาของเราผลที่เราสร้างกันมาสร้างมาแต่โน้นเนี่ยเป็นอสงไขยเลยพวกเราได้สร้างกันมาใช้กันมากันมาเขาบอกว่าทำบุญครั้งหนึ่งมันอยู่ไปเป็นกับหนึ่งทำบาปครั้งหนึ่งมาเป็นกับหนึ่งตามส่งผลแล้วบุญเนี่ยถ้าทำแล้วไม่ทำต่อเนี่ยมันก็จะหมดบุญหมดบุญก็ต้องล่วงลงไปสู่นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดบางทีบางชาติเนี่ยเป็นหมื่นชาติไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเป็นหมื่นชาติแล้วมาเป็นมนุษย์สักทีมาเป็นสัตว์เดรัจฉานสักทีทำไมพุทธเจ้าท่านถึงตรัสรู้ท่านตรัสรู้ของที่ไม่มีใครรู้ตรัสรู้คนมันเป็นเรื่องของปัญญาญาณสิ่งที่ลึกซึ้งสำหรับมนุษย์และเทวดาจะรู้ได้แต่ที่ท่านตรัสรู้ได้นี่มันเป็นของจริงทั้งหมดของจริงทั้งหมดที่ทุกคนก็จะเชื่อเรื่องกรรมพอปฏิบัติไปแล้วก็จะเชื่อเรื่องกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญและยิ่งทุกวันนี้กรรมก็แสดงให้คนดูอยู่ใครทำดีก็ใจจะดีใครทำดีไม่ดีใจก็จะเสียอันนี้มันเป็นผลของการกระทำคนเสียใจนี่มีมากคนดีใจนี่มีน้อยดังนั้นเรียกว่าเมื่อเรามาเสวยผลบุญทุกวันเนี่ยมาเป็นหนุ่มมาเป็นสาวมาเป็นเฒ่ามาเป็นแก่ที่มาเนี่ยมันบุญส่งผลมาเหมือนกับน้ำเนี่ยบุญก็เหมือนกับน้ำส่งให้เรือลอยลำข้ามฝั่งให้เรือไปได้ถ้าไม่มีน้ำจะอย่างเดียวเรือก็ไปไม่ได้ไม่มีน้ำจะอย่างเดียวรถก็ไปไม่ได้บุญเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำส่งไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่จะไปก็ไปให้ราบรื่นถ้าบุญดีมันราบรื่นคนเราไม่ควรจะไปโทษคนอื่นว่าเขาทำเราเขาแกล้งเราไม่ควรจะโทษไม่ควรจะโทษว่าเขาด่าเราเขาเกลียดเราเขาโกรธเราถ้าคนถึงธรรมะแล้วไม่โทษใครเลยโทษใจตัวเองว่าก็เรามาเกิดอยู่ในยุคของความทุกข์ถ้าเราเป็นถ้าเรารู้ธรรมะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครมาด่าเราเพราะมันไม่มีตัวเราไม่มีใครมาโกรธเราไม่มีใครมาเกลียดเราไม่มีใครมาแช่งเราพ้นสภาพความปรุงแต่งแล้วทุกวันนี้ที่คนมาด่าเรามาแช่งเรามาแกล้งเรามากันอะไรทุกอย่างให้ทำเดือดให้เราเดือดร้อนเพราะเรายังมีสภาพที่ปรุงแต่งคือเป็นสังขารอยู่แสดงว่าจิตสังขารมันยังปรุงแต่งรับรู้ว่าเขาว่าเราแล้วเราก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวเราออกไปเราก็ยังยึดว่าเนี่ยเราชื่อเนี้ยใครแตะไม่ได้นามสกุลนี้ใครว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วนางคันตมาวิกาจ้างคนมาด่าต้อง500คนด่าโคตรด่าเง่าด่าพ่อด่าแม่ด่าหมดเลยพระอานนท์เป็นทุกข์พระองค์ทำไมมันโดนให้พระองค์เขาด่าอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนมันไม่มีเราโดนเราที่ไหนหรอกเราไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีโคตรไม่มีเง่าอย่างนั้นนี่มันถูกเราที่ไหนนนท์บอกว่าก็ถูกนะพระองค์ได้ยินอยู่นะจนพระพุทธเจ้าบอกให้อนนท์ห่อไอ้คำที่ด่าๆไว้มาแก้ดูซิมันมีไหมอนนท์ก็ทำตามก็ไม่มีมันมีตัวตนมันจึงได้มีเราเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอะไรนะเรายังไม่มีบุญพอ

ต้องตกอยู่ในนินทาและสรรเสริญมนุษย์ได้อยากได้สรรเสริญเหลือเกินอยากได้คำยกย่องไอ้นินทานี่เป็นที่รังเกียจของมนุษย์แต่มนุษย์ก็ไม่รู้ว่ายังไงก็เอาเก็บมาไว้ในตัวเองเขาไม่นินทาตัวเองตัวเองก็นินทาเขามนุษย์อยากได้สรรเสริญเขาไม่เคยเก็บสรรเสริญแม้เจ้าสรรเสริญคนทำดีก็พยายามให้เขาเป็นคนดีไอ้ตัวริษยามันก็มากันหัวใจใช่บาปมากันหัวใจริษยาทนไม่ได้ใครดีกับเราเราก็ไม่อยากสรรเสริญใครก้าวหน้ากับเราเราก็ทำใจไม่ได้เพราะคนเราไม่มีจิตที่เป็นกุศลคือฉลาดทันจิตตัวเองมันอยู่ในอารมณ์พวกนี้จริงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้เรื่องของจิตทั้งหมดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตไม่มีอะไรจะเป็นพลังเหนือจิตทั้งหมดฉะนั้นเราก็ต้องทำบุญให้บุญเนี่ยมันพาเราไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางบุญคือความเย็นบุญคือความสว่างบุญคือความสงบบุญคือสบายใจบุญกุศลพอทำไปแล้วมันก็เกิดความฉลาดรู้แยกแยะว่าอันนี้คิดไม่ดีไม่เอาโกรธนี่เป็นบาปไม่เอาโลภนี่เป็นบาปเราไม่คิดถึงเรื่องตายนี่เป็นตัวหลงต้องคิดเรื่องความแก่ในตัวเราความเจ็บในตัวเราความตายในตัวเราเราจะต้องพัดพรากจากคนที่เรารักทั้งหมดไม่ว่าพี่ว่าน้องว่าพ่อว่าแม่ว่าลูกว่าเมียว่าผัวว่าเพื่อนว่าลูกเราหลานเราเราก็ความหลงจะไม่มีตรงนี้ไอ้หลงตัวนี้จะต้องพิจารณาทำตรงนี้ว่าทุกอย่างจะต้องไปจากเราเราต้องไปจากเขาแม้แต่ลมหายใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งเราก็ต้องทิ้งลมหายใจนี่ไม่ใช่เราเราอาศัยอยู่ก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่เราเมื่อลมหายใจไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาคนเราก็ต้องดูกันไปถึงที่สุดวาระตรงนี้ว่ามันไม่หลงแล้วมันก็รู้ทุกวันนี้เขาคนเราหลงลมตัวเองไม่เคยดูลมหายใจไม่รู้ว่าไอ้หายใจตัวนี้มันตัวชีวิตอยู่ด้วยลมหายใจแท้ๆเนี่ยมันอยู่ด้วยชีวิตตัวนี้แต่ถ้าหมดลมมันก็หมดชีวิตมันตรงนี้คือเราพระอรหันต์เป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้ลมหายใจจึงมีความสุขคนไม่รู้ลมหายใจก็มีแต่ความร้อนใจเพราะจิตมันไม่รู้จิตไม่รู้ก็หลงสิหลงมันก็ไปยึดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เราไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีมันก็มีดีใจเสียใจเข้ามากระทบสัมผัสอยู่ทั้งวันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยจะต้องพึ่งอะไรลมหายใจที่มันอยู่ได้เนี่ยอยู่ได้อยู่ด้วยบุญไหมหรือเปล่าถ้าลมหายใจมันเป็นบาปล่ะมันตามมาตะเกิดเลยขาก็ไม่มีแขนก็ไม่มีอย่างเงี้ยโอ้โหลมหายใจเข้าก็ไม่มีแขนไม่มีขามีแต่ตัวลมหายใจออกก็มีแต่ทุกข์รู้สึกว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่สมบูรณ์ไอ้ลมหายใจมันก็เลยไม่สมบูรณ์มันเป็นปมได้ตลอดชีวิตเลยแล้วถ้าเราถอยไปดูว่าอดีตที่แล้วมาเราไม่เคยรู้ธรรมะเราไปเบียดเบียนก็มาจนหมดเบียดเบียนให้คนอื่นเดือดร้อนกรรมมันก็มาให้ผลเดือดร้อนตรงนี้เราก็มองไม่ออกเราก็ไม่เห็นดังนั้นมนุษย์จึงไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะลึกซึ้งตามที่พุทธเจ้าตรัสรู้ปฐมฌานเกิดขึ้นพุทธเจ้าทรงทำอนาปานสติวันตัสรู้ตอนหัวค่ำทำปฐมฌานเกิดจิตรวมสงบดูลมหายใจแล้วก็เกิดวิตกวิจารปีติสุขเอตกตาพอจับจิตเป็นเอตกตาได้จิตก็สว่างพระองค์ก็ทรงระลึกชาติได้ถอยไปดูในครรภ์มารดาเลยจากวันนี้เรามาที่ไหนจากวันนี้เรามาจากโน่นพระองค์ก็เห็นการเดินของพระองค์แล้วก็มาไปถอยไปถึงเข้าไปครันมารดาเลยไปถึงในครันมารดานั้นอยู่10 เดือนแล้วจากครันมารดามาจากไหนอ๋อมาจาก

ชั้นดุสิตเป็นเทวดามาชั้นดุสิตจากดุสิตมาจากไหนเอามาจากชาติเป็นพระเวสสันดรแต่จากชาติพระเวสสันดรไปไหนก็ถอยเรื่อยเลยไม่มีประมาณเลยเป็นแรงเป็นกาเป็นอะไรเป็นมรุพระองค์จงทรงสลดสังเวชเลยโอ้โหชาติภพนี่ไม่ใช่เรามาเกิดเป็นพุทธเจ้าได้อย่างเดียวเช่นมองเห็นที่ตายตัวเองนั้นไม่พ้นเลยตรงไหนก็หมดแล้วก็เห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเดินวุ่นวายหมดเลยจุติกันมันยังค่ำเลยสัตว์ทั้งหลายนี่ไปยิ่งกับเที่ยวทัวร์อีกโหยิ่งกับไปช้อปปิ้งอีกยิ่งกับบนคนบนถนนหนทางอีกในวิญญาณของสัตว์นี่มันมากมายกว่าที่ละเมืองมนุษย์มันเดินวุ่นวายกันอย่างนี้พระองค์ทรงเห็นหรือว่าไอ้คนนี้ตายจากนี่ไปเกิดโน่นไอ้คนโน้นตายจากโน่นมาเกิดนี่ไปนรกกันเป็นแถวไปสวรรค์กันไปเป็นมนุษย์กันเป็นอย่างพระองค์ทรงเห็นสัตว์จุติจนมากมายปัญญาพระองค์ทรงพิจารณาว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ไปด้วยอำนาจอะไรเนี่ยอำนาจบุญเก่ากรรมเก่าบาปเก่าที่มนุษย์ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองเมื่อตายแล้วมนุษย์ไม่สามารถจะตามจิตตัวเองได้ไม่สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้เมื่อมนุษย์มาควบคุมจิตเองไม่ได้ก็จึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสภาพอย่างนี้ไปด้วยความหลงไปด้วยความอยากแล้วมนุษย์ก็สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้มากมายจนเป็นอเนกอนันตชาติซึ่งทรงเบื่อหน่ายเลยทรงเบื่อหน่ายในการเกิดเลยว่าโอ้มันเกิดขนาดไม่ใช่เห็นเกิดแค่จะเกิดระดับนะ เรานี่เห็นแค่จะเกิดระดับเราก็เบื่อหน่ายสู้เรานั่งดูจิตของเราเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยเราไม่มีญาณอย่างพุทธเจ้าเพียงเรานั่งดูจิตของเราโน่นคิดนี่เดี๋ยวรักคนโน้นเดี๋ยวเกลียดคนนั้นเดี๋ยวเกลียดคนนี้เดี๋ยวคิดถึงคนนั้นเดี๋ยวคิดถึงคนนี้แต่อยากได้โน่นพอเรานั่งดูเดินดูยืนดูนอนดูพอเห็นจิตพวกนี้จะเกิดระดับเราก็เบื่อว่าน่าเบื่อจิตนี่คือการเกิดนี่คือการเกิดของเราเกิดวันยังค่ำเลยเดี๋ยวนี้เรามานั่งดูกิเลสมันเกิดวันยังค่ำจึงได้เบื่อหน่ายความเกิดตรงนี้นี่คือเราเห็นตรงนี้แต่พุทธเจ้านั้นเห็นทั้งเห็นทั้งรู้การเป็นพุทธเจ้าในทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นเรานี่แค่รู้แต่พุทธเจ้าในเห็นด้วยเห็นจิตของพระองค์และเห็นจิตของสัตว์ทั้งหลายรู้จิตของสัตว์ทั้งหลายรู้จิตของพระองค์ไม่มีประมาณเห็นเลยว่าคนเนี่ยตายไปลงนรกกันมากมายไปลงในนรกทุกขุมเนี่ยพระองค์เห็นหมดว่าทำปาณาติบาตอธินาทานกาเมมุสาสุลาสัตว์ที่ทำกรรมอันใหญ่ๆเนี่ยลงนรกทั้งหมดสัตว์ที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปิกเมพูดปดดื่มน้ำเมาก็มาเกิดเป็นภพคุณเป็นเทวดาที่ดีถ้าพวกที่ถือศีลฟังธรรมเจอพระพุทธเจ้าก็ถึงว่าจิตผ่องใสพวกนั้นก็ไปเกิดที่ดีแต่ส่วนมากสัตว์ไม่มีโอกาสจะมาทำให้จิตผ่องใสได้เพราะสัตว์นั้นมีความหลงคอยปิดบังใจคือยึดตัวเองมากไปพระทรงเห็นหมดแล้วพระองค์ก็ทรงหายสงสัยแล้วก็ทรงยกจิตขึ้นสู่โคตรภูญาณเจริญวิปัสสนาแล้วลงก็ทรงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของร่างกายว่ากายนี้อาศัยธาตุเท่านั้นเองจิตนี้ก็เป็นเพียงตัวปรุงแต่งเกิดดับพระองค์ทรงถูกความว่างเข้าไปพิจารณาแล้วก็ตัดอนุสัยกิเลสที่หน่อเนื่องในสันดานก็ไม่ปรุงแต่งตามไม่ปรุงแต่งไปตามความคิดนึกทั้งหมดก็เป็นพิจารณาแล้วก็ละวางไปหมดจึงเป็นการตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้ได้เลยพระองค์บรรลุสำเร็จได้ก็เลยมาวางเป็นทางเดินว่าสติเป็นตัวกำหนดรู้สมาธิเป็นตัวทำให้จิตใจนั้นสงบลึกซึ้งเข้าไปสู่ปัญญาอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเราจึงได้เหลือทำคำสั่งสอนมาปฏิบัติกันทุกวันนี้ก็มาจากที่พระองค์ทรง
ประทานให้มาจัดเป็นธรรมะแต่พระองค์ก็บอกว่าเวลาน้อยแล้วนะมนุษย์เนี่ยมนุษย์ในเวลาน้อยมาเกิดในเวลาน้อยไม่นานเลยมนุษย์ไม่อยู่ถึง100ปีอานนท์มนุษย์อยู่ไม่นานมนุษย์มีอุปสรรคเยอะมนุษย์มีปัญหามากมนุษย์ได้ทุกข์มากทุกลมหายใจเลยก็ว่าได้สวรรค์ยังสุขกว่าเพราะสวรรค์เนี่ยมันไม่มีเวทนาครึ่งเดือนกินอาหารทิพย์ทิ้งไม่ต้องหุงเรานี่กิน3มื้อเลยต้องหุงกิน3มื้อถ่าย3มื้อหุงกินนอนก็ต้องพลิกแล้วพลิกอีกนอนท่าเดียวก็ไม่ได้นอนแล้วก็ยังฝันอีกคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยทุกที่ว่าสุขคือความเราไม่รู้ตัวเองเราคิดว่าเราสุขแต่สวรรค์ที่สุขเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกมันสุขจริงๆนะสวรรค์เนี่ยเราได้ไปเที่ยวไปอยู่มาแล้วสวรรค์นั้นไม่มีอะไรจะสุขเท่าสวรรค์ในโลกนี้คือสวรรค์ที่สุขที่สุดไม่ใช่สวรรค์ไม่สุขนะพระองค์ไม่ได้บอกมนุษย์เป็นสุขเลยนะสวรรค์เนี่ยมันไม่มีเวทนาครึ่งเดือนกินอาหารทิพย์ทิ้งไม่ต้องหุงเรานี่กิน3มื้อเลยต้องหุงกิน3มื้อถ่าย3มื้อหุงกินนอนก็ต้องพลิกแล้วพลิกอีกนอนท่าเดียวก็ไม่ได้นอนแล้วก็ยังฝันอีกคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยทุกที่ว่าสุขคือความเราไม่รู้ตัวเองเราคิดว่าเราสุขแต่สวรรค์ที่สุขเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกมันสุขจริงๆนะสวรรค์เนี่ยเราได้ไปเที่ยวไปอยู่มาแล้วสวรรค์นั้นไม่มีอะไรจะสุขเท่าสวรรค์ในโลกนี้คือสวรรค์ที่สุขที่สุดไม่ใช่สวรรค์ไม่สุขนะพระองค์ไม่ได้บอกมนุษย์เป็นสุขเลยนะสวรรค์เนี่ยมันไม่มีเวทนาครึ่งเดือนกินอาหารทิพย์ทิ้งไม่ต้องหุงเรานี่กิน3มื้อเลยต้องหุงกิน3มื้อถ่าย3มื้อหุงกินนอนก็ต้องพลิกแล้วพลิกอีกนอนท่าเดียวก็ไม่ได้นอนแล้วก็ยังฝันอีกคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยทุกที่ว่าสุขคือความเราไม่รู้ตัวเองเราคิดว่าเราสุขแต่สวรรค์ที่สุขเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกมันสุขจริงๆนะสวรรค์เนี่ยเราได้ไปเที่ยวไปอยู่มาแล้วสวรรค์นั้นไม่มีอะไรจะสุขเท่าสวรรค์ในโลกนี้คือสวรรค์ที่สุขที่สุดไม่ใช่สวรรค์ไม่สุขนะพระองค์ไม่ได้บอกมนุษย์เป็นสุขเลยนะสวรรค์เนี่ยมันไม่มีเวทนาครึ่งเดือนกินอาหารทิพย์ทิ้งไม่ต้องหุงเรานี่กิน3มื้อเลยต้องหุงกิน3มื้อถ่าย3มื้อหุงกินนอนก็ต้องพลิกแล้วพลิกอีกนอนท่าเดียวก็ไม่ได้นอนแล้วก็ยังฝันอีกคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยทุกที่ว่าสุขคือความเราไม่รู้ตัวเองเราคิดว่าเราสุขแต่สวรรค์ที่สุขเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกมันสุขจริงๆนะสวรรค์เนี่ยเราได้ไปเที่ยวไปอยู่มาแล้วสวรรค์นั้นไม่มีอะไรจะสุขเท่าสวรรค์ในโลกนี้คือสวรรค์ที่สุขที่สุดไม่ใช่สวรรค์ไม่สุขนะพระองค์ไม่ได้บอกมนุษย์เป็นสุขเลยเนี่ย

เพื่อไปสู่นิพพานคือการไม่อยากตัวตนคนที่จะไปนิพพานนี่ไม่ใช่คนธรรมดาจะไปได้นะคนไม่อยากมีรูปมีนามจึงจะไปได้ไอ้ที่เราอยากไปนิพพานกันทุกวันนี่นะมันไปด้วยกิเลสนะจะบอกว่ามันวิมานมันใหญ่กว่าสวรรค์อีกมันสวยกว่าสวรรค์อีกมันสบายกว่าสวรรค์นั่นเป็นนิพพานพรหมนิพพานพรหมนั่นหมายถึงเมื่อก่อนพวกฤาษีชีพัยก็นั่งสมาธิเข้าไปนิพพานเขาเรียกอสัญญิสัตตพรหมไปแล้วโอ้โหอายุยาวนานมากพวกนี้ก็เลยว่าเป็นพรหมยุคปักไม่มีสุขไม่มีทุกข์นิ่งอยู่อย่างนั้นจนหมดอำนาจชาแล้วจึงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เขาเรียกว่าพักกิจนั่นเองฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเราเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้เรื่องพุทธเจ้าสอนให้ได้เราต้องทำให้มันลึกเข้าไปในจิตของเราถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะวุ่นวายอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจ็บๆปวดๆอยู่นี่เนี่ยเราก็จะทุกข์อยู่นี่เนี่ยดีใจเสียใจจะเจ็บปวดเราก็ยุ่งอยู่กับความวุ่นวายใจเราอยู่เนี่ยเราก็วุ่นอยู่กับไอ้ร่างกายของเราไม่มีวันว่างได้เลยฉะนั้นจึงว่าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้เรื่องตรงนี้เพราะแล้วก็เพราะเรายังเร่งความเพียรน้อยอยู่ท่านบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยก็ต้องอธิษฐานภายใน3วัน7วันให้ได้สมาธินั่งทุกครั้งก็ต้องมีผลมีหวังผลนะแต่ไม่ใช่อยากนั่งทุกครั้งก็ต้องหวังผลว่าขอให้นิวรณ์ทั้งหลายดับไปนั่งทุกครั้งแล้วขอว่าขอให้นิวรณ์ทั้งหลายดับไปอย่าติดค้างอยู่ในหัวใจขอข้าพเจ้าจงข้ามนิวรณ์ทุกครั้งวิจิกิจฉาความสงสัยก็ขอให้หมดในความสงสัยที่เป็นตัวบั่นทอนการปฏิบัติแน่วแน่ไม่มีสงสัยในศีลสงสัยในสมาธิของเราของคนอื่นสงสัยในปัญญาของเราและคนอื่นสงสัยในพระพุทธพระธรรมสงสัยแล้วคือความสงสัยเนี่ยมันตัวที่เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราตั้งใจทำสมาธิชั้นสูงความทรงลังเลสงสัยความหดหู่พอนั่งไปแล้วพอเจออุปสรรคหน่อยก็หดหู่ทำไปก็คงไม่ได้อะไรหรอกอย่าทำเลยแค่นี้พอแล้วหดหู่ท้อถอยใจห่อเหี่ยวไม่รื่นเริงเบิกบานที่จริงมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นกิเลสมันเป็นนิวรณ์ท้อถอยไม่เดินซะแล้วไม่สู้ซะแล้วยอมให้กิเลสครอบงำก็เลยคิดอะไรดีกว่ากูนั่งคิดดีกว่าคิดกูจะเป็นโน่นคิดกูจะเป็นนี่คิดจะไปโน่นเลยไม่เอาไว้ตัวก็ถูท้อถอยปุ้งสั้นนำคานใจเข้ามาแทนเลยนั่งคิดเพลินเลยคันนี้สมาธิหลับตาก็คิดอย่างเดียวสติหายไปเมื่อสติหายไปก็นั่งคิดเพลินไปพอหนึ่งชั่วโมงเป้งก็บอกลืมตาได้เลยกูแต่ที่จริงคิดตลอดเลยไม่ให้หยุดเลยนะเพราะมันตัวฟุ้งซ่านลำคาญใจนิวรณ์มันสกัดกั้นไม่รู้ความดีพอทำไปก็เกิดง่วงอีกพอง่วงไปแล้วก็ไม่อยากจะนั่งต่ออันนี้ก็เป็นนิวรณ์อีกไอ้ง่วงเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เราไม่เข้าใจอะไรเลยลืมตาไม่ขึ้นแล้วมันอยากจะหลับเราก็ต้องพยายามทำปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาอะไรทำให้เราง่วงถามจิตของเราว่าอะไรทำให้เราง่วงอ๋อกินอิ่มไปหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันก็ไม่อิ่มเอ๊ะแสดงว่ามันนั่งทีไรมันง่วงทุกทีแสดงว่าจิตของเรามันปล่อยออกไปข้างนอกก็สิไม่ตามดูจิตให้ชัดขึ้นแสดงว่าเราไม่รู้จิตของเราเลยมันง่วงมีอาการอย่างไรก็เราไม่เข้าถึงการดับนิวรณ์คือไม่ใช้การพิจารณานั่นเองเราต้องการพิจารณาให้มากขึ้นมันก็จะดับนิวรณ์ตรงนี้ได้มันก็ไปติดมนติคนเรานี่มันติดตลอดเวลาพอไปถึงกามฉันทะก็เอาแล้วคิดถึงคนที่ตัวเองรักอีกแล้วคิดถึงหน้าตาคิดถึงของรักน้องก็รักอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็หอมอันนี้ก็ดีนะ

ก็ไปนึกถึงคนรักตัวเองสิ่งที่ตัวเองรักก็เป็นกามฉันทะติดตรงนั้นก็ไม่ภาวนาเสียแล้วเคลิ้มเท่านั้นพอข้ามไปตรงนั้นก็เกิดไม่ชอบอีกแล้วพอไม่ชอบก็คิดถึงเรื่องไม่ดีคนนั้นไม่พูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีก็เกิดพยาบาทที่ตกเกิดความขับแค้นใจไม่ชอบใจเกิดบุญน้อยวาสนาน้อยขึ้นมาแล้วอาภัพอับจนขึ้นมาตรงนี้ก็เกิดความพยาบาทขึ้นมาเอาเรื่องคนอื่นทำให้เราเดือดร้อนแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตดวงเดียวที่เราเผลอตัวก็ไปปรุงแต่งเพื่อจนกลายเป็นนิวรณ์ไม่ที่เราเผลอตัวก็ไปปรุงแต่งเพื่อจนกลายเป็นนิวรณ์ไม่ให้เราทำอะไรได้มากฉะนั้นพุทธเจ้าจึงข้ามนิวรณ์ด้วยการกำหนดอนาปานุสติดูลมจนละเอียดเข้าไปบอกพระองค์ทรงเห็นลมหายใจเนี่ยแม้แต่คุ้มขนทั้งหมดเนี่ยเห็นลมออกทุกคุ้มขนเลยเนี่ยรู้ขนาดนั้นเลยลมถึงเบื้องบนคือปลายผมเลยลมออกเบื้องล่างคือปลายเท้าคือออกเล็บเลยถึงปลายเท้าเลยเห็นไปหมดฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยเป็นเรื่องตรัสรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาด้วยการรู้เห็นซึ่งคนแรกในโลกไม่มีใครจะรู้เท่าพระองค์เรื่องกายปัพพะนิยมเราไปอ่านพระไตรปิฎกหรือพระพุทธเจ้ารู้อย่างไรทำไมรู้ยิ่งกับหมออีกรู้ยิ่งกับแพทย์อีกรู้ยิ่งกับนักวิทยาศาสตร์ที่รู้เรื่องโลกเนี่ยพระองค์รู้หมดแจ้งโลกเลยดังนั้นถือว่าเราอย่างไรยังไงเราก็ต้องสร้างบุญบารมีของเราให้ครบให้สมบูรณ์คนที่จะครบจริงๆเนี่ยก็ต้องทำความเพียรท่านบอกว่า7วัน7คืน7ปี7เดือน7ชาติถ้าเราทำก็7ชาติแต่ที่จริงแล้วคนที่ทำมาตอนนี้นะก็ไม่ใช่ทำมา7ชาติโยมทำมานานแล้วนิสัยเก่ามาเกิดคนที่มาเจอพุทธศาสนานี่มันบุญเก่านะเคยเจอพุทธเจ้ามาเคยเจอธรรมะมาแต่ว่าเรามาสร้างบารมีต่อเท่านั้นเองบางคนที่มีมากๆเนี่ยอย่างหลวงพ่อต่างๆเนี่ยอย่างหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อกว้านหลวงพ่อชาหลวงพ่อแหวนเนี่ยบารมีท่านสร้างกันมาเต็มหลวงพ่อมหาบัวเนี่ยบารมีของท่านเต็มพอเต็มพวกนี้จะตัดได้เรารักทับตายแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่ความรักมันเป็นความทุกข์เราบอกมันรักเรารักถ้าตายบอกว่าเป็นความสุขแต่ท่านบอกเป็นความทุกข์ไอ้คนตัดได้บอกทุกข์ไอ้คนตัดได้บอกฉะนั้นเมื่อคนมีบารมีเต็มแล้วก็จะมีปัญญาเต็มมีศีลเต็มมีสมาธิเต็มมีปัญญาเต็มจะถือศีลง่ายคนบารมีไม่เต็มเนี่ยถือศีลไม่ได้หรอกว่าโหใครจะถือได้ยังไงสมัยนี้ถือไม่ได้หรอกกูอดโกหกไม่ได้อดพูดเล่นพูดเลาะอดโกหกไม่ได้ยิ่งพ่อค้าแม่ขายพวกทำธุรกิจว่าไม่ได้เพราะมันคนขี้ก็พูดเล่นเพราะที่สุดมันถือยากแต่ถ้าคนมีบารมีเต็มนี่มันเป็นสันดานมาเลยพระที่วัดอาตมามีองค์หนึ่งเป็นหลานทายกแต่ว่าไปเต็มไม่เต็มอาตมาไม่ได้ว่านะพ่อเขามาวัดตอนสร้างวัดใหม่ๆมานั่งสมาธิแต่พ่อเขาไปในทางแบบทางวิญญาณทางชอบไปทางวิญญาณแต่ก็ชอบนั่งสมาธิแล้วก็เกิดลูกคนนี้ขึ้นมาพอเกิดลูกคนนี้ขึ้นมาก็เลยไม่กินเนื้อสัตว์เลยนมก็รีบดูดไปโรงเรียนก็ต้องกินทุกช็อกโกแลตพวกอะไรต่ออะไรกินตะถั่วกินตะงาแต่เขาไม่เป็นเด็กที่ไม่ร้องขอใครให้สตังค์ไปก็ไปซื้อไอ้ของที่ไม่มีเนื้อสัตว์จ้างให้เท่าไรก็มากินเห็นปลาเห็นอะไรนี่อาเจียนออกหมดก็กลายเป็นว่าเด็กกินเนื้อสัตว์ไม่ได้มันตะเกิดโดยเนี่ยนี่บารมีเก่าเขาเขากินไม่ได้กินเขาเห็นกินข้าวเลยเขาก็ไม่กินเขาก็ช่วยตัวเองได้กินโน่นกินนี่ไปตามภาษาแม่พ่อก็ให้เงินไปซื้อเขาก็กินของที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลี้ยงตัวเองมาเรียนพอเรียน
สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็ไปเข้าเรียนรามพอปีที่3จะจบปีที่4บอกอยากบวชขอบวชมาตลอดบอกต้องเรียนให้จบนะเขาจะได้ไม่ว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนเดี๋ยวมาบวชแล้วเนี่ยถ้าไม่จบแล้วเขาก็หาพระหนีมาบวชไม่ชักชวนคนมาเสียอนาคตมาเข้าเขาบอกหลวงพ่อไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วเพราะเขามีบารมีเขาเบื่อหน่ายเขาสร้างของเขามาก่อนเนี่ยเขาไม่อยากได้อะไรแล้วอ่ะจะให้เรียนเอาทั้งโลกก็ไม่เอาที่สุดพอยังไม่ถึงปีสี่บอกทนไม่ไหวขอบวชเราบอกไปขอพ่อขอแม่ดูพ่อแม่บอกว่าทำใจมันทนไม่ไหวก็แล้วไปก็บวชทุกวันมันยังอยู่บวชเขาก็ไปอยู่ตามวัดที่ไปพอห้าภาษาไปแล้วก็ไปอยู่ตามครูบาอาจารย์เขาก็เลี้ยงตัวเองโดยไม่กินเนื้อสัตว์เขาอาหารเขาทำยังไงก็ไม่เคยบอกว่าอาตมากินเย็นไม่เคยพูดนะทุกวันเนี่ยไม่มีใครรู้นะถ้าอาตมาไม่พูดเนี่ยเขาก็เลือกตัดอะไรที่กินได้ก็ตัดแล้วพวกพระเราก็เลี้ยงง่ายไปอยู่วัดไหนเขาก็ไม่ทำอาหารเจให้ท่านท่านก็ไม่ร้องขอเพราะท่านยังเป็นพระใหม่ยังเป็นพระเด็กแค่ภาษาไม่ถึงสิบเนี่ยก็นี่คือคนที่เขามีบารมีเก่ามาเกิดมันทำให้ไอ้ของยากเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราไปตลาดก็ต้องมองดูนี่มันหมูนี่มันเนื้อไอ้นั่นมันดีไม่ดีใช่ไหมจะมากินอย่างนั้นกินไม่ได้นี่เขาทำของเขาได้ขออภัยเถอะอายุยังไม่ถึง20แต่ผมงอกเกือบหมดแล้วนี่ผมงอกเกือบหมดเพราะมันไม่มีโปรตีนอะไรเลยกินซะแก่เลยโยมเพราะเขาก็ไม่สนใจในเรื่องสังขารเขาเกิดมาสร้างบารมีของเขาอ่ะเขามันของเก่าเขามาเกิดมันเป็นของเขาไปเองเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนอย่างนี้ยันตายไอ้ยังที่มากินเจตอนแก่ตอนโตตอนเป็นพระแล้วนี่มันเปลี่ยนแปลงได้แต่คนอย่างนี้มันมาแต่กำเนิดแต่ชาติก่อนพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกันนะเปลี่ยนแปลงท่านไม่ได้พออายุ7ขวบท่านนั่งสมาธิแล้วบิดาจะเปลี่ยนแปลงท่านน่ะอุตส่าห์เอาประสาท3ฤดูมาล่อแล้วสระว่ายน้ำสมัยนี้ก็ถือว่าคนรวยใช่ไหมแต่สระว่ายน้ำสมัยก่อนมันต้องของเจ้าแผ่นดินจึงจะทำสระว่ายน้ำได้ของเศรษฐีทำสระตั้งหลายคดเนี่ยคนที่จะลงไปอาบได้จะต้องมีบุญมีบารมีจึงจะได้สระว่ายน้ำสมัยก่อนนี่ไม่ใช่สร้างได้ง่ายสระว่ายน้ำนะจะเอาอะไรมาล่อก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่าจิตของท่านมันใฝ่หาความสงบมันทำความสงบมันง่ายคนพอนั่งคิดแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะคิดคนมีบารมีเนี่ยแต่คนไม่มีบารมีนั่งคิดแล้วเพลินเพ้อฝันมันเรื่อยไปเป็นโน่นเป็นนี่กูเป็นมันได้ทั้งวันนั่นแหละเพราะกูมันไม่สงบอะกูก็ต้องเป็นมันทั้งหมดเนี่ยกูเป็นมันทั้งโลกเลยใครเป็นได้กูเป็นหมดเนี่ยแต่พอลืมตาขึ้นมากูอยู่ตรงนี้เองไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่พวกนี้กูก็เป็นต่อไปอีกแต่คนที่เขามีบารมีเขาไม่อยากฝันอะไรเขาอยากเจอกันต้องทำยังไงจะให้จิตตรงนี้มันหายไปมันหมดไปจิตยังไงมันจะผ่องใสจึงจะเบิกบานทำยังไงเราจะจากโลกนี้ไปโดยสันติสุขทำยังไงเราจะไปถึงนิพพานหรือทำยังไงเราจะได้ไม่มีทุกข์ในขันธ์5อันนี้คือมองธรรมะเป็นของที่หาแสวงหาอยู่แสวงหาธรรมอยู่สมัยก่อนนะพุทธเจ้าเทศให้คนฟังง่ายกว่าสมัยนี้นะโยมนะสมัยนี้อาจารย์เพียบเลยไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวอยู่นิมนต์อาจารย์มาเทศเพียบหมดแต่ว่าเราก็ไม่ได้สมาธิสักทีไม่ได้หลุดพ้นสักทีสมัยก่อนมาเจอพุทธเจ้าเขาตามหาเพื่อนมาตามหาเพื่อนมาตามหาคนหายพระเจ้าถามว่าจะตามหาธรรมะหรือจะตามหาคนดีที่จริงคนเรากำลังตามหาคนอยู่นะถ้าคนสมัยนี้บอกเรื่องอะไรจะมาตามหาธรรมะนะพระบอกพระเจ้าบอกจะตามหาคนหรือจะเอาหาธรรมะดีคนคนนั้นเข้าใจเลยบอกงั้นไม่หาคนดีกว่าคนมันวุ่นวายบอกไม่ได้คนก็ไม่ได้ขอหาธรรมะบอกงั้นนั่งฟังเราจะแสดงธรรมให้ฟังจากวิ่งหาคนไม่เจอแล้วคนพอบอกให้แสวงหาธรรมะก็หาธรรมะเลย
พระองค์บอกว่าให้ดูที่จิตเราเนี่ยธรรมะมันอยู่ที่จิตเราถ้าเรารู้จิตเราเมื่อไรเราก็เจอธรรมะเมื่อนั้นบอกทำไงบอกว่านั่งดูตัวเองเถอะนั่งดูกายกับจิตนั่งดูลมหายใจถ้าเราเห็นจิตเราเมื่อไรเราก็เห็นธรรมะเมื่อนั้นพอเขาเข้าไปดูจิตเขาสว่างเลยสว่างว่างสงบเลยกูได้ธรรมะแล้วบอกแล้วจะหาคนต่อไหมไม่หาละคนหาธรรมะดีกว่าทิ้งคนก็ได้โยมสมัยนี้หากันยันตายเลยโยมนะบางคนที่แก่ๆ90ปีเนี่ยอายุ90ปีโยมให้ลูกเฝ้าตัวเองพอลูกหายไปร้องไห้แล้วไม่ได้ต้องเรียกลูกกลับมากลัวลูกจะหายคือไม่ใช่อะไรคือตัวเองไม่มีที่พึ่งทางใจลูกก็ต้องนั่งเฝ้าแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ถ้าลูกมาอยู่ก็ต้องคนอื่นนั่งเฝ้าแทนมันไม่มีอะไรอยู่ในใจตัวเองเขาเรียกว่าไม่ได้หาธรรมะนะหาคน90ปียังหาคนนอนหาอยู่นั่นเองแล้วก็ไม่พบคนไอ้ลูกก็ต้องนั่งเฝ้าก็ทรมานอยู่นั่นเองเพราะกลัวลูกจะหายฉะนั้นถ้าหาธรรมะนี่ก็ไม่ต้องหาคนเพราะคนเนี่ยมันหาแล้วมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายยุ่งยากก็คือหาธรรมะก็คือจิตเราก็จะต้องไม่เราเรียกร้องอะไรมากมายฉะนั้นเรามานึกถึงพุทธคุณเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณอนันต์จริงๆถ้าเราไม่ได้พระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยเราคงเชื่ออะไรสักอย่างนึงนะหรืออาจจะไม่เชื่ออะไรเลยก็ได้ทุกวันนี้นะเราอาจจะไม่เชื่อว่าบุญมีจริงอาจจะไม่เชื่อว่าบาปมีจริงอาจจะไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงอาจจะไม่เชื่อกรรมเชื่อเวรและอาจจะไม่เคยเห็นบุญทานภาวนาแต่นี่เมื่อมีพระพุทธเจ้าเราทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงแล้วทำคำสอนพระพุทธเจ้าจึงน่าอัศจรรย์เนี่ยโอ้พระองค์แสดงไว้แล้วพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ตามเห็นตามรู้สึกว่าเราจะมีความสุขมากกว่าที่เราได้มีเงินมีทองบริการและสุขบั้นปลายชีวิตแต่ความสุขที่ได้รู้ธรรมะนี่คือสุขบั้นปลายชีวิตสุขบั้นปลายชีวิตไม่ใช่มีเงินบำนาญแล้วก็เป็นออกไปตีกอล์ฟหรือไปตกปลาหรือไปอยู่กับลูกกับหลานปลูกต้นไม้นั่นเป็นความคิดของคนที่มีทางโลกว่าสุขบั้นปลายชีวิตแต่ไม่ใช่สุขนะแต่สุขบั้นปลายชีวิตเนี่ยเมื่อเราอายุมากแล้วทำยังไงจะให้ใจของเราเนี่ยไม่กังวลไม่ห่วงคนอื่นห่วงตัวเองรักตัวเองให้มากทำไงเราจะไม่ฟุ้งซ่านทำไงจะให้มันมีความสุขในบั้นปลายชีวิตได้นอนตายตาหลับอยู่อย่างเป็นคนมีความสุขเพราะการตายนี่ก็คือการออกไปจากกองขังความทุกข์ที่พูดไว้เมื่อกี้ความตายนี่คือไม่ใช่ทุกข์นะความตายนี่คือความสุขนะโยมนะแต่ถ้าตายเป็นนรกนั่นคือทุกข์ตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าตายไปเกิดเป็นเทวดานี่คือสุขนะโยมนะสนุกนะยิ่งกว่าไปเที่ยวนะเพราะสวรรค์มันเป็นแดนสนุกทำไมจึงไม่กลับมาบอกเราก็มาเรื่องอะไรจะกลับมาเปรียบเราว่าไงโยมสวรรค์เปรียบเราว่าไงโยมคนที่ตายไปสวรรค์ไม่กลับมาหาเรามันเปรียบเราไงเปรียบเหมือนคนไปส้วมโยมพวกเราก็ไปเป็นเทวดาก็เปรียบเหมือนคนแล้วไอ้พวกมนุษย์ก็เปรียบเหมือนตัวหนอนที่อยู่ในส้วมไอ้คนก็บอกไอ้หนอนบอกเมื่อคนมันไม่กลับมาไม่มาอยู่กับกูล่ะมาถ่ายแล้วก็ไปเลยไม่กลับมาเลยเนี่ยกูสุขจะตายลงมาอยู่กับกูสิมีกินมีใช้สบายอบอุ่นมากพวกกันสนุกจะตายเนี่ยเต้นรำกันอยู่ในส้วมเนี่ยไม่สนุกจะตายมาบอกว่ามนุษย์ไม่รู้จักความสุขของกูไอ้พวกลงเรื่องอะไรกูจะมาดูมึงหน้าเกลียดจะตายมึงหนอนก็ไปเลยลุกสะบัดไปเลยไม่อยากกลับมาถ้าไม่ทุกข์จริงๆก็ไม่กลับมาดูมาหาหนอนหรอกแต่พวกเทวดาที่จะกลับมานั้นคือกลับมาดูมนุษย์เนี่ยก็คือตอนมนุษย์ที่ปรับตัวเองดีแล้วเช่นมนุษย์ที่เข้าฌานได้มนุษย์ที่มีศีลสวดมนต์ภาวนาพุทธคุณธรรมคุณธรรมจักรมนุษย์ที่ทำใจสะอาดบริสุทธิ์เทวดาจะกลับมารับ
ะกลับมาเยี่ยมมาคุยด้วยหรือพวกที่ทำฌานได้โสดาบันตติทาคาพระอรหันต์เนี่ยหลวงพ่อสวานก็เคยบอกนี่ท่านบอกเป็นส่วนตัวบอกว่าตอนทำฌานอยู่ในป่าช้าใหม่ๆเนี่ยโอ้พอนั่งสมาธิได้เทวดามากันเพียบเลยมากันเยอะแยะบอกมาเลยเหมือนคนเนี่ยแต่งตัวสวยงามมีเพชรดินจินดาแล้วก็เอาถอดเครื่องเพชรดินจินดาในกองให้เราคล้ายเหมือนพุทธบูชาธรรมบูชาบอกตอก่อนนี้นะไม่มีสมาธิไม่มีเทวดามีแต่ผีนะเทวดาไม่มาหรอกตกเย็นเนี่ยลมมันจะพัดเลยโครมไอ้ตรงกอไผ่เนี่ยป่วนมาเลยผีมันมาหมานี่วิ่งหนีหอนทุกวันเราพอสวดมนต์ทีไรพึ่งผีมาทุกทีแต่ท่านบอกเอมันทำไมต้องผีมาทุกวันบอกกอไผ่เนี่ยป่วนมันลมเกิดแล้วก็บอกเลยมานั่งภาวนาเนี่ยไม่มาเอาอะไรหรอกสมบัติไม่ต้องการต้องการธรรมะต้องการภาวนาอย่ามายุ่งอย่ามาหวงเลยไม่เอาหรอกสมบัติพวกนี้ไม่ต้องมาหวงมาห่วงหรอกไม่ขอแตะต้องหรอกตั้งกบัดนั้นบอกไม่มาเลยผีพอสวดมนต์เงี้ยไปลมเริ่มไอ้หมาหอนหมดเลยพอมางานเราบอกว่าเดี๋ยวลมมาหมาหอนทุกวันเลยประชาบันทึงมันต้นไม้ใหญ่ๆก่อนมันรกแล้วมีเทวดาก็มาคิดถึงแค่สาวกเพียงขนาดนี้แล้วพุทธเจ้าแค่ไหนแล้วเราไม่เชื่อเนี่ยแล้วจะให้ไปเห็นเองอ่ะแล้วเราไม่ไปเห็นเทวดาไปเห็นอื่นซะก่อนทำไงโยมนะรอให้กูตายเลยกูเห็นเสร็จเลยโยมถ้าเกิดมันอย่างนี้คือความประมาทคือความหลงมันต้องเห็นก่อนตายมันต้องเชื่อก่อนตายมันต้องตัดความตนีตัดความโลภตัดตัวความสงสัยมันต้องอย่างที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันเป็นที่พึ่งของตัวเองโยมที่ไม่ปฏิบัตินะไม่มีที่พึ่งหรอกเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมันก็ไม่ได้หรอกอย่างเหมือนเวลาว่างเนี่ยพอเที่ยงแล้วกูก็ลงไปกินข้าวไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็จะไปเอาเวลาจะตายขึ้นมาคิดถึงพระเอ๊พระมันไปอยู่ที่ช้อปปิ้งหรือเปล่าใช่ไหมพระก็ต้องอยู่ที่ภาวนาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไปอยู่ที่ช้อปปิ้งไม่ได้หรอกไอ้พวกนั้นมันผีทั้งนั้นมันเดินได้ผีเดินได้ก็เรียกผีเดินได้ดังนั้นถือว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงตรัสรู้เนี่ยเป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องจริงแต่พวกเราเนี่ยถูกกายหนังกายเนื้อปิดบังเข้าใจไหมที่เราไม่เห็นเนี่ยถูกกายเนื้อเนี่ยมันปิดบังถ้าทะลุกายเนื้อไปได้เราเจอเลยโยมกายเนื้อเนี่ยมันเป็นกำแพงปิดบังไอ้ตาเนื้อกายเนื้อเนี่ยมันปิดบังไม่ให้เราเห็นเรื่องบุญบาปในนรกสวรรค์จึงต้องนั่งดูพิจารณาลมหายใจเข้าไปดูจิตนะเพื่อมาเมื่อเห็นจิตของเราแล้วเห็นกายก็ภายในแล้วเห็นจิตภายในแล้วจึงพ้นกายเนื้อเราเราพ้นกายเนื้อเราเมื่อไรจึงจะไปเห็นตามที่พุทธเจ้าสอนนั่นคือบุญบาปสวรรค์นรกก็จึงจะเห็นได้จะต้องพ้นตะการในกายเนื้อไปก่อนไอ้จะพ้นกายเนื้อเมื่อยามหมดลมก็ไม่ได้อันนั้นเห็นแน่นอนโยมแน่นอน 100% ได้เห็นกันทุกคนได้เห็นกันโยมแต่เห็นอย่างนั้นมันกลับลำไม่ได้แล้วโยมนะเหมือนกับไอ้พวกเดินทะเลสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เห็นลมมันไม่เห็นลมไอ้นั่นน่ะไอ้ลมอะไรก็เรียกลมลมสลาตันก็เรียกว่าลมอะไรที่มันเกิดในทะเลเขาเรียกว่าตอร์ปิโดตอนพวกนั้นมันพัดเรือจมไปเลยหมุนไปเลยยกไอ้สมัยก่อนมันไม่เห็นมันก็เลี่ยงลมไม่ได้มันก็จมอับปางหมดสมัยนี้มันมีเรดาร์ดูพอเห็นลมปุ๊บมันก็เลี่ยงลมพ้นมันไม่ไปแล้วมันก็เข้าฝั่งซะเพราะมันลมมันจะเกิดในทะเลมันจะเกิดตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็จะมีตัวเล็กๆเข้ามาผสมนะครับมันก็จะหมุนบ้านช่องพังหมดพอขึ้นบกมันพังหมดมันเกิดในทะเลหรือเกิดในทะเลทราย

แต่สมัยก่อนไม่มีเห็นมาเห็นที่ตอนเจอลมแล้วบ้านพังแล้วแต่สมัยนี้เขาเห็นมานู่นเกิดมาจากประเทศจีนเกิดมาจากประเทศไหนเขาก็บอกต่อๆกันมามันก็ดังเรือก็หนีได้แต่ชาวบ้านคนก็หนีไม่ได้แต่ก็คนหนีได้เหมือนกับเรานั่นเนี่ยถ้าเราไปเจอไอ้วาระสุดท้ายที่เราไปเห็นวิญญาณอย่างเงี้ยเราสงสัยว่าบุญบาปสวรรค์นรกไม่มีแต่เราไปทำบาปแล้วเราไปเห็นบาปตอนจะตายเนี่ยมันไม่ทันนะมันไม่ทันแล้วมันจะเห็นตามที่ตัวเองทำไปนะทีนี้เราสร้างอะไรไว้สวยในใจเราละโยมศีลสมาธิปัญญาพุทธเจ้าบอกสวยบอกงามคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิบอกของน่ากลัวน่าเกลียดเจอของไม่สวยถ้าไปเจออีกของไม่สวยเนี่ยมันน่ากลัวไอ้นิมิตพวกเนี้ยมันจะเป็นอุคานิมิตมันน่ากลัวเพราะคนไม่มีศีลนี่จะเจอนิมิตน่ากลัวหมดพวกนี้มันจะมากัดกินจะมาทำลายจะมาทิ่มแทงเรานะมันมีอาวุธมันเป็นอาวุธมาทำลายจนเราเนี่ยรับไม่ได้แล้วเกิดความน่ากลัวมากถ้าคนนั่งสมาธิจึงเข้าใจนะอย่างที่พูดเนี่ยมันจะเจอพอเจอแล้วโอ้โหยังสมมติว่าในความฝันเนี่ยฝันว่าเจอสุนัขในนรกไม่มีแต่สุนัขทั้งนั้นเลยเพราะว่าในคุกก็มีสุนัขทั้งนั้นเลยแล้วเราที่อยู่ข้างบนพอตกไปสุนัขกัดกินเลยกัดมือกัดขากัดแขนไอ้นิมิตพวกนั้นนะเราก็พยายามฝืนว่าไม่ให้เจอนะแต่ว่ามันเจอแล้วมันเลี่ยงไม่ได้นอกจากคนนั้นนะทำสมาธิจนตัวเบาแล้วก็สามารถกำหนดจิตตัวเองเนี่ยให้ตัวเบาแล้วก็ลอยออกพ้นคุกตรงนั้นไปไอ้สุนัขพวกนั้นมันมีของมันเองโดยธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายที่ทำบาปแต่พอเราลอยออกไปตรงนั้นได้ไอ้สุนัขพวกนั้นก็ไม่กินเราไม่กัดเรานรกสุนัขก็มีแต่สุนัขทั้งนั้นเลยประตูไหนช่องไหนเจอสุนัขทั้งนั้นคอยกินเราคอยกัดเรานี่ถ้าคนตายไปเจออย่างเงี้ยโหโดนสุนัขแทะกินอยู่เป็นหมื่นๆปีเลยแต่ตอนที่เราเห็นเนี่ยมันมากัดเรานี่ไม่เจ็บนะแต่พอตายไปจริงๆแล้วมันเจ็บยังกับสุนัข กัดเราร้อยเท่าพันเท่าอีกในตอนที่นิมิตเห็นเนี่ยมันไม่เจ็บหรอกมันไม่เจ็บแต่มันก็น่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วมันก็น่ากลัวแต่ที่จริงแล้วคนเราเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่กลัวยิ่งไม่กลัวนรกยิ่งท้าทายกันนรกเพราะไม่เคยเชื่อแล้วว่ามีคิดว่าคนสมัยก่อนมันเชื่อมันคนแก่ๆคนไม่รู้เรียนอะไรไม่รู้หนังสือหนังหาก็เชื่อไปงั้นเขาบอกว่าเชื่อก็เชื่อไปก็เลยกลายไปว่าไอ้คนสมัยก่อนนั้นเชื่อเพราะโง่ไอ้คนสมัยนี้ไม่เชื่อเพราะฉลาดเอาละคำนี้ยุ่งเลยคำนี้โยมไม่รู้ไอ้คนโง่หรือคนฉลาดมันจะไปลงนรกกันถ้าเกิดนรกมันมีตามที่คนโบราณเขาเห็นเขารู้นะไอ้คนฉลาดสมัยนี้เสร็จทุกรายเลยโยมไม่พ้นต้นยิวแน่เลยไม่พ้นกระทะทองแดงแน่เลยแต่ที่จริงนะพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ท่านเห็นหมดแล้วแต่พระโมคคัลลาก็ไปเห็นมาพระมาลัยก็ไปเห็นมาพวกครูบาอาจารย์เนี่ยพวกที่ปฏิบัติเนี่ยท่านรู้แต่ท่านพูดไม่ได้พอพูดแล้วเดี๋ยวก็จะหาว่าท่านเนี่ยนำมาเชื่อพูดตามเขาแต่พอเราไปคุยแล้วเนี่ยไปใกล้คุยครูบาอาจารย์สิ่งที่รู้ท่านรู้จริงๆเราคิดจะถามปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องถามมันท่านตอบมาแล้วก่อนนี้อย่างหลวงพ่อสังวาลเนี่ยถามปัญหานี้ไม่ต้องถามด้วยปากนะไปนึกเดี๋ยวตอบกันเลยมานั่งวันนี้เดี๋ยวจะสงสัยตรงเนี้ยพอมานั่งเดี๋ยวท่านจะพูดเรื่องนั้นจบเลยไม่ต้องถามทุกวันนี้ก็เหมือนกันพระจีทุกคนเนี่ยยังฝรั่งหนึ่งไปปฏิบัติแล้วท่านยังเชื่อเลยคิดอะไรหลวงพ่อตอบให้หมดเลยท่านรู้แต่ท่านพูดไม่ได้แต่ที่จริงแล้วพวกนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะครูบาอาจารย์รู้นะคนทั่วไปก็ปฏิบัติได้อยู่เมื่อเราเข้าถึงความสงบทุกคนสงบได้ไปเข้าถึงจิตตัวเองได้เมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นขอให้เข้าถึงจิตตัวเองให้ได้เข้าวิญญาณตัวเองให้ถูกเถอะ
เข้าทางวิญญาณให้ถูกวิญญาณทางตากำหนดที่ตาจักขุวิญญาณกำหนดที่แก้วตาจักโสตะโสตะวิญญาณกำหนดที่หูกำหนดวิญญาณให้ถูกไม่ใช่ว่าพอโสตะวิญญาณกูก็ไปกำหนดที่หูที่ตาไม่ตรงแล้วคนละเรื่องเลยกำหนดจักขุวิญญาณไปกำหนดที่หูเนี่ยกำหนดให้ถูกต้องว่าวิญญาณเขาเกิดตรงไหนถ้าได้ยินเสียงเขากำหนดวิญญาณตรงหูเข้าไปในแก้วหูถ้าได้เห็นรูปวิญญาณจะปรากฏที่แก้วตากำหนดที่แก้วตาถ้ากายผัสสะกำหนดที่วิญญาณที่เวทนาคือผัสสะที่กระทบผิวหนังเราให้กำหนดวิญญาณตรงนั้นว่านั่นวิญญาณเกิดตรงนั้นดับตรงนั้นถ้าได้กลิ่นอย่าไปกำหนดที่ตาไม่ได้อย่าไปกำหนดอยู่คานะวิญญาณได้กลิ่นหอมและเหม็นให้กำหนดวิญญาณไว้ที่โพรงจมูกตามดูวิญญาณตรงนั้นพอใจหรือไม่พอใจสุขทุกข์ตรงนั้นแต่กายผัสสะก็ให้กำหนดวิญญาณที่กายผัสสะจะมีวิญญาณปรากฏตรงนั้นที่ผัสสะที่กระทบที่ผิวหนังเย็นก็ดีร้อนก็ดีอ่อนก็ดีชอบใจไม่ชอบแล้วถ้ามโนวิญญาณเกิดขึ้นที่จิตความคิดนึกเกิดกระทบที่วิญญาณจิตให้กำหนดตามดูจิตตรงนั้นว่านั่นวิญญาณเกิดแล้วดับแล้วตรงนั้นถ้ากำหนดตามรู้วิญญาณทั้งหกได้นี้คนนั้นจะเข้าใจธรรมะแล้วเราจะไม่ต้องเข้าไม่หลงทางเลยคนนี้เป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิเป็นปัญญาเห็นชอบหรือว่าอ๋อวิญญาณทั้งหกนี่ทำหน้าที่ต่างกันเกิดกันอยู่ตรงนี้เองอำนาจอิทธิพลต่างๆที่เข้ามาอยู่ในตัวเรานี่คืออำนาจของวิญญาณทั้งหกที่เรามีสื่อรับรู้แล้วก็มาปรุงแต่งให้เกิดสุขและทุกข์เป็นบุญและเป็นบาปก็เกิดมาจากอายตนะวิญญาณข้างนอกมากระทบวิญญาณข้างในเราต้องลงมือภาวนาและโยมอยู่แล้วเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าพวกเรานี่จะตายสวยหรือเปล่าใช่ไหมจะตายหล่อหรือเปล่าจะตายสวยหรือเปล่าจะตายไปสบายหรือเปล่าเราไม่รู้นะว่าคนนี้จะตายแบบอย่างที่คิดไว้เพราะทุกคนบอกอยากตายง่ายๆใช่ไหมอยากปุ๊บปั๊บตายเลยไม่ต้องทรมานไม่ต้องเป็นอัมพฤกษ์ไม่ต้องเป็นอัมพาตไม่ต้องไปอยู่ไอซียูไม่ต้องไปทุกคนปรารถนางั้นเราจะได้ทุกคนหรือเปล่าไม่ได้นะโยมนะทุกคนรู้แล้วว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นในตัวเราเราต้องปฏิบัติให้อยู่เหนือทุกตรงนี้อยู่เหนือเวทนาเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมเหมือนเรืออยู่บนน้ำคนไม่ปฏิบัติธรรมเหมือนเรือที่รั่วและเรือที่ปุยิ่งวิ่งไปก็ยิ่งจมยิ่งอยู่นานวันก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งอยู่นานวันก็มีภาระมากมีความทุกข์ใจมากกิเลสมันกัดกร่อนจิตใจจนมีบาปมากขึ้นแต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเรือที่ซ่อมดีแล้ววิ่งอยู่บนน้ำก็ลอยไปถึงไหนถึงไปได้ดังนั้นถึงว่าคนเราต้องไม่มีความประมาทได้ดีว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเรายังต้องศึกษาอีกเยอะคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยต้องเอามาไว้ในหัวใจเราให้เต็มแล้วมันเป็นอัตโนมัติต่อไปเมื่อเรามีเงินนะโยมบุญเหมือนคนมีเงินไม่ต้องพกไปเป็นไปฟ้อนสมัยนี้ใช่ไหมพกแค่การ์ดไปอันเดียวก็พอแล้วอย่าให้การ์ดหายแล้วกันแต่บุญนั่นมันไม่อย่างนั้นบุญนั่นมันเก็บไว้ในใจเมื่อจะนึกจะใช้เมื่อไรจะเป็นพลังออกมาทันทีเอาละเวลาก็หมดนะฮะพูดเกินไปก็ไม่เป็นไรนะอภัยกันเนาะ ไม่ใช่ติดลมหรอกเพราะว่าไม่พูดให้มันหมดมันก็คายเนี่ยเดี๋ยววันหน้าต้องมาพูดต่ออีกพูดให้มันจบในเรื่องบุญกับบาปมันวิ่งขับกันอยู่ใช่ไหมเราก็วิ่งข้ามเส้นชัยไปแล้วก็ถือว่าตามเราไม่ทันวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงมีความเจริญมีความสุขมีความกตัญญูรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักคุณที่มีพระคุณต่อเราก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุก

อยากให้โยมได้รู้ธรรมะมากๆพออยู่บ้านเราไม่มีเวลาหูเรามันไปอืดหมดไปฟังอืดหมดมันไม่ฟังมันก็ได้ยินอยู่บ้านนะไม่ฟังก็ได้ยินแต่ได้ยินไอ้ที่บ้านมันก็ได้ยินที่มันไม่ค่อยเป็นมงคลก็เยอะใจเราก็รับง่ายอยู่แล้วหูเราก็เบาอยู่แล้วถ้าหูเรามันเบาอ่ะมันได้ยินเรื่องคนนว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้มันก็ฟังหมดไอ้เรื่องดีมันก็ไม่ค่อยมีใครคุยให้เราฟังมีแต่ที่วัดแค่นั้นเองไอ้ที่ว่านก็มีแต่เรื่องปัญหาคุยแต่เรื่องหนักอกหนักใจเท่านั้นแหละถ้าไม่หนักอกหนักใจก็ไม่เล่าให้เราฟังนะเป็นงั้นหรือเปล่าโยมบางทีภรรยาหนักใจไอ้ที่ดีๆก็ไม่ได้ระบายออกไอ้ที่ไม่ดีก็ระบายออกสามีก็เหมือนกันเนี่ยเวลาจะระบายออกก็เอาที่ไม่ดีระบายพ่อแม่ก็เรื่องของการหนักใจอะระบายออกมาเราก็ฟังแต่เรื่องไม่สบายใจเพราะนั้นหูเราจึงรับสิ่งที่ไม่สบายหูมากกว่าสบายหูใจคนเราจึงไม่ค่อยสงบอยู่บ้านไม่สงบเท่าก็อยู่วัดอยู่วัดนี่ได้ฟังแต่เรื่องดีๆประวัติสมัยนี้ยิ่งมีการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนถือศีลแล้วก็นั่งคุยเรื่องลูกเรื่องหลานบางทีก็เขามากินกันคุยกันเรื่องธรรมะไม่ค่อยรู้แต่เรื่องศีลเรื่องแก้ปัญหาหัวใจไม่ค่อยรู้แต่สมัยนี้เป็นยุคที่จะเดินทางธรรมะทางการปฏิบัติที่วัดเขาจัดบวชเขาจะคุยเรื่องธรรมะมากกว่าไม่คุยเรื่องทางอื่นข้อมูลที่พระให้เราเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ดีให้ข้อวัดปฏิบัติเราให้เราฟังแต่เรื่องดีๆมาวัดก็เหมือนมาล้างหูนะโยมนะเหมือนมาล้างหูล้างตาเนี่ยที่มันเป็นไม่สะอาดก็ล้างให้มันสะอาดหูไม่สะอาดก็ล้างให้หูสะอาดตามันสกปรกก็ล้างให้มันสะอาดกายไม่สกปรกก็ล้างให้สะอาดใจไม่สกปรกก็ล้างให้สะอาดพอมาวัดที่มาล้างหูล้างตาล้างกายล้างใจและที่สกปรกก็หมดที่มานุ่งขาวห่มขาวมันสะอาดแล้วสะอาดกายสะอาดวาจาพูดสะอาดปากเขาได้ล้างปากพูดดีแล้วล้างปากถ้าพูดไม่ดีก็ปากเสียด่าเขาดินทาเขาให้ร้ายเขานี่คือเรียกว่าปากไม่สะอาดเรียกว่าปากมอมดินทานี่เขาปากมอมถ้าด่าเขาเรียกว่าปากสกปรกบางคนก็เรียกว่าปากเก่งก็เรียกว่าปากปลาใช่ไหมคนไหนปากเก่งด่าผัวด่าลูกวันยังค่ำเขาเรียกปากปลาโอ้นี่พอมาบวชแล้วไม่มีหรอกมาบวชแล้วล้างปากออกมาเลยไม่ด่าใครเลยไม่มีปากเป็นเงินเป็นทองปากเป็นบุญมาล้างปากไอ้หูก็มาล้างไอ้หูที่เสียที่ชอบฟังเรื่องไม่ดีฟังเรื่องเขาด่ากันนินทากันก็รู้เรื่องคนไหนเขาหายนะก็ชอบฟังบ้านนั้นเป็นอย่างนั้นบ้านนั้นมีเรื่องอย่างนั้นมีเรื่องไอ้ที่ไม่ดีของบ้านอื่นมาชอบฟังเงียบหูฟังธรรมะนี่จึงฟังยาก
พอมาถึงวัดนี่ร้างหูหมดเลยไม่ฟังตรงกันข้ามไอ้ที่เราอยู่บ้านนี่เราชอบฟังแต่เรื่องไม่ดีแต่พอมาวัดนี่เราล้างหูออกเลยสะอาดเลยไม่อยากฟังแล้วเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนไม่อยากฟังกลัวมันจะเปื้อนหูอีกอยากฟังแต่ธรรมะธรรมโมอย่างที่พระท่านแสดงไปเมื่อกี้ท่านล้างหูให้เรานะ ล้างหูล้างตาให้เราล้างกายล้างใจอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชำระล้างตาเราก็มาเห็นเนี่ยเห็นพระเห็นผู้สำรวมสมณะถือว่าเป็นเห็นที่ดีเห็นพระปฏิมากรอาการสงบยิ้มแย้มเห็นผู้บวชเห็นผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในสัมมาวาจาหรือตั้งอยู่ในกิริยาวาจาที่ดีนี่ตาเราก็ดีถูกล้างตาสะอาดไม่ต้องไปค้อนไปควักไข่ก็เป็นชำระล้างหมดแหละตาหูจมูกลิ้นปากเราแล้วก็กายอย่างนี้เราถือว่านุ่งขาวห่มขาวก็ถือว่าสะอาดกายใจเราสมาทานศีลก็สะอาดใจล้างหมดใจที่สกปรกไม่มีแล้ววันนี้มาบวชกี่วันเนี่ยกี่วันฮะ5วันบวชเช่นเบื่อวัดแล้วยังก็มาทำนิมิตบวชนี่มาทำเป็นญาติมาทำเป็นญาติมาเป็นเชื้อเดียวกับพุทธเจ้ามาฝากฝังไว้ก่อนมาทำสัญญาฝากฝังไว้ก่อนว่าชีวิตตังยาวนิพพานนังสรณังกัจฉามิชีวิตจะฝากไว้กับความดับถ้าดับแล้วก็ฝากไว้กับความดับดับทุกข์ดับชีวิตทุกอย่างต้องฝากไว้กับพระรัตนตรัยเอาไปไหนไม่ได้เราโยมใครจะยื้อแย่งไปไหนไม่ได้หรอกร่างกายเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยยื้อแย่งไปไหนก็ไม่ดีลูกหลานจะยื้อแย่งไปไหนสามีภรรยาจะยื้อแย่งไปไหนก็สู้มาไว้ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มาไปที่ไหนมันก็ไม่เจริญไม่สบายเนี่ยก็คนตายเนี่ยเอาไว้ที่ไหนก็ไม่ดีนะคนเจ็บเอาไว้ที่ไหนก็มีต้องไว้โรงพยาบาลคนตายเอาไว้ที่ไหนก็ไม่ดีต้องไว้วัดไว้ประชาเหมาะที่สุดนะเหมาะไม่ยอมคนตายไว้ที่ไหนเหมาะไว้ที่บ้านไม่เหมาะนะคนตายไว้ที่บ้านไม่เหมาะต้องไปไว้ที่ประชาไว้ที่วัดเหมาะคนเจ็บก็ไว้ที่โรงพยาบาลไอ้คนที่ยังไม่ตายก็ยังไม่อยากไปยังห่วงลูกห่วงหลานอยู่ฉะนั้นที่เรามาบวชเนี่ยเราหาที่ไปเราหาที่ไปหาที่พึ่งหาที่ยึดเนี่ยใครจะพึ่งได้ถ้าตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้นะถ้าตัวเองยังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็หมดโอกาสตัวเองยังทำใจไม่ได้ตัวเองยังสงบไม่ได้ตัวเองยังปลงไม่ตกใครยังไม่ช่วยปลงตัวเองยังหัดฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าการที่เข้าวัดเนี่ยเราต้องเห็นตัวเราเพราะตัวเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วตัวเรายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนี่รู้เรื่องใจนะไม่ใช่ร่างกายกายนี่คือพิจารณาสังขารมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วพิจารณาเปลี่ยนแปลงไม่พิจารณาก็เปลี่ยนแปลงร่างกายคนเรานะเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเลยเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่แก่จากตุ่มหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวไปสู่แก่จากสู่แก่ไปเจ็บไข้สู่เจ็บไข้ไปสู่ตายร่างกายนี่จะพิจารณาก็เปลี่ยนแปลงไม่พิจารณาก็เปลี่ยนแปลงแต่ใจเราเนี่ยนะต้องพิจารณาจึงจะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตเพราะจิตคนเราเนี่ยถ้าได้ฝึก
ให้เป็นนิสัยไว้ในการรู้จักกรรมฐานรู้จัก

บทเรียนคำสอนพระพุทธเจ้าสมถะภาวนากับอารมณ์วิปัสสนาภาวนาเราจะรู้จักใจเรารู้จักความคิดรู้จักความเปลี่ยนแปลงของเราเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนความคิดจากคนที่ใจเบาจากคนที่ใจเบาขี้โกรธเนี่ยคนจะรักคือคนขี้โกรธคนที่ฟอกพูดให้ร้ายคนอื่นก็เรียกคนหูเบาคนใจเมาคนเชื่อชอบนินทาชาวบ้านชอบว่าชาวบ้านคนหูเบาคนใจเมาขี้โกรธในใจเมาจากนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงโยมอยู่บ้านนี่ไม่ทางเปลี่ยนแปลงยิ่งมากขึ้นคนที่ไม่เคยบวชไม่เคยเรียนไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยเห็นทุกข์เนี่ยยิ่งอายุมากยิ่งมากขึ้นมันไม่ใช่เปลี่ยนดีมันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไปในทางที่ไม่ดีมากขึ้นความหงุดหงิดเนี่ยความหงุดหงิดความไม่สงบเนี่ยฟุ้งซ่านอยู่ที่บ้านเนี่ยมากขึ้นทุกวันเช่นหลงนะเช่นหลงเช่นติดไอ้ที่ติดเนี่ยเรียกว่าหลงพอติดอะไรระโยมสมมติคนติดบุหรี่เนี่ยเรียกว่าหลงติดเหล้าเนี่ยเรียกว่าหลงติดการพนันเรียกว่าหลงหรือเราติดสัญญาเก่าติดสัญญาเก่าเรื่องเก่าเนี่ยเราไม่ลืมเลยนั่งสมาธิมาไหนก็คิดแต่เรื่องเก่าอันนี้เรียกว่าหลงหลงอดีตหลงสัญญาเก่าไม่ลืมเรื่องที่ไม่ดีนั่งมาไหนก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีเป็นนี้เรียกว่าเป็นนิวรณ์เป็นนิวรณ์แปลว่าสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีคือใจไม่ดีเพราะเราหลงยึดติดไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เมื่อเรายึดว่าลูกเราหลานเราบ้านเรากายของเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่ยอมพิจารณาเลยว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังได้ทุกอย่างมันเสื่อมได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันถ้ายึดติดความรู้สึกอย่างนั้นแต่นี่เรื่องการปฏิบัติเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านปฏิบัติมาท่านก็สอนง่ายๆให้พวกเราทำเมื่อนี้เราจะทำได้ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยถ้าเราทำได้เราก็รู้ว่าวิธีปฏิบัติของพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเกิดมาจากอะไรก็หาเหตุตรงนั้นเลยเกิดมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมแต่ท่านก็เอาว่าร่างกายคนเรานี่เกิดมาจากธาตุทั้งสี่ท่านให้จับธาตุลมจับธาตุลมคือท่านให้จับธาตุลมเลยคนเรานี่อยู่ด้วยลมให้จับธาตุลมลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกรู้ถ้าคนไหนมีสติจับลมให้ใจได้ทุกลมให้ใจได้เนี่ยเพียงคืนเดียวอ่ะพุทธเจ้าจับลมให้ใจได้คืนเดียวสำเร็จเลยแจ้งใจในอริยสัจธรรมวิธีดับ

จในอริยสัจธรรมวิธีดับใจเลยวิธีดับใจที่ร้อนรนเลยจากคนร้อนนี่เป็นคนเย็นเลยอริยสัจธรรมหมายถึงว่าดับร้อนใจทุกคนอยากดับร้อนใจนะอยากใจเย็นเพราะอยู่บ้านนี่เราจะรู้เลยเราเป็นคนใจร้อนคนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองยิ่งเคยเนี่ยก็จะรู้จักว่าการดับร้อนใจเนี่ยดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีนี้วิธีจับลมหายใจรู้ว่าลมเข้าลมออกสั้นบ้างยาวบ้างยาวเป็นเรียกศึกษานักศึกษาศึกษาเรื่องลมก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายแต่โดยมากเราไปคิดถึงเรื่องคนอื่นใจเราไปคิดกังวลเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเหมือนกับเรานึกถึงตัวเราเนี่ยเรานึกยากเราหลับตานึกเห็นหน้าตัวเองเนี่ยสัก5นาที4เรานึกไม่ออกหรอกต้องไปส่องกระจกดูนึกถึงผมก็ไม่เห็นนึกถึงขนก็ไม่เห็นนึกถึงฟันก็ไม่เห็นนึกถึงเล็บถึงหนังก็ไม่เห็นไปนึกถึงใจยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยแต่พระพุทธเจ้าจะบอกให้นึกสิ่งที่เห็นยากให้นึกแต่เราไปนึกถึงหน้าคนโน้นคนนี้เนี่ยคนที่เกลียดก็นึกเห็นคนที่รักก็นึกเห็นนึกเห็นหน้าคนที่เกลียดได้ง่ายนึกถึงหน้าคนที่รักได้ง่ายกลับไปนึกถึงบ้านถึงเรือนถึงสิ่งอื่นได้ง่ายกว่านึกถึงตัวเองไอ้การนึกถึงคนอื่นจึงเป็นอารมณ์เนี่ยถือว่าจิตส่งออกนอกก็เรียกว่าไม่สงบจิตจะเล่าร้อนจะคิดดีและไม่ดีอยู่ตลอดเพราะนั้นพอเรามาปฏิบัติมาฝึกเนี่ยจึงกลับมาคิดดูตัวเองได้ตามที่พุทธเจ้าสอนระลึกรู้อาการ32รูปร่างหน้าตาผมคนเล็บฟันหนังไงนึกถึงตัวเองพยายามนึกจนตัวเองชำนาญกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์สอนเขาเรียกว่านึกถึงตัวเองพอนึกถึงตัวเองออกนึกถึงลมหายใจตัวเองออกได้เนี่ยจะรู้ว่าอ๋อสงบเป็นอย่างนี้เองคนที่จับลมหายใจไม่ได้เป็นคนที่สงบไม่ได้เลยลองดูสิโยมคนไหนจะจับลมหายใจไม่ได้คนนั้นจะสงบไม่ได้นั่งจะอาจารย์ไหนเถอะให้นั่งอาจารย์ไหนสำนักไหนครูบาอาจารย์ไหนถ้าจับลมหายใจไม่ได้จับรูปนั่งตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่าไม่สงบถึงจะว่าสัมมาระหังสัมมาระหังเนี่ยกำหนดไว้ที่กลางสวงอกก็ดีกลางหน้าผากก็ดีก็คือกำหนดไว้ที่กายนั่นเองต้องจับกายตัวเองถ้าไปจับสัมมาระหังสัมมาระจับกายคนอื่นไม่สงบเลยหรือจะไปเพ่งพุทธรูปสัมมาระหังสัมมาระหังหรือพุทโธพุทโธเพ่งที่พุทธรูปแต่ก็ต้องนึกเข้ามาที่ตาตัวเองที่หน้าตัวเองพุทธรูปนั่นจึงจะปรากฏเป็นนิมิตถึงจะสงบนั่นเป็นกสิณเรียกว่ากสิณก็เอาจิตมาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจะสงบเอาไว้หลายเรื่องแต่คนอื่นไม่สงบเข้าใจไหมโยมพวกนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าต้องนึกถึงใครอยู่วัดต้องนึกถึงใครโยมอยู่วัดต้องนึกถึงใครต้องนึกถึงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีนี้จนสำเร็จนึกถึงลมหายใจเมื่อตอนท่านไปนั่ง7ขวบแต่ท่านก็ลืมไปท่านมันทำความเปลี่ยนผิดจะต้อง6ปีเพราะไปนึกถึงคนอื่นไปนึกถึงวิธีคนอื่นทรมานร่างกายไม่ต้อง6ปีแต่พอนึกว่าไม่สำเร็จมันต้องนึกถึงตัวเองจึงจะสำเร็จนึกถึงใครไม่สำเร็จนึกถึงครอบครัวนึกถึงลูกหลานนึกถึงบ้านเรือนนึกถึงพระอินทร์พระพรหมอะไรก็ไม่สำเร็จนึกถึงผู้วิเศษอะไรก็ไม่สำเร็จต้องนึกถึงลมหายใจท่านเลยมานึกถึงลมหายใจท่านไงพอนั่งโคนโพแล้วท่านก็บอกไม่นึกอะไรแล้วต่อไปนี้จะนึกตอนที่เราปฏิบัติอายุ7ขวบจะนึกแต่ลมหายใจอย่างเดียวเพราะตอนนั้นท่านนึกถึงลมหายใจท่านจนตั้งแต่หัวตั้งแต่เช้าไปยันบ่ายถ้าได้ปฐมฌานได้ปีติพอนึกถึงลมหายใจเลยจะเกิดตัวเบากายเบาจะมีปีติคนเราพอมีปีติแล้วก็จะเริ่มมีอารมณ์ธรรมเขาเรียกว่าเป็นอาหารใจ

นั่งสมาธิปฏิบัตินี่ถ้าไม่มีปีตินะเบื่อหน่ายเมื่อยปวดรำคาญเหมือนโยมมาบวชเนี่ยนั่งไม่สบายแล้วก็เบื่อฟังธรรมะไม่รู้เรื่องก็เบื่อรำคาญเมื่อยปฏิบัติไม่รู้เรื่องก็เบื่อไอ้กุศลที่ทำตามก็เหมือนตามเข้าไปอย่างนั้นเองแต่ตัวเองไม่ถึงตัวเองไม่รู้จริงก็ฟังพระเชื่อพระเชื่อผู้ที่ก็ปฏิบัติมาก่อนแต่ไอ้ตัวเองเนี่ยยังไม่เชื่อยังไม่ซึ้งเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยไม่มีหลักไม่มีหลักสติสมาธิที่จะเข้ามาดูตัวเองได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่เชื่อใครแล้วท่านไม่เชื่อใครท่านเชื่อตัวของท่านเองว่าธรรมะอยู่ที่ตัวท่านจะไปเชื่อใครไม่ได้เลยอาราธนาบททุกขดาบทก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่เชื่อได้สำเร็จทั้งคนทั้งหลายก็ยกย่องว่าเป็นผู้ระลึกชาติได้ผู้พิเศษมีตาทิพย์หูทิพย์มีฤทธิ์แต่ท่านบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าความคิดมันยังไม่หยุดยังต้องการอำนาจอยู่ต้องการวาสนาอยู่ต้องการเลิศเลออยู่ต้องการสรรเสริญอยู่แต่จิตที่มันปล่อยวางยังไม่มีมันยังแบกอยู่ยังรับภาระอยู่ท่านก็เลยเห็นพุ๊บตรงนี้ท่านก็เลยจับลมหายใจตามที่ตอนอายุ7ขวบท่านก็ทำได้พอจับลมหายใจเข้าออกสั้นยาวหยาบละเอียดท่านก็จับรูปตัวเองนั่งชัดบ้างไม่ชัดบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างท่านก็ตั้งปฏิญาณแล้วว่าถ้าไม่สำเร็จก็จะปล่อยให้ร่างกายเนี่ยเปื้อนแท่งตายไปตรงนี้เลยไม่ลุกแล้วคืนนี้ชีวิตนี้ทิ้งไว้ตรงนี้แหละถ้าจับลมหายใจได้ก็ได้ปฐมฌานเกิดปีติคนเราถ้ามีปีตินิยมถึง7วันไม่ต้องกินข้าวก็ได้นะไปปวดเมื่อยก็มีปีติ7วัน15วันถ้ายังปีติไม่ดับเป็นเดือนก็อดได้โรคภัยไข้เจ็บจะหายหมดก็เรียกนี่ก็เรียกว่าธรรมโอสถปีติตัวนี้นะอาหารใจตอนนี้ปีติก็มีทั้งหนักทั้งเบาอย่างกลางอย่างหนักอย่างเบาถ้าอย่างเบาก็แค่ขนลุกขนชันน้ำตาไหลถ้าอย่างกลางก็ถึงกับตัวเบาเหมือนจะลอยถ้าหนักก็ลอยไปได้เลยลอยถอดเรียกว่าถอดกายทิพย์น่ะลอยก็เป็นเหมือนตัวเองเหาะเขินเดินอากาศไปได้ไปโน่นไปนี่ได้เลยปีติถึงขั้นนั้นบางทีตัวเองไปสมัยก่อนตัวเองไปด้วยแต่สมัยนี้ก็มีแต่กายทิพย์หรือว่านิมิตนั่นเองมันไปจิตมันไปเพราะมันไม่หนักใจแล้วมันเบาทีนี้พอเราปฏิบัติจับลมหายใจได้เรารู้หลักเลยตอนนี้รู้หลักความคิดตัวเองเลยคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์เราจะเป็นคนประเภทไหนเริ่มรู้จักตัวเองเราทำบาปไว้ตั้งครั้งไหนรู้หมดเลยเราด่าใครไว้เราแช่งใครเราทำบาปเล็กบาปน้อยแม้แต่ฆ่ามดฆ่าปูฆ่าปลาคิดนึกอะไรที่ตั้งแต่อดีตมันเนี่ยมันถอนรู้ถอยไปเห็นตัวเองหมดเลยมาฟ้องตัวเองว่าทำนั่นทำนี่ดีก็มาบอกไม่ดีก็มาบอกเขาเรียกว่าเปิดใจตัวเองทำไมจึงรู้ได้เขามันสงบอ่ะถ้ามันไม่สงบมันจะรู้ไม่ได้โยมบางทีเราคิดอะไรยังไม่ทันความคิดตัวเองเลยโกรธจริงยังไม่รู้เลยโลภยังไม่รู้ขณะปัจจุบันเรายังไม่รู้เรียกไม่ทันอารมณ์เพราะเราไม่สงบจิตเรามันเกิดดับเร็วเกินไปดังนั้นพอเราทำใจว่างได้สงบได้เราก็จะย้อนดูอดีตที่ดีและไม่ดีก็เป็นครูเราและปัจจุบันก็สงบมากขึ้นจิตใจก็จะไม่ท้อถอยคราวนี้เราจะเริ่มเกิดความเชื่อมั่นตัวเราเขาเรียกว่าเชื่อมั่นตัวเราเชื่อมั่นว่าตัวเองทำสงบได้เชื่อมั่นตัวเองสงบได้แล้วก็เชื่อครูบาอาจารย์ด้วย
พราะครูบาอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยก็ทำได้แล้วยิ่งเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมายท่านมีคุณธรรมที่สงบมากมายกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่าแค่เราเนี่ยนิดนิดพอสงบนิดนิดเรายังเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นเลยและถ้าเราทำมากกว่านี้เราจะต้องรู้มากกว่านี้เราจะต้องเชื่อมั่นมากกว่านี้อันนี้คือการที่ว่าเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจึงจะมองเห็นตัวเราไม่มีหลักอื่นโยมจะไปหาอาจารย์ไหนก็ไม่เท่ากับหลักสมาสติระลึกรู้กายระลึกรู้จิตตัวเองให้เกิดชอบขึ้นมาชอบระลึกถึงตัวเองขึ้นมาพูดภาษาไทยๆก็ว่าชอบระลึกลมหายใจหรือชอบจับความรู้สึกคิดนึกของตัวเราจับความผิดตัวเองคนเราบางทีที่มีเรื่องตัวเนี่ยไปจับคนอื่นผิดคนนั้นพูดผิดคนนี้คิดผิดคนนั้นทำนั่นไม่ดีคนนี้ทำนี่เราไปมองคนอื่นไม่ดีเราเลยเก็บมาวุ่นในใจเราลูกไม่ดีสามีไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้เราเลยเก็บไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาหนักอกหนักใจสิ่งนั้นคือเรียกว่าเราคิดผิดแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราเลิกคิดเรื่องพวกนี้หมดเลยเราแบบเราคิดว่าตัวเราเนี่ยคือไม่ดีหูก็ไม่ดีไปฟังก็เรื่องไม่ดีตาก็ไปคิดไปมองตัวนี้ไม่ดีปากก็พูดไม่ดีชอบหาเรื่องเขาพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายเป็นดีใจก็คิดแต่เรื่องไม่ดีคิดไปในทางอกุศลดูเรื่อยบุญเรื่องสวรรค์นิพพานแล้วไม่ค่อยคิดเรื่องกรรมเรื่องเวรยังไม่ค่อยอยากคิดคิดแต่เรื่องเป็นโลโมโทสันไปทางอื่นพอเราแยกแยะตรงนี้ได้เราก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองจะเริ่มอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นธรรมท่านเห็นธรรมคือท่านเห็นจิตของท่านที่ท่านฉลาดไม่ใช่ฉลาดเรื่องอะไรโยมครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติกันมาแล้วก็ดีที่พระพุทธเจ้าก็ดีแบบท่านเห็นจิตของท่านศัตรูที่ร้ายกาจนั่นคือจิตตัวเองมิตรที่ดีที่สุดคือจิตตัวเองก็คือมิตรที่ดีคือคิดดีที่ถูกต้องศัตรูที่ร้ายกาจที่ทำลายคนเราคือความคิดที่ไม่ดีมันคิดให้ไปฆ่าเขาเนี่ยคือศัตรูในใจคิดให้ไปด่าเขาเนี่ยคือศัตรูในใจคิดไปคิดมาพอกรรมมาให้ผลชาตินี้คิดฆ่าตัวเองก็มีบางคนนี่มีเป็นโรคจิตเยอะเลยโยมโรคจิตนั่นศัตรูตัวเองคอยไปโรคจิตมีเยอะอยู่ดีๆก็เพี้ยนก็มีนอนไม่หลับก็เพี้ยนหาคนโน้นจะมาฆ่าเราคนนี้จะมาฆ่าบางคนก็เพี้ยนหลงว่าตัวเองเป็นพระเอกนางเอกเป็นคนเก่งไปเลยนั่นคือศัตรูตัวเองเพราะอะไรเพราะขาดสติกับปัญญาที่ตัวเองไม่มีหลักธรรมะเข้ามายึดเหนี่ยวก็เลยคิดผิดคนที่น่ากลัวคือจิตตัวเองนิยมยังโชคดีเพราะความคิดของพวกโยมดีถึงคิดมาทำดีถ้าลองคิดเป็นศัตรูกับความคิดตัวเองมาทำไมมานั่งปฏิบัติทำไมอดข้าวทรมานไปทำไมปวดเมื่อยพวกเข้าวัดไม่รู้อะไรเพราะความคิดของเราเป็นศัตรูกับตัวเองนะเราบอกว่ามาวัดไม่ดีเลยแต่กลับไปชมคนอื่นดีชมไอ้คนนั้นไปโน่นดีไปนี่ดีกลับมามองไอ้คนที่ทำดีไม่ดีเลยนี่คือความคิดของเรามันเป็นศัตรูเราน่ากลัวที่สุดคือความคิดเราแต่พุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยมารร้ายถ้าสมัยนี้เขาเรียกอะไรตาสารศาสนาอิสลามหรือคริสต์จะบอกไอ้พวกตาสารแต่ตาสารทุกศาสนาคริสต์อิสลามเขาหมายถึงคนไม่เคารพพระเจ้าคนไม่เชื่อฮะเลาะพระฮาลาเขาเรียกว่าพวกตาสารคนไหนไม่เชื่อพระฮาลาะพวกนั้นตาสารคนไม่ไหว้สังเกตไม่เคารพพระเยซูเขาเรียกพระเจ้าคนนั้นพวกตาสารพวกเราก็เป็นพวกตาสารหมดแต่ที่จริงพุทธเจ้าเรามาพูดกันว่าคนที่ตาสารคือคนมารร้ายในหัวใจของเรานี่คือตาสารความโกรธนี่คือตาสารความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความคิดร้ายต่อตัวเองและคนอื่นเนี่ยนั่นแหละตัวตาสารที่พาคนไปลงนรกนรกในปัจจุบันอย่างนี้มีมากกว่านรกสมัยก่อนสมัยก่อนคนตกนรกปัจจุบันน้อย
พราะคนติดคุกน้อยอ่ะบางจังหวัดไม่มีคนติดคุกเลยไม่มีนรกเลยมีอดอยากยากจนก็เหมือนนรกเหมือนกันตกเปรตอสุรกายเหมือนกันถ้าอดอยากยากจนแต่นรกสุขไปติดคุกติดตารางนั้นไม่ค่อยมีแต่นรกยังมีเยอะเลยคนยังมีนรกในใจเยอะตกทางตาเห็นเยอะแต่สวรรค์ก็เยอะใช่ไหมสวรรค์ที่นี่ก็เยอะเพราะคนเป็นเทพยดาเยอะเทพบุตรเยอะพวกถือศีลห้านี่พวกเทพบุตรทั้งนั้นเทพยดาทั้งนั้นพวกถือศีลห้าถือแปดนี่เป็นคนที่อยู่ในบัญชีของเทวดานะไปอยู่ในบัญชีของเทวดาพวกศีลห้าศีลแปดพวกนี้ถืออยู่ในบัญชีของจาตุมตายแล้วไปอยู่ในจาตุมพวกเป็นเทพหนังไม้เทพภูเขาเทพป่าเทพบ้านเมืองพวกช่วยเหลือเกื้อกูลคนพวกนี้เป็นพวกสงเคราะห์คนไม่เห็นแก่ตัวจะไปเป็นเทพตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายก็ไปเป็นเทพจะไม่ก่อนเขาสอนไงโยมเขาสอนไม่ให้ตกนรกอย่างเดียวก่อนเขาสอนคนเข้าวัดเนี่ยเขาไม่ให้ตกนรกอย่างเดียวพอไม่ตกนรกแล้วดีหมดเขาสอนเรื่องนรกสวรรค์โยมสมัยก่อนไม่ตกนรกคนนั้นถือว่าใช้ได้ไม่ตกนรกทั้งเป็นทั้งตายเนี่ยตอนเป็นก็ไม่ตกนรกหมายถึงว่าไม่ตกนรกทั้งเป็นหมายถึงว่าความโกรธความโลภความอิจฉาริษยาความเป็นศัตรูกับคนโน้นคนนี้ในใจเนี่ยนั่นคือตกนรกทั้งเป็นใจคอหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยอารมณ์ชุนเฉียวทั้งวันเนี่ยนี่ตกนรกทั้งเป็นเขาไม่ให้ตกนรกตรงนี้ก่อนทีนี้เมื่อไม่อยากตกนรกก็ต้องทำไงต้องไปสมาทานศีลอุโบสถทุกวันพระต้องสวดมนต์ไหว้พระต้องตักบาตรทำบุญเพื่อให้ใจตัวเองเย็นลงเย็นลงแล้วจะได้ไม่ตกนรกการปฏิบัติของพุทธเจ้าจริงๆแล้วอ่ะท่านพระองค์ทรงกำหนดอานาปานสติดูลมหายใจจึงสำเร็จปฐมฌานตั้งแต่หัวค่ำเริ่มต้นด้วยสำเร็จเลยต่อไปดึกๆนี่ท่านก็ลึกเข้าไปถึงจตุทัชฌานจตุทัชฌานเนี่ยหมายถึงว่ากายหยาบจิตหยาบไม่มีแล้วมีแต่จิตละเอียดกายละเอียดแล้วลมหายใจนี่ไม่ใช้แล้วพอถึงจตุทัชฌานเนี่ยปีติถึงขั้นดับปีติสุขเอตตาเขาไม่ต้องใช้ลมหายใจเพราะว่าลมวิ่งละเอียดเข้าไปในร่างกายของสายเบิกบานมันเราลองคิดเรื่องลูกเราสักเจ็ดวันลูกเราทำไม่ดีสักเจ็ดวันโยมโอ้หน้าดำเลยเราคิดถึงสามีเป็นทุกข์ถ้าสามีสักเจ็ดวันคิดถึงภรรยาสักเจ็ดวันคิดถึงปัญหานี้สินสักหกเจ็ดวันโยมใจเราเนี่ยทำลายตัวเองจนร่างกายเนี่ยโทรมเลยนะบางคนเสียสติเลยฉะนั้นศัตรูที่ใจเราเนี่ยสำคัญแล้วเราไม่เอาธรรมะจะเอาอะไรวิธีอื่นดับไม่ได้เลยโยมกินเหล้าดับทุกข์แก้ไม่ได้เมาก็ทุกข์ไม่เมาก็ทุกข์ที่จริงพุทธศาสนาเนี่ยมีไว้ทุกหมู่บ้านนะฮะมีไว้ทุกหมู่บ้านเนี่ยก็เพื่อต้องการให้คนเราเนี่ยมีที่พึ่งเวลามีทุกข์เลยได้เข้าหาศีล5ศีล8เข้าไปดับทุกข์ที่พรหมจรรย์ทีนี้ถ้าเราเห็นตัวเองมากๆเนี่ยเราด่าตัวเองได้นะถ้าเรากล้าด่าตัวเองได้ธรรมะเนี่ยมันจะกล้าด่าตัวเองนะถือว่าเราปฏิบัติไปเราเห็นอารมณ์ตัวเองดีไม่ดีความคิดของเราเป็นอย่างไรได้เรียกว่าปัญญาเกิดแล้วมรรคสัจเกิดแล้วรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วมีสติรู้ว่าคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเราเริ่มรู้ใจตัวเองเลยโอ้โหคนเรานี่มีตรงนี้เองเรานั่งทั้งวันก็คิดทั้งวันเราก็เริ่มจับความคิดของเราได้ด้วยปัญญาด้วยสติเลยเราจะรู้จักตัวเองมากเลยว่าแค่เหล่านี้ก็ไม่ไหวแล้วดูมันทั้งวันนี่ไม่ใช่เบาเลยสอนตัวเองทั้งวันนี่ไม่ใช่เบาเลยเราก็จะเริ่มไม่อยากว่าใครไม่อยากไปด่าใครไม่อยากไปนินทาอย่างเกิดสงสารคนอื่นเหมือนกับเราว่าแหมใจเขาเป็นทุกข์นะขนาดเราคิดไม่ดีพักเดียวเลยจะเป็นทุกข์เลยแล้วคนอื่นก็ทุกข์สิเนี่ย
แค่เราคิดว่าคนอื่นไม่ดีเรายังทุกข์คิดถึงอดีตที่ไม่ดีเรายังเป็นทุกข์ก็แสดงว่าใจคนเรานี่เป็นทุกข์ขนาดนี้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะอยากเราจะไม่เห็นทุกข์ของตัวเองเราจะไม่มีปัญญาเห็นทุกข์ของจิตเราเพราะเรามันไปมองข้ามตัวเองฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นได้จะละเอียดอ่อนเห็นทุกข์ตัวเองก็เข้าใจทุกข์คนอื่นจะกลายจะเป็นคนที่ไม่รุนแรงกับใครไม่พูดจาอะไรรุนแรงไม่คิดอะไรที่ทางเสียหายคนอื่นกลายเป็นคนที่สงสารที่อยากจะช่วยคนอื่นมาปฏิบัติเหมือนตัวเองอยากให้พ่อมาอยากให้พี่มาอยากให้น้องมาอยากให้ลูกให้ผัวให้เมียมาอยากให้ทุกคนเข้ามาปฏิบัติได้บุญเหมือนกับเราที่เราได้หรืออยากจะให้มีธรรมะเหมือนกับที่เราได้เห็นได้รู้โตเป็นตาเกิดเลยไอ้อย่างคนที่เขาสอนคนเนี้ยอย่างคุณอะไรคุณแม่ต่างๆคุณพ่อต่างๆที่เขาปฏิบัติธรรมะเกิดแล้วเขาก็จะสอนคนนั่นแหละเมตตาเขาเกิดแต่พวกนี้ไม่ใช่สอนเพื่อเอาเงินนะอย่างที่สอนเอาเงินนี่ไม่ใช่เมตตาสอนเอาเงินเอาทองเพื่อหวังได้ลาภได้ยศเงินเขาไม่ใช่เมตตาที่สอนเพื่ออยากจะสงเคราะห์คนให้รู้ธรรมะเหมือนตัวเองรู้นะนั่นคือเมตตาอย่างที่พุทธเจ้าสอนใช่ไหม45ปีเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้เอาเลยมีแต่ให้อย่างเดียวลงทุนเดินเนี่ยโอ้โหเป็นนักเดินที่ยาวไกลที่สุดในโลกมีเวลานอนแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนอกนั้นให้คนอื่นหมดท่านมีเมตตาขนาดนั้นใช้เวลา45ปีเนี่ยท่านยังเป็นห่วงว่าเวลา45ปีเนี่ยยังได้ช่วยคนได้มากขนาดนี้แต่ก็ถือว่ายังไม่หมดสิ้นให้พระสงฆ์ทำงานต่อภูมิปัญญาคนเราเนี่ยสำคัญโยมบางคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยภูมิปัญญาเขาไม่ถึงถ้าภูมิปัญญาเขาไม่ถึงเนี่ยจิตของเขาก็เข้าไม่ถึงมันเข้าใจธรรมะซึ่งทางดับทุกข์ไม่ได้เข้าใจตัวจิตไม่ได้ไม่สามารถจะรู้จักตัวเองได้ฉะนั้นจึงว่าจำเป็นที่สุดที่เข้ามาวัดเนี่ยจะต้องผ่านสมาธิผ่านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเรียนรู้ให้ได้เวลาจะดับจิตอย่างรู้ระยมนะพอเราปฏิบัติไปเนี่ยเวลาจะดับจิตเราจะรู้ว่าเราคิดอะไรเหมือนเราเข้าสมาธิตอนนี้เราทุกนั่งปวดเมื่อยรู้ว่าเราคิดอะไรเราง่วงเราปวดเราเมื่อยเราจะรู้ความคิดเราตลอดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะรู้ทันความคิดเราหมดเลยแล้วคนพอได้รู้จักธรรมะหลักข้อนี้แล้วเนี่ยพอเวลาจะตายเนี่ยจะทำจิตดวงนั้นให้ผ่องใสเลยจะไม่คิดอะไรเลยจะรวมบุญกุศลไปให้หมดในดวงใจที่ทำไปแล้วทั้งหมดมารวมมาดวงใจให้ผ่องใสเบิกบานด้วยกำหนดลมให้ใจยันหมดลมเลยพอกำหนดลมให้ใจพุทลมเข้าโทลมออกแล้วกำหนดลมให้ใจจนค่อยๆหมดไปทีละน้อยละน้อยละแล้วก็หลุดไปเลยลมให้ใจนั่นแหละเขาจึงจะไปสู่สุคติเขาเรียกแต่งใจทำใจได้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำอย่างนั้นอยู่ไม่ใช่ให้ตายอย่างประเภทที่หวาดกลัวตายอย่างช่วยตัวเองไม่ได้เจ็บอย่างช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีปัญญาการที่จะมาทำบุญเนี่ยมันต้องสร้างสรรค์ตัวเองในลักษณะที่ทำให้เกิดปัญญาถ้าไม่งั้นไม่รู้จะทำบุญทำไมทำบุญจะไปสวรรค์ทำบุญจะไปนิพพานก็โยมยังทำตายไม่เป็นตายได้ยังไงตายได้ยังไงก็บอกฉันถือศีล5ศีล8เนี่ยฉันจะได้ตายไปสวรรค์ใช่แต่ไอ้สวรรค์ตัวเนี้ยมันมีอุปสรรคอยู่ตรงที่ว่าเราจะไปได้หรือเปล่าในเมื่อเวทนามันเป็นมารในเมื่อเวทนามาเป็นสังขารมารมาเป็นมัจจุมารเนี่ยมันเอาความน่าเกลียดน่ากลัวมาให้เราจะต้องผ่านมารตัวนี้ได้ต้องชนะมารตรงที่ว่าลมมันหยาบพอเราจะตายไปลมมันหยาบเวทนามันหยาบปวดตามเนื้อตามตัวปวดไปหมดร้อนหนาวเจ็บปวดเวทนามันหยาบต้องกำจัดไอ้ตัวหยาบเนี่ยเป็นศัตรู
ที่ไม่ให้เราไปสวรรค์นิพพานตรงนี้ต้องกำจัดจนกว่ามันจะละเอียดจะให้มันละเอียดได้ไง

ต้องกำหนดลมให้ได้แต่ถ้าหลงปุ๊บเนี่ยก็จะคิดถึงหาหมอหายาไม่อยากตายอยากจะกลับบ้านเขาจะอยู่กับลมหายใจไม่ได้เวทนาก็หยาบมากขึ้นมากอยู่เมื่อเวทนาแก่กล้าหยาบเรียกว่าทุกขติปฏิกังขาเลยจิตเศร้าหมองไปสุคติไม่ได้เราต้องใช้สมาธิเนี่ยตามที่พุทธเจ้าว่าเป็นเยี่ยวยารักษาโรคเนี่ยก็หมดลมหายใจให้ละเอียดลงพอละเอียดลงละเอียดลงแล้วค่อยหมดลมทีละน้อยละน้อยนะครับหลุดไปเลยอย่างนั้นถือว่าไปสุคติได้ไปนิพพานได้ไม่ใช่ตายง่ายนะโยมนะปฏิบัติธรรมมันก็ต้องไปจบไปเรียนจบจิตกันตรงนี้ก็ต้องไปรู้วิธีกันตรงนี้ไม่ใช่ว่านั่งแล้วพอปวดเมื่อยก็เลิกนั่งไปปวดเมื่อยก็เลิกเราก็เลยไม่รู้เลยว่าไอ้ปวดเมื่อยแค่นี้มันเรื่องเล็กๆเวลาคนเจ็บป่วยเวลาจะตายนะโยมแม้แต่ลืมตายังเจ็บเลยลืมตาหลับตายังเจ็บเลยนะทรมานจะตายเลยน้ำลงไปในคอนี่เจ็บโอ้โหยังก็อะไรไปแทงมีเงินเป็นร้อยๆล้านแต่ว่าน้ำลงในคอเนี่ยไม่อยากให้ลงในคอมันเจ็บคอแต่ละคนจะไข้ตายนี่อะไรก็กระทบไม่ได้เจ็บไปหมดจะมาไปเจอคนอายุ182ปีเมื่อ2วันเนี่ยไปรับสังฆทานด้วยโปรดแก112ปีอยู่วันเนี้ยมินบุรีเนี่ยเสือโอเคเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็ลืมตาไม่ขึ้นยมตื่นตาไม่ขึ้นตื่นไม่ขึ้นเราพวกโยมเมื่อนั้นก็จะจับตาแกเอาออกบอกไม่ได้เจ็บนะเพราะตมาเคยเจอมาแล้วเมื่อสมัยเป็นเด็กๆ เป็นตาแดงพอลืมตื่นขึ้นมาดื่มไม่ขึ้นเจ็บหน้าดูเลยแม่ต้องเอาน้ำมาค่อยๆลูบลูบแรงๆก็เจ็บตาเราไม่เจ็บนี่เรายังไม่แก่เลยก็แต่ก็รู้ต้องพักใหญ่จนตาเราเนี่ยชินกับน้ำแล้วจึงจะดื่มได้เราก็เลยรู้วิธีนี้ก็เลยบอกโยมว่าอย่าไปจับไปลืมเจ็บพระธรรมาเคยเป็นเขาก็เอาผ้ามาคนเราเนี่ยตัวเองไม่เคยเป็นจะไม่รู้ทุกข์ก็เอามาชุบค่อยๆชุบทีน้อยๆนะไอ้คนมันใจร้อนมันก็จับแกขึ้นมาเคลมตายแกลืมขึ้นมาอายุ112ปีเวลาจะลืมตาต้องน้ำค่อยลูบก่อนถึงจะลืมได้อายุวัฒนะโยมเป็นไงแม้จะลืมตายังลำบากก็ต้องให้คนอื่นช่วยลืมเลยนะจะกินก็ต้องให้คนอื่นป้อนจะนอนจะลุกก็ต้องให้คนอื่นประยุกต์ลุกมันก็ทุกข์นะแต่ว่าแกดีว่าแกบวชชีไว้นานแกใจบุญแกถือศีลห้ามั่นแต่ว่าไม่รู้เรื่องกรรมฐานเสียดายแกไม่รู้เรื่องกรรมฐานรู้แต่แค่ถือศีลห้าศีลแปดเราก็เลยบอกโยมนึกพระไว้ในใจนะพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจนะอย่าคิดถึงคนอื่นนะแต่ก็พุทโธเคยพุทโธลั่นบ้านเลยคนนี้พอเรากลับมาลุกขึ้นลูกสาวตามออกเมื่อวานนี้แม่เรียกพุทโธใหญ่เลยพุทโธอยู่ในใจแกโกพุทโธหายแต่ที่จริงแล้วนะต้องถือว่าเขามีบุญได้ศีล5ศีล8ไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องเอาพระไว้ในใจอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตเวลาจะตายก็จิตก็นึกถึงศีลตัวเองจิตก็นึกถึงบุญตัวเองทำก็จะไปแต่ถ้าพวกที่ทำกรรมฐานเนี่ยเวลาจะตายไม่ได้นึกอย่างนั้นพวกเวลาจะตายเนี่ยจะเริ่มปรงสังขารตัวเองจะเริ่มกำหนดลมหายใจพอละเอียดแล้วกำหนดลมหายใจแล้วก็จะถอดตัวเองออกจะถอดว่านี่คือหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งนี่คือเนื้อเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งนี่คือกระดูกเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งกระโหลกซี่โครงกระดูกแล้วก็หัวใจปอดตับไตเอาไปกองแล้วก็กำหนดเป็นธาตุสี่ให้มันเน่าให้มันเปื่อยไปแล้วก็เผาไหม้ไปแล้วก็ไม่เหลือตะขี้เท่าก็พอสมาธิเกิดก็พิจารณากันเรื่อยๆว่านี่ไม่ใช่ของเราต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเป็นเดี๋ยวนี้เป็นต่อไปนี้ต้องเป็นก็พยายามพิจารณากันไปแล้วก็จิตก็ละตัวตนได้ไม่ห่วงไม่กังวลแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอตรงนี้ตกไปเนี่ยมันก็เริ่มทำใจได้ไม่กลัวไม่กลัวจากร่างกายไม่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตก็ยอมรับเพราะจิตยอมรับเนี่ยก็เรียกว่าจิตประพัดสอนจิตที่เป็น
อุเบกขากับเอกตาที่อุเบกขาต่อทุกขเวทนาจะคิดยังไงก็ได้ครับนี้จะคิดว่าไม่ใช่ก็ได้คิดว่าใช่ก็ได้คิดไม่เอาก็ได้คิดละคิดวางก็ได้พอรู้แล้วว่าเราพิจารณาเห็นความจริงนะจิตเราก็จะไม่กังวลต่อร่างกายเมื่อเรายึดความว่างความสงบไปตรงนี้เมื่อดับลมหายใจค่อยๆหมดไปแล้วนั่นเรียกว่าสวรรค์ได้ไปได้ข้ามอุปสรรคคือเวทนาตัวใหญ่ได้เวทนาตัวใหญ่ก็คือรักร่างกายตัวเองไม่อยากจากร่างกายตัวเองกลัวเจ็บกลัวปวดไอ้ตัวนี้คือตัวที่เราแกะไม่ตกไม่ตกเพื่อพุทธเจ้าบอกว่านี่เนี่ยคือตัวทุกข์ที่เราติดอยู่เราจะรักตรงนี้ไม่ได้ทุกคนจะรักตัวเองจะทำใจยากไม่งั้นก็หลงนะไม่งั้นที่เราบุญทำบุญไว้เนี่ยเราจะไปหลงเอาไปไม่ได้ต้องยึดหลักตัวสติสมาธิปัญญาตรงนี้เป็นหลักต้องอย่างที่โยมมาบวชเนี่ยบางคนก็ไปไหนบวชหมดแหละทุกวัดเนี่ยเพื่อจะได้ไปเรียนรู้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีที่ดับทุกข์คือที่วัดมีโรงพยาบาลใช้วิธีให้คนตายแบบเก่าไม่ให้คนตายแบบใหม่มีหมอโรงพยาบาลศิริราชเป็นหมอคนตายแบบใหม่ที่แรกหมอเขาคนที่มาเป็นหมอที่บ้านที่วัดเนี่ยเขาก็จะให้ออกซิเจนแล้วก็จะฉีดยาแก้ปวดมอร์ฟีนอาตมาบอกอย่าให้เขาฉีดเพราะพระฉีดเนี่ยไม่ควรฉีดเพราะติดยาแล้วจะหลงก็เหมือนคนเจ็บติดจะตายนั่นเองทำไมได้ตรงนี้คิดถึงบอกให้ใช้อนาปานสติเป็นหลักแล้วเราก็ช่วยสอนกรรมฐานให้แยกรูปแยกนามไม่ใช่ว่ากายเราก็ใช้วิธีบอกหมอว่าเราต้องใช้ตามพระพุทธเจ้าให้กำหนดลมหายใจให้ตลอดแล้วค่อยๆหมดลมไปทีละน้อยเนาะคนนี้จริงจะไปดีหมอก็เลยทำตามเคสนี้เลยทำได้ผลพระองค์หนึ่งเป็นพระครูมาสิ้นจะมาจากถ้ำภูเขาก็มาสิ้นเป็นโรคมะเร็งเจ็บนะปวดนะแต่ท่านเราก็บอกไม่ต้องห่วงท่านก็ฝากขอฝากวัดด้วยบอกไม่ต้องห่วงบอกท่านทำใจแล้วท่านให้ว่างเลยท่านไม่ต้องห่วงแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องห่วงแล้วค่อยๆหมดลมไปคนที่นั่งเป้านี่ไม่รู้เลยเคสนี้ดีมากเวลาหลับค่อยๆค่อยๆมันทุกข์ก็ทรมานแน่นอนละแต่ค่อยๆค่อยๆหมดไปทีน้อยจบแล้วก็มีดวงตามาอีกคนหนึ่งมาบวชตอนแก่ก็เป็นมะเร็งอยู่แต่มาก็ใช้วิธีเนี้ยบอกให้หมอบอกให้ดูแลแบบนี้ออกซิเจนได้แต่ห้ามฉีดมอร์ฟีนก็ค่อยสงบไปง่ายๆทุกคนเป็นงั้นเลยคนหนึ่งมาก็ที่จริงก็คนวัดแต่คนนี้เป็นคนช่างพูดสงสัยจะเป็นคนเปราะบางหมอเขาไปให้มอร์ฟีนมาก็เลยติดมอร์ฟีนทีนี้พอมาที่วัดเนี่ยพอไม่ให้ปุ๊บดิ้นเลยโยมลงไปนอนข้างล่างเตียงดิ้นเลยกำหนดลมไม่อยู่พอไม่ให้มอร์ฟีนปุ๊บเนี่ยลงไปนอนดิ้นพอให้หมอปีนปุ๊บจุดตอนนี้ไอ้หมอมาทางอเมริกาก็ให้หมอปีนไอ้หมอทางของเราก็บอกให้ไม่ได้พอคนนี้ตายปุ๊บขัดแย้งกันเลยไอ้หมอทางเราก็บอกว่าทำไมต้องให้หมอปีนคนนั้นบอกก็คนไข้มันนอนดิ้นนี่ก็ต้องให้สิผมไม่เคยให้สักคนเดียวเนี่ยที่วัดนี้ไม่ให้ใครแต่เราจะตายต้องให้สงบตายไม่มีการฉีดหมอปีนเอาเคสนี้อเมริกาเขาใช้กันทั้งนั้นแต่คนนี้ก็เลยเสียใจคนที่มาจากอเมริกาเลยเสียใจเป็นผู้หญิงนะหมอผู้หญิงก็เสียใจตลอดอย่าเสียใจโยมต่อไปนี้โยมให้เข้าใจเลยกันว่าธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่หมอเขามาใช้เนี่ยเป็นอุบายของพวกเราเริ่มต้นจากการจะใช้กับพวกเราเวลาจะตายก็จะใช้อย่างนี้ทุกคนจะไม่ฉีดมอร์ฟีนให้เขาดูลมหายใจจนหมดลมไปเองพอเราได้ใช้กับพวกเรามาหมดแล้วแม้แต่พ่อยมพ่อจะมาก็ใช้มายมแม่ยมบ้ายมหลุมก็ใช้กันนี้มาหมดที่มาอยู่ก็คือใช้แบบเดียวกันเราไม่ใช้แบบที่โรงพยาบาลเพราะใช้ที่โรงพยาบาลมันต้อง
ทรมานต้องอะไรใส่เข้าไปเนี่ยฉีดมอร์ฟีนต้องมีไอ้ใส่เข้าไปโอ้โหทรมานเหมือนกับไอ้ทรมานงูทรมานควายเนี่ยมันมีเราใช้อย่างนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าท่านปักขันธิกาภาคเนี่ยอาเจียนออกไปโลหิตถ่ายออกไปโลหิตเนี่ยถือว่าเป็นเวทนาอย่างร้ายแรงท่านก็ยังดับเวทนาด้วยอนาปานสติด้วยอิทธิบาทของท่านฉะนั้นถือว่าปฏิบัติเนี่ยเราได้หลักแล้วโยมนะเราได้หลักดับทุกข์แล้วโยมเวลาโกรธใครก็อุเบกขาหากเจอแล้วโกรธใครก็อุเบกขาอุเบกขาพอคิดอะไรก็อุเบกขาวางเฉยดูว่าวางเฉยไม่เฉยงวยเฉยควายนะหมายว่ารู้ว่าเราโกรธแล้วเราก็เฉยรู้ว่าเราชอบแล้วเราก็เฉยรู้ว่าเราโลภแล้วเราก็เฉยรู้แต่เราเฉยรู้ว่าเราปวดแต่เราเฉยเราไม่ร้องเราไม่ควนคลางเพราะควนคลางก็ไม่หายแต่ต้องยังไงจะกลับมาดูตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดูจนสงบต้องใช้เวลานะโยมนะพอจิตเราออกนอกเนี่ยจะปวดเมื่อยมากเลยโยมแต่พอเราพยายามดึงรั้งความรู้สึกกลับมาหาที่ตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพอเราจับลมหายใจได้จับผมขนเล็บฟันหนังได้จับโครงสร้างในตัวเองได้ปุ๊บรู้สึกตัวเองได้เนี่ยพอจับจิตได้เนี่ยจะสงบเลยเวทนาจะดับก็เรียกเป็นยาโอสถดับทุกข์ที่ใจและกายก็ปล่อยดับไม่งั้นเราก็กลายเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีที่พึ่งทางใจเวลาเจ็บแล้วก็ต้องไปร้องให้หมอฟังอายก็ตายสิโยมเห็นไหมแต่นี่สมาใช้กับที่วัดนะทุกวันนี้สมาใช้เพราะที่จริงไม่ใช่สมารู้หรอกเพราะสมาเคยเห็นลุงของสมาเนี่ยบวชเป็นพระแล้วแกบอกแกจะนั่งตายแกจะตายวันนั้นวันนี้อาตมาก็เลยไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรก็ให้ป้ากับพี่สาวดูอยู่พอป้าพี่สาวดูแกก็นั่งแกก็พูดโทรแกดูลมหายใจแกบอกแกจะตายวันจันทร์แกก็ดูแกแล้วก็แกก็ไม่ต้องทำอะไรเลยคนปฏิบัตินี่มันง่ายโยมไม่ต้องใช้หมอใช้โรงพยาบาลเลยไปอยู่โรงพยาบาลก็ขอออกมาตายที่วัดป้าก็หลุมป้าก็บวชชีพี่สาวก็บวชชีลุงก็บวชนั่งดูก็ไม่มีใครดูแลนะเพราะว่าวัดบ้านนอกอ่ะดูแลนั่งดูให้ป้าบอกกับลูกสาวแจ่มดึงหมอนออกหน่อยให้คือไอ้ภรรยาห่วงสามีนะจะดึงให้หมอนออกให้เอ็นหน่อยกลัวจะนั่งเมื่อยแกก็บอกเราว่าจะนั่งตายนะจะนั่งตายแต่ตายวันจันทร์ก็80กว่าไอ้ภรรยาก็ไปค่อยดึงให้ลูกสาวดึงหมอนออกหน่อยแล้วก็เลยไหลตัวออกหน่อยเพราะแกขยับตัวไม่ได้ก็ไหลออกเป็นเอ็นหน่อยก็นั่งดูแกก็คงกำหนดลมนะแล้วก็ไปเมื่อไรไม่รู้เลยไอ้ภรรยาแจ่มไปเลยยังรู้สิไม่รู้สิไอ้นี่ก็ไม่รู้ก็เอาสำลีไปหลงไม่กล้าจับใช่ไหมพอไม่กล้าจับเนี่ยก็เอาสำลีไปอังที่ไอ้จมูกไม่มีแล้วไปแล้วเนี่ยนี่คือการปฏิบัติที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้หมอแกอาเจียนออกเป็นโลหิตเหมือนกันถ่ายออกเป็นโลหิตแกบอกว่าเมื่อตอนเป็นคารวาสจะอยู่อุบลแกเคยฆ่าหมูสมัยเป็นหนุ่มเอาหมูมาเชือดคอกันมาแทงคอหมูกันท่านบอกว่าเนี่ยกรรมอดีตมันมาให้ผลแต่ท่านดีมากเป็นคนที่ปฏิบัติเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานไม่ใช่ลูกศิษย์อาตมาครับเขาเป็นลูกเขาปฏิบัติก่อนอาตมานั้นเองปฏิบัติเข้าวัดตั้งแต่สมัยยังเด็กๆอยู่ทั้งผัวทั้งเมียเขาปฏิบัติจึงเขาใช้ธรรมะดับทุกข์เขาได้ทั้งป้าทั้งลุงป้าจะตายก็บอกให้พระมาสวดมนต์ให้ฟังเอาดอกไม้ทุกเทียนมาใส่มือบอกเลยนะจะไปเลยนะเอาดอกไม้ทุกเทียนมาใส่มือจะไปไหว้พระจุฬามณีที่แม่บอกว่าคนตายพูดไม่ได้หรอกคนพูดได้ไม่ตายตายจริงๆเดี๋ยวก็ตายแต่เดี๋ยวก็ตายจริงๆนี่พวกกรรมฐาน

0: ตายอย่างนั้นนะโยมนะเข้าใจไหมโอ้ตายอย่างนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้แต่ถ้าไปโรงพยาบาลตายยากหมอมันปั๊มหัวใจบึกบึกถึงพิษโครงหักเลยก็มีไปที่อินเดียนะคนถ่ายไปปั๊มกันพิษโครงหักเลยไอ้แขกมันเอาเข้าสารเลยบอกหาว่าฆ่ากันตายแต่แท้ที่จริงไม่ใช่เราพวกหมอพวกอะไรช่วยกันใหญ่คนมันหมดออกซิเจนเนี่ยช่วยกันปั๊มไอ้คนหนึ่งที่วัดเนี่ยเป็นพี่สาวเป็นครูแม่ก็มาวัดมันเป็นหมอปั๊มหัวใจอ่ะทุกผู้ช่วยพยาบาลน่ะเขาปั๊มหัวใจเก่งมากโยมใครไม่ฟื้นเนี่ยมาเจอเขาเนี่ยเขาปั๊มหายเลยนะเขาปั๊มฟื้นทุกคนเนี่ยเขาปั๊มคนเก่งมากใครไม่ฟื้นเดี๋ยวเขาปั๊มเดี๋ยวฟื้นเขากดตรงปอดตรงหัวใจเขาเก่งเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็เลยป่วยเป็นโรคมะเร็งเจ็บอยู่2ปีโยมพอเขาไปเจ็บอยู่ข้างโรงพยาบาลเขาจะโกรธพวกหมอนะปั๊มคนไม่หายเขาโกรธแม่เขาขึ้นไปปั๊มตั้งหน่อยไม่ได้เลยครับเขาปั๊มคนรอดตายมาเยอะเขาก็นึกว่ามันคนเคยเก่งมันก็นึกว่าถ้าเขาปั๊มไม่จะหายแต่เขาปั๊มไม่ได้ผลสุดอันนี้สงที่เขาปั๊มหัวใจมันเนี่ยโยมเขาโดนปั๊มอยู่2ปีโยมได้บุญเหมือนกันนะเวลาแกจะตายคนก็ปั๊มไปอีกพอแกจะหมดลมหมอก็มาปั๊มไปอีกทรมานอยู่2ปีโยมอันนี้สงปั๊มหัวใจก็ตายยากคนเนี้ยนะไอ้พี่สาวก็ไม่กล้าบอกว่าให้หยุดมันเหมือนเป็นกรรมมันไม่กล้าบอกก็กลัวจะบาปอะไรแม่ก็ไม่กล้าบอกก็ดูแลไปพอจะหมดลมทีไรพอเงียบไปหมอก็มาปั๊มทรมานอยู่2ปีอันนี้สงที่ปั๊มหัวใจของมันพอพ้นที่สุดพอตายก็ตัวนี้เขียวมาแล้วโยมมันไม่มีอะไรจะเหลือนะฮะมันจะเน่าทั้งตัวแล้วความจริงเราไม่ต้องสร้างบุญอย่างนั้นนะเนาะนั่นได้อานิสงส์มาช่วยชีวิตเขาไว้เยอะก็เลยโดนปั๊มไปตั้งสองปีไม่ได้ทำอะไรมันก็มีดีเท่าไหร่เราสู้บอกกันนี้ดีกว่าว่าเราจะตายหรือจะเป็นเนี่ยมันห้ามไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องตายถึงคราวตายต้องตายหมอเองก็ต้องตายพระอินทร์พระพรหมก็ต้องตายอย่าให้ดีเราตายอย่างพุทธเจ้าสอนดีกว่าไม่ต้องให้ใครปั๊มหัวใจค่อยๆหมดลมไปทีละน้อยไม่ให้ใครแตะต้องเราเลยดีไหมไม่โยงไม่ต้องแตะต้องเลยฉันสร้างบ้านไปอยู่ตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องฉันโรงพยาบาลถ้าฉันรู้ว่าจะตายไม่ต้องไปแต่ถ้ามันจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพราะนั้นถึงว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นหลักของใจเรายังใช้กันไม่หมดนะโยมนะเรายังไม่ได้เอาธรรมะพุทธเจ้ามาใช้ให้หมดยามเจ็บเราก็ไม่ได้เอามาใช้ยามแก่ก็ไม่ได้ใช้ยามตายก็ไม่ใช้ใช้แต่ยามที่มีอยู่ดีกินดีเท่านั้นที่คิดว่าเป็นธรรมะแต่ที่จริงธรรมะเป็นเครื่องดับทุกข์เวลามีทุกข์ทางใจเราต้องเอามาใช้เวลาเราโกรธใจคอหุดหิดเนี่ยทำไงจะให้หายหุดหิดเวลาเราคิดไม่ดีกับใครทำไงจะให้ใจดีธรรมะนี่ต้องเอามาใช้เวลาเรามีทุกข์เรามีความคิดที่ไม่ดีมาปราบปรามตัวเองมาแก้ไขอารมณ์ฉุนเฉียวตัวเองธรรมะแปลว่าสงบหลงดับหลงเย็นหลงถ้าอย่างที่โกรธนี่ไม่ใช่อาธรรมะไปใช้นิยมนะอย่างที่ตวาดแว๊บๆนี่ไม่ใช่ธรรมะนิยมนะดูคนโน้นด่าคนนี้เขาบอกเอ้ยแม่ไปวัดมาทำไมกลับมาตวาดเหมือนเดิมกลับมาทั้งเรารู้แล้วว่าใจคนเราเป็นอย่างนี้เราจะไม่โกรธใครแล้วรู้ว่าโกรธมันเป็นทุกข์รู้ว่าไฟนี่มันร้อนเข้าใจไหมโยมทำได้ไหมนี่คือคนไม่ตายคนที่ไม่ตายคือคนที่ทำใจว่างได้ทำใจสงบได้นะคือคนไม่ตายคนที่ตายนี่คือคนกลัวตายคนที่กลัวเจ็บกลัวตายนี่เหมือนคนที่ตายตายยังทรมานฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นที่ว่ามาวัดเนี่ยเราต้องรู้จักว่าเราจะทำอะไรให้ได้กลับไปบ้างเราอย่างน้อยยังรู้เรื่องของ สติปัฏฐาน4ให้ได้นะรู้เรื่องของสติให้ได้เพราะสติเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่เอาไว้ห้ามอะไรได้ทุกอย่างเลยโยมสติเนี่ยเหมือนคันนดกั้นน้ำเลยไม่ให้ท่วมบ้านท่วมเรือนได้สติตัวเนี้ยเป็นตัวหลักที่เราต้องใช้กับผู้ปฏิบัติทุกคนกายานุปัสสนาปฏิปทานาเนี่ยอย่างที่อาจารย์เขาสอนกันไปแล้วเราจำเป็นต้องใช้ตลอดวันตลอดคืนว่ากายเรานั่งอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้กินอยู่ตรงนี้พูดคุยอยู่ตรงนี้เราเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้เราพยายามให้ระลึกตัวเราให้มากกว่าคนอื่นเราจะสงบแล้วก็เวทนารู้จักความคิดของเราว่าเราคิดดีไม่ดีเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีเฉยเราขอให้รู้สามอย่างรู้ได้ไหมโยมแต่ถ้าเราไม่รู้จิตตัวเองเนี่ยเราก็โง่เลยจิตตัวเองไม่รู้จะไปรู้ดีกับใครจะไปคิดว่าคนอื่นเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่เราต้องรู้จิตของเราแล้วว่าจิตเราเนี่ยมีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้มีความโลภก็รู้มีความโกรธรู้มีความรักความชังอิจฉามีริษยามีเห็นคนอื่นได้ดีไม่ชอบอะไรเงี้ยมันจะมีเล็กๆน้อยๆก็มีมันหมดอ่ะจิตคนเราเนี่ยมี 108,000 ประการถ้าเราได้เห็นจิตของเราจะรู้ว่าโอ้น่าสงสารเหมือนกันนะจิตคนเราเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การฝึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนังสติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจตามสบายไม่ต้องเกรงจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการพุทธบริษัท4ในสมัยพุทธกาลได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติและเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องของนายจุนทะกัมมารบุตรอุบาสกดังที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วก็เล่ามาถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากได้เสด็จมาที่สวนของนายจุนทะกัมมารบุตรเป็นสวนมะม่วงที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองปาวาฝ่ายนายจุนทะกัมมารบุตรได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากเสด็จจาริกมาในมัลละชนบทและได้เสด็จมาถึงเมืองปาวาแล้วประทับอยู่ในวิหารในสวนมะม่วงของเราเขาจึงได้ออกไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งเฝ้าอยู่ในที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้นายจุนทะกัมมารบุตรได้ความรู้ความเห็นแจ้งให้มีความยึดมั่นถือมั่นอันดีให้มีความอาจหาญและความร่าเริงยินดีด้วยธรรมีคาถาคือถ้อยคำที่ประกอบด้วยธรรมะเมื่อนายจุนทะกัมมารบุตรได้ฟังธรรมีคาถาจบแล้วจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เช้าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับคำกราบทูลนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีคือทรงนิ่งเฉยอันนี้ก็จะเป็นที่รู้กันว่าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วถ้าหากว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะทรงรับนิมนต์ได้ก็จะบอกว่ามีคนนิมนต์แล้วจะต้องไปที่นั่นที่นี่ให้ผู้นิมนต์ได้รับทราบนายจุนทะกัมมารบุตรทราบว่าพระผู้รับนิมนต์แล้วจึงลุกขึ้นจากที่นั่งกราบถวายบังคมลากระทำประทักษิณคือเดินเวียนขวา3รอบแล้วก็กลับมานิเวศของตนพอรุ่งขึ้นเช้านายจุนทะกัมมารบุตรได้สั่งให้คนตกแต่งขาธนิยะโภชนียาหารขาธนิยะโภชนียาหารก็คืออาหารควรเคี้ยวและอาหารควรบริโภคอันประณีตพร้อมด้วยสุกรมัทวะคือเนื้อสุกรอ่อนเป็นอันมากในนิเวศของตนและเมื่อจัดเตรียมอาหารเสร็จแล้วจึงให้คนไปกราบทูลถึงเวลาทรงฉันอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญถึงเวลาเสวยภัตตาหารแล้วภัตตาหารสำเร็จแล้วพระเจ้าค่ะครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งอันตรวาสกอันตรวาสกก็คือสบงหมายถึงผ้านุ่งนั่นเองทรงห่มจีวรและทรงถือบาตรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของนายจุนทะกัมมารบุตรพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์และเมื่อพระองค์เสด็จถึงแล้วจึงประทับนั่งบนอาสนะที่นายจุนทะกัมมารบุตรปูถวายครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเรียบร้อยแล้วจึงตรัสกับนายจุนทะกัมมารบุตรว่าดูก่อนจุนทะสุกรมัทวะใดที่ท่านได้ตกแต่งไว้แล้วนั้นท่านจงอังคาดสุกรมัทวะนั้นแก่เฉพาะตถาคตผู้เดียวส่วนขาธนิยะโภชนียาหารอื่นๆที่ท่านได้ตกแต่งไว้ท่านจงถวายแก่พระภิกษุด้วยอาหารที่ควรเคี้ยวและควรฉันนั้นเถิดนายจุนทะกัมมารบุตรกราบทูลรับแล้วเขาถวายสุกรมัทวะที่ได้ตกแต่งไว้นั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอาหารที่ควรเคี้ยวและควรฉันอย่างอื่นที่ตกแต่งไว้แด่พระภิกษุสงฆ์โดยเว้นสุข

พระมัททวะไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งนายจุนทะกัมมารบุตรว่าดูก่อนจุนทะโสกระมัททวะที่ยังเหลืออยู่ท่านจงฝังโสกระมัททวะนั้นเสียในหลุมเพราะตถาคตไม่เล็งเห็นใครในมนุษยโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์บริโภคสุกระมัทวะแล้วให้ย่อยไปได้นอกจากตถาคตเท่านั้นนายจุนทากัมมารบุตรกราบทูลรับพระบัญชาแล้วเขาให้ขุดหลุมฝังสุกระมัทวะที่ยังเหลือลงในหลุมพอฝังเรียบร้อยแล้วจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วจึงนั่งเฝ้าอยู่ในที่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้นายจุนทะกัมมารบุตรมีความรู้ความเห็นแจ้งให้มีความยึดมั่นถือมั่นให้มีความอาจหาญและมีความร่าเริงยินดีด้วยธรรมีคาถาแล้วทรงลุกขึ้นจากที่ประทับเสด็จกลับไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยสุกระมัททวะที่นายจุนทะกัมมารบุตรถวายแล้วเสด็จกลับไปพระอาพาธอย่างแรงได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าคือพระพุทธองค์เกิดลงพระโลหิตมากมายเรียกว่าโรคปักขันธิกาพาธได้ทรงรับทุกขเวทนาอย่างหนักมากใกล้ต่อพระนิพพานแต่พระองค์ทรงมีพระสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวด้วยความรอบคอบทรงอดกลั้นทุกขเวทนาโดยไม่มีพระอาการกระสับกระส่ายเลือดร้อนเลยแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอนนทเถระว่ามาเถิดอนนท์พวกเราไปเมืองกุสินารากันเถิดพระอนนทเถระกราบทูลรับพระพุทธดำรัสว่าพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้เสด็จบ่ายพระพักไปยังเมืองกุสินาราแต่ในเวลาที่พระองค์กำลังเสด็จดำเนินไปนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จออกจากทางและทรงแวะเข้าไปประทับอยู่ภายใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งและพระองค์ตรัสสั่งพระอนนทเถระว่าดูก่อนอนนท์เธอจงปูลาดผ้าสังคาติสี่ชั้นให้ตถาคตตถาคตเหน็ดเหนื่อยมากจักนั่งพักพระอนนทเถระกราบทูลรับว่าพระเจ้าค่ะแล้วปูผ้าสังคาติสี่ชั้นถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนผ้าสังคาตินั้นและครั้นพระองค์ประทับนั่งแล้วจึงตรัสใช้พระอนนทเถระว่าดูก่อนอนนท์เธอจงไปนำน้ำดื่มมาให้ตถาคตเพราะตถาคตกระหายน้ำประสงค์จะดื่มน้ำเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสใช้อย่างนี้พระอนนทเถระกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเมื่อครู่นี้มีเกวียนประมาณ500เล่มได้ข้ามแม่น้ำไปน้ำในแม่น้ำถูกล้อเกวียนบดแล้วเกิดเป็นน้ำขุ่นมัวหน่อยหนึ่งไหลไปอยู่ไม่น่าเสวยพระเจ้าค่ะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าแม่น้ำกกุธานทีมีน้ำใสสะอาดเย็นสนิทมีท่าราบเรียบน่ารื่นรมอยู่ไม่ไกลนักขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเสวยน้ำและทรงชำระพระกายให้เย็นสบายในแม่น้ำกกุธานทีเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสใช้พระอนนทเถระเป็นครั้งที่สองว่าดูก่อนอนนท์เธอจงไปนำน้ำดื่มมาให้ตถาคตเพราะตถาคตกระหายน้ำต้องการจะดื่มพระอนนทเถระก็กราบทูลเหมือนที่ได้กราบทูลมาแล้วอีกเป็นครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสใช้พระอนนทเถระอีกเป็นครั้งที่สามพระอนนทเถระกราบทูลรับพระพุทธบัญชาว่าพระเจ้าค่ะ

แล้วได้ถือบาตรเดินตรงไปที่แม่น้ำนั้นทันทีโดยมิได้ชักช้าครั้งนั้นแม่น้ำที่ถูกล้อเกวียนบดแล้วได้เกิดเป็นน้ำขุ่นมัวหน่อยหนึ่งไหลไปอยู่นั้นเมื่อพระอนันตเถระเดินเข้าไปใกล้น้ำก็กลับกลายเป็นน้ำใสแจ๋วไม่ขุ่นมัวแล้วไหลไปอยู่พระอนันตเถระจึงคิดว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์แท้ไม่เคยมีมาแล้วแม่น้ำน้อยที่มีน้ำขุ่นมัวด้วยถูกล้อเกวียนบดเมื่อครู่นี้แต่มาบัดนี้ได้กลับกลายเป็นน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวและเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะความที่

แล้วแม่น้ำน้อยที่มีน้ำขุ่นมัวด้วยถูกล้อเกวียนบดเมื่อครู่นี้แต่มาบัดนี้ได้กลับกลายเป็นน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวและเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะความที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพภาคอนุภาพมากล้นน่าอัศจรรย์แท้เมื่อพระอนันตเถระคิดดังนี้แล้วจึงใช้บาตรตักน้ำนำไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเป็นที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วความที่พระตถาคตทรงมีอิทธานุภาพมากแม่น้ำน้อยนี้ถูกล้อเกวียนบดเมื่อครู่นี้ขุ่นมัวหน่อยหนึ่งไหลไปอยู่เมื่อข้าพระองค์เดินไปถึงได้กลับกลายเป็นน้ำใสแจ๋วไม่ขุ่นมัวเลยแล้วไหลไปอยู่ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยน้ำเถิดขอพระสุคตเสวยน้ำเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสวยน้ำนั้นตามพระประสงค์สาเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสใช้พระนนท์ไปตักน้ำแต่ท่านไม่อาจตักน้ำมาได้เพราะน้ำขุ่นมัวเนื่องจากกองเกวียนขับผ่านค่ำแม่น้ำนั้นไปและพระพุทธองค์ต้องตรัสใช้ถึง3ครั้งพระอนันตเถระจึงได้ตักน้ำนำมาถวายเป็นเหตุทำให้พระองค์ต้องทรงรอสวยน้ำอยู่นานทั้งนี้เป็นด้วยบุพกรรมของพระพุทธองค์ได้ทรงทำไว้ในอดีตตามมาส่งผลให้ดังมีเรื่องอยู่ในบาลีขุททกนิกายอัปทานในบุพกรรมปิโลติคือบุพกรรมของพระองค์มีความตอนหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงบุพกรรมของพระองค์ณพื้นศิลาที่น่ายินดีที่รุ่งเรืองด้วยแก้วต่างๆมีอยู่ในป่าไม้หอมนานาประการใกล้สะอโนดาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมะของตถาคตที่ได้กระทำไว้แล้วในปางก่อนครั้งอดีตการตถาคตได้เป็นนายโคบาลคำว่านายโคบาลก็คือคนเลี้ยงโคได้ต้อนแม่โคไปหากินหญ้าได้เห็นแม่โคกำลังกินน้ำขุ่นอยู่ตถาคตได้ไล่แม่โคนั้นไปด้วยวิบากคือผลแห่งกรรมที่กระทำไว้แต่ปางก่อนนั้นมาในภพสุดท้ายนี้ตถาคตกระหายน้ำจึงไม่ได้ดื่มน้ำตามที่ประสงค์กรรมนั้นได้ตามมาสนองทำให้พระพุทธองค์ต้องทรงรออยู่ตั้งนานกว่าจะได้สวยน้ำดับความกระหายสมพระประสงค์เรื่องคุณความดีของนายจุนทกัมมารบุตรที่ได้รับการสรรเสริญจากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมีบันทึกไว้ในบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายอุทานแห่งปาตลิคามิยวรรคในจุนทสูตรได้กล่าวต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากเสด็จไปยังแม่น้ำกับกุฏานาทีครั้นเสด็จถึงแล้วพระองค์จึงเสด็จลงแม่น้ำกับกุฏานาทีทรงสงฆ์และเสวยเสร็จแล้วเสด็จขึ้นจากแม่น้ำนั้นได้เสด็จเข้าไปที่อัมพวโนทยานคือสวนมะม่วงแห่งหนึ่งที่อยู่ในสถานที่ใกล้ๆนั้นพอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงสวนมะม่วงนั้นแล้วจึงตรัสสั่งท่านพระจุนทกะว่าดูก่อนจุนทกะเธอจงปูลาดผ้าสังฆติสี่ชั้นให้แก่ตถาคตเถิดตถาคตเหน็ดเหนื่อยจะนอนในที่นี้ท่านพระจุนทกะกราบทูลรับแล้วจึงปูผ้าสังฆติถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมโดยสีหสายยาคำว่าสีหสายยาคือนอนอย่างราชสีคือนอนตะแคงขวา

ตอนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดใจถึงการลุกขึ้นไว้และมีคำอธิบายเพิ่มว่าเมื่อมือซ้ายพาดไปตามลำตัวมือขวาช้อนศีรษะไม่พลิกกลับไปกลับมานี่ก็เป็นคำอธิบายคำว่าสีหาสยาคือการตะนอนอนตะแคงขวาซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงตั้งพระทัยว่าจะเสด็จลุกขึ้นท่านประจุนทะนั่งเฝ้าอยู่ตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าณที่บรรทมสีหาสยานั้นขั้นการต่อมาพระธรรมสังฆกาจารย์คืออาจารย์ผู้ร้อยกรองพระธรรมได้รจนาคือแต่งคาถาคือคำประพันธ์เหล่านี้ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังแม่น้ำกักขุทานทีที่มีน้ำใสแจ๋วสนิทและจืดสนิทเสร็จลงไปแล้วพระตถาคตผู้เป็นพระบรมศาสดาไม่มีบุคคลเปรียบเทียบได้ในโลกนี้มีพระกายเหน็ดเหนื่อยนักทรงสงและเสวยแล้วจึงเสด็จขึ้นพระบรมศาสดาผู้อันชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกห้อมล้อมแล้วในถ้ำกลางหมู่พระภิกษุพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่ทรงประกาศพระธรรมนี้เสด็จถึงอัมพวันแล้วตรัสสั่งท่านพระจุนทกะภิกษุว่าเธอจงปูลาดผ้าสังฆาติสี่ชั้นให้แก่ตถาคตถืดตถาคตจะนอนท่านพระจุนทกะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระองค์ทรงอบรมแล้วทรงกล่าวเตือนท่านจึงรีบปูลาดผ้าสังฆาติสี่ชั้นโดยเร็วพลันพระบรมศาสดามีพระกายเหน็ดเหนื่อยมากและได้บรรทมแล้วฝ่ายพระจุนทกะก็นั่งเฝ้าอยู่ตรงเบื้องพระพักณที่นั้นนั่นเองต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนทเถระว่าดูก่อนอานนท์อาจมีผู้ใดผู้หนึ่งทำความเดือดร้อนใจให้เกิดแก่นายจุนทะกรรมารบุตรด้วยคำว่าท่านจุนทะท่านมาได้ลาภที่ดีเสียแล้วด้วยเหตุว่าพระตถาคตเสวยอาหารบิณฑบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปรินิพานดูก่อนอานนท์เธอพึงระงับความเดือดร้อนของนายจุนทะกรรมารบุตรว่าท่านจุนทะเป็นลาภของท่านที่ได้ดีแล้วการที่พระตถาคตเสวยอาหารบิณฑบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสด็จปรินิพานท่านจุนทะข้อนี้เราได้ฟังมาได้รับมาแล้วเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาหารบิณฑบาตทั้งสองประการนี้มีผลเสมอกันมีวิบากเท่ากันมีผลมากและมีอานิสงส์มากกว่าอาหารบิณฑบาตที่ถวายในการอื่นๆอีกมากมายอาหารบิณฑบาตสองประการนี้มีอะไรบ้างอาหารบิณฑบาตสองประการนี้ได้แก่หนึ่งอาหารบิณฑบาตที่พระตถาคตเสวยแล้วและได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าอาหารบิณฑบาตที่พระตถาคตเสวยแล้วเสด็จปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุคือดับทั้งกิเลสและชีวิตหมายถึงพระอรหันต์มรณภาพคือสิ้นชีวิตนั่นเองอาหารบิณฑบาตทั้งสองประการนี้มีผลเสมอกันมีวิบากเท่ากันมีผลมากและมีอานิสงส์มากกว่าอาหารบิณฑบาตอย่างอื่นทั้งหมดนายจุนทะกัมมารบุตรได้ก่อสร้างกรรมดีที่จะให้เป็นไปเพื่ออายุวรรณะสุขสวรรค์ยศและเพื่อความเป็นใหญ่ดูก่อนอานนท์เธอพึงระงับวิปฏิสาร
วิปฏิสารคือความเดือดร้อนเสียใจของนายจุนทะกัมมารบุตรตามถ้อยคำของตถาคตนี้ลำดับต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระอุทานธรรมขึ้นในเวลานั้นว่าบุญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ให้ทานบุคคลผู้สำรวมย่อมไม่ก่อเวรส่วนท่านผู้ฉลาดย่อมละบาปครั้นละบาปได้แล้วย่อมปรินิพพานเพราะราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปแล้วยังมีคำอธิบายตามความบาลีที่กล่าวมาแล้วเพื่อให้เป็นที่เข้าใจในข้อความบางตอนหรือคำบางคำอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีซึ่งบางตอนได้นำมากล่าวไว้ข้างต้นนั้นแล้วความว่าคำว่ามัลลชนบทที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงคราวนั้นเป็นชื่อของตำบลหนึ่งคำว่าพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ได้แก่พระภิกษุผู้เป็นใหญ่ด้วยคุณธรรมคือพระภิกษุสงฆ์ที่ตามเสด็จไปในเวลานั้นล้วนแต่ผู้เป็นใหญ่ด้วยคุณพิเศษมีศีลเป็นต้นเพราะพระภิกษุเหล่านั้นพระภิกษุผู้มีคุณพิเศษต่ำสุดก็เป็นพระโสดาบันและใหญ่ด้วยจำนวนโดยกำหนดจำนวนไม่ได้ว่ามากเท่าไหร่จำเดิมแต่ครั้งพระพุทธเจ้าทรงปลนอายุสังขารคือบอกกำหนดวันสิ้นอายุหรือการตกลงพระทัยว่าจะปรินิพพานแล้วพระภิกษุทั้งหลายที่มาเฝ้าพระพุทธองค์แล้วไม่มีท่านผู้ใดผู้หนึ่งกราบทูลลาไปเลยมีแต่ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทั้งนั้นคำว่าสุกรมัทธวะที่นายจุนทะกัมมารบุตรถวายนั้นท่านกล่าวไว้ในมหาอัตถกถาว่าได้แก่เนื้อสุกรทั่วไปที่เนื้ออ่อนนุ่มสนิทแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าสุกรมัทธวะไม่ใช่เนื้อสุกรแต่เป็นหน่อไม้ไผ่ที่พวกสุกรแทะดุนคือความว่าพวกสุกรนี่ก็ชอบหน่อไม้ไผ่นี่นะครับอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าได้แก่เห็ดที่เกิดในถิ่นที่ฝูงสุกรเหยียบย่ำมาอย่างนั้นนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าได้แก่อาหารอย่างหนึ่งที่มีชื่อว่าสุกรมัทธวะส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่านายจุนทกมารบุตรได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จปรินิพพานในวันนี้จึงคิดพิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยสุกรมัทธวะนี้แล้วพึงทรงดำรงอยู่ตลอดกาลนานเขาจึงได้ถวายสุกรมัทธวะเพื่อประสงค์จะให้พระบรมศาสดาทรงดำรงพระชนมายุได้ตลอดกาลนานได้ยินว่าเทวดาทั้งหลายในทวีปใหญ่ทั้งสี่มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารได้พากันใส่ทิพยโอชารสลงในสุกรมัทธวะนั้นเพราะฉะนั้นผู้อื่นนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วย่อมไม่มีใครอาจเพื่อจะบริโภคสุกรมัทธวะนั้นให้ย่อยได้โดยง่ายเพราะไฟธาตุของผู้อื่นไม่อาจจะเผาสุกรมัทธวะให้ย่อยไปได้ไม่ว่าใครในโลกทั้งสิ้นคือในมนุษยโลกตลอดถึงพรหมโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสอะไรกับนายจุนทะกัมมารบุตรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจไว้รอรับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็จำเป็นต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการอย่างนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์

และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปารัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408

0: 447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานนานไปแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวเข้าโอกาสพระเทรานุเทระทั้งหลายและเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราชาวพุทธทั้งหลายแต่ที่วัดสังฆทานแห่งนี้ได้มีกิจกรรมก่อนวันวิสาขะที่ว่าหน้าที่ของเราที่มาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์เราได้มาแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วก็จิตใจของเราปฏิบัติตรวจสอบดูความคิดของเราเองวรรคธรรมทั้งหลายนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสสอนเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นนำไปคิดคิดให้ดีแล้วก็ลงมือปฏิบัติฟังเฉยๆก็ไม่ได้แต่ก็ต้องอาศัยการฟังอาศัยสติปัญญาของตนเองนั้นไตร่ตรองเหตุและผลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบอกไว้ฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกัน เรามาร่วมกันทำกิจกรรมกันอย่างนี้เป็นการแสดงออกว่าเรายังยึดมั่นในหลักศาสนายิ่งท่านใดที่เคยไปศรีลังกาที่หลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านไปมาถ้าไปเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหความศรัทธาความเลื่อมใสของเขาคิดว่าประเทศไทยนี่ไม่ติดเขาเลยเพราะว่าการแสดงออกของทุกคนของเรานี่ก็จะอาศัยแต่พ่อพระอาศัยพระพานำแต่ของชาวศรีลังกาชาวพม่าเขาทำกันเองทำตามที่พุทธเจ้าตรัสบอกไว้แล้วแหละภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุก็มีหน้าที่ของท่านเราผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีหน้าที่ของตนเองเหมือนกันช่วยกันรักษาหลักธรรมคำสอนทั้งหลายการรักษาก็คือการนำไปประพฤติปฏิบัติทำให้เป็นอาจินทำให้เป็นนิสัยตนเองทำแล้วยังมีครอบครัวอีกและอาตมาเคยไปศรีลังกาเหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อไปลินท่านไปเห็นแล้วโอ้ยเด็กตัวเล็กๆยังสวดมนต์ได้เลยสวดมนต์บทพาหุงบทธรรมจักรบทกรณีทุกคนก็มีหนังสือของตนเองมีหน้าที่เช้ามาก็ถ้าวันหยุดก็พาลูกไปเรียนเรียนธรรมตอนบ่ายเป็นหน้าที่ของตนเองครอบครัวก็คือพ่อแม่ไปเรียนพอมีท้องก็ไปฝากไว้ไปฝากกับต้นโพไปสวดมนต์ไปรดน้ำเห็นแล้วเกิดศรัทธาโอ้เขารักษากันศาสนากันอย่างนี้เนี่ยก็ทุกคนมีหน้าที่ไม่ต้องคอยบอกหรอกเราถ้าตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองอุบาสกอุบาสิกาแล้วเพราะว่าหลักธรรมมันเหมือนกันศีลก็เหมือนกันอันเดียวกันต่างกันแต่เฉพาะหน้าที่ภิกษุก็มีศีลของท่านจะรักษาขนาดไหนก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นเรื่องของอุบาสกอุบาสิกามีศีลเท่าไหร่ก็ทำของตนเองจะรักษาใครรักษามันไม่ไปเพ่งโทษใครแต่พระพุทธองค์สอนบอกกล่าวก็เอาธรรมและวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายดังนั้นว่าวินัยคือข้อปฏิบัติที่จะละเว้นทางกายทางวาจาก็คือศีลของแต่ละคนถ้า ั้งใจงดเว้นของตนเองมันก็เกิดแล้วไม่ต้องไปอ้อนวอนใครเลยเพราะธรรมมันมีอยู่แล้วไงขาดแต่ลงมือปฏิบัติเท่านั้นเองเราทั้งหลายต้องมีแต่ฟังมีแต่ฟังฟังกันแล้วก็เอาไปวิจารณ์วิจารณ์กันวิเคราะห์กันไม่เอาน้อมเข้ามาที่ใจของตนเองมาวิจารณ์ตนเองมาวิเคราะห์ตนเองถ้าเราทำได้อย่างนี้แหละความรู้มันก็จะเกิดที่ใจของเราแล้วว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วว่าตาในตานอกเอาไว้ดูดูสิ่งภายนอกแล้วว่าตาในที่เกิดจากตานอกมีความรู้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้ามากระทบเมื่อมันกระทบกันแล้วเราก็ยังรู้เอามาวิเคราะห์มาทำความเข้าใจเราก็จะรู้เองเห็นเองนั่นแหละหลักธรรมทั้งหลายนี่ถ้าเราแต่ฟังอย่างเดียวนั้นเนี่ยมันไม่ได้พระเจ้าว่าให้พิสูจน์ด้วยตนเองปัจจตังน่ะเป็นของเฉพาะตัวใครอยากได้ก็พิสูจน์กันเมื่อกับเราหิวนั่นแหละมีหิวอย่างเดียวถ้าไม่ลงมือไปแสวงหามากินมาทานมาดื่มมันก็ยังอยากอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็สงสัยอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเราลงมือปฏิบัติด้วยตนเองขนขวายและรู้เราก็จะริมรสด้วยตนเองเข้าใจไม่มากก็น้อยฉะนั้นอาศัยอะไรอาศัยความสงบของใจความไม่ฟุ้งซ่านการที่ไม่ฟุ้งซ่านนั้นก็ต้องรู้จักกำหนดสติตนเองกำหนดดูจิตตนเองหาที่เกาะหาที่ยึดหาที่เหนี่ยวอย่างที่เราปฏิญาณตนอยู่เรื่อยๆพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าจะเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นมาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวของจิตของวิญญาณมันจะเห็นผลได้ตอนไหนตอนที่เราละไปแล้วตายไปแล้วตอนทำยังไม่เห็นผลหรอกยังไม่ค่อยเห็นผลเพราะมันยังมีกายอยู่ยังมีกายเป็นที่พึ่งยังมีกายเป็นเครื่องมือที่ให้จิตวิญญาณของเรานี้ยังยึดเหนี่ยวอยู่แต่เมื่อใดกายกับจิตมันแยกออกจากกันตอนนั้นแหละจะรู้ว่าที่พึ่งว่าที่พึ่งอันประเสริฐที่เราทำกันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นสั่งสมไว้นะมันจะมาตอบสนองเราถ้าเรามีความคุ้นเคยในสิ่งไหนคิดในสิ่งไหนอยู่เรื่อยๆจิตวิญญาณมันก็จะไปตามนั้น

ือว่าชั่วจิตจิตสุดท้ายนะดังนั้นท่านจึงเน้นเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณสุดท้ายก็มารวมว่าใจเห็นไหมใจควบคุมใจควบคุมใจของตนเองให้มันดีก็คือมันอยู่ให้กายกับจิตมันอยู่ด้วยกันก็อาศัยอะไรอาศัยการฝึกฝนอย่างที่เรากระทำกันมาฝึกมาฝนมาทำมาจัดระเบียบพอเราอยู่บ้านบางทีอยู่หลายเยอะมันคุ้นเคยกับสถานที่อย่างนั้นไม่สับปายะก็เราจึงมารวมกันอยู่ที่วัดเป็นศูนย์กลางพอทุกคนทำเหมือนกันเราจะทำเหมือนอย่างคนอื่นจะไปทำแตกต่างคนอื่นก็มันกระไรอยู่ว่ามีเพื่อนรอบข้างให้กำลังใจกันทุกคนก็มาฝึกฝนอบรมจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่สติปัญญาของตนเองอาศัยวัดเป็นสถานที่ที่สงบกายวิเวกวจีวิเวกจิตวิเวกมีเยอะแต่เหมือนกับไม่มีอยู่หลายคนเหมือนกับอยู่คนเดียวอย่าทำเมื่ออยู่คนเดียวเหมือนกับอยู่หลายคนอย่างนั้นใจมันว้าวุ่นใจมันฟุ้งซ่านจะทำอะไรคิดอะไรให้หนักแน่นให้มั่นคงให้มีสติฉะนั้นว่าสติมีความสำคัญเพราะว่าสตินั้นเป็นหลักเป็นหลักยึดเป็นที่มัดหาเชือกมัดให้มันมัดอะไรมัดจิตมัดใจให้มันอยู่ท่านจึงมีเครื่องบริกรรมอย่าทำเมื่ออยู่คนเดียวเหมือนกับอยู่หลายคนอย่างนั้นใจมันว้าวุ่นใจมันฟุ้งซ่านจะทำอะไรคิดอะไรให้หนักแน่นให้มั่นคงให้มีสติฉะนั้นว่าสติมีความสำคัญเพราะว่าสตินั้นเป็นหลักเป็นหลักยึดเป็นที่มัดหาเชือกมัดให้มันมัดอะไรมัดจิตมัดใจให้มันอยู่ท่านจึงมีเครื่องบริกรรมอย่าทำเมื่ออยู่คนเดียวเหมือนกับอยู่หลายคนอย่างนั้นใจมันว้าวุ่นใจมันฟุ้งซ่านจะทำอะไรคิดอะไรให้หนักแน่นให้มั่นคงให้มีสติฉะนั้นว่าสติมีความสำคัญเพราะว่าสตินั้นเป็นหลักเป็นหลักยึดเป็นที่มัดหาเชือกมัดให้มันมัดอะไรมัดจิตมัดใจให้มันอยู่ท่านจึงมีเครื่องบริกรรมอย่าทำเมื่ออยู่คนเดียวเหมือนกับอยู่หลายคนอย่างนั้นใจมันว้าวุ่นใจมันฟุ้งซ่านจะทำอะไรคิดอะไรให้หนักแน่นให้มั่นคงให้มีสติฉะนั้นว่าสติมีความสำคัญ

พราะว่าสตินั้นเป็นหลักเป็นหลักยึดเป็นที่มัดหาเชือกมัดให้มันมัดอะไรมัดจิตมัดใจให้มันอยู่ท่านจึงมีเครื่องบริกรรมเอาไงเหมือนพระจุลกาลน้องชายของมหากาลเคยเป็นช่างทองมาก่อนขณะภาษาลิบุตรก็ยังสอนไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าจะขอลาสิกขาจะสึกแล้วโดนพี่ชายก็บ่นว่ากล่าวเกิดความเบื่อหน่ายนะพระพุทธเจ้าท่านรู้นี่ท่านก็เลยบอกเออให้เธอเอาผ้าขาวมาลูบท่องบนระโชหระนังระโชหระนังก็คือการสาธยายการบริกรรมผ้านี้เปื้อนฝุ่นผ้านี้เปื้อนฝุ่นมันถูไปถูมามือมันก็เกิดความร้อนเกิดเหงื่อขึ้นมาจากผ้าขาวก็กลายเป็นผ้าสกปรกพอเห็นอย่างนั้นได้ไงคิดน้อมเข้ามาที่ใจโอ้สังขารร่างกายของเรามันก็จะเหมือนกันนี่แหละมันไม่จีรังยั่งยืนมันไม่ขาวเหมือนเดิมแล้วมันคร่ำคร่าเกิดจากการใช้เกิดจากการอยู่ใช้บ่อยๆอยู่บ่อยๆอยู่นานๆเหมือนชีวิตของตนเองอยู่นานๆไปมันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมคิดไปคิดมาน้อมเข้ามาที่ใจเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นต้องเห็นเองพระพุทธเจ้าก็โดนบันดาลไม่ได้แต่ท่านรู้อุปนิสัยว่าคนนี้จะสอนอย่างไรคนนี้จะสอนอย่างไรฉะนั้นตัวเราก็ต้องดูตัวเองถนัดแบบไหนชอบแบบไหนทดลองดูจะเอาพุทโธเลยก็ลองดูมันสบายไหมถ้าพุทโธเฉยๆมันยังไม่นั้นก็อารมณ์หายใจเห็นไหมสมัยก่อนว่าอารมณ์หายใจพอมาสมัยหลวงปู่ฟั่นนี่แหละหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานี่แหละจะนึกยังไงเอาพุทธเจ้านั่นแหละวะว่าพุทโธเลยแทนที่จะดูลมหายใจมันละเอียดเกินไปทุกคนมันมีลมหายใจทุกคนน่ะแต่เราไม่เคยดูไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสมันทั้งที่หายใจอยู่นะแต่เราไม่รู้จะหายใจแบบไหนมันยังไงท่านจึงบอกว่าให้กำหนดดูที่ทางเข้าทางออกตรงประตูนั่นแหละมันจะรู้เองว่าเข้าออกอย่างไรฉะนั้นลมออกจากไหนล่ะทางเข้าทางออกก็คือจมูกปองจมูกสองรูนี่แหละสองทางนี่แหละมันเข้าพร้อมกันมันออกพร้อมกันคอยจับจ้องดูดูลมเฉยๆมันยังละเอียดเกินไปท่านจึงเอากำหนดว่าพุทโธไปด้วย

ึกหายใจยาวๆในอานาปานสติว่าในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันบรรลุจากนั้นแหละสติปัฏฐานนั่นแหละก็ดูตั้งแต่ลมทุกคนมีเท่ากันมีรูทางเข้าก็เท่ากันทางออกก็เท่ากันจะมากจะน้อยก็เท่ากันจะสั้นจะยาวก็เหมือนกันอยู่ที่เราจะกำหนดรู้ได้ไหมฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอาศัยการสังเกตอาศัยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงก็คือสัมมาทิฏฐินั่นแหละพินิจพิจารณาดูอาศัยความสงบของจิตเมื่อใจมันไม่กระเพื่อมแล้วมันไม่หวั่นไหวแล้วมันก็จะเห็นน่ะเมื่อกับน้ำไหลกับน้ำนิ่งเนี่ยถ้าน้ำมันไหลยิ่งเชี่ยวเท่าไหร่ยิ่งมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าน้ำมันนิ่งตะกอนมันก็จะตกลงข้างล่างมันก็จะมองเห็นได้ใจของเราก็เหมือนกันถ้าจิตมันนิ่งมันก็จะเห็นอาการของวิญญาณจักขุวิญญาณว่าตากับรูปนะเมื่อตากระทบรูปหรือว่ารูปมากระทบที่ตาก็เกิดวิญญาณเกิดรู้วิญญาณไปรู้รู้แล้วก็ปรุงแต่งด้วยนะว่ามันเป็นรูปร่างอย่างโน้นรูปร่างอย่างนี้นั่นแหละมันจะเห็นความละเอียดของมันเราตาไปกระทบรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเองเห็นเฉพาะตัวใครตัวมันรู้เฉพาะของใครของมันที่มันรู้ได้เพราะอะไร เพราะมันนิ่งไง วิญญาณมันไม่กระเพื่อมประสาทสัมผัสทั้งหลายมันไม่กระเพื่อมเหมือนกับน้ำที่มันนิ่งเมื่อน้ำนิ่งตะกอนมันก็ตกลงฉะนั้นวัดดูตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักเมื่อไรใจของเราฟุ้งซ่านมันเป็นยังไงนอนไม่หลับกายกระสับกระส่ายเพราะอะไรก็เพราะมันไม่นิ่งไงเมื่อมันนิ่งเมื่อมันไม่นิ่งมันก็ทำให้กายของเรานั้นร้อนรนใจร้อนยังไม่พอมันมาเผากายให้อึดอัดให้ร้อนให้ทุรนทุรายเหมือนกับน้ำที่มันเชี่ยวนะฝุ่นตะกอนมันผสมกันไปหมดดังนั้นต้องอาศัยการฝึกหัดฝึกคิดฝึกหยุดความคิดด้วยการบริกรรมนั่นแหละเอาใจจดจ่ออยู่กับที่ใดที่หนึ่งอย่างที่ว่าเอาพุทโธกับลมหายใจทำไปทำมามันก็จะคุ้นเคยกันใหม่ๆมันเหนื่อยนะทุกคนต้องเหนื่อย
เหนื่อยกับการควบคุมเนี่ยมันเหนื่อยเพราะว่าเราปล่อยมันมานานเหนื่อยกับเด็กนั่นแหละเลี้ยงเด็กฝึกหัดเด็กตั้งแต่เล็กควบคุมตั้งแต่เล็กมันก็จะเชื่อฟังแต่ไม่เคยควบคุมมันเลยตอนมันโตขึ้นมามันก็ไม่เชื่อแหละเชื่อยากมันดื้อจิตใจของเราก็เหมือนกันมันก็ดื้อดังนั้นว่าอาศัยความอดทนอดกั้นขันติปรมังตโปติติขาความอดทนอดกั้นเป็นตบะต้องอาศัยความอดทนทำขนาดนี้มันไม่พอมันต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราเรียนหนังสือนั่นแหละเรียนอนุบาลจบอนุบาลพอหรือยังไม่พอก็ต้องมาต่อประถมต่อประถมพอหรือยังถ้าพอก็ไปเป็นอะไรไปทำงานเป็นอะไรความรู้ขนาดนั้นไปเป็นอะไรมันก็จะรู้เองถ้าไม่พอก็เสริมเข้าไปอีกเรียนมัธยมให้จบถ้าไม่ต่อก็ไปทำงานทำอะไรก็ตามความรู้ของตนเองตามความสามารถของตนเองถ้าอยากได้ดีขึ้นก็เรียนให้จบปริญญาตีโทเอกการงานมันก็จะดีขึ้นเงินเดือนเงินดาวขั้นอะไรมันก็ดีขึ้นแล้วทุกคนมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะมันไม่ได้ทุกคนหรอกมันได้สำหรับคนที่ขยันอดทนจึงสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เราก็เหมือนกันมีธาตุ4ขันธ์5อายตนะ12เหมือนกันต้องคิดอย่างนี้อย่าไปคิดแต่ว่ามีบุญน้อยวาสนาน้อยเกิดความท้อแท้ต้องคิดให้มันอาจหารหรือเราก็เท่ากันนี่ว่าธาตุ4เหมือนกันดินน้ำไฟลมมีเท่ากันขันธ์5ก็เท่ากันไม่มีใครหรอกว่าขันธ์4ฉันมีแค่ขันธ์4หรือว่ามีขันธ์1ตราบใดที่ยังเป็นคนอยู่ต้องครบขันธ์5เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเรามันเท่ากันอย่างนี้เนี่ยสร้างความภูมิใจสร้างความพอใจให้มันเกิดขึ้นทำใจของเราให้มันแน่วแน่มันก็จะเกิดมานะความอดทนขึ้นไปยิ่งถ้ามันได้เห็นผลเสวยผลของความสุขขึ้นมามันก็ยิ่งดีขึ้นอีกใจมันก็จะแน่นขึ้นไปอีกท่านจึงบอกว่าให้มันจิตสงบเท่าไหร่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นมีอานิสงส์มากมีผลมากจะขนาดไหนเรารู้เองนิ่งอย่างไรเราก็รู้เองเมื่อใดมันเกิดความสงบขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะฟูนะใจมันอาจหารฉะนั้นล้วนอาศัยขันติทั้งนั้นแหละอาศัยความสงบอาศัยการพิจารณาตน

เองเพราะว่าหลักธรรมคำสอนทั้งหลายมันมีอยู่แล้วก่อนพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้มันก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่าคนอื่นไม่ได้เอามาพิจารณาฤาษีชีภัยทั้งหลายก็ได้แค่ฌานใช่ไหมไปฝึกหัดกันก็ได้ฌานได้อภิญญายังไม่รู้อริยสัจใช่ไหมอันอื่นได้หมดเมื่อไม่รู้อริยสัจมันก็เลยข้ามยังไม่ได้จนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เองมาฝึกเองเห็นเองนั่นแหละก็ในช่วงฤดูนี้แหละวันวิสาขะเพราะประเทศอินเดียเนี่ยมันร้อนนะอากาศมันร้อนคนเคยไปก็จะรู้เมษาไปแล้วมันจะร้อนเมษาพฤษภามิถุนามันจะร้อนได้ที่เหมือนกับช่างเหล็กเผาเหล็กถ้าทนได้เผาเหล็กให้มันกล้ามาตีมาทุบมาตีมาตบมาแต่งได้ดังใจเพราะอะไรล่ะเพราะมันร้อนเมื่อมันร้อนมันเกิดทุกข์มันจะมองเห็นเมื่อใดมองเห็นทุกข์มันก็จะสามารถที่จะมองเห็นสมุทัยได้อาศัยการพินิจพิจารณาไม่ใช่แบบบ่นว่าทุกข์อย่างเดียวต้องอาศัยการฝึกนะ

ทำยังไงให้มันทุกข์อะไรมันทุกข์เพราะทุกข์อะไรทุกข์ใจทุกข์ใจอาศัยกายเหมือนกับเหล็กต้องมีหม้อมีเตาหลอมเตาหลอมน่ะมันก็คือกายของเราเนี่ยเตาหลอมดีมันกล้าไฟมันแรงให้ใจของเรามันกล้ายังไงก็ฝึกนั่นแหละอดทนขันติขันตินั่นแหละอดทนอดกั้นทำไปทำมามันก็ทนได้นะจากนั่งไม่เคยนั่งก็นั่งได้จากเคยนั่ง30นาทีก็ได้ผ่านไป45 50ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงฝึกไปอย่างนี้ก็ฝึกความอดทนเมื่อมันได้ที่แล้วมันก็จะมองเห็นนั่งปุ๊บสามารถที่จะกำหนดรู้ได้เพราะใจมันแน่นใจมันแน่นกายมันไม่สายสามารถที่จะข่มมัน ข่มอะไรข่มความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละข่มสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวทนาที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดที่ไหนหนูบอกมันอาศัยกายมันอาศัยกายมันอยู่ที่ไหนเชื้อมันอยู่ที่ใจแล้วร่างกายกับใจเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันสัมพันธ์กันถ้ามันสัมพันธ์กันได้มันก็จะสบายเพราะมันยอมรับกันถ้าไม่ยอมรับกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันทุกข์พอเกิดเวทนามาปุ๊บมันจะเปลี่ยนอริยบทแล้วไอ้ตัวเปลี่ยนอริยบทนี่แหละมันปิดบังมันมาปิดบังแทนที่เราจะได้เห็นมันเราก็ไปเปลี่ยนมันซะบางวันมันทุกข์ยังไม่สุขไม่เต็มที่เหมือนกับไฟที่เผายังเผาเหล็กไม่ได้ที่เอาเหล็กออกมาก่อนมาตียังไงมันก็ยังอ่อนอยู่งั้นจะทำยังไงให้มันได้ที่ต้องใคร่ครวญต้องพินิจพิจารณาจะน่าทุกข์เกิดจากไหนชาติปิทุกขาเพราะมีการเกิดเมื่อใดเกิดไม่รู้เกิดเป็นไรเมื่อใดเกิดความทุกข์ก็มาด้วยมันติดตามไปด้วยเมื่อเกิดความทุกข์มันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงฮะพยาธิก็คือชราเนี่ยมันก็จะเริ่มคล่ำคล้ามันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นได้ด้วยการฝึกด้วยการทำจิตให้มันสงบกายสงบจิตสงบมันจึงสามารถที่จะรับรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เมื่อเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อมเข้ามาพินิจพิจารณาสอนใจตนเองทุกคน

0: ห็นเราเห็นเห็นแล้วก็น้องมาเราก็จะเป็นเช่นนั้นคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นเป็นเหมือนกันเมื่อรับรู้ว่าทำยังไงจะไปกำจัดมันไหมกำจัดไม่ได้ท่านบอกว่าให้รู้ให้รู้เฉยๆรู้เฉยๆยังไงอ๋อมันเป็นธรรมดามันต้องมีการปรุงแต่งอย่างนั้นเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดาถ้าเราทำใจให้มันยอมรับได้เนี่ยมันก็จะเกิดการปล่อยวางคลายความยึดถือยึดถือในไหนอ่ะยึดถือในอัตตาเนี่ยในตัวในตนนี่แหละที่มันคลายไม่ได้เพราะว่าเรายังยึดอยู่เพราะใจมันยังไม่ยอมรับเมื่อใจไม่ยอมรับมันก็ยังคลายไม่ได้เพราะว่ายังไม่เห็นความจริงความจริงยังไม่ชัดเห็นยังไม่ชัดแต่เมื่อใดเห็นชัดมันก็จะคลายเมื่อกับเราจับวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาคำไว้นั้น คำไว้มันมองไม่เห็นคำอยู่นั้นแต่เมื่อใดคลายออกมันจะเห็นอ๋อเรากรรมอันนี้อ๋อมันมีสิ่งนี้อยู่เมื่อไหร่ระวางลงปุ๊บมันก็จะสบายแต่ที่เราไม่สบายเพราะว่าเรายังยึดอยู่นะยึดในไหนยึดในรูปนะอุปทานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ยังยึดอยู่ยังพอใจอยู่เมื่อใดมันยังพอใจอยู่มันก็ไม่อยากหนีเลยไม่อยากทิ้งนั่นเลยคือว่าตัณหาเนี่ยตังโคปนาภิกเวทุกขังอริยะอริยสัจจังทุกขสมุทโยอริยสัจจังเกิดจนายายังตัณหาโปโนภวิกานันติราคะสหกตาตตระตตระปินันตินีเสยยาถีทางกามตัณหาตัณหาอยากอยู่เมื่อสมุทัยมันอยู่อย่างนั้นเราก็ไปไหนไม่ได้มันก็เลยทำให้เกิดทุกข์ทุกข์ไหนๆรูปเสียงกลิ่นรสมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่กายกับวาจาหรือใจของเราเนี่ยมันอยู่ในนี้แหละทุกคนมีเท่ากันใช่มั้ยอาจตนะภายนอกภายในก็มีเท่ากันตาเห็นรูปตากับรูปมาด้วยกันหูกับเสียงมาด้วยกันลิ้นกับรสมาด้วยกันกายกับสัมผัสก็มาได้จัดมาด้วยกันเ จกับจิตนะมันก็มาด้วยกันหรือว่าธรรมอารมณ์เราจะทำยังไงหาวิธีการยังไงที่จะรู้มันก็รู้เฉยๆที่ว่ารู้เท่าทันน่ะมันจะมายังไงมันจะไปยังไงเราก็ให้สักแต่ว่ารู้ที่ว่ารู้เท่าทันอย่าไปปรุงแต่งมันตาเห็นรูปก็เห็นเฉยๆถ้าเมื่อไรเราปรุงแต่งนะมันจะฟุ้งเลยให้เห็นเฉยๆดังนั้นอาศัยละอาศัยการฝึกฝนอบรมอาศัยความสงบนั่นจึงสามารถที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ดังนั้นสมถะวิปัสสนามันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละบางคนอาศัยความสงบก่อนบางคนอาศัยความสงบนิดนึงแล้วก็คิดเอาคิดก็คือพิจารณาไตรตรองอาศัยสติปัญญาของตนเองที่ดีเพราะคนมันไม่เท่ากันเรื่องสติปัญญาไม่เท่ากันคนมีสติปัญญาดีอาศัยสมาธินิดหน่อยที่จริงมันไม่นิดหน่อยนะเพราะมันมีสมาธิดีมันจึงมีจิตดีคนที่ฉลาดเพราะว่ามันมีสมาธิมันหนักแน่นมันจึงทำอะไรเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ง่ายจำได้ง่ายเพราะมันแน่นแล้วที่คนมีสมาธิไม่ดีเพราะมันยังไม่แน่นต้องฝึกอาศัยการบริกรรมอาศัยการเพียรทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่วันเวลานิดๆหน่อยๆที่จะให้มันเห็นผลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็6ปีเห็นไหมเปลี่ยนพินิจพิจารณาพิสูจน์และพิสูจน์อีกอยู่พิสูจน์จนได้เห็นความเป็นจริงจนถึงวันวิสาขะเห็นความเป็นจริงแล้วจึงวางวางอะไรวางความรู้สึกทั้งหลายให้มันเป็นธรรมชาติให้รู้มันเฉยๆเราอย่าไปปรุงแต่งมันเมื่อกับน้ำที่มันไหลนะโอ้น้ำมันไหลเนาะไหลโอ้มันไหลเชี่ยวเนาะมันไหลแรงเนาะเพราะเราไปปรุงแต่งมันเนี่ยมันก็ใจมันก็ไปตามนั่นแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างโน้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันไหลไปตรงโน้นให้มันไหลมาตรงนี้ถ้าไม่ได้ดังใจก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็เพราะอะไรก็เพราะเราเองไม่ใช่ใครอื่นเลยเพราะเราไปปรุงแต่งมันเองผลมันก็จะเป็นยังไงทำให้เราเดือดร้อนนะปรุงแต่งดีก็เดือดร้อนนะปรุงแต่งไม่ดีก็เดือดร้อนเดือดร้อนไปในทางดีพอได้แล้วกลับไม่ได้อีกเอายิ่งร้อนใหญ่เลยเดือดร้อนใหญ่ทุกข์ขึ้นมาแต่นั้นเมื่อทุกข์เราเป็นยังไงหาทางมันดิพระพุทธเจ้าจึงบอกมันต้องทุกข์ก่อนนะทุกขังอริยสัจจังน่ะมันต้องทุกข์กับทุกคนมันเหมือนกันหมดแหละคำว่าทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์ รู้รู้แต่ไม่เข้าใจแต่ว่าเข้าใจแค่เพราะว่ากายมันทุกข์ก็ไปทรมานไปทรมานกายแต่มันทุกข์ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่ใจนะแต่มันอาศัยกายอยู่ถ้าไม่มีกายมันทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์อะไรเมื่อมันยังละไม่ได้มันยังมีอุปทานอยู่ความยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารมันยังมีอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่ดูทุกคนน่ะเหมือนกันดูสิตอนที่นอนฝันใช่ไหมกายมันไปด้วยนะทั้งที่กายเป็นธาตุนอนอยู่ที่นอนเวลาฝันไปเป็นไงมันเอาไปด้วยหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารมันเอาไปหมดฉะนั้นตายแล้วมันยังไม่หายจากทุกข์ก็เพราะอย่างนี้แหละมันยังยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เลยเวียนว่ายไปเรื่อยตายปุ๊บมันไปด้วยพอมันไปด้วยมันไปสถิตอยู่ที่ไหนมันไปเกิดในอะไรมันก็จะเป็นอันนั้นความยึดถือเก่าหายไปไปยึดถือใหม่เป็นรูปร่างใหม่ของเก่าหายไปของใหม่ก็เพิ่มขึ้นมาก็เหมือนเดิมความยึดถือก็เหมือนเดิมจะหาวิธีของตนเองหาวิธีกับของใครของมันแต่ต้องมีหลักกันเอากับที่เรามีอยู่นั่นแหละคือลมหายใจนั่นแหละดูลมหายใจเข้าออกนี่แหละก็พอแล้วมันสุดอยู่ที่ลมนี่แหละมันก็ดับอยู่ที่ลมนี่แหละฉะนั้นทุกคนมีเท่ากันอย่างนี้จงภูมิใจทุกคนมีเท่ากันเสมอภาคกันไอ้ที่ไม่เสมอภาคก็คือความเพียรหรือว่าอิทธิบาท4นั่นน่ะมีฉันทะไหมมีความพอใจไหมที่จะทำถ้ามีความพอใจที่จะทำมันก็เกิดวิริยะขึ้นมาเกิดฉันทะก็ต้องเกิดวิริยะมันจะไปด้วยกันเมื่อเกิดวิริยะมันก็เกิดจิตตะฝักใฝ่เมื่อฝักใฝ่อยากรู้ก็วิมังสามันก็จะมาด้วยกันไม่ต้องเอาหมดหรอกเอาอย่างเดียวถ้าพุทโธก็เอาพุทโธอย่างเดียวเอาให้มันได้ก่อนเมื่อมันได้แล้วมันจะเข้ารูปเข้าทางเพราะว่ามันเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจะให้เข้าถึงเพื่อจะให้เข้าถึงทางถ้าทำสเปสปะไปเรื่อยมันก็ไปเรื่อยเอานิดเอาตรงนิดหน่อยเอานี้หน่อยเอานั้นหน่อยตกสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายก็สงสัยเกิดความลังเลสงสัยเบื่อหน่ายไม่เชื่อ ลยไม่ได้อะไรเลยเกิดความคลายศรัทธาไปเพราะว่าเราทำไม่สุดเราทำไม่จริงถ้าทำจริงแล้วมันเห็นผลหมดแหละเมื่อก็เราทานข้าวของมันมีอยู่ทานไปสิมันจะอิ่มตอนไหนก็รู้เองแหละไม่ต้องบอกให้คนนั้นกินแค่นี้นะอิ่มตัวนั้นกินแค่นั้นนะอิ่มไม่ได้ไปบอกใครไม่ได้มันเป็นของใครของมันมาความอิ่มมันเหมือนกันรู้เหมือนกันหมดเลยความอิ่มนะจะมากจะน้อยเป็นของใครของมันจะกำลังกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่ว่าอิ่มเหมือนกันรู้ว่าอ๋อมันอิ่มอย่างนี้แต่อิ่มอย่างนี้มันยังหิวต่อนะมันยังหิวต่อถ้ามันหมดทางความรู้สึกทางใจมันเข้าใจมันรู้สึกวางพอใจเข้าใจในสิ่งนั้นเห็นแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็จะเข้าใจเองเป็นของเฉพาะตัวจะไปวินิจฉัยคนอื่นก็ไม่ได้ได้เฉพาะบอกว่าโอ้ฉันเป็นอย่างนี้นะความอิ่มมันเป็นอย่างนี้นะมันมีลักษณะอย่างนี้นะบอกอธิบายเขาได้แต่คนอื่นเขาจะอิ่มเหมือนเขาจะเหมือนเราไหมก็ไม่รู้ดังนั้นว่ามีพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้รอบอธิบายขยายความอะไรได้หมดของเราก็รู้เฉพาะเราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์คนโน้นจะให้เป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่เข้ากันมันก็ไม่ได้ในสมัยพุทธเจ้าเห็นไหมใครชอบคิดใครชอบปัญญาไปหาสารีบุตรนะชอบศึกษาเล่าเรียนไปหาราหุลนะชอบฤทธิ์ชอบเดชชอบก่อสร้างไปหาโมคคัลลานะ
1: วิหารังอิธัมมา
0: แต่ละผลก็ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเหมือนกันก็คือหมดหมดโลภโกรธหลงหมดอวิชชาหมดแต่การกระทำยังมีอยู่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมาทำให้ใจของนั้นทำให้ใจของท่านนั้นสะทกสะท้านได้เป็นแค่อัปปกิริยากิริยาท่าทางตอนนี้ในเรื่องของจิตใจน่ะท่านหมดแล้วแต่น่ะเป็นของใครของมันเราอยากได้เราก็ต้องทำเองฟังแล้วก็เอาไปทำเองอ่านแล้วก็ไปทำเองจะไปวิจารณ์ก็มันก็ฟุ้งซ่านไปแต่นะเอาไปฝึกไปหัดไปทดลองไปพิสูจน์เองอย่างนี้เลยมันจึงได้ชื่อว่าเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาก็อาศัยหลักธรรมคำสอนทั้งหลายเนี่ยนำไปพิสูจน์นำไปประพฤติปฏิบัติทุกคนก็สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยตนเองดังนั้นวันนี้ได้แสดงธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ั้งไฟที่พุ่งทยานเสียบฟ้าเป็นสัญญาณเพื่อร้องขอฝนจากพญาแถนเทพเจ้าผู้บันดาลความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนดินตามคติความเชื่อของผู้คนในภาคอีสานดินแดนที่เคยแห้งแล้งที่สุดในผืนแผ่นดินไทยพิธีกรรมนี้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยศรัทธาต่อธรรมชาติแต่หลายต่อหลายครั้งที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจเมื่อขาดน้ำก็ไร้ชีวิตเกษตรกรจำนวนมากทิ้งไร่เข้ามาเผชิญโชคในเมืองหลายครอบครัวบ้านแตกสาแหลกขาดความเป็นชุมชนค่อยๆล่มสลายใครเลยจะคิดว่าทางออกของปัญหาภัยแล้ง

0: ตอนนั้นท่านเสด็จไปอีสานไปตามถนนไปจังหวัดสระคามพอบ่ายๆเนี่ยเข้าไปมีถึงสี่แยกเรียกสี่แยกหนองแวงสมัยนั้นเรียกหนองแวงซึ่งตอนนี้ราชการเปลี่ยนเป็นสี่แยกสมเด็จภูมิเทศตอนนั้นจะเป็นนาซึ่งแห้งแล้งเสียหายนะเสียหายข้าวเสียหายหมดเลยก็มีราษฎรเนี่ยมานั่งเฝ้าอยู่ข้างทางท่านเองก็ไม่ได้มีหมายประทับตรงนั้น
1: ไม่มีใครร่วงรู้ว่าเป็นเวลานานเท่าไหร่ที่ชาวบ้านกลุ่มนี้นั่งรอรถยนต์พระที่นั่งเสด็จผ่านเพียงแค่หวังจะได้ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพวกเขาไม่เคยคิดฝันว่าจะได้พบและไม่มีใครคาดคิดว่าณที่นั้นเองพระเจ้าแผ่นดินจะมองเห็นกลุ่มคนเล็กๆข้างทางและทรงไต่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของพวกเขา
2: ข้าพเจ้าสอบถามชาวนาเหล่านั้นถึงการประกอบอาชีพของพวกเขาและคิดว่าความแห้งแล้งจะทำลายไร่นาแต่ที่น่าประหลาดคือพวกเขาประสบปัญหาน้ำท่วมสำหรับข้าพเจ้านี่เป็นเรื่องประหลาดเพราะพื้นที่รอบๆมีสภาพคล้ายทะเลทรายมีเมฆลอยอยู่เต็มท้องฟ้าในความเป็นจริงพวกเขายังประสบทั้งภาวะแห้งแล้งและน้ำท่วมนี่คงพอจะตอบคำถามที่ว่าทำไมคนอีสานถึงอย่างยากจนขณะนั้นข้าพเจ้าได้แงนดูท้องฟ้าและพบว่ามีเมฆจำนวนมากแต่เมฆเหล่านั้นพัดผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปวิธีแก้ไขอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เมฆเหล่านั้นตกลงมาเป็นฝน

0: กว่า50ปีมาแล้วที่บทสนทนาสั้นๆระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับราษฎรกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริฝนหลวงโครงการที่ไม่เพียงแต่ดับภัยแล้งให้กับพื้นที่ภาคอีสานแต่ยังสร้างความชุ่มฉ่ำไปทั่วทั้งแผ่นดินไม่เว้นแม้แต่พื้นที่อับฝนที่ผมกำลังเดินทางไปห้วยแม่เพียงหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดเพชรบุรีเพราะอยู่ในเขตพื้นที่อับฝนมีเทือกเขาล้อมรอบทำให้ในฤดูฝนเมฆที่พัดมาจากด้านหน้าเขาพัดผ่านเลยไปเดิมทีหมู่บ้านแห่งนี้จึงประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากโดยเฉพาะในปี2548ที่ทั่วทั้งประเทศประสบภาวะวิกฤตภัยแล้งชาวห้วยแม่เพียงไม่เพียงขาดน้ำเพื่อการเกษตรแต่ยังรวมไปถึงน้ำกินน้ำใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยหลายครอบครัวทยอยขายที่ดินและอพยพออกจากพื้นที
1: ่คือตอนที่แรงมากๆนะหมายถึงว่าตอนที่แรงมากๆก็มีคนที่ว่าท้อหมดกำลังทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์หมดก็ทิ้งได้ทิ้งส่วนไปรับจ้างไปขายแรงงานอะไรก็มีคือลงพืชผลผลิตไปแล้วมันไม่ได้กลับมามันก็ขาดทุนบางคนไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นหนี้เรื้อรังอะไร
0: ในเวลาที่คนทั้งหมู่บ้านต่างปรับทุกข์กันอย่างสิ้นหวังป้าสิริวันบุญงามข้าราชการครูเกษียณซึ่งเลือกใช้ชีวิตบ้านปลายที่หมู่บ้านแห่งนี้กลับไม่คิดเช่นนั้นโครงการพระราชดำริฝนหลวงจุดประกายความหวังให้หญิงแกร่งคนนี้ลุกขึ้นสู้กับภัยแล้ง
2: เมื่อเจอแบบปัญหาภัยแล้งมากๆเข้าเนี่ยนะฮะชาวบ้านทุกคนเขาก็ไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องของโครงการฝนหลวงเลยแต่ได้ยินมาว่าคุณป้าเนี่ยเป็นคนต้องคิด
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ป้าไปดิ้นเรื่องโครงการนี้มาจากไหน
3: มีอยู่ครั้งหนึ่งป้าไปอ่านหนังสือเจอแล้วก็จำเอาไว้ว่าฝนหลวงเป็นยังไงเผอิญปี4748เนี่ยพอเจอกับตัวเองว่ามันแล้งสุดๆเนี่ยทำให้เราคิดถึงพ่อหลวง
2: ครับ
3: ว่าคนที่จะช่วยเราได้ก็คือพ่อหลวงนั่นแหละทีแรกก็คิดว่าเป็นของยาก
2: ครับ
3: แต่ต่อมาเมื่อไปขอจริงๆเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลย
2: เต็มใจช่วยเหลือดูแล
3: ใช่ทางศูนย์ฝนหลวงเขาเต็มใจตลอด
0: เพียง2วันหลังจากขอฝนป้าสิริวันก็เห็นเครื่องบินมาบินวนอยู่เหนือหมู่บ้านก่อนที่ฝนจะตกลงมาอย่างหนักหลังจากนั้นป้าจึงรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างชาวบ้านกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงโดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือข้อมูลบันทึกปริมาณน้ำฝน
2: แล้วเมื่อไหร่คุณป้าจะเอาผลของการบันทึกนี้ไปส่งที่ศูนย์ฝนหลวงเองครับ
3: ก็คิดว่าจะไปวันนี้ละค่ะ
2: ดีเลยงั้นเดี๋ยวผมขอตามไปด้วยนะฮะ
3: ได้ค่ะ
2: มีหลายเรื่องเหมือนกันที่ผมอยากจะถามพี่
3: ค่ะค่ะค่ะ
0: การส่งรายงานปริมาณน้ำฝนเป็นภารกิจหลักที่ป้าสิริวันทำด้วยใจดังนั้นการมาที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินจึงไม่ต่างจากการมาเยี่ยมลูกหลานครับถือเป็นมิตรภาพที่งอกงามจากการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับคนในชุมชนอย่างแท้จริง
2: ขอครับไอ้ที่เขาตั้งใจออกแบบ
0: ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงมีหลายแห่งครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทยที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินเป็นศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาคแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นและเป็นเสมือนโรงเรียนฝึกหัดทำฝนผู้อำนวยการวัฒนาสุการจนาเศษผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินเล่าให้พวกเราฟังถึงการพัฒนาวิธีการทำฝนเทียมตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2498โดยในเบื้องต้นหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลซึ่งเป็นวิศวกรเป็นผู้รับสนองพระราชดำริ
4: ท่านก็ขึ้นไปทดลองเองเลยนะ
0: ในสมัยนั้นการทำฝนเทียมถือเป็นเรื่องใหม่ทั้งเทคนิควิธีการและเครื่องไม้เครื่องมือแต่ด้วยความทุ่มเทและความหวังที่จะช่วยเหลือราษฎรทำให้ในอีก14ปีต่อมาความพยายามก็เป็นผลสำเร็จ ในปี2512มีการทดลองทำฝนเทียมบนฟ้าเป็นครั้งแรกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมค้นคว้าทดลองด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด
4: เดิมเนี่ยเราใช้สนามบินหนองตะปูที่ปากช่องนะซึ่งผลการทดลองในครั้งนั้นประสบความสำเร็จนะก็ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงทราบท่านก็มีรับสั่งว่าในพื้นที่ของปากช่องเนี่ยที่สนามบินหนองตะปูอาจจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมฆได้ไม่ชัดเจนก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายมาที่สนามบินหัวหินนะซึ่งเป็นพื้นที่ชายทะเลสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้ง่ายกว่า
5: สีแดงก็หมายถึงคือหมายถึงการตกของฝนที่ค่อนข้างหนาแน
0: ่
5: น
0: ในการปฏิบัติภารกิจต้องอาศัยความรู้จากฝ่ายต่างๆมาทำงานร่วมกันทั้งนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนักบินช่างเครื่องและเจ้าหน้าที่โปรยสารเคมีพื้นที่เป้าหมายในวันนี้คือบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานโดยทีมปฏิบัติการจะต้องเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างให้ได้ถึง80%ก่อนที่จะหมดฤดูฝนเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรถือเป็นภารกิจที่ท้าทายมากโดยเฉพาะในปัจจุบันที่สภาพดินฟ้าอากาศมีความแปรปรวนสูงบ่อยครั้งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแผนปฏิบัติการและข้อแนะนำทางเทคนิคแก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงโดยข้อแนะนำที่ทรงค้นคว้าทดลองล้วนมาจากพื้นฐานของการสังเกตธรรมชาติที่ผมเห็นได้ชัดคือการเลือกใช้สารเคมีใกล้ตัวอย่างเกลือแกนในการทำให้ความชื้นในอากาศจับตัวเป็นก้อนเมฆซึ่งถือเป็นสารที่ปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติการและราษฎรผู้ใช้น้ำอีกทั้งยังหาได้ง่ายไม่ต้องสิ้นเปลืองสั่งซื้อจากต่างประเทศ
6: วันนี้พื้นที่เป้าหมายเราก็ยังคงเหมือนเดิมคุณกับน้ำเขื่อนแก่งกระจาย
0: แผนปฏิบัติการและข้อแนะนำทางเทคนิคเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประมวลออกมาเป็นสูตรที่เรียกว่าตำราฝนหลวงและได้พระราชทานให้เป็นหลักวิชาการมาจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและความเอาใจใส่ในการช่วยเหลือราษฎรอย่างแท้จริงการทุ่มเททรงงานหนักของพระองค์ท่านยังสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับโดยเฉพาะสำหรับนักบินที่ทำงานท่ามกลางความเสี่ยงนานาประการ
7: กฎการบินจะต้องบินห่างสภาพอากาศบินไม่เข้าเมฆ นะครับนอกจากหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่นักบินฝนหลวงก็จะตีความไปอีกแบบนึงเลยฮะก็เราจะบินในเมฆในสภาพอากาศนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราคือทำฝนให้ตกลงมาการใช้สารเคมีชนิดไหนต้องบินแบบไหนนะครับก็ต้องทำให้ถูกทฤษฎี

ื่อบินอยู่บนฟ้าผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาก็เหมือนจะถูกย่อส่วนลงครับพื้นที่เป้าหมายของเรากลายเป็นสัดส่วนที่เล็กมากแต่ว่าความเร็วในการบินกลับทำให้เรามีเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่จะโปรยสารเคมีบริเวณพื้นที่เป้าหมายคงต้องคอยลุ้นกันครับว่าฝนจะตกในจุดที่เราตั้งใจเอาไว้หรือเปล่า

0: สำเร็จแล้วครับตอนนี้ที่ห้วยแม่เพลียงก็คงชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนเช่นกันผมว่าไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่จะดีใจหน่วยปฏิบัติการดับแล้งของเราก็คงรู้สึกไม่ต่างกันครับ
1: อย่างวันนี้นี่ก็เห็นผลงานเนี่ยก็คือพี่เป็นคนวางแผนแหละว่าจะต้องไปบริเวณไหน
2: คือของเราเนี่ยไม่คาดหวังว่าจะต้องไปเจอเมฆที่เป็นฝนแล้วนะฮะ
1: ครับ
2: คือเราก็ทำตามขั้นตอนที่ในหลวงพระราชทานมาก
1: ็
2: คือในขั้นตอนที่1แล้วก็ไปก่อ

0: เมฆขั้นตอนที่2เราไปเลี้ยงเมฆใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ติดตามสภาพเมฆกลุ่มนั้นดูว่าอีกสักระยะเวลาเท่าไหร่เมฆถึงจะเจริญเติบโตแล้วก็เหมาะที่จะไปโจมตี
1: การทำงานของนักบินฝนหลวงทุกวันนี้ยากขึ้นเรื่อยๆครับพี่ประยูนบอกกับผมว่าการตัดไม้ทำลายป่ามีผลกระทบอย่างมากต่อการทำฝนเทียมเมื่อไม่มีป่าก็ไม่มีความชื้นเมื่อไม่มีความชื้นก็ไม่มีเมฆมากพอที่จะให้พวกเขาจัดการให้เมฆมารวมตัวกันหนาแน่นได้ผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมพระองค์ท่านถึงทรงให้ความสำคัญของการฟื้นฟูรักษาป่าไม้อย่างมากเพราะป่าไม้คือผู้สร้างน้ำทั้งน้ำจากฟ้าและน้ำในดินการเดินทางของผมกำลังจะสิ้นสุดลงพร้อมๆกับการรอคอยเก็บเกี่ยวผลผลิตของคนที่ห้วยแม่เพียงผมรับรู้ได้ถึงความสุขของคนที่นี่และนั่นทำให้ผมเข้าใจความหมายที่ว่าน้ำคือชีวิตลึกซึ้งมากขึ้น
2: มันก็เหมือนคนแห้งแล้งตายแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่แหละเพราะว่ามันแห้งแล้งไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างไงเพราะว่ามีฝนมีฟ้าแล้วก็กระชุ่มกระชวยเหมือนชีวิตเราเกิดมาใหม่
3: เมื่อกี้ดูเวลามันประมาณ10โมงกว่านะฮะที่เข้ามาถึงไร่ตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลาที่เครื่องบินจะบินผ่านแล้วใช่ไหมครับ
4: แต่ว่าป้าว่าเริ่มจะมาแล้วมั้งคะเนี่ยพอดีมีเมฆเยอะด้วยได้ยินเสียงแว่วๆมาเรื่อยๆเนี่ยนั่นน่ะมาด้วย
1: นับจากวันแรกที่เริ่มปฏิบัติการขึ้นบินทุกวันนี้ภารกิจของพวกเขาช่วยดับภัยแล้งให้กับพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ไม่ต่ำกว่า160ล้านไร่ในแต่ละปีโดยในปี2553พบว่าประสบความสำเร็จในการทำฝนให้ตกในพื้นที่เป้าหมายถึง 98% ของจำนวนวันที่ขึ้นบินปฏิบัติการมีพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงถึง173ล้านไร่ครับได้เห็นการทำงานของทีมปฏิบัติการฝนหลวงแล้วรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่มนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติแม้จะรู้ดีถึงสภาพความเสี่ยงและความเหนื่อยยากของงานซึ่งบอกได้ว่าเป็นการปิดทองหลังพระแต่พวกเขาก็ทุ่มเทด้วยกายและใจอย่างห้าวหาญนอกจากความรู้ความเชื่อมั่นในเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งเห็นด้วยตาแล้วสิ่งที่ผมสัมผัสได้ด้วยใจคือความเคารพศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระเจ้าแผ่นดินผู้ซึ่งริเริ่มบุกเบิกทางเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินความกล้าหาญของพวกเขาจึงเป็นความกล้าหาญที่จะสานต่อเส้นทางนั้นให้ถึงจุดหมาย
5: แต่เมื่อเงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี้ให้ลงมาได้ก็เคยได้ยินเรื่องทำฝนก็มาปรารภกับคุณเทพผลิตฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือ

0: สกนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงสกนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอดผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
1: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติ

มั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทําให้เราได้ตรัสรู้ทําให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความ
งบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทน
นะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้
คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินมันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15 นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่า

มันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตในการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่

จทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้ออุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไหร่ก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้ว

0: เอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งกันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกทองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าทองของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกทองของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลา
1: ว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายเทียนน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: แต่เมื่อทวนกระแสพิจารณาก็ให้กำหนดว่าเหตุใดต้องแก่ต้องตายความโศกเศร้าเสียใจการร้องไห้รู้รำพันความคับแค้นใจความแห้งแล้งใจความพลัดจากพรากไปใดๆสิ่งเหล่านี้มีเหตุอย่างใดมีอะไรเป็นปัจจัยดับไปแล้วมีอะไรเป็นผลเป็นอัตภาพของมนุษย์โลกนี้เกิดจากอะไรจากภพเป็นผลมาจากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นความพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจพาให้จิตยึดเป็นกามุปทานอัตวาทุปาทานสีลัพพัตตุปาทานทิฏฐุปาทานอุปาทานเกิดเพราะมีตัณหาเป็นเหตุตัณหามาแต่เวทนาเวทนามาแต่ผัสสะรับรู้ทางอายตนะมีอายตนะเพราะเข้าไปตั้งอยู่ในนามรูปมีนามมีรูปก็มีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นสังขารไม่รู้สังขารก็คืออวิชชาวิญญาณสังขารอันเป็นเหตุมีอยู่แล้วแต่ทำไมยังเหลือวิญญาณสังขารที่เป็นผลของปัจจัยยาการนี้อยู่ยิ่งเฉพาะในนามรูปนั้นมิได้ด้วยอาการอย่างใดอันเป็นกรรมอย่างใดอันเป็นผลคือวิบากเป็นอย่างใดแม้การปรุงการแต่งที่ดับไปแล้วก็ให้ผลแม้ที่กำลังเป็นอยู่นี้เรียกว่าเป็นกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกกรรมมุนาวัตติธรรมโมด้วยวิชาและตัวอวิชานั่นเองเป็นกรรมชื่อว่าเป็นกรรมก็หาความเป็นเอกยังไม่ได้เพราะเป็นสังขารที่เหลืออาการจะชี้ว่าที่เกิดของอาการก็คือจิตเรียกว่าจิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นต้นเป็นเขาเป็นมูลของปัจจัยยาการทั้งหมดจึงตั้งขึ้นเกิดก่อปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยในอาการทั้งปวงนี้จิตดำเนินตามอริยสัจเท่านั้นที่จะรู้เท่าทันได้การกำหนดพิจารณาก็ให้ดูในปัจจุบันคือให้ดูที่ตัวนี้อย่างเดียวเพราะธรรมมีอาการดังกล่าวนี้ถ้าเป็นโลกเขาสมมุติก็รวมอยู่แล้วเต็มในตัวของเราอยู่นี้เพราะรูปสกลกายนี้ยังเป็นตัวอวิชชาอยู่ตราบใดก็มีอาการอยู่ตรงนั้นและให้มีอาการต่อๆกันไปให้เพ่งดูให้รู้เห็นเป็นปัจจุบันทั้ง13อาการก็พอจะรู้ได้ว่าเป็นสัญญาอดีตทั้งนั้นเป็นชาติสมุทัยเป็นสังขารธรรมเมื่อวิปัสสนาญาณอันอาศัยสมาธิเป็นบาทเกิดขึ้นแล้วชื่อว่าวิชาญาณญาณจักษุปัญญานี้เองที่เป็นบาทของอาสวัคคยญาณเกิดขึ้นแล้วก็จักสามารถกำจัดอวิชชาคือความไม่รู้เท่าสังขารใดๆได้แล้วสังขารทั้งปวงก็ดับไปดับก็ดับแต่สังขารยังเหลืออยู่แต่ก็อสังขตธรรมหรือวิสังขารเท่านั้นอันเป็นธรรมที่ไม่มีอาการอันใดอีกต่อไปชื่อว่าธรรมวิสุทธิ์แต่ก่อนตัวเราเป็นอวิชชาเมื่ออวิชชาดับก็เหลือวิชชาก็ตัวเรานี้เองล่ะที่เป็นวิชชาเมื่อเป็นวิชชาก็เป็นวิมุตติเมื่อเป็นวิมุตติก็เป็นวิชชาเป็นเช่นนี้ได้แล้วก็เป็นอันพ้นไปได้จากปัจจัยยาการอาการของโลกสงสารนี้เรียกว่าหมดอาการไปหมดอาการมานั่นเองอันนี้เป็นความเข้าใจของผู้ฆ่าตุเท่าเฝ้าวัดเท่านั้น

ท่านเจ้าคุณอุบาลีเทศเก่งจำบาทพระคาถาได้แม่นเทศม่วนเทศงันเทศไพเราะแจ้งชัดทั้งต้นกลางปลายคนฟังอยากนำไปปฏิบัติผู้ฟังได้รับผลอาจหาญร่าเริงเป็นพระสงฆ์คู่พระทัยของรัชกาลที่5ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ถูกถอดยศของพระเพราะเพื่อนไปเทศติเรื่องการจะเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1หลวงพ่อโตวัดระฆังหรือสมเด็จโตพรหมรังสีเป็นพระสงฆ์คู่พระทัยของรัชกาลที่4ที่นี้อยู่มารัชกาลที่6กลับเดือดร้อนขึ้นภายในเองจึงขอขมาคารวะอดแก่โทษท่านเจ้าคุณเพิ่นก็อโหสิกรรมให้จึงได้ตั้งใจบำรุงดูแลตอบแทนไถ่โทษจึงพอได้แต่เป็นมหาราชของเทวดาชั้นล่างในเวลาหลังจากสวรรคตไปแล้วสมัยเป็นเนน้อยอยู่เมืองอุบลกับเพื่อนครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเพื่อนในเนนหลายรูปด้วยกันท่องจำโครงโลกนิตคำกาบของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีพากันท่องจำเมื่อเป็นเนนเราก็จำได้หรอกอายุมากแก่เท่าแล้วก็ลืมไปแต่ก็พอจำได้เป็นเขาเป็นลางอยู่บ้างนะโมนะมาวันทาวันทองน้อมเกล้ากล่องไหว้แก้วทั้งสามไหว้อินพรหมเทวาทุกหมู่ขอไหว้ครูครูเข้าผู้สอนไหว้บิดามารดรก่อเกศคุณวิเศษใส่แต่งคำสอนขอวิงวอนอินพรหมสอยซีคุณพุ่นพี่ข้าไหว้ข้าวอนสอยแต่งกรอนบูฮานไว้แบบบอกคับแคบมคตบาลีหลายพันปีสูตรเฮียนมีน้อยความหู้สวยเสื่อมสิ้นสูญหายคนทั้งหลายแปลธรรมบ่ได้ความทุกข์ไห่บังเกิดกวมจิตทำการผิดคำสอนนักปราชญ์บ่ฉลาดความหู้บ่มีบ่มีสีไปมาจักแห่งเฮาจักแต่งแปลจากบาลีในคำพีชื่อโลกนิตบ่ให้ผิดใจความฟังง่ายบ่ซื้อจ่ายแต่งไว้เป็นทานสืบลูกหลานต่อวงเมื่อหน้าลูกหลานข้าฟังแล้วหินตรองเฮ็ดถือคองหุ่งเฮืองใจกว้างเฮาผู้เว้าตนแต่งภาษิตยานรักขิตนามหลวงชื่อตั้งสถิตหังอาวาสของหลวงนามกรบรมนิวาสเป็นนักปราชญ์เหตุพระมหิมปรมินทรมกุฏกรุงเทพบ่อวดอ้างเฮียนหูสู่เชิงคึดห้ำเพิงลูกหลานชาติเกิดนามแต่เข้าเฮาชื่อมหาจันทร์เกิดอุบลหนองไหลบ้านเก่าคึดเหล่าเถิงลูกเถิงหลานเถิงกุมารเกิดมาภายสร้อยความภูน้อยขายหน้าบ่หายความจิบหายสืบวงบ่มั่วเฮาสืบพ้อความภูเพิ่นสอนเป็นคำกลอนบาลีฟังยากสู่ลำบากเพียนแก้แต่งสารให้ลูกหลานห้ำเฮียนจำไว้ไผจำได้วงเชื้อสาลือไผนับถือสูตรเฮียนฮักไข่ไผขาบไหว้น้อมนบบูชาเกิดปัญญาหุ่งเฮืองคนสอนให้พี่น้องไผพร้อมหมั่นฟังพ่อเนอตนผู้ฆ่าพุทธโคสาไหว้วันทาพุทโธองค์เลิศประเสริฐพ้นนักปราชญ์บัณฑิตจักภาษิตคำสอนต่างมีหลายอย่างต่างๆคำพีด้วยวิธีภาษามคตแต่งเป็นบทคำสอนสองโลกเป็นประโยชน์สองโลกทั้งสามข้อดีงามหามาติดต่อเป็นดังก่อทางไว้ให้เดินปากใดเกินบ่มีความหู้มักลบหลู่คำมวลจิบหายมีอุบายย้อมแดงด้วยหมากปากอันนั้นนักปราชญ์นินทามันเกิดมามีปากเสียเปล่าเหมือนปากเต่าปากกุ้งปากหอย
ปากอันใดเฮียนธรรมหู้มากบ่ลำบากฟังหมู่นเย็นใจปากนำไผเยือกเย็นคือน้ำนักปราชญ์เจ้ายอย่องว่าดีปากมีสีหุ่งเหืองวิราชปากสะอาดคุณล้นบ่อสามของบ่งามมีนามหลายอย่างสะปราว่างหาน้ำบ่มีเป็นบุรีหาพระยาบ่ได้เป็นต้นไม้ใบเหี้ยนหล่าสมเป็นงัวนมหีบน้ำบ่ย้อยเป็นสาวจ้อยปะไปเปลือยโตนะหิโสบ่งามความเปรียบเพิ่นเทียบไว้คือดังวาจาคำมุสาโกธาส่อเสียดให้เพิ่นเครียดงามน้อยบ่มีเจ้ามาตีบัณฑิตฉลาดอย่าประมาทจำยอดคำสอนเป็นอาภรณ์กลางคนหับปากดังคำหมากหับปากเพิ่นเป็นรสของเย็นเฮาเห็นมีมากรสฟองน้ำรสแก่นจันแดงบ่อคางแคงรสเงาห่มไม้รสหนึ่งได้แสงส่องเดือนดาวเป็นรสเย็นทั่วกันคนหูเย็นบ่อสู้เสียงมวลคำสอนรสของหวานชอบกันบ่อน้อยรสหนึ่งอ้อยรสหนึ่งนารีเป็นรสดีกินหลายหู้อิ่มของบ่อิ่มรสยอดคำสอนบ่อหอนถอนยิ่งกินยิ่งแซ่บบ่อคับแคบฟังได้ยิ่งหวานรสสงสารกินเมาทั้งค่ายรสบ่อให้กันแก่เจ็บตายอธิบายสองอันเพิ่นชี้รถหนึ่งนี่คำเท่าสั่งสอนรถที่สองคำสอนนักปราชญ์เพิ่นฉลาดชี้ช่องนิรภา

วิชาการเฮียนเอาบ่ได้เพิ่นกล่าวไว้มี7ประการเดรัจฉานกับคนประมาทคนขี้คลานมักหลับมักนอนคนอาทรป่วยโสพยาธิคนอุบาทมักง่ายในกิจคนเห็นผิดทำการบ่เบื่อคนบ่เชื่อบ่ชอบวิชาเป็นศิษย์หาให้ครูเห็นชอบให้ประกอบคุณไว้ห้าอันอย่าดื้อดันนอนหลังตื่นก่อนอุปถากอย่างพรเพียรธรรมอย่าเถียงคำครูบาสอนง่ายอย่าเบี่ยงบายหลบหลีกการงานพระอาจารย์สอนธรรมให้หู้อดสาสู้ใจน้อมหมั่นเพียรอุสาเฮียนอย่าหลงมากๆเฮียนสมอยากความหู้บ่จำสิทธิอธรรมดังคนปากึกฝันเห็นถึกมันแก้บ่เป็นอุปมาคนเฮียนทำมากเฮียนแต่ปากคำหู้บ่สิงฝูงชายหญิงถามหาความเว้าเฮ็ดเข้าเมาขายหน้าทั่วดินศาสินคือตัวความหู้อยู่ในตู้ในพับในลานบ่แก่นสารต้องการบ่ได้คือเฮาไว้ฝากทรัพย์เงินคำวางประจำในมือคนอื่นยากพ้นลื่นคาวห่อนแล่นหาปริศนาสองอันฟังยากภาคหนึ่งนั้นยกย่องยอคุณแห่งศัตรูตนชังเคืองเครียดภาคหนึ่งนั้นด่าเสียดครูตนกำให้ผลเกิ่งกันเสมอภาคใจกับปากบิดเลี้ยวต่างกันความสำคัญกระจกว่าแก้วคันพบแก้วกับว่ากระจกสัตนาหกหาศีลบ่ได้เพิ่นกล่าวไว้ฝูงนั้นใช่คนผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เพิ่นองค์อาจยืนไว้ถ้อยคำเห็นกระจกกระจกบ่แค่เห็นหน่วยแก้วยืนแก้วบ่วางทำเป็นกลางชี้ทางนักปราชญ์ความฉลาดสามสิ่งเทียมตนหนึ่งบ่ห้อนนำของหายากสองบ่ห้อนนำสิ่งจิบหายสามจักตายสติบ่อลาบ่อตั้งว่าชายนั้นแก่นคนอนุสนชี้ทางชี้เหตุอุปเทศคนใบ้คนผ่านสามประการจื่อจำเอาไว้หนึ่งขี่ให้หลงโลภแต่กามสองใจหานกำลังตัวน้อยอย่าเกี่ยวก้อยกีปร่ำเถียงแข็งแก่คนแหงกว่าตนควรย่านสามขี้คร้านเฮียนน้อยบ่จำมันขืนคำเถียงคนหู้มากดูพื้นผ้าคนถ้อยเลวสามสามประการดังเดียวเพิงหู้หนึ่งสูหลู่เที่ยวขึ้นตามเฮือนเขาบ่เตือนเชิญตนขึ้นบ้านสองหน้าด้านอวดหู้อวดงามเขาบ่ถามอวดตายแต่เว้าข้อสามเจ้ายอย่องแต่โตคนโมโหหามโตคือบ้าเรื่องถอยซ่าฟังแจ้งจือเอาชายมีเขาหนวดคางหิมปากแม่นหายากในพื้นแผ่นดินยาทวินคบคนปากเกี้ยงให้หลีกเลี่ยงนอนลี้ผู้เดียวผู้เฉลียวหินตรองคำปราดมารยาทบอกส่อตระกูลเสียงเป็นมูลบอกทางประเทศไปสู่เขตเคยคุ้นแหวหาบอกสองขาหักกันเพียงญาติเนื้ออิ่มอาจเต็มอ้วนบ่ผอมบอกอาหารของกินบ่ให้จำเอาไว้ทางห่อมบัณฑิตพระอาจารย์ยกความมาเทียบมาเปรียบให้นาหกนาจีมีหลายๆในธรรมเทศชี้ในเขตคนยากคนจนกำให้ผลจิบหายทุกยากแสนลำบากนาหกต่อตาเวทนาเหลือทนห่องให้ท่านเปรียบไว้นาหกตาเห็นกำแลเวรตนทำเพิ่นเครียดเพิ่นบังเบียดยกโทษติเตียนกิจตนเพียรหาผลบ่ได้กำสร้างไว้นาหกเป็นเฮือนท่านผีเฝือนยกตนบ่ใกล้
ท่านจึงได้เรียกชื่อบัณฑิตเป็นบัณฑิตดูคนเพิ่งหู้อย่าลบหลู่ผิดภาคคนดีคนมีสี15จำพวกพวกหนึ่งนั้นพ่อแม่ลุงอาพวกที่สองหมอยาวิเศษพวกที่สามหมอเลขคูณหารพวกที่สี่นายด่านประตูพวกที่ห้าคนหู้หนังสือพวกที่หกคนลือพ่อค้าพวกที่เจ็ดคนสาเศรษฐีพวกที่แปดคนดีพ่อบ้านพวกที่เก้าคนเผ่าราชาพวกที่สิบเสนาอำมาตย์ที่สิบเอ็ดองอาจราชาที่สิบสองสมนานักบวชที่สิบสามคนยวดมีคุณที่สิบสี่คนบุญนักปราชญ์ที่สิบห้าคนฉลาดครูตนให้ปะปนคบหาเข้าใกล้เป็นมิตรไว้พาหุ่งพาเฮืองชายโสภาใจเย็นนักปราชญ์ชายฉลาดหลีกเว้นคนผิดคนใช่มิตรผูกจองกรรมเวรคนมีเข็นหาคุณบ่ได้คนทุกข์ให้เกี่ยวหญ้าหาฟืนบ่ฝ่าฝืนผิดเถียงดูหมิ่นคึดสู่ถิ่นทั่วโลกโลกากะปูนาหาหัวบ่ได้ไถหาให้เลี้ยงท้องเขาเองพวกสัปโปงูเขียวงูเห่าขึ้นต้นไม้เสือกแล่นตามดินตีนบ่มีแล่นไว้ปานม้าแม่ไก่กล้าวนมจู้อยู่ใสแม่นผู้ใดสอยมันเลี้ยงลูกอย่าดูถูกชาติลูกคนชายคราวจิบหายดูแคลนบ่ชอบให้ประกอบสงเคราะห์สงหาในเวลาเขาจนเขายากเขาลำบากทุกยากแล่นเถิงอย่าเหิงสาความหลังความเก่าชาติงูเห่าคนถอยคนผ่านให้สงสารสางมันยามให้สอยดับฮ้อนยามเมื่อไฟเผาหวังเอาบุญชาติชายใจกว้างคึดให้หู้ตัวเปรียบแผ่นดินชาติแผ่นดินแน่นหนาบ่คาดคนพลาดล้มลงเลื่อยบ่เศร้าคนใจเบาชังดินด่าป้อยคนใจน้อยตัวล้มด่าดินด่าแผ่นดินบ่หนีดินได้เพิ่นเปรียบไว้นักปราชญ์ใจบุญไผทําบุญทํากรรมทําโทษบ่โกรธให้ยามห่อนแล่นหาบ่ถือสาคนผิดคนพลาดนักปราชญ์เจ้ายังเปรียบขำขำหมาตัวดำตัวแดงตัวด่างเห็นคนย่างเต้นไล่กัดขาบ่ควรหาอุบายกัดตอกบ่ควรลอบลงแห่นขาหมาอุปมาบัณฑิตผู้หู้บ่ห่อนสู้โต้ตอบคนผ่านเห็นเสียการดังหมาตัวใบเพิ่นเปรียบไว้เป็นข้อดีๆน้ำนับทีทะเลกว้างใหญ่อยากให้ห้อนมัดหญ้าลงสุมเอาไฟลุมให้ทะเลมันห้อนน้ำบ่ห้อนเหมือนดังใจหมายอธิบายเปรียบใจนักปราชญ์ไผห่อนอาจป้อยด่าให้เคียงไผห่อนเถียงโต้ท่านให้เครียดเพิ่นอดได้โตห้อนฝ่ายเดียวเฉลียวเถิงครองนักปราชญ์ผู้ฉลาดคือเจ้าเตเมละโพเคความสุขบ่อเอื้อเพิ่นเป็นเชื้อนักปราชญ์ใจเย็นเพิ่นแลเห็นความสุขเมืองฟ้าจึงก้มหน้าอดไว้เกิดคุณเจ้าใจบุญดูคนมันยากแสนลำบากจำแบบคำสอนบ่อาทรเบิ่งไปคงหู้เฮาเพิ่งหู้นักปราชญ์อาจารย์ฟังโวหารวาจาเพิ่นว่าจักหู้เขาศีลมั่นเที่ยงคงต้องประสงค์อยู่นำหลายมื้อจักหู้ดื้อถอยชั่วคนดีสามัคคีกินนอนห่วมถิ่นจักหู้กลิ่นคนห้อนคนเย็นคนมีเข็นใจคอมันซ่านจักหู้ข้านหู้มันคนงานยามทำการทำงานมันบอกจักหู้พวกพี่น้องฮักตนยามขัดสนโพยภัยมาต้อง
จักผู้ห่อมความฮักสหายยามจักตายเกิดความมีโทษผู้สันโดษเมียฮักเพื่อนสองยามข้าวของสิ้นมือจนยากจะกล่าวภาคของหุ่งเป็นสีรถภูมิธุรชัยพายอ่านอัคคีชาติควันขึ้นส่องสีบ้านเมืองมีราชาเป็นยอดยิงสาวปอดผัวแก้วเป็นเถานกตาวาวเสียงดีเป็นหูบยิงผู้หายของวัดพางามชายหูบสามวิชาพาหุ่งนักบวชหู้อดเครียดซ่าลือดอกทองกวาวสีงามให้กลิ่นโลกดูหมิ่นเหตุกลิ่นมันหายอธิบายดังชายโสภาพหูบเกลี้ยงหาบยังหนุ่มงามตาเขาเกิดมาระกูลใช่ไพร่ของบ่ให้ความหู้บ่มีนักปราติเกิดมาเสียชาติบ่สะอาดคือดอกกลิ่นหายอธิบายแสงจันทร์แสงแดดบ่ฮอนแผดเกิดห่วมดอมกันอัศจรรย์ทุกสุขสองภาคมันแสนยากเกิดพ่อมบ่อเป็นอุปมาดังคนในโลกมีประโยชน์หาห่อมทางสุขละวิชาสูตรเฮียนจำข้านนอนอยู่บ้านอยู่วัดคือกันคืนแลวันหากินหาเล่นสุขบ่เว้นความผู้เสื่อมหายลูกผู้ชายละสุขบ่เอื้อคบชาติเชื้อนักปราดห้ำเฮียนตั้งความเพียรความสุขบ่เว้าทุกค่ำเช้าเพียรท่องเพียรจำเพียรกระทำจนเป็นนักปราดผู้ฉลาดความทุกข์แล่นหนีอยู่เป็นสีนั่งนอนช่วยกล้วยสุขอยู่ด้วยความผู้แห่งตนอนุสนคำสอนจื่อไว้ไผจื่อได้เมื่อนาเกิดคุณของเป็นบุญเกิดคุณความชอบควรนบนอบคือแก้วทั้งสามของพางามทานศีลสมชื่นของสิ่งอื่นวงญาติเผ่าพันธุ์ของสำคัญวิชาความหู้ของหมู่นี้สูญเสียงบ่มีในบุรีแดนใดทุกเทศผู้วิเศษควรเว้นห่างไกลการหนีไปจากภูมิประเทศผู้วิเศษคนใบ้ต่างกันอัศจรรย์คนสามถอยซ่าไปเบื้องหน้าแสนยากเหลือหลบเหมือนดังกบหนีหูหนีถ้ำไปสู่ก้ำใกล้ปากเหี่ยวกาเจ้าโสภาบัณฑิตวิเศษหนีจากเขตเมืองบ้านแห่งตนบ่ขัดสนซ่าลือคนย่องเป็นดังคล้องแก้วเพชรพลอยนิ่มหนีจากดินจากหินที่อยู่เข้าไปสู่เป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นของแขวนเครื่องทรงพระราชยิ่งสะอาดเกินถิ่นของตนจรดลการไปนักปราชญ์บ่ประมาทคึดหน้าคึดหลังเห็นสมหวังจริงวางทางเก่าเห็นบ่เป่าจริงย้ายตีนไปคนผู้ใดจักไปจักอยู่ละยังคู่คนหมั่นห่วมใจหนีไปไกลคบคนต่างด้าวเมื่อมันร้าวบ่มั่นบ่คงความประสงค์จักเสียจักขาดเหตุบ่อาจหู้ห่วมใจเขาฟังสำเนาคำสอนให้แน่ความเท่าแก่ข้าหู้งามตาเจ้าตัณหาข้าสุขบ่น้อยคบคนถอยข้าสิ่งเป็นการเที่ยวขอทานข้าความยำย่านโอ้อวดต้านข้าห่อมคุณตนใจกังวลข้ากำลังความหู้กายหดหู่เสียหู้ควรชมเลยประสมข้าความฮักไข่กรรมแต่ให้ชาวบ้านเพิ่นชังศาสตร์ศิลป์บ่เฮียนเอาไว้บ่เข้าใกล้คบเสพบัณฑิตตาพาผิดสังวรบ่ได้สามสิ่งนี้เป็นโทษจิตหายของผู้ชายเกิดมาในโลกพาเศร้าโศกจนแก่จนตายท้าพระยาจิตหายเพราะเหตุบ่สมเพศไพร่ฟ้าตนผิดลงอาชญากล้าแข็งเกินโทษบ่ผายโผดลดหย่อนตามควร
1สงวนโถงยาโถงเหล้า

ถงสาวน้อยหมากแยกสกาบ่อฮักษาคำคงมันเที่ยงใจคว่ำเบียงบึ้นแป้จิบหายความจิบหายในคองนักบวชเหตุบ่ปวดฮักห่อมสิกขาเท้าพระยาหลงกามเป็นบ้าลืมไพร่ฟ้าเป็นเหตุเสียเมืองแม่คำหางความอายเป็นเหตุพาเข้าเขตทางอ้อมจิบหายรูปผู้ชายตระกูลเชื้อชาติมัวประมาทบ่อหูจักอายเกิดจิบหายเสื่อมวงเสื่อมญาติคำนักปราชญ์จำไว้ใส่ใจประเทศใดราชาอำมาตย์คนฉลาดยศยิ่งเสมอกันมีมหันต์เหลือหลายในเขตในประเทศเมืองบ้านแห่งใดเป็นนิสัยมานะกระด้างมักอวดอ้างบ่เชื่อคำกันเกิดข้าฟันผิดเถียงหาเหตุในประเทศเมืองนั้นสวยแหลมอุปมาดอกบัวในน้ำขึ้นบ่ได้อาทิตย์เจ็ดดวงบ้านเมืองหลวงอาชญามีมากแสนลำบากไพร่ฟ้าจิตหายบ้านเมืองใดราชาอำมาตย์คนฉลาดมีมากมีหลายบ่อุบายผิดเถียงหาเหตุนับเข้าเขตพักพร้อมเพียงกันคืนและวันชุมกันชมชื่นข้าศึกตื่นกลัวย่านทั่วแดนอุปมาอีมดแดงมดงามบ่อแตกม้างเป็นหมู่เป็นชุมอาจจักกุมช้างสารกินซากเป็นทางยากคนห้ายคึดปองความปองดองกลมเกลียวเป็นแก่นคึดให้แม่นหญ้าแพรกปานปอหามาพอฟั่นเกลียวเป็นเชือกผูกช้างเผือกช้างเอกช้างสารช้างใจหานหนีไปบ่ได้เพิ่นเปรียบไว้คุณแห่งสามัคคีคนผู้มีเดชาสามารถแสนองค์อาจแต่อยู่คนเดียวบ่มีเกี่ยวพอสองสามสี่คึดให้ทีการสร้างการแปลงเฮ็ดใจแข็งการเสกการเจ้าบ่แช่งเว้าคงม้วยอย่าแหนงยาคางแข็งคือไฟไม่ป่าลมบ่พร้อมไฟหล่าพลอยดับไฟหวนกลับได้ลมเป็นเสี่ยวเที่ยวไหม้บ้านโดงกว้างให้นาลมหวนมาดับดวงประทีปความข้อนี้ฟังแล้วอยากหัวคือตัวเฮาบ่มีพวกพ้องยามขัดข้องยามยากยามจนสหายตนลูกเมียพี่น้องยามขัดข้องหายหน้าหายตาในโลกาเข้าของเป็นเสี่ยวบ่เชื่อแท้เหลียวเบิ่งคนมีศาสินเป็นเงินเป็นทรัพย์ไปสำหรับกับผู้ตกไกลปัญญาไวเป็นเงินของฝากยามเมื่อยากเกิดเหตุจิบหายทำทั้งหลายของดีเฮาก่อเป็นของห่อต่อไว้ยามตายศีลทั้งหลายเป็นเงินเป็นแก้วบ่หู้แล้วทุกเมื่อทุกยามผู้ติดตามเป็นพี่เป็นน้องบ่ขัดข้องมีหกประการ1ศีลทานกุศลเฮาสร้างบ่ละห้างเป็นแม่มารดา1ปัญญาเฮาเคียนฉลาดบ่ห่อนคลาดคือพ่อติดตาม1ความงามความดีความชอบเฮาประกอบบ่เว้นบ่ไกลคือพี่ชายติดตามบ่เบื่อ1ความหู้ความฮักกุนาเฮาเมตตาทั่วไปบ่เครียดเพิ่นบ่เกลียดเป็นดังสหาย1เข้าของให้ทานบ่ขาดยิ่งกว่าญาติเป็นดังเมียดี1ขันตีอดใจพันผูกเป็นดังลูกเกิดห่วมอุทรยาอาวรคนใดประกอบให้ความชอบประโยชน์แก่ตนยาฉงนนับเป็นพี่น้องผู้เพิ่นต้องให้เข้าให้แกงยาคางแข็งนับเป็นพ่อเลี้ยงคนอยู่ใกล้วิสาทคนใดยาสงสัยนับเป็นมิตรญาติความเดือดห้อนดังห่วมหญิงใดเพิ่งเข้าใจเป็นเมียโดยแท้เพิ่นกล่าวแก้ทางห่อมศึกษาฝูงโรคาป่วยครางเจ็บไข้มันอยู่ใกล้เกิดขึ้นในโตบ่เป็นโสฆ่าศึกทุกเมื่อเฮาเพิ่งเชื่อต้นไม้ในดง
พร้อยประสงค์เป็นยาแก้ไข้เพิ่นเปรียบไว้คนอื่นคนไกลพ้นวิสัยทำคุณแก่เจ้าควรจักว่าวเป็นเผ่าพงศาผู้เกิดมาแห่งเดียวห่วมท้องมันบ่ต้องบ่ถือผิดกันคุณของมันบ่มีจักนี่เพิ่นกล่าวชี้บอกว่าคนไกลสุดวิสัยบ่ควรคึดฮอดคึดตลอดทางสูตรทางเฮียนยามภาคเพียรฆ่าศึกไปก่อนหากจักพรเป็นมิตรภายหลังอนิจจังการหลับการค้านการหน้าด้านบ่สูตรบ่เฮียนยามภาคเพียรเป็นคุณเป็นมิตรไปเบื้องหน้ามันซิบมันสนมันให้จนฆ่าศึกบ่มั่วคิดให้ทั่วเฮียนศาสสินยาทวินยามเฮียนมันยากแสนลำบากดังดื่มยาขมคันสะสมสูตรเฮียนฉลาดเป็นนักปราชญ์ภายหน้าชื่นชมการหลับนอนสูตรเฮียนขี้ขานอยู่แต่บ้านยามค้านชื่นชมปานเฮากินของหวานของส้มตกถึงท้องลงท้องเกิดลมบ่มีสมความสุขเขินขาดความประมาทคือง่วนกินตายคนทั้งหลายอย่าลวนเกียจค้านคนเกียจค้านให้ศาสสินศาสสินบ่มีจนยากทรัพย์เขินขาดมิตรญาติเสื่อมหายมิตรเสื่อมหายความสุขมันขาดคนประมาทโลภทรัพย์เข้าของโลภเงินทองหาศีลบ่ได้คนผู้ใบ้โลภชิ้นโลภปลาขาดกูนาเมตตาเป็นข้าคนโลภเล่าโลภสิ่งกัญชาขาดสัจจาหาจริงบ่ได้คนห้อนไม่มักโลภเสพกามขาดความงามหาอายบ่ได้เพิ่นกล่าวไว้คนมืดใจดำคนอธรรมทั่วเมืองทั่วบ้านนักปราชญ์ค้านคนนั้นบ่ไปอุปไมยช่างตัดช่างย้อมบ่หอนอ้อมเข้าบ้านคนจนบ่มีผลเดินไปเสียเปล่าบ้านเมืองเปล่าของห้าประการหนึ่งสถานเงินทองมีมากสองบ่ยากประเทศสำหารเป็นสถานมีสมนักปราชญ์สามพระราชตั้งอยู่ครองธรรมสี่มีลำนัดทีแม่น้ำห้ามีซ้ำหมอเวทหมอยานักขราเมืองใดทุกเทศของวิเศษทั้งห้าบ่มีนักปราชญ์หนีบ่ไปหลีกเว้นให้หุ้งหู้ทางห่อมทำคุณให้ทำบุญน้ำขุนนักปราชญ์เพิ่นฉลาดทำน้อยบ่หายดังเขียนลายในหินบ่ลาอย่าได้กล้าบังอาจทำคุณกระทำบุญเกื้อกูลยกย่องในพวกพ้องคนถ้อยคนผ่านบ่มีนานคุณหายคุณขาดเป็นดังปาดหลังน้ำขี่เขียนบ่เสถียรมั่นคงพอมือฝูงคนดื้อฝูงถอยฝูงผ่านไผให้ทานเกื้อกูลเกิดโทษบ่ประโยชน์คือนาคคืองูไผอีดูนมงัวมาเลี้ยงพิษยิ่งห้อนแหงห้ายกว่าหลังผู้ใดฟังคำสอนห้ำหู้คึดห้ำหู้ในเหตุสองประการวัตถุทานบ่เป็นประโยชน์เป็นแต่โทษดูดังมีคุณของเป็นคุณเป็นบุญห่างโทษมีประโยชน์ดูดังของเสียดูบ่เถิงจักเป็นอุบาทไผประมาทจะเกิดจิบหายลูกผู้ชายตรึกตรองให้แน่คึดให้แน่จักหู้หลายอันคุณมหันต์อนันต์อเนกเป็นของเอกทรัพย์สิ่งเงินทองของอาจารย์บัณฑิตนักปราชญ์เพิ่นฉลาดมีน้อยจ่ายทานเป็นอาหารเกื้อกูลติดต่อดังน้ำบ่อน้ำส่างกินหวานบ่อเป็นการเข้าของคนใบ้มันเก็บไว้แวนมากแวนหลายความเสียดายกินทานบ่ได้ความห่อนไหม้ตัวใช้บ่ลงอานิสงส์บ่มีถ่อก้อยหลายเป็นน้อยคือน้ำทะเลอุปเทอาบกินบ่ได้
ข้าของใช้คนถอยคนหลงสมประสงค์คนพาลคนห้ายเพิ่นกล่าวไว้คือหมากสะเดารสขมเมาโผดกาพอได้เพิ่นเปรียบไว้แม่น้ำบึงหนองบ่อหอนตองดูดกินอย่างน้ำความเปรียบซ้ำต้นไม้มีผลบ่อหอนคนเคี้ยวกินลูกไม้ยังเปรียบไว้คือดังน้ำฝนบ่อประจนเคี้ยวกินเข้ากล้าเปรียบเหมือนหน้าคือดังเงินทองของบัณฑิตบ่อปิดบ่อซ่อนบ่อเดือดห้อนกินได้ทั่วไปกรรมสำคัญคนทำชาตินี้มักจักชี้ผลให้ต่อไปอุปมาดังผลของปลูกมันมีลูกตามกิ่งตามลำเหตุคนทำพวนดินหดน้ำคึดซ้ำๆคำนี้ชอบคนเข้าของตนสร้างสมเก็บไว้ตามส่งได้ยามเมื่อเฮาตายบ่ไปไกลเพียงเฮือนเฮาอยู่ฝูงเพื่อนหมู่มิตรญาติสหายตามคนตายพาถึงป่าเข้าบุญบาปกล้าเฮาก่อเฮาทำจักไปนำทุกขนทุกแห่งบอกแข่งเว้าคำนี้แม่นจริงศาสตร์ศิลป์ในตนเป็นทรัพย์เข้าของมากนับโกดบ่อปานโรคภัยพานฆ่าศึกบ่อเปรียบฮักตนเทียบฮักอื่นบ่มีกำลังกามีเหลือพันเขตมีฤทธิ์เดชแต่งได้ทุกอันคุณพอพันโทษเดียวมันแพ้พันแม่น้ำน้ำใหญ่คงคาสมุทรทาแห่งเดียวมันมากดวงดาวหลากมีมากพอพันสู้พระจันทร์ดวงเดียวบ่ได้เพื่อบอกให้น้อยใหญ่พอพันสู้สำเภาเล่มเดียวยังยากหินมีมากอเนกพอพันแก้วดวงเดียวยังทันหินมากของบ่ยากฟังให้เกิดผลกิจของคนคอยทำอย่าหีบอย่าเร่งรีบมีห้าประการ1วิชาค่อยเฮียนค่อยได้1ขึ้นไม้อย่าเฝ้าจากถอย1ขึ้นดอยค่อยเดินซ่าซ่า1ชายกล้าการเสพเมถุนอย่าฉุนเฉียวค่อยทำอย่าโพด1เมื่อโกรธค่อยหินค่อยตรองคึดให้ทองคนผ่านคนใบครูสอนให้ความหู้บ่จำแต่สำคัญว่าตัวฉลาดมักบังอาจอยากเฮ็ดเทียมครูบ่อุสูว่าเชิงมันเก้อเป็นเพ้อเว่อขายหน้าผู้ดีเมธาวีชาติชายฉลาดบ่อประมาทมักให้ยังทานศาสตร์ศิลป์ตนเฮียนอย่าเบื่อมักไขเพื่อฮักษาอินทรีย์มีสติในตัวอย่าขาดมันฉลาดโพธิปักขีให้ยินดีมันเพียรจำไว้มักอยากให้พ้นโลกทั้งสามตัวของมันกลิ่นสีอย่างต่างความบ่อห่างเปรียบไว้ให้เห็นชาติคนพาลบัณฑิตเพิ่นเว้นเหตุมันเล่นมันหลอกเหลวไหลเป็นดังไหน้ำเต็มบ่อเพียบคนยกเทียบขึ้นใส่บนหัวเดินกวยตัวเฟือดฟงกับกอกเพิ่นชี้บอกคือปากคนพาลคนสามานใจคอชั่วห้ายเข้าเครื่องย่องเฮียนหู้ศาสตร์ศิลป์ใจธมินบัณฑิตบ่อใกล้เพิ่นเปรียบไว้งูเห่างูสาไผกูนาประดับด้วยแก้วพิษที่แข่วยังห้ายยังเดิมคำสอนเดิมพิษงูว่าหายพิษคนหายยังห้ายกว่างูเหตุพิษงูว่านยาแก้ได้พิษคนหายสังแก้บ่หายถึงอุบายเฮียนทำฉลาดบ่มีอาจล้างถอยคนผ่านมีประการสะเดาขมจ้อยเอาน้ำอ้อยหดต้นบ่อหวานชาติคนผ่านใจดำใจถอยสอนแต่น้อยจนเท่าบ่หายอุปมาสะเดาขมฝานแม่นหดสาดน้ำผึ่งน้ำนมแต่ปัดถมยังจาวยังหน่อแต่มันก่อต้นน้อยขึ้นไปสิ้นพันไหน้ำนมน้ำอ้อยความหวานน้อยในต้นบ่มีคนบ่ดีเป็นวงเป็นญาติ
เกิดอุบาทพี่น้องจิตหายบัวจักตายใบบัวบอกเงาคนจึงเข้าขุดเงาหัวบัวชาติดอกบัวอุบลปลาเต่าตมและน้ำแดนเกิดเดียวกันตัวของมันกลิ่นสีอย่างต่างความบ่ห่างเปรียบไว้ให้เห็นคนเป็นเข็นจังไฮอุบาทกับนักปราดห่วมท้องเคยมีคนอปรีจังไฮนอกเขตกันเสลดสองสิ่งคือกันเซลสาตันคอตายบ่น้อยให้เฉลียวข่มเหงคนถอยเพียนเว้าคอยคำม่วนคำหวานเสลดผ่านยาเผ็ดยาห้อนกินเครื่องซ่อนหายได้ดังหมายลมทั้งหลายเกิดเป็นพยาธิหมอฉลาดแต่งแก้ยังหายคนบ่ดีบัณฑิตปัวบ้าด้วยคำกล้าคำอ่อนคำแข็งเป็นดังหมอแต่งยาแก้โรคหายเศร้าโศกลงด้วยอุบายคนทั้งหลายผู้ทรายผู้ใบเพิ่นเปรียบไว้อากาศเกินกันเหตุใจมันกว้างขวางมากๆอาศัยยากมันโลภมันหลงมันประสงค์บ่สมใจมันเกลียดมันบังเบียดฆ่าได้ทั้งเมืองชาติคนเคืองคนพาลคนใบเพิ่นเปรียบไว้หนามเกิดตามดินยามปักตีนฟันหนามบ่แพ้ทางจักแก้เอาเกินสุดตีนหนามตามดินปักตีนบ่ได้เพิ่นเปรียบให้ตัวเจ้าลีกเองดูเพลงหมาเห็นหมายิ่งแข็วเข้าใกล้แล้วเขี้ยวคาบกัดกันคนอธรรมใจดำใจโกรธมักหาโทษใส่ท่านคนดีมักปีติยินดีแต่โทษคนสาโหดคือดังสุกรมันอ่อนซอนอาจมของเหนานักปราชญ์เจ้าถือแต่ทางคุณปุ่นดังหงชอบลงแต่น้ำคนถอยซ้ำชอบโทษสู่อันคือแมงวันชอบแต่ของเหนาคนถอยเหล่าชอบแต่ผิดเถียงเพียงดังหนอนชอบฝีชอบบาทนักปราชญ์เจ้าชอบแต่ความดีพระภูมิชอบเงินชอบทรัพย์คนระงับชอบแต่นิพพานมีประการแมงผึ้งแมงผู้ชอบแต่หมู่ดอกไม้ของหอมให้ซ้อมดูคนพาลคนถอยปากอร่อยฟังมวนฟังใสภายในใจมันขมมันเบื่อคือหมากเดือภายนอกสุกใสส่วนภายในแต่หนอนแมงวีชาติหมากมี่หมากเงาะทุเรียนเพียนดูไปแต่หนามภายนอกพาออกแล้วหอมกลิ่นกินหวานควรเปรียบปานใจคอนักปราชญ์เพิ่นฉลาดใจสุ่มเย็นคนแลเห็นแต่ไกลหน้าย่านอย่าดื้อด้านคิดคบคนผ่านมันบ่นานผ่านติดผ่านต่อคือหญ้าห่อปลาเน่าปลาเหม็นของเป็นเข็นเหม็นติดฮอดหญ้าคนชั่วช้าคบเสพบัณฑิตคุณบ่ติดดังกบดังเขียดนอนอยู่เบียดกับต้นกอบัวอยู่บนหัวกลิ่นบัวบ่ต้องภูมิมเรศบินท่องทางไกลมาเอาไปเกสรติดเนื้อพวกชาติเชื้อคนถากคนตัดเว้นบรรทัดความซื่ออย่าวอนพวกช่างกรึงพมรเป็นแบบผู้ฉลาดนักปราชญ์เป็นครูคนหาดีเว้นครูบ่ชอบให้มันสอบมันเล่ามันเฮียนยติเตียนครูตนยกย่องเฮ็ดถูกต้องคนแต่งคุณสมเปื่อแลตมน้ำสมให้เกิดเปื่อตมเลิศด้วยน้ำให้เป็นบาประเวณหัวใจให้เกิดบาปก็เกิดมีได้เพราะใจบทต่อไปบอกฝอยผู้แต่งคำเพิ่นแบ่งออกไว้บ่ยาวบอกคำขาวคาถาฝูงนี้ชี้ความหู้ทางห่มบัณฑิตพุทธโคสะประดับตกแต่งแบ่งออกไว้เพียงร้อยคาถานิธิตาจบลงท่อนี้เฮาจักชี้ต้นขาดฉบับหายแต่เฮาบายแบบมาแต่งกาบนับดูได้เพียง96

ขาดตกหาเอาบ่ได้คิดใจใจถอยหน้าถอยหลังอนิจจังขาดเสียสี่ข้อคนบ่พ่อแบบเก่าหลายปีประมาณดูว่าพันปีได้ตั้งแต่นี้เมื่อหน้านับเอานับแต่เฮาแต่งเสร็จเป็นกาบเดือน5ขึ้น6ค่ำวันจันทร์วันที่6เมษาปีวอกชี้บอกไว้ห้อย21สำเร็จที่ศกรอสอศักราชนักปราชญ์พ่อเพียรชี้สอยสอนแด่เนอข้อมูลธรรมะประกอบเนื้อหารอสอ121ตรงกับพ.ศ. 2445

ท่านครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเพิ่นถือการใช้ผ้ารองนั่งผ้านิสีธนะตลอดเป็นวัดผ้าปูนั่งของเพิ่นต้องเหน็บไว้ที่เอวตลอดจะนั่งตรงไหนก็ปูแล้วนั่งตั้งแต่เราป่วยแล้วก็ได้ข่าวจากครูอาจารย์ฟั่นอาจาโรว่าเพิ่นอธรรมยุทธไปเผยแพร่ทางโคราชทางปราจีนบุรีทางนครนายกจัดการแบ่งหมู่พระเถระให้แยกย้ายกันอยู่ในอีสานเกือบทุกจังหวัดอยู่วัดดาราพิลมแม่ริมได้ข่าวว่าเพิ่นครูอาจารย์สิงห์ใหญ่ไปแล้วท่านอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามก็ไปแล้วคือมรณภาพไปแล้วครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นแบบอย่างของผู้มีขันติหากเห็นพระเนรผิดพระวินัยนี้เพิ่นต้องเอาเดี๋ยวนั้นเลยบอกสอนเดี๋ยวนั้นเลยท่านครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมอยู่ขอนแก่นแพร่ขยายธรรมยุทธได้รวดเร็วมั่นคงสะดวกทุกอย่างก็เพราะได้แม่เข็มเป็นสาวแก่แต่เป็นคนมีเงินมากคอยบำรุงอุปถากดูแลบำรุงอยู่ตลอดเวลาจนที่สุดตามไปอยู่ปฏิบัติด้วยที่วัดสารวันเพราะเคยเป็นคู่บำเพ็ญบารมีทำกันมาก่อนเป็นคู่ทำความดีทำความชั่วร่วมกันมานานหลายร้อยองค์พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกพอมาพบปะกันเข้าก็ตั้งใจเอาใจใส่กันดีแก้ไขช่วยเหลือกันไปอัญญาท่านข้าวต้มยาท่านข้าวต้มคนนี้เคยเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมมาก่อนสมัยยังไม่ทันได้บวชเป็นพระมหานิกายอยู่อำเภอบุ่งบ้านหัวตะพานกินข้าวต้มมัดข้าวต้มกรีบใบตองห่อหมด30มัดมัดหนึ่งมีอยู่3กรีบแกะกินกินจนหมดถ้ากินกล้วยกล้วยนี่ล่ะกล้วยมณีอองกล้วยน้ำว้านี่แหละหมด350ลูกถ้ากินน้ำอ้อยหีบต้มเคี่ยวพอเหลืองเยี่ยวโคฉันหมดรวดเดียว2หาบหาบละ2กระบอกกระบอก1 2ปล้องข้อไม้ไผ่บ้านยกกระบอกนี้หมดหยุดพักหายใจเอากระบอกใหม่มาจนหมดหมดก็ทิ้งกระบอกผู้ข้าได้ไปกับท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมตอนที่เป็นเนนเพิ่นเกณฑ์ไปใช้ให้หาบน้ำอ้อยไปถวายครูบาอาจารย์ของท่านถ้ากินข้าวปุ้นขนมจีนนี้หมดเป็นหาบโตงข้างหนึ่งเส้นข้างหนึ่งน้ำยาฉันหลายฉันได้คนร่างใหญ่อกใหญ่เอวรัดท้องแบนมือตีนแข้งขาใหญ่ยาวลุกยืนแล้วมือหย่อนเลยหัวเข่าอัญญาท่านองค์นี้ต้องเกิดมากินแท้ล่ะเป็นหมู่เดียวกันกับสมเด็จอ้วนวัดบรมนิวาสอายุเท่ากันเรียนอยู่เมืองอุบลพร้อมกันแต่ไม่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าไปเรียนกรุงเทพทางการจึงส่งมาอยู่หัวตะพานเป็นเจ้าอธิการปกครองอยู่ในเขตนี้ปลูกกล้วยเองทำรั้ววัดเองให้เขาขุดหลุมขุดหน่อให้ให้เขาตัดไม้ใหญ่ไม้ทำรั้วพาหัวได้และเอาตีนเหยียบใช้มือฉีดจนสุดปลายแข็งแรงสมกับกินได้หลายอายุมากแล้วสมเด็จอ้วนหรือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดสเถระสั่งห้ามไม่ให้กินหลายเหมือนแต่ก่อนให้ลดลงมาครึ่งหนึ่งกลัวธาตุไฟไม่ย่อยอาหารผู้คนเอาเงินข้าวของมาให้ท่านไม่เอาอะไรสักอย่างแจกจ่ายไปตามวัดต่างๆส่งเข้าวัดเมืองอุบลส่งไปช่วยกิจการโรงเรียนของสมเด็จอ้วนอายุ

อื่นกว่าสมเด็จอ้วนท่านอาจารย์ลีธรรมทโรมาตรวจการแทนสมเด็จอ้วนได้เอาของฝากจากสมเด็จไปถวายให้แต่อัญญาท่านข้าวต้มนี้เคารพนับถือสมเด็จอ้วนมากไม่ถือว่าเคยเป็นสหธรรมกันมาก่อนแต่ถือเคารพในฐานะอื่นท่านอาจารย์สิงขันตยาขโมว่าเพราะการกินของเพิ่นนั่นเองถึงเข้าศึกษาในกรุงเทพมิได้แต่ก็จำบาปพระคาถาได้มากภาวนาอย่างอื่นไม่เอาแต่ศึกษาในกสิณปีใดฝนแรงชาวบ้านก็ขอให้เพิ่นเรียกฝนมาให้เก่งทั้งด้านกสิณที่นอนเพิ่นเอาสนะฟูกพื้นบ้านซ้อนๆกันหลายเครือหลายชั้นแล้วก็นอนพระโบราณพากันถือปฏิบัติปฏิปทาแปลกๆแต่ก็มีดีของตนทุกองค์เพราะใส่อกใส่ใจดีปฏิปทาการบำเพ็ญใช่ว่าจะเหมือนกันที่ไหน

ัญญาท่านธรรมปานคนชาวเมืองอุบลไปครองช้างป่าโพป่าลายเมืองแม้แม่กัดสีฝั่งลาวเป็นป่าช้างอยู่ไปครองเอาช้างมาใช้งานเข้าป่าลึกไปป่าเอากับหมู่คนป่าคนใหญ่เขาวิ่งหนีกันหมดเพิ่นเป็นเด็กน้อยหมู่คนป่าหนีไปไม่ทันเขาเอาช้างไล่จับเอาช้างเอางวงกอดไว้เขาเอากลับมาเมืองอุบลทีแรกก็ให้กินข้าวโพดข้าวฟ่างคั่วข้าวตอกกับน้ำผึ้งให้กินต่อมาก็ผสมกับสุกลงไปให้กินผักกินเนื้อค่อยๆเพิ่มข้าวให้ทีละนิดทีละนิดจนหลายปีกินข้าวนึ่งได้โตใหญ่มาเขาเอาไปไว้วัดให้รับใช้พระเนนให้พระเนนสอนหนังสือเรียนหนังสือไทยน้อยไทยกลางไทยลาวหนังสือเวียงจันทร์มูลกัจจายเรียนได้ดีเรียนเก่งแปลหนังสือได้แปลมคตบาลีได้เขาจึงให้อยู่วัดป่าน้อยเป็นหลักเป็นเขาสงศาสนาในวัดป่าน้อยเมืองอุบล นั่นเองจำบาทพระคาถาของพระพุทธเจ้าได้ 30,000 บาทพระคาถาท่องได้แปลได้ขยายได้เป็นต้นเขาของนักปราชญ์เมืองอุบลในต้นยุคต้นสมัยเมืองอุบลใครติดขัดอะไรไปถามไม่มีข้องคาสาธยายชี้แจงให้แจ่มแจ้งหมดจนที่สุดเขาตั้งชื่อให้ว่าธรรมปานผู้รักษาพระธรรมทางด้านการปฏิบัติก็มิใช่ของเล่นขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนหลังคากุฏิได้เวลาเดียวกันผู้คนเห็นพร้อมกันหลายที่คนนั้นเห็นอยู่นี้คนนี้เห็นอยู่นั่นคนคุยอยู่วัดก็ว่าเวลานี้นั่งคุยอยู่วัดอยู่จะไปเห็นอยู่ที่อื่นได้อย่างไรผู้คนถกเถียงกันพากันเข้าไปถามเพิ่นเพิ่นก็ว่าอยากไปก็ไปอยากมาก็มาอยากอยู่ก็อยู่องค์นี้เก่งหลายอย่างเคร่งครัดเป็นรุ่นใหญ่รุ่นโบราณก่อนรุ่นอื่นสุดในเมืองอุบลเวลาเขาเผาศพทำศพอยู่วัดป่าน้อยหากระดูกไม่มีมีแต่ขี้เถ้าไฟน่าแปลกมากอัญญาท่านธรรมปาน

ท่านอาจารย์สิงขันตยาขโมเป็นลูกศิษย์ต้นของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตแต่ก่อนเป็นครูสอนหนังสือเป็นคนบ้านหนองขอนหัวตะพานเทศดังชัดเจนปัญญาไวรู้จักจิตใจของผู้คนพระเนนชอบเขียนหนังสือชอบตั้งปัญหาธรรมให้อุบายในการข่มใจของพระเนนสงเคราะห์ดูแลเอาใจใส่พระเนนเพื่อนครูอาจารย์มั่นวางใจกว่าองค์อื่นเคร่งครัดมากในพระวินัยสอนพระเนนก็ให้รักษาวินัยศีลของตนกว่าชีวิตรู้ข่มขู่พระเนนที่ละหลวมใช้ไม้สีฟันใหญ่ฟันห่างฉันจังหันได้มากชอบผักกับน้ำพริกชอบรสเผ็ดยกย่องออกชื่อพระเนนผู้ขยันการงานผู้อดทนผู้ตั้งใจชื่นชมต่อผู้เคารพธรรมเคารพวินัยเคารพการศึกษาสอนให้ถือเอาแบบอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ให้รักษาพระศาสนาแบบพระเถระเจ้าทั้งหลายที่พากันรักษามาทำสังคายนามาเป็นทอดๆไม่ให้ละหลวมไม่ให้ย่อหย่อนเหาะแยะโลเลท่านอาจารย์สิงขันตยาขโมสอนละเอียดดีมากหัวค่ำให้ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาเดินจงกรมภาวนาค่อนคืนมันสงบสงัดดีให้ลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาเดินจงกรมแผ่เมตตาภาวนาใกล้แจ้งตีสามตีสี่ลุกขึ้นไหว้พระเดินจงกรมทำวัดปฏิบัติครูบาอาจารย์พูดประจำอยู่เสมอว่าไม่ภาวนาพ้นทุกข์ไม่ได้งานของนักบวชคือภาวนาศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ได้ด้วยความไม่ประมาท

ท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลปริญญา5ประโยคจากวัดบวรนิเวศกรุงเทพเป็นน้องชายแท้ๆของท่านอาจารย์สิงขันตยาขโมจำบาพระคาถาได้เก่งได้มากมักพูดเป็นบาลีเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตชวนให้ออกปฏิบัติอยู่เมืองอุบลก็ได้ท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลเป็นผู้ชี้แจงแนะนำในความรู้จากหนังสือวรรณา2เล่มแปลบทสวดมนต์ไหว้พระให้พระเนนฟังแม้แต่เพื่อนครูอาจารย์มั่นก็เปิดโอกาสให้แสดงบาลีแปลบาลีให้ฟังชี้แจงกรรมฐาน5ได้ละเอียดว่ากรรมฐาน5เป็นฐานของใจจึงชื่อว่ากรรมฐานเพราะเป็นทางเริ่มต้นที่จะพ้นทุกข์ได้มักถามพระเนนเสมอๆว่าผู้ใดเกิดผู้ใดแก่ผู้ใดเจ็บผู้ใดตายผู้นั้นเป็นใครผู้รู้เกิดแก่เจ็บตายผู้นั้นเห็นมรรคผู้สมบูรณ์ในศีลจึงเป็นผู้สมบูรณ์ที่หนึ่งผู้สมบูรณ์ในสมาธิจึงเป็นผู้สมบูรณ์ที่สองผู้สมบูรณ์ในปัญญาจึงเป็นผู้สมบูรณ์ที่สามท่านอาจารย์มหาปิ่นชอบฉันข้าวจ้ำน้ำผึ้งแต่ท่านอาจารย์สิงห์ชอบฉันน้ำพริกต้องเผ็ดท่านอาจารย์มหาปิ่นติดอาหารทางภาคกลางชอบรสหวานรสส้มท่านอาจารย์สิงห์ต้องคอยหาน้ำผึ้งไว้ให้

พรรษาแรกของการเป็นเนนอยู่จำพรรษาที่บ้านนาหัวงัวมีเพื่อนครูอาจารย์สิงห์อาจารย์มหาปิ่นอาจารย์อ่อนอาจารย์กงมาอาจารย์ลีอาจารย์สิงห์ตอนนั้นยังเป็นสามเณรสิงห์แล้วกับผู้ฆ่าอยู่ด้วยกัน 5-6 องค์ปีแรกที่ผู้ฆ่าบวชเป็นเนนอยู่จำพรรษาบ้านหนองขอนอำเภอบุ่งเดี๋ยวนี้เขาฮ้องอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานใกล้เข้าพรรษาแล้วชาวบ้านหัวตะพานมาขอเพื่อนครูอาจารย์มั่นไปอยู่กับพวกเขาแต่เพื่อนครูอาจารย์มั่นว่าไม่ไปจะจัดให้พระไปอยู่แทนก็เลยให้เพื่อนครูอาจารย์สิงห์ไปอยู่กับชาวบ้านหัวตะพานไปอยู่บ้านใกล้ๆแถวนั้นอีกเป็นกลุ่มๆเป็นหมู่ๆออกพรรษาแล้วปีนั้นท่านอาจารย์กงมากีรปุญโญท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามก็เข้าไปยติเมืองอุบลวัดบูรพากลับมาจะบวชเป็นพระแล้วก็ออกธุดงค์มาทางยโสธรเพื่อนครูอาจารย์มั่นเข้าไปพักอยู่วัดบูรพานัดหมายกันเดือนสองแรมให้มาเตรียมสถานที่จัดงานมาฆบูชาเพ็ญเดือนสามให้มาเตรียมที่เตรียมฐานให้พร้อมตั้งแต่เดือนสองแฮมพวกชาวบ้านก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพราะเพื่อนครูอาจารย์สิงขันตยาขโมประกาศห้ามมาให้ใครฆ่าสัตว์มาเลี้ยงอาหารเลี้ยงดูกันให้หามาแต่ตลาดแต่พอถึงวันงานเท่านั้นญาติโยมมาแต่เมืองอุบลเอาข้าวสารอาหารแห้งพริกเกลือเครื่องครัวเครื่องฉันของพระเนนยามบ่ายล้นเหลือแล้วเสร็จงานแล้วยังได้แจกจ่ายไปตามวัดสายลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสาเพื่อนครูอาจารย์มั่นเอามาทำบุญให้ทานทหารจากค่ายก็มาเจ้านายข้าราชการก็หอบเสื่อหอบหมอนมานอนมาฟังเทศเต็มไปหมดในป่าไม้ยางใหญ่ฝ่ายพระเนนครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสาเพื่อนครูอาจารย์มั่นเมืองอุบลเมืองยโสธรเมืองสกลเมืองนครเมืองเลยเมืองหนองคายก็มาประชุมกันเต็มไปหมดกราบกันไปกราบกันมาทั้งวันวันขึ้น12ค่ำ13ค่ำ14ค่ำทยอยกันมาบริเวณที่เตรียมไว้เต็มไปหมดตึงเสดียงกลางกรดฝ่ายพระฝ่ายชาวบ้านเป็นที่น่าแปลกอย่างหนึ่งตอนที่ถางป่าปราบพื้นที่นั้นมดแดงมดส้มตามต้นไม้น้อยที่ตัดทิ้งถางออกไปนั้นเต็มไปหมดจนพูดกันว่าจะอยู่กันไม่ได้มดแดงจะกัดแข้งกัดขาเพื่อนครูอาจารย์มั่นคู่กับอาจารย์ดีอัญญาครูดีบ้านม่วงไข่พันนานิคมว่าท่านดีหน้าที่คุณเด้อเรื่องมดแดงนี่อัญญาครูดีเพิ่นรับคำแล้วก็เรียกชาวบ้านมาพบให้ไปเอาปลาแดกมาสขายเด้อชาวบ้านเอาปลาแดกมาแล้วเพื่อนก็ให้ฉีกผ้าเก่าชุบน้ำปลาแดกห่อตอนปลาแดกใช้คนที่ขึ้นไม้เก่งเอาขึ้นไปมัดไว้ตามง่ามไม้ยางต้นนั้นต้นนี้สองวันเท่านั้นมดส้มขึ้นไปอยู่ต้นไม้จนหมดไม่ลงมาพื้นดินสักตัวเลยใครจะนอนจะนั่งตรงไหนก็นั่งได้หมดครูบาอาจารย์เท่าที่เห็นและจำได้ก็มีท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริอาจารย์อุ่นธรรมทโรอาจารย์ล่าวัดบ้านหม้ออาจารย์ศรีลาอิสโรอาจารย์ดีฉันโนอาจารย์ศรีโหเขมโกอาจารย์เก่งอธิมุตตโกอาจารย์กว่าสุมโนอาจารย์กงแก้วขันติโกอาจารย์พรสุมโนอาจารย์จันเขมปัตโตมากหลายจำได้ไม่หมดหมู่นี้เฉพาะที่ไม่ได้ติดตามเพื่อนครูอาจารย์มั่นพากันมาสมทบในภายหลังส่วนหมู่ที่ติดตามอยู่นั้นก็เป็นหมู่พระเนนทางเมืองอุบลเมืองยโสธรเมืองนครพนมมากันมากจนเต็มไปหมดในแถบถิ่นนั้นป่าไม้ยางกลางทุ่งนางานบูชาพระเพ็ญเดือน3เป็นงานปฏิบัติบิณฑบาตกับชาวบ้านตอนเช้าแล้วก็มานั่งฉัน
ชาวบ้านทำบุญให้ทานผ้าข้าวของบริขารพระเนนที่เขาวางขายในตลาดตัวเมืองอุบลเมืองยโสขายได้หมดอาหารการอยู่กินขนมาเป็นกองผ้าพรก็มากของทานอย่างอื่นอีกมากมายเพิ่นครูอาจารย์สิงห์อาจารย์ดูลเป็นผู้จัดการแบ่งปันให้พระเนนตาผ้าขาวแม่ขาวแม่ชีแจกจ่ายไปวัดนั้นวัดนี้ฉันจังหันแล้วก็มีเทศธรรมของเจ้าคุณเสนจากเมืองอุบลกลางวันบ่ายอีกก็เป็นของพระที่ได้มหาสมัยนั้นถ้าว่าพระมหาปริยัติขึ้นเทศแล้วชาวบ้านนิยมฟังมานั่งฟังใส่กันเทศกันมากตกค่ำไหว้พระสวดมนต์แล้วก็จุดผางประทีปจุดเทียนบูชาพระเถระครูบาอาจารย์สลับกันเทศดึกคนง่วงนอนแล้วเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตขึ้นเทศสลับกันไปจนแจ้งกลางวันก็มีก้อนขี้เมฆกั้นแสงอาทิตย์ไว้ทั้งวันนี่ก็น่าแปลกว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกกลางคืนผู้คนมากขนาดนั้นไม่มีเสียงรบกวนกันเลยต่างคนต่างอยู่คนอดนอนไม่ไหวก็ไปนอนในที่ของตัวหมู่พระเนนครูบาอาจารย์ใครอาจารย์มันก็ดูแลพอแล้วงานแล้ววันแรมค่ำสองค่ำสามก็ทยอยออกไปลาเพื่อนครูอาจารย์มั่นไปกลับคืนถิ่นเดิมของตนทำวัดขอขมาก็ลาออกไปเป็นหมู่หมู่วันแปดค่ำวันพระตกกลางคืนเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็บอกว่าผมจะออกจากหมู่คณะไปผู้เดียวแสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อจะได้มีโอกาสพิจารณาค้นคว้าในปฏิปทาสัมมาปฏิบัติให้ได้รับความเข้าใจชัดเจนและแจ่มแจ้งเข้าไปอีกในตนของตนนี้เพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าอย่างนี้แล้วตัวเราน้ำตาไม่รู้มาจากไหนตกไหลออกมาแต่ก็เอาจีวรขึ้นเช็ดเพื่อนก็สอนให้โอวาทไปอีกหลายอย่างมอบพระเนนการดูแลระเบียบต่างๆครูบาอาจารย์สิงห์เป็นผู้ซักถามและเป็นผู้รับภาระการปกครองดูแลพระเนนระเบียบการศึกษาปริยัติกับหมู่พระในเมืองอุบลเพราะเพื่อนครูอาจารย์มั่นได้ปรึกษากับพระเถระผู้ปกครองในวัดในเมืองไว้แล้วจากนั้นเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็สอนเรื่องการปฏิบัติในข้อวัดต่างๆต้องให้ถูกต้องลงความเดียวกันการฝึกหัดทรมานภาวนาระเบียบการสร้างสำนักการอบรมญาติโยมการรับผู้เข้ามาบวชระเบียบของแม่ชีการเดินธุดงค์หลายข้อหลายอย่างครูอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลเป็นผู้เขียนบันทึกชาวเลขเอาไว้พอตอนเช้าที่เพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตแบกกรดแบกบริขารจะไปจากเท่านั้นเราก็เป็นเนนบวชใหม่ร้องไห้ไม่อายใครเลยเพื่อนไม่ให้ใครเดินออกไปส่งเลยไปรูปเดียวไปเลยชาวบ้านนิมนต์ให้อยู่ด้วยเพื่อนก็ไม่ฟังคำได้แต่บอกว่านั่นท่านสิงห์ยังอยู่นั่น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธสายญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความ

0: สนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821 จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิลุงผู้บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา16นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา19นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา24นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา13นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671 ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุน

0: ั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เราก็เห็นผลการกระทำของตัวเองแล้วว่าที่เราทำมานั้นก็ดีแล้วก็ให้ทำต่อไปที่เราสนใจเรื่องด้านจิตใจสนใจเรื่องสมาธิสนใจเรื่องภาวนาเนี่ยก็ดีแล้วก็คือเรามาถูกทางแล้วก็ทำต่อไปเราอยากจะได้อะไรก็ทำเสร็จแล้วก็จะสำเร็จความหวังที่เราทำเนี่ยมันก็ได้ทุกคนเนี่ยได้ทุกคนจะได้มากได้น้อยก็ได้ทุกคนอย่าคิดว่าเราทำอะไรแล้วจะไม่ได้เมื่อเราเดินเนี่ยถ้าเราก้าวไปมันก็ต้องไปถึงแต่ตอนที่เราเดินน่ะมันยังไม่ถึงเพียงแต่

เริ่มต้นแต่จุดหมายปลายทางก็ไปถึงที่เราจะไปมันจะนานหรือจะเร็วก็ต้องได้ไปเพราะเราเดินชีวิตเราเนี่ยปรารถนาอะไรก็ขอให้ปรารถนาแล้วก็ทำไปมันก็จะได้ทุกอย่างแต่ที่จะไม่ได้นะไม่มีหรอกที่มันไม่ได้คือคนไม่ทำเหมือนคนบางคนเนี่ยเขาจนเนี่ยเขาตั้งใจว่าชีวิตเนี่ยจะรวยเขาก็ทำได้แต่คนรวยเนี่ยไม่หวังที่จะใช้ชีวิตให้มีความถูกต้องไม่ประคับประคองชีวิตตัวเองไว้ตกอยู่ในความหลงความประมาทใช้เงินใช้ทองจนหมดตัวก็จนชีวิตจะมีเท่าไรก็จนเพราะความปรารถนามันต่างกันคนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็รู้ว่าความสุขมันมีเพราะเราสงบเราก็สุขเราไม่สงบเราก็ไม่สุขก็เรารู้แล้วว่าเราทำก็เกิดทุกครั้งอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติก็เห็นผลที่เราทำมาทุกอย่างมันก็เป็นอำนาจกรรมดีเป็นพลังกรรมดีที่ให้ผลแก่ทุกครั้งที่เราทำไม่ใช่ไม่ให้ผลนะเราลองสังเกตทำอะไรก็ให้ผลทั้งนั้นแหละสังเกตเราว่าเราพัฒนาขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเมื่อก่อนนี่เราเป็นคนใจน้อยอย่างเงี้ยเป็นคนคิดมากเป็นคนกังวลมากเป็นคนไม่หนักแน่นเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนทิฐิอะไรเงี้ยแต่พอเราปฏิบัติรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีในตัวเราเดี๋ยวมันหายไปคือมันมีก็มีน้อยมากเราก็รู้แล้วนี่มันหายไปได้ยังไงแสดงว่าการปฏิบัติสมาธิเนี่ยไม่ต้องไปว่าอะไรเลยเพียงแต่รู้จักความสงบไอ้จิตใจที่อ่อนแอก็หมดไปเป็นเลือดนักสู้ขึ้นมาสู้กับชีวิตไม่ท้อถอยเรื่องอะไรจะพ่ายแพ้เรื่องอะไรจะต้องไปยอมแพ้ต่อความทุกข์ใจจะไปยอมแพ้ต่อการคนอื่นเขาติฉินนินทาด่าว่าจะไปยอมแพ้กับคนอื่นเขารวยเราก็จะงอตีงอมือให้มันจนอย่างนี้หรือจะไปยอมแพ้คนอื่นเขานั่งสมาธิได้เราก็เลยบอกโอ้เขานั่งได้เราก็คงนั่งไม่ได้เพราะเขานั่งได้มากกว่าเราคงสู้ไม่ได้ก็กลายไปว่าเราแพ้ใจตัวเองถ้าเราคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างใครทำอะไรได้เราก็ทำได้พุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าท่านปรารถนาไม่ท้อถอยท่านก็เคยเป็นคนธรรมดาพระองค์บอกว่าเคยเกิดเป็นนกก็เกิดเป็นช้างก็เกิดเป็นม้าก็เกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นกาเป็นไก่พระองค์ก็บอกก็เกิดหมดเพราะแต่ว่าแต่ละชาติเนี่ยบางชาติพระองค์เนี่ยเป็นชาติที่มีนิสัยดีเป็นสัตว์ก็นิสัยดีนิสัยไม่ขี้เกียจนิสัยไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็นิสัยต่อสู้นิสัยอดทนนิสัยขยันนิสัยคบคนดีก็โชคดีที่พุทธเจ้าเราเนี่ยแม้จะเป็นสัตว์ก็พึ่งพาความดีมีสัจจะมีสัจจะทำอะไรก็ทำจนจริงเสียสละกตัญญูนี่แม้แต่จะควักดวงตาให้พ่อแม่ก็เอาควักดวงใจให้พ่อแม่ก็เอาขอให้พ่อแม่หายโรคก็จากไม่มีอะไรเลยก็มาเป็นพุทธเจ้ามีทุกอย่างที่โรคเขาไม่มีพุทธเจ้ามีทุกอย่างที่คนอื่นไม่มีคนอื่นจะมีไม่เหมือนพุทธเจ้า
ฉะนั้นจึงเป็นพุทธเจ้าแต่ธรรมะนี่เมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ถือว่าเหมือนกันกิเลสก็ดับได้เหมือนกันความโกรธก็มีเหมือนกันแต่ก็สามารถจะหายได้เหมือนกันความโลภก็มีเหมือนกันแต่ก็สามารถจะเบาบางหายได้เหมือนกันเพราะว่าโรคโกรธหลงเนี่ยที่ทำใจให้คนวุ่นวายเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ก็ทำได้แต่คนที่ไม่ได้นี่คือว่าไม่เคยฝึกไม่เคยสัมผัสกับความสงบไม่เรียนรู้นั่นเองไม่เรียนรู้จิตตัวเองนั่นเองไปเรียนรู้คนอื่นความจริงธรรมะคือการเรียนรู้จิตตัวเองนั่นถ้ารู้จักจิตตัวเองก็คือรู้จักคนอื่นได้พระพุทธเจ้านี่สอนให้เรียนรู้จิตตัวเองก็จะได้เข้าใจจิตคนอื่นไม่ได้มาไปนั่งดูจิตคนอื่นก่อนแล้วจึงจะมารู้ตัวจักตัวเองพระองค์ทรงเรียนธรรมชาติความจริงในเช่นเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเราก็ดูผมเล็บฟันหนังของเราคนอื่นก็เหมือนกับเราเขามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเราก็มีเหมือนกันเขาก็มีเหมือนกันมีความคิดเวลานั่งสมาธิจะคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างชอบไม่ชอบคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดถึงคนที่รักก็ดีใจคิดถึงคนที่ไม่รักก็ไม่ชอบใจเรามานั่งก็ดูจิตเราก็108,000ประการมานั่งดูจิตเราก็เหมือนกับคนอื่นแต่ดูไปคนอื่นก็เข้ามาบอกเออเขาคิดเหมือนกันถือไม่บอกมันก็เหมือนกันเวลาสงบก็สงบเหมือนกันเป็นฌานเหมือนกันเป็นญาณเหมือนกันเป็นปัญญาเหมือนกันเวลาฉลาดก็ฉลาดเหมือนกันเวลาโง่ก็โง่เหมือนกันมันก็กลายว่ารู้เรารู้เขาไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยไม่ต้องไปดูใจคนอื่นเลยนั่นจึงว่าบุญพวกเราทำแล้วก็เป็นบุญก็ทำต่อไปอย่าคิดว่าไม่ถูกทางอย่าคิดว่าได้น้อยอย่าคิดว่าไม่เจริญก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกทำแล้วก็ท้อถอยเช่นเงี้ยเพราะงานมันเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยไปคิดอย่างนั้นก็ยิ่งคิดมากใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งภาระมากใหญ่มิโยมบางคนอาตมาไปงานเขาขอหนังสือธรรมะอ่านบางบ้านก็อาตมาก็ไปแจกบางบ้านก็ไม่แจกก็แกล้งไม่แจกซะงั้นเนี่ยถ้าอยากได้ก็ไปเอาที่วัดทำไมจึงไม่แจกก็บอกโยมไม่มีเวลาอ่านพอไม่โยมไม่มีเวลาอ่านนะโยมไม่มีเวลาอ่านพอกลางคืนโยมก็เปิดดูทีวีซะแล้วไอ้เวลาจะอ่านหนังสือโยมก็เปิดทีวีช่องนั้นมีหนังมีเพลงมีละครน้ำเน่าอะไรของโยมก็จ้องดูเวลามันจะมาอะไรเวลาอ่านหนังสือก็เลยหมดไปพอดูทีวีจบก็ง่วงนอนผลที่สุดเดือนหนึ่งไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนิดเดียวเนี่ยโยมอ่านไม่จบเพราะโยมไม่มีเวลาอ่านหนังสือบางคนมีเวลาเลยพอจับหนังสืออ่านเลยอ่านจบเลยโอ้โหจบไม่รู้กี่เที่ยวเลยบางคนไม่จบเลยเพราะไม่มีเวลาอ่านไปนั่งดูทีวีจ้ะไอ้เวลาว่างไปดูทีวีก็นี่คือคนที่ทำจิตไม่เป็นแล้วก็วุ่นวายอยู่กับชีวิตไม่สงบแต่เขาก็อ้างว่าเขาไม่มีเวลาคนเราถ้ามีเวลาก็คือมีเวลาเยอะเลยมีเวลาไปตัวของตัวเองเยอะเลยคนเรามันก็คิดอยู่คนเดียวนะจะไปคิดกับใครเดินไปไหนมันก็เอาหัวใจตัวเองไปจะเอาใครไปรักใครถ้าตายจะคือกินก็เอามันไปไม่ได้เกลียดใครเท่าไรก็เอามันไปไม่ได้เกลียดก็เอามันไปไม่ได้ยิ่งคิดถึงมันก็ยิ่งทุกข์นักมากคิดถึงไปก็ยิ่งเป็นห่วงแต่จริงๆเราไปอยู่คนเดียวเราก็ไปกับจิตของเรานั่นแหละมันก็คิดเข้ามันตลอดทางตลอดวันตลอดคืนใครจะมาคิดกับเราเราก็คิดของเราเองนั่นแหละ
ใครจะมารู้เท่าเราเราก็รู้ของเราเองเราเนี่ยเป็นคนสร้างความคิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าจะบอกให้ศึกษาเสขะผู้ศึกษาอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาคือไม่ศึกษาคืออาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษานะเมื่อก่อนศึกษาจะเจนจบจิตพระปฏิบัติเนี่ยต้องศึกษาจิตตัวเองจนศึกษาจิตเนี่ยจนไม่มีจิตจะดูแล้วจิตมันว่างเลยพอศึกษาจบก็ไม่ต้องดูจิตเลยเพราะจิตมันเฉยไปไหนก็มีแต่จิตว่างมีแต่สติสมาธิปัญญาก็ไม่ต้องดูจิตเพราะจิตไม่วุ่นวายเนี่ยจิตมีแต่สุขก็เลยอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจิตมาบวชนี่คือมีสองอย่างคือเสขะกับอาเสขะอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาคือศึกษาจบแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเสขะผู้ยังต้องศึกษาคือคนที่ยังต้องรู้ต้องคิดอยู่คิดมากพระที่เกิดมาคิดอย่างเดียวญาติโยมก็เหมือนกันผู้ศึกษาแต่ถ้าไม่ศึกษาเลยเนี่ยถือว่าเป็นโมหะจิตคนที่ไม่ศึกษาจิตเลยนั้นถือว่าเป็นคนที่มีบาปไม่มีบุญเพราะว่าเกิดมาคิดจะเจนใจล้นหมดเลยล้นไปหมดเลยทุกข์จนล้นใจทุกข์จนล้นใจมีเยอะแต่คนทุกข์จนล้นใจจนนอนไม่หลับจนกินไม่ได้จนพายผอมจนเดือดร้อนทุกข์จนล้นใจมีเยอะที่มีเรื่องมีราวทุกวันในทุกข์จนล้นใจต้องไประบายให้คนอื่นทุกข์ต่อด้วยเช่นคนไปด่าเขาทะเลาะเขามีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยเขาเรียกทุกข์จนล้นใจแต่ถ้าทุกข์ไม่ล้นใจก็คือพยายามตัดออกกำจัดออกขูดกราวออกว่าเออมันจะทุกข์ไปทำไมทุกข์ได้ก็ต้องดับได้พยายามเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งพยายามดูจิตตัวเองนะครับพอศึกษาจิตนะครับทุกข์ก็ไม่ล้นใจก็สบายเหมือนคนปวดท้องแล้วกินยาหายปวดนั่นเนี่ยคนเป็นปวดหัวกินยาหายปวดไอ้คนไม่ปวดมันทุกข์ล้นเลยต้องไปผ่าสมองผ่าท้องเลยเพราะทุกข์ล้นท้องล้นหัวต้องไปตัดท้องออกตัดหัวออกผ่าเอาทุกข์มันออกบางคนก็ตัดได้บางคนก็ตัดไม่ได้ก็ตายใจคนเราก็เหมือนกันเนี่ยดูขนาดหมอยังโดดตึกตายท่านทุกข์ล้นใจเพราะไม่ได้มานั่งสมาธิตรงนี้ไม่มีเวลาว่างเอาชีวิตไปทำงานแล้วจนทุกข์ทนใจพึ่งอะไรไม่ได้ก็พึ่งที่สูงๆโดดให้มันหัวทิ่มลงมาเลยมันจะได้ไม่ต้องคิดต่อไปโง่นักไอ้หัวนี้กูจะเอาหัวใหม่โดยสบายพอไปเกิดชาติหน้ามันก็ทิ่มมาอีกเนี่ยถึงว่ามันจะฉลาดมันจะเริ่มโดดไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีปัญญามันไม่มีธรรมะมันแก้ไม่ตกมันก็ต้องเอาหัวทิ่มลงมาเนี่ยบางคนกลัวที่สูงก็ไม่ทิ่มก็กินยาตายมาเลยอย่างเงี้ยบางคนมันก็คิดผิดทำได้ๆทำลายตัวเองให้มันตายไปจากความทุกข์นั่นแหละเรียกทุกข์ล้นใจบางคนก็นั่งบ่นอยู่คนเดียวเนี่ยบ่นไปนะเข้าก็เครียดมากๆก็เขาก็จับเข้าไปนอนหลับโรงพยาบาลศรีธัญญาทุกข์ล้นใจมีเยอะแยะไปเท่าแก่ขาดทุนเท่าแก่เนียวเท่าแก่ขาดทุนทำอะไรไม่สมหวังทุกข์ล้นใจไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตทำอะไรก็ไม่ได้ออกมาก็พูดแต่เรื่องผิดหวังนั่นเองทุกข์ล้นใจพวกเราไม่ล้นใจก็ถือว่าโชคดีหรือใครอยากจะล้นใจก็เอาไปนั่งทุกข์เอาไม่ภาวนาเดี๋ยวก็เห็นถ้าภาวนาเดี๋ยวก็ได้ได้ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีทฤษฎีใหม่ทฤษฎีอยากรวยและจะรวยบอกอยากรวยและจะรวยอยากสวยก็จะสวยอยากจะได้อะไรอยากจะโง่ก็จะโง่อยากจะฉลาดก็ฉลาดอยากจะได้บุญก็ได้บุญอยากจะได้บาปก็ได้บาปทฤษฎีนี้อยากได้อะไรจะต้องได้ทฤษฎีใหม่แต่ที่จริงมันทฤษฎีสมัยพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่าคนมันเอามาพูดใหม่ทำให้จริงก็คือความเพียรเนี่ยทำให้ได้ทำให้จริงแล้วก็จะได้สำเร็จทุกอย่างทฤษฎีใหม่แต่ที่จริงมันทฤษฎีโบราณเนี่ยมันก็ใจดวงเดิมเนี่ยแต่เขาทำได้เขาบอกรวยไม่ต้องลงทุนก็มีทฤษฎีใหม่รวยไม่ต้องลงทุนเลย
ใช้คำว่า

จะต้องรวยให้ได้เหมือนว่าเรานั่งสมาธิเราจะต้องเอาสงบให้ได้เราไม่ต้องลงทุนเลยเพียงว่าเราจะต้องทำใจเราให้สงบให้ได้เราไม่สงบเราไม่ยอมเนี่ยมันสงบจนได้บางคนนั่งบอกว่าไม่เลิกเลยยอมตายสงบเลยสงบเลยกลายว่าไอ้ความสงบเนี่ยมันได้ตอนที่เอาจริงจังแต่พอมันไม่เอาจริงมันก็ไม่ได้ทฤษฎีนี้น่าสนใจใช่ไหมทฤษฎีอยากรวยก็รวยแต่อยากจนก็จนไม่ใครอยากจนหรอกถ้าอยากจนมันจนอยู่แล้วคนเราจนใจพอไปเล่นคาสิโนเนี่ยไม่อยากรวยนะไอ้พวกนี้อยากรวยปั๊บเดียวหมดเลยเงินเป็น40 ล้านหายเงี้ยงเลยหายเกี้ยงแต่ถ้าตั้งใจมีความขยันมันเพียรตั้งใจท่านบอกว่าจะสำเร็จทุกคนขอให้ทำอะไรได้หมดเลยความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันก็น่าทดลองนะเราจะเอาอะไรล่ะจะเอาอะไรสมัยก่อนคนพิการเนี่ยพิการตลอดชีวิตแต่สมัยนี้คนพิการฉลาดกว่าคนดีๆอีกคนที่ขาดขาขาดยังทำงานได้ดีคนหาเงินได้ดีคนตะคนขาดีแขนดีเพราะเขาถือทฤษฎีใหม่ว่าเขาต้องชนะเขาต้องทำได้แต่เขาทำได้ด้วยคนพิการกลับไม่ตกงานไอ้คนพิการกลับไม่ตกงานใช่ไหมกลับมีเงินใช้ไอ้คนไม่พิการเนี่ยมันพิจัยมันพิการมันตกงานมันจนได้ยังไงไม่น่าเขาเรียกว่าทุกข์ล้นใจเขาไม่เชื่อมั่นตัวเขาเองเขาไม่มั่นใจว่าเขามีความสามารถเขาลังเลสงสัยเขาไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นธรรมที่ช่วยเราได้ทุกคนมีบุญมาสร้างพลังใจที่มานั่งเนี่ยมันสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งให้อดทนในที่สุดก็ให้วางเฉยเป็นเวลาใครทุกข์เราก็เฉยเวลาเราทุกข์เราก็เฉยพอเราเฉยต่อความทุกข์ร้อนได้เนี่ยจิตเราจะข้ามนิวรณ์5ข้ามนิวรณ์5เนี่ยถือว่าสำเร็จข้ามไม่ได้ก็ถือว่าตกกระทะทองแดงตกเหวใจก็ไม่ดีเลยใจก็เสียใจก็ไม่ดีเลยเพราะเราทำใจไม่ได้ก็เหมือนคนล้มเหลวนะแต่ถ้าใจเราว่านี่เราทำสำเร็จเราเข้มแข็งเราไม่อ่อนแอเหมือนเรายืนอยู่บนภูเขายืนที่สูงเราเหมือนเป็นผู้ชนะเลยมีความมั่นใจตัวเองมากเลยว่าเราชนะแล้วเราขึ้นมาได้ตรงนี้ฉะนั้นก็อย่าได้อ่อนแออย่าได้ท้อถอยเพราะปฏิบัติเนี่ยจะช่วยสร้างพลังใจทุกคนให้เข้มแข็งไม่ต่างกับมหาบุรุษผู้หญิงก็เข้มแข็งกว่าผู้ชายก็มีผู้ชายบางคนอ่อนแอเป็นผู้นำไม่ได้ก็เยอะไปเพราะจิตไม่ดีผู้หญิงบางคนเข้มแข็งเป็นผู้นำได้เยอะแยะไปเพราะเขามีสมาธิมีความมั่นใจตัวเองแต่ผู้ชายนี่มีร่างกายแข็งแกร่งอยู่แล้วถ้าฝึกจิตให้มันดีมันก็ใช้ได้เลยแต่ผู้หญิงนี่พอฝึกจิตให้ดีขึ้นก็จะเสมอไปถ้าอ่อนแอก็ยิ่งไปใหญ่เลยเพราะกายอ่อนแอแล้วถ้าจิตอ่อนแอก็ยิ่งไม่เป็นผู้นำตัวเองไม่ได้เลยฉะนั้นจึงว่าจะต้องตั้งใจให้สำเร็จทุกอย่างต้องทำให้ได้ภาวนาก็ต้องทำไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยอย่าคิดว่าไม่สำเร็จทุกคนพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าพระนนท์ปรารถนาเป็นอุปถากนางวิชาขาปรารถนาเป็นมหาอุบาสิกาอนาวิจกาเศรษฐีปรารถนามาเป็นเศรษฐีพระโมคคัลลามาปรารถนาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเพื่อมีฤทธิ์พระสารีบุตรมาปรารถนามาเพื่อเป็นผู้มีปัญญาเลิศทางเบื้องขวาก็มาไม่มีอะไรเลยปรารถนาด้วยใจแต่ชาติสุดท้ายสำเร็จหมดเลยจึงว่าเป็นพยานยืนยันว่าพุทธศาสนาเนี่ยทำไรทำได้สำเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ได้เลยก็ต้องใช้การเวลาใช้

ทำของตัวเองอย่าท้อถอยคนมีบุญแล้วก็ทำไปแล้วก็ขอให้ทำตามที่เราทำได้นะอย่าไปฝันเกินความจริงนะอย่าไปฝันเกินความจริงแบบอย่าฝันเด็กคนหนึ่งอะตะกอยก่อนคุยกันตมาเที่ยงคืนที่หนึ่งทุกวันเลยนะเข้าตมาก็บอกให้พระคุยแทนบ้างเขาไปไม่เคยรู้จักกันเลยนะเขาเป็นโรคจิตเขาคุยหลวงพ่อรู้ไหมฉันเป็นยังไงบอกไม่รู้ก็เล่าไปฉันนี่นะยังสวยยังสาวอยู่นะเป็นลูกนายนั่นนายนี่นะเขาบอกว่าเออก็ดีแล้วนี่แต่ฉันเนี่ยนะฉันจะต้องมีแฟนจะต้องเป็นอะไรต้องเป็นเจ้าฟ้าชายนะบอกเราบอกเลยเขาจะต้องมีแฟนเขาจะเอา

นะฉันจะต้องฉันจะต้องมีแฟนจะต้องเป็นอะไรต้องเป็นเจ้าฟ้าชายนะเราบอกเลยเขาจะต้องมีแฟนเลยเขาจะเอาคนที่หนึ่งในโลกเลยนะโอ้เขาจะเก็บความสาวความสวยคนนี้ไปต้องไปแต่งกับเจ้าจริงๆแล้วบอกเราก็ถามว่าจะไปแต่งกับเจ้าไหนนะเขาคงคิดเจ้าฟ้าชายเราเลยนะแต่เข้าเจ้าฟ้าชายก็มีไม่เหสีแล้วเขาบอกแล้วจะไปไงก็สงสัยจะไปเปลี่ยนเจ้าญี่ปุ่นมั้งเจ้าญี่ปุ่นยังไม่แต่งงานแล้วก็ไปบอกว่าถ้าเกิดเจ้าญี่ปุ่นเขาไม่เอาแล้วเขามีประเพณีเขาว่าบัญญัติไปแล้วว่าต้องแต่งกับคนญี่ปุ่นทำไงอย่างนั้นจะวงเดียวก็เปลี่ยนไปทางอาหรับไปจะไปแต่งกับเจ้าอาหรับ เขาจะแต่งกับเจ้าอย่างเดียวโยมนี่เขาเรียกว่าเขาเชื่อมั่นแต่เขาไม่เป็นความจริงคิดอย่างนั้นไม่สำเร็จนะโอ้ถ้าแต่งไอ้คนข้างบ้านเนี่ยก็ชั่วกว่ายังพอจะสำเร็จมั้งเขามองเห็นกันไอ้นี่แต่งก็ไม่เคยมองเห็นเราถามมาเคยเห็นเจ้าพระชายญี่ปุ่นมาเคยเห็นเคยเสด็จมาเมืองไทยได้จริงเขาเสด็จมาจริงพระเจ้าพระชายก็ชอบมาดูเรื่องสัตว์น้ำอะไรต่ออะไรเมืองไทยแต่นั่นถือว่าฝันไม่เป็นความจริงไม่สำเร็จไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็คุยกันไปเขาก็คุยกันไม่รู้เรื่องฮะก็ให้พระคุยแต่พระท่านบอกหลวงพ่อคุยได้ไงเนี่ยไม่รู้ก็ต้องคุยอ่ะพระบอกหลวงพ่อคุยไหวเราก็ต้องคุยเพื่อให้เขาสบายใจบางคนก็ผู้ชายก็มีเขาคุยไปหลวงพ่อผมจะลูกสาวมาบวชนะบอกกี่ขวบฮะ7 ขวบบวชตลอดชีวิตเลยนะบอกเอ๊ะนี่มันเพี้ยนหรือเปล่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาจีบลูกสาวแต่ผมไม่ได้นะมันไปแล้วไอ้คนนี้คุยได้แล้วมีโทรศัพท์มีอะไรคุยดึกๆโรคจิตทางธรรมะไอ้พวกโรคจิตทางโลกมันเหมือนมีพวกหนึ่งนะพวกนั้นต้องรีบวางหูเลยเพราะงั้นไอ้พวกโรคจิตทางมันก็คุยไปมันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะนี่เรียกว่าพูดไม่ตกมันจิตของเขาสร้างบรรยากาศของเขาไปแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญาไม่ได้ศึกษาจิตเขาก็จะต้องเป็นงี้ไปตลอดชีวิตเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ไปกับเราอ่ะเขากลับมาบวชตลอดชีวิตเลยนะบอกเอ๊ะนี่มันเพี้ยนหรือเปล่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาจีบลูกสาวแต่ผมไม่ได้นะมันไปแล้วไอ้คนนี้คุยได้แล้วมีโทรศัพท์มีอะไรคุยดึกๆโรคจิตทางธรรมะไอ้พวกโรคจิตทางโลกมันเหมือนมีพวกหนึ่งนะพวกนั้นต้องรีบวางหูเลยเพราะงั้นไอ้พวกโรคจิตทางมันก็คุยไปของมันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะนี่เรียกว่าพูดไม่ตกมันจิตของเขาสร้างบรรยากาศของเขาไปแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญาไม่ได้ศึกษาจิตเขาก็จะต้องเป็นงี้ไปตลอดชีวิตเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ไปกับเราอ่ะบวชตลอดชีวิตเลยนะบอกเอ๊ะนี่มันเพี้ยนหรือเปล่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาจีบลูกสาวแต่ผมไม่ได้นะมันไปแล้วไอ้คนนี้คุยได้แล้วมีโทรศัพท์มีอะไรคุยดึกๆโรคจิตทางธรรมะไอ้พวกโรคจิตทางโลกมันเหมือนมีพวกหนึ่งนะพวกนั้นต้องรีบวางหูเลยเพราะงั้นไอ้พวกโรคจิตทางมันก็คุยไปของมันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะนี่เรียกว่าพูดไม่ตกมันจิตของเขาสร้างบรรยากาศของเขาไปแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญาไม่ได้ศึกษาจิตเขาก็จะต้องเป็นงี้ไปตลอดชีวิตเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ไปกับเราอ่ะเขากลับมา

0: ก็จะบริหารระดับไปทุกน้องก็จะรับใช้กันเรื่อยคือจิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะมันจะออกมาโดยมโนภาพของมันเองแต่ละคนเนี่ยออกมาไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องตรงนั้นเราต้องจับจุดของเราว่าจิตเราอยู่ตรงไหนแล้วพัฒนาตรงนั้นให้มันเกิดความสำคัญขึ้นแล้วให้มันมีพลังงานขึ้นมาแล้วให้มันทำสำเร็จได้มันจะทำได้ดีมากเลยมันจะมีของมันแต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็จิตคนเป็นแม่คนเนี่ยก็ต้องเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อคนก็ต้องเป็นพ่อคนที่ดีเป็นเพื่อนคนเป็นพี่คนก็จิตมันจะมีแต่ถ้าว่ามันจิตตรงนั้นมันปรุงแต่งไปในทางดีมันจะเป็นผู้ให้ที่ดีให้ความรักความอบอุ่นให้ความเข้าใจให้แก่คนที่ของเรานั้นได้ดีเหมือนแม่ให้ลูกอ่ะจะให้ได้ดีถ้าแม่นั้นจิตพัฒนามาดีเขาตามดูจิตเขาได้เหมือนนางวิสาขาแม่เขาตามจิตเขาดูได้นางอนามิตาดีเขาสอนจิตลูกเนี่ยเป็นธรรมะหมดเลยชั้นระดับโสดาบันหมดเลยแล้วยกจิตลูกเองไปถึงขั้นระดับมหากุศลหมดเลยแล้วลูกก็ฉลาดเอาตัวรอดหมดเลยเพราะแม่นั้นสามารถเข้าใจจิตตัวเองศึกษาจิตตัวเองได้ดีถ้าไม่พ่อแม่จิตใจตกต่ำเนี่ยเมื่อพ่อแม่จิตใจไม่มีธรรมะตกต่ำก็จะพาลูกตกต่ำไปด้วยพ่อตกต่ำก็จะพาแม่ตกต่ำพาเนาะฉะนั้นจิตตรงนี้สำคัญจิตที่มีพุทธะเนี่ยสำคัญมากต้องสร้างคนที่เบรกก็จึงว่าเอาจิตพุทธะใส่ให้หมดทั้งประเทศเลยเขาถือว่าคนไหนมีจิตพุทธะคนนั้นจะตัดเจริญเขาสวดมนต์ใหญ่เลยเพื่อจะให้พุทธะเกิดในจิตเขาทั้งเราก็ทำไงเราก็ต้องพวกเราจะให้มีจิตพุทธะธรรมะสังฆะเราก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิจิตเราจะได้มีพลังงานตรงนี้ขึ้นมา
1: บุญเนี่ยมีเวลาได้ทำน้อยเหมือนคนเรานะจะสงบใจเนี่ยสงบยากเพราะใจเนี่ยมันคิดไม่หยุดคิดตั้งแต่เล็กจนโตจิตดวงเนี่ยมันเป็นจิตเดิมซึ่งมันยังลบล้างไม่ได้แต่พุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้ทำใจให้แต่งใจให้เป็นบุญใจเนี่ยถ้าไม่แต่งแล้วมันเป็นบาปมันจะเหมือนอารมณ์พวกนี้มันจะเป็นอกุศลมันจะขุ่นมัวเศร้าหมองทุกวันสิ่งที่มาทำให้เราเศร้าหมองก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเช่นได้ยินเสียงไม่ดีไม่ชอบใจปรุงแต่งเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความพยาบาทที่คนเราเป็นโรคจิตก็ได้ยินไม่ดีเป็นโรคประสาทก็ไปได้ยินไม่ดีแต่บางคนได้ยินไม่ดีก็วางเฉยเป็นเพราะทำใจเป็นก็ไม่ถือสาหาความก็ไม่ต้องเป็นประสาทไม่ต้องมาเครียดมาคิดดังนั้นเมื่อได้ยินก็ต้องสักแต่ว่าได้ยินก็พยายามทำใจอย่าไปจดจำที่ไม่ดีเอาไว้มันก็จะทุกข์ทรมานใจตีใจตัวเองให้ทุกข์ใจไม่มีใครทำให้เราทำเอาเองได้ยินดีได้ยินเสียงที่ดีก็ไพเราะชอบใจก็มาปรุงแต่งชอบอกชอบใจก็เป็นสุขใจกินได้นอนหลับสบายใจมีความหวังที่ดีก็เป็นกุศลเพราะได้ยินแต่สิ่งที่ดีและเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีมากระทบทางตาใจก็ปรุงแต่งไม่ชอบไม่ชอบหน้าไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบการกระทำอย่างนี้ก็จะไม่ชอบใจเมื่อได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะเป็นอกุศล

บางคนเนี่ยทุกข์ทรมานใจเพราะเห็นกันทุกวันก็ทรมานใจเพราะคิดไม่ดีกันทุกวันแต่ถ้าเห็นแล้วคิดดีชอบใจเป็นสุขก็ถือว่าเป็นบุญกุศลไม่ทรมานใจก็ไม่เครียดเพราะไปเห็นสิ่งที่ดีเช่นเห็นพระบิณฑบาตเห็นพระสวดมนต์พระเทศนาหรือเห็นพ่อแม่เห็นครูบาอาจารย์เห็นคนดีจิตก็เห็นดีก็มีความสุขหรือเห็นคนที่เรารักเขาทำดีเราก็สบายใจดังนั้นจึงว่าเห็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นบุญกุศลสบายใจกินได้นอนหลับก็ไม่เครียด นี่เรียกว่าเห็นก็เป็นบุญเป็นบาปพุทธเจ้าก็บอกให้วางเฉยถ้าทำใจไม่ได้ก็พยายามวางเฉยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปทุกข์ร้อนกับมันเกินไปเพราะมันเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วภาพนั้นหายก็อยู่แค่ใจถ้าเอาเก็บมาคิดมันก็มีดีมีไม่ดีถ้าก็สอนให้รู้จักมีปัญญารู้ใจตัวเองรู้จิตตัวเองทั้งได้ยินและได้เห็นให้เก็บแต่สัญญาที่ดีความจำที่ดีๆที่เรื่องดีๆไอ้เรื่องที่ไม่ดีก็พยายามรู้ว่าเราเนี่ยชอบคิดเรื่องไม่ดีเอาความหลังมาเป็นทุกข์เอาความหลังมาปรุงแต่งก็ให้เอาปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหายใจอยู่เรากำลังมีลมหายใจถ้าหมดลมหายใจก็ไม่มีความคิดแล้วทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีมันก็เป็นกลางลมก็ส่งให้มีสติระลึกรู้กายใจตัวเองเพื่อความไม่หลงถ้าไปคิดถึงกายคนอื่นถึงใจคนอื่นเราก็ไม่รู้เขาคิดอะไรบางทีก็อาจจะคิดไม่ตรงก็ได้เห็นกายคนอื่นแล้วอาจจะปรุงแต่งไม่ตรงใจเขาก็ได้เห็นการกระทำของเขาอาจจะปรุงแต่งไม่ตรงฉะนั้นพระองค์ก็สึกว่าเมื่อไม่รู้จริงก็ให้รู้ตัวเองให้รู้กายรู้จิตเรานี่คือรู้จริงไม่หลอกตัวเองฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมย่อมมานำซึ่งความเย็นใจสุขใจสบายใจรื่นเริงบันเทิงใจสนุกสนานกับการคิดดีบุญที่ทำไว้นั้นเอามาคิดได้หมดบาปที่ทำไว้ก็มาพิจารณาว่าอย่าไปคิดมันอย่าไปทำมันแล้วก็เป็นอดีตไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำแต่บุญเราคิดแต่จะทำบุญเพราะบุญเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาแก้ปัญหาหัวใจที่พุทธเจ้ามาเป็นพุทธเจ้าได้มาเป็นพระอรหันต์มาเป็นสาวกได้ก็เพราะว่าท่านรู้ว่าบุญเอามาได้เอาเก็บติดตัวมาถึงชาติสุดท้ายได้จึงทิ้งบาปหมดพุทธเจ้าเคยไปตกนรกตั้ง 40,000 ปีท่านก็ไม่ไปนรกอีกถ้ารู้ว่าจิตพวกนั้นน่ะมันหลงไปเชื่อเสียงเชื่อรูปแล้วก็ไปปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจเพราะอุเบกขาไม่มีก็จึงต้องไปลงนรกต้อง 40,000 ปีกลับมาเกิดจึงต้องเป็นพระเตมีใบไม่พูดไม่คิดไม่เอาเพื่อจะมุ่งไปทำฌานให้เป็นพรหมจรรย์เพื่อจะได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่กว่าจะสร้างมาเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยไม่มีเศรษฐีคนไหนไม่มีพระราชาไม่มีทานาธิบดีคนไหนทำใจได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะพุทธเจ้านั้นมีบารมีตั้ง10ประการสมบูรณ์สมบูรณ์แยกออกไปแล้วไปถึง30ประการ ทานก็ไม่ได้ให้ธรรมดา
พระองค์ทรงทำทานก็ปรารภทานไม่ใช่ว่าใส่บาตรแล้วก็แล้วกันสวดมนต์แล้วก็แล้วกันนั่งสมาธิแล้วก็แล้วกันบวชแล้วก็แล้วกันไม่ใช่พระองค์ทรงพิจารณาทานทานแค่ทานการให้ข้าวน้ำพ่อแม่สมณะชีพามให้แก่คนมีศีลให้แก่คนมีทุกข์ก็พอใจดีใจแต่ก็ยังน้อยนิดเหลือเกินยังไม่ก้าวล่วงลึกไปถึงสนิพพานได้ยังไม่ล่วงลึกไปสวรรค์ชั้นสูงยังไม่รู้ว่าทานนี้จะสำเร็จได้มากแค่ไหนก็แค่ทานธรรมดาก็ขอให้มากกว่านี้อีกจะได้มั่นใจกว่านี้ก็คือเป็นอุปปาลามีมีอะไรก็จะขนให้แล้วคราวนี้ให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียให้ทุกอย่างที่ใครต้องการที่ฉันมีเขาไม่มีก็พอใจแค่นี้ก็ยังไม่พอใจถือว่าทานตัวเองก็ดีแล้วพระองค์ทรงต้องการให้สุดท้ายชีวิตให้กายตัวเองเลยให้กายตัวเองเป็นอาหารสัตว์จกควักดวงตาให้คนอื่นได้เถือเนื้อเรื่อหนังให้คนอื่นได้แต่คนอื่นทำไม่ได้แต่พระองค์มุ่งจะต้องทำฐานที่ทำให้ตัวเองมีพลังใจที่ว่าจะส่งผลไปสู่ปรมัตถธรรมที่ท่านกล่าวว่าได้เกิดเป็นกระต่ายไปเกิดเป็นกระต่ายเสือแม่ลูกอ่อนมันตกไปในเหวมันไปคลอดลูกแมวเสือนี่ก็หิวให้ลูกกินนมนมก็ไม่มีคาบหัวลูกก็ละคาบหัวลูกก็ละความหิวไม่กล้ากินลูกตัวเองพระพุทธเจ้ากับพระสิยะเมตไตเป็นกระต่ายด้วยกันอาศีเมยายเขาบอกว่าเราต้องให้ฐานลูกเขาจะได้รอดเสือจะได้รอดแต่พระพุทธเจ้าเราตัดสินใจเร็วมากกระโดดลงไปเลยให้เสือกินเลยเพื่อจะเสือจะได้มีกำลังคาบลูกปีนขึ้นมาจากเหวกินให้ลงเป็นทานปรมัตถ์เลยให้ชีวิตแต่พระสียังไม่ตายบอกว่าเราจะให้ทั้งสี่ต้องให้ประณีตให้มันอร่อยให้มันหอมก็ไปเกลือกับน้ำค้างเอาตัวเองไปเช็ดกับน้ำให้สะอาดแล้วก็มาสะบัดขนแล้วก็ไปเกลือกับไอ้ดอกไม้หอมๆดีเลยใช้ได้แหละตัวสะอาดแล้วหอมแล้วก็โจรไปให้เสือกินฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสำเร็จเร็วมีปัญญาฉับไวมีธรรมะมาเกิดเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์มาช่วยคนให้พ้นจากความหลงแต่พระเวสสันดรนั้นต้องมาช้าเพราะทำประณีตคนที่ไปเกิดในยุคท่านนั้นเป็นประณีตหมดคนต้องสวยเหมือนกันหมดหล่อเหมือนกันหมดรวยเหมือนกันหมดจึงจะไปเกิดกับท่านท่านเอาสูงต้องมีศีล8บริสุทธิ์มีศีล5บริสุทธิ์ไปเกิดแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันไม่ต้องสอนเลยออกมาไม่ต้องด่ากันไม่ต้องว่ากันมันเป็นมนุษย์สมบูรณ์หัวใจเพียงรองรับธรรมะเท่านั้นเองก็ถือว่าทำยังไงก็จะได้อย่างนั้นแต่พระองค์ทรงมีเมตตามากมีปัญญามากเพราะสงสารคนที่ยุคนี้สมัยนี้คนรุนแรงคนโกงกันคนโกหกกันคนฆ่ากันพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่อลูกฆ่าผัวฆ่าเมียฆ่ากันแม่แต่พระก็ฆ่าก็เลยว่ายุคนี้ต้องใช้ปัญญาพระองค์ทรงรับภาระที่มาโปรดคนยุคนี้พระศรีไม่ได้ไม่เอา
ขอโปรดคนว่าง่ายสอนง่ายเอาชั้นหนึ่งเลยแต่พระเจ้าเอาหมดเลยมึงจะโง่ยังไงมึงจะดื้อยังไงมึงจะร้ายยังไง500กูก็โปรดมึงโจร500ก็ไปธรรมเนนสมัยก่อนพระสมัยก่อนยอมเอาคอตัวเองไปแลกกับดาบโจรเพื่อจะให้เขารู้ว่าเนี่ยพระผู้บริสุทธิ์ประเทศโปรดเขามันยังฟันคอจะเอาคอไปเอาเลือดไปบูชาเจ้าแม่กาลีเพราะมันหลงพอฟันคอสมัยเรียนไม่เข้าฟันแล้วมันจึงได้ถือว่านี่คือพระจึงได้ฝังธรรมบวชเป็นต้องโจร500นี่ท่านพระองค์จึงเป็นอาจารย์วิเศษที่สุดครูที่ฉลาดที่สอนคนได้ทั้งโลกทุกวันนี้ถ้าพูดกับธรรมะแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเทียบเท่าเลยปัญญาทางธรรมะเนี่ยแต่คนที่ไม่รู้นะเพราะว่าเป็นไก่เห็นพลอยไม่ใช่ขนเห็นพลอยก็บอกว่าข้าวสารเม็ดเดียวดีกว่าก็ยึดติดร่างกายตัวเองเนี่ยไปยันตายบ้านกูสมบัติของกูยศถาบรรดาศักดิ์ตระกูลของกูใหญ่โตก็เป็นไก่เห็นพลอยไม่เอาพลอยเอาข้าวสารดีกว่าก็ทิ้งธรรมะพุทธเจ้าไปเสียพระพุทธเจ้าก็ยังโปรดพวกเราอยู่ก็ยังมีนิสัยติดตัวไปถึงพระนิพพานฉะนั้นบุญจึงเป็นอนาคามินีที่จะนำส่งวิญญาณของเรายามหมดลมพูดกันตรงๆว่าส่งวิญญาณเราได้บุญนี่จะพาวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ผุดพองไปเกิดเป็นเทพต่างๆแต่ละชั้นถึง6ชั้นถ้า7ชั้นก็ไปถึงพรหมนั่นคือสมาธิบุญอันนี้ต้องได้ตั้งแต่ยังไม่ตายสวรรค์ก็ได้ตั้งแต่ยังไม่ตายนรกก็ต้องได้ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ว่าไปได้ตอนตายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ได้ตอนเป็นๆฉะนั้นจึงว่าบุญเนี่ยแบ่งไปส่วนหนึ่งไอ้บ้านใน4ส่วนไม่ได้ไปเลยบ้านเนี่ยไม่ได้ไปเงินทองไม่ได้ไปลูกผัวเมียไม่ได้ไปแต่เอาบุญที่ติดใจดวงน้อยเนี่ยที่คิดถึงและสบายใจเนี่ยนี่จะเมื่อหมดลมแล้วจะไปจะไปเป็นมหาสมบัติของตัวเองจะไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าแผ่นดินจะไปเป็นเทวดาก็บุญน้อยที่ติดอยู่ในดวงใจที่นึกก่อนนอนหรือว่าตื่นขึ้นมาก็ยังระลึกได้หรือว่ายามจะตายก็คิดถึงบุญนี้ได้บุญน้อยนี่เนี่ยที่จะติดตามเป็นแสงสว่างให้ตัวเองก็สุดแต่คนเราจะมีใจแค่ไหนที่บางคนก็มีพลังงานตัวเองสูงเพราะทำไปพอแล้วก็จะมีพลังสว่างในดวงจิตตัวเองมากก็จะส่องทางไปถึงสวรรค์ชั้นสูงถ้าคนไหนที่มีแสงสว่างของตัวเองน้อยก็จะไปไม่ไกลเพราะเหมือนแสงดิ้งห้อยเนี่ยก็บินไม่ไกลฉะนั้นเมื่อเรายังมีบุญก็ถือว่ายังเป็นแสงสว่างนำทางไปสู่จุดมุ่งหมายก็เริ่มเป็นเสบียงบุญเสบียงของวิญญาณน้อยๆทุกคนมีวิญญาณวิญญาณตัวนี้ก็มาคลองกายว่าเป็นเจ้าของกายมายึดว่ากายมนุษย์นี่เป็นของเราวิญญาณน้อยๆนี่เมื่อสะสมบุญกุศลได้เพียงพอเมื่อถึงวาระแล้วก็ทิ้งสังขารนี้ไปก็จะไปประกอบร่างกายบุญใหม่บางคนก็ไปเป็นเทวดาอยู่ยาวนานเป็นหมื่นๆโกฏๆปีมีร่างกายงดงามสะสวยลงมาเกิดก็มาเกิดเป็นคนดีทำบุญต่อจนถึงพระนิพพานฉะนั้นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีก็ต้องมีสติอย่าทำใจไม่เป็นก็จะไม่ได้บุญไปก็ต้องหัดฝึกใจเพราะเราอยู่กับคนทั้งนั้นเราไม่ได้อยู่กับพระที่ใจอยู่กับคนก็ต้องมีอารมณ์ที่กระทบชอบใจไม่ชอบใจมีโรคกระทำถ้าชอบใจก็อยากจะคิดถึงเขาอยากจะหาเขาอยากจะคุยกับเขาถ้าไม่ชอบใจก็เกลียดหน้าเขาไม่อยากได้ยินเขาไม่อยากเห็นเขาไม่อยากเข้าใกล้เขาบางทีบางคนเนี่ยตะก่อนเละใหม่ๆก็คุยกันรู้เรื่องถูกใจกันแต่พอไม่ถูกใจขัดใจกันแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้ากันไม่อยากคุย

อันนั้นมันเป็นกิเลสของเราเป็นกิเลสของเราอย่าไปโทษเขาก็ต้องฝึกใจถ้าเป็นนี้เกิดขึ้นกับตัวเราช่วยใครไม่ได้ต้องช่วยตัวเองจึงว่าบรรปลายชีวิตจึงต้องเข้าถึงธรรมะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อชนะใจตัวเองเพื่อให้มันเบาบางทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีจะเป็นพละกำลังส่งกำลังใจให้เรามีอำนาจข่มกิเลสตัวเองให้สงบให้เย็นลงก็จะเป็นถึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็จะเจอความสุขเจอมิตรดีญาติดีพ่อแม่ดีบริวารดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ามาดีที่ใจเราทั้งหมดก็ดูสิคนใจไม่ดีจะไปไหนมันก็ไปหาคนไม่ดีก็มันเป็นกระแสจิตคนดีก็คนดีก็จะมาหาเหมือนอย่างในหลวงไม่มีคนไม่ดีเข้าไปไหมไม่มีคนไม่ดีก็ต้องทำใจให้ดีท่านบารมีท่านเต็มก็เป็นอย่างนั้นไม่อย่างสังฆราชอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยมีไหมคนไม่ดีคนไม่ดีเข้าไปก็ดีหมดเลยดีหมดเลยถ้าคนไม่ดีล่ะขี้เหล้าเมายาล่ะเล่นบ่อนการพนันล่ะคนดีเข้าไปไหมคนดีเข้าไปก็ต้องทำตัวไม่ดีถ้าทำตัวดีเขาก็ไม่เอาเราเราก็ต้องทำตัวเป็นนักเลงอันธพาลหรือต้องทำตัวไม่ดีเขาก็จะเข้ากับเขาได้มันมาจากกระแสจิตก็ขอให้ความสุขนั้นอยู่ที่บุญดูบุญนั้นอยู่ที่ใจเมื่อใจดีเท่าถึงบุญกุศลก็จะแยกเอาสิ่งที่ไม่ดีออกเหมือนกับเรากินทุเรียนไอ้เปลือกมันไม่ดีแต่มันดีตรงที่มันหุ้มเม็ดไว้เราจะบอกว่ากูไม่เอาเปลือกไม่ได้ก็เอาเปลือกแต่ไม่กินเปลือกก็แยกแยะอย่างนั้นบาปเราก็ต้องเอาเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่ในใจเราแล้วแต่เราก็ต้องพยายามละบาปพยายามบาปมาพิจารณาว่ามันไม่สบายใจนี่ไม่เป็นสุขเราต้องพยายามละไอ้ความไม่สบายใจให้มันเย็นลงไอ้บาปก็เหมือนเปลือกทุเรียนนั่นเนี่ยกินมันไม่ได้ไอ้บุญก็เหมือนรสทุเรียนนั่นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนั่นเนี่ยแต่เอาไม่ดีออกไปดีก็เข้ามาแทนเมื่อทุกคนทำใจเป็นก็จะอุเบกขาวางเฉยต่ออารมณ์ตัวเองได้ก็จะอยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านบอกมีเวทนาสามสุขดีใจคือสุขเวทนาเสวยอารมณ์เป็นสุขคือชอบใจได้ยินได้เห็นดีๆก็สุขใจทุกขเวทนาทเวทนาสองเห็นอะไรได้ยินอะไรไม่ชอบใจก็เป็นทุกขเวทนาสามไม่ยินไม่เอาทั้งสุขไม่เอาทั้งทุกข์ขาหวางเฉยบอกนี่แหละจิตของคนก็อยู่ตรงเนี้ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเมื่อเราปฏิบัติก็จึงฟังกันรู้เรื่องจึงเข้าใจแล้วก็จะรับความสุขในชีวิตของเราลมหายใจเนี่ยเป็นลมในน้อยที่เลี้ยงชีวิตเราอยู่อย่าคิดว่าลมในน้อยเนี่ยไม่มีค่าขอให้ประคับประคองลมเราให้รู้จักลมหายใจลมในน้อยเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็จงดูแลเขาจงปฏิบัติเขาจงพยายามดูลมหายใจไว้ว่าให้ใจออกอย่างไรให้ใจเข้าอย่างไรสงบอย่างไรใจที่คิดน้อยน้อยก็พยายามรักษาว่าคิดอะไรดีก็ให้รู้ทันไม่ดีก็ให้รู้ทันเมื่อเราตามดูกายดูจิตแล้วเราก็จะเป็นสมาธิเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็จะรักษาตัวเราให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดในลมน้อยน้อยในจิตน้อยน้อยอันนี้เขาเพื่อความไม่หลงเพื่อความไม่ประมาทเพราะลมก็รักษากายใจเราอยู่ฉะนั้นก็จงเข้ามาดูตัวเราก็จะเจอความสุขที่แท้จริงวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพก็ดีญาติพี่น้องที่มาทำบุญเพื่อนบ้านก็ดีก็ขอให้ท่านจงมีธรรมะอยู่ในดวงใจรักษาใจให้มีความสุขความเจริญจะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาให้มีมนุษย์สมบัติสวรรค์

0: มบัตินิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญฟังรู้เรื่องบ่เทศตั้งนานใช่ก็รักษาใจว่าใจเราไม่เที่ยงใจเรานี้เชื่อไม่ได้มันไปตามกระแสอารมณ์เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเราก็จะไปยึดถือเชื่อว่ามันเป็นจริงให้คิดว่ามันเกิดแล้วมันก็หายแล้วให้มีสติรู้กายว่าเออเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเราหายใจตรงนี้นะเราเดินอยู่ตรงนี้เราทำให้เรารู้ปัจจุบันนี่คือเรากำลังทำอะไรอยู่อย่าไปตามอารมณ์พวกนั้นเหมือนกับเรานั่งเฝ้าบ้านเนี่ยเขาให้เราเฝ้าบ้านแต่เราไปคิดถึงคนออกไปข้างนอกเราก็ไม่สบายสมมติเราออกไปนอกบ้านเรามาคิดถึงคนที่บ้านจะเป็นยังไงเราก็ไม่สบายเพราะเราไม่วางเฉยดังนั้นถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ดูลมหายใจเราก็มีสติเขาไปเขาก็ไปดีก็คิดแต่ดีเราก็อยู่กับใจเราแล้วคนที่ออกไปนอกบ้านเขาคิดว่าคนอยู่บ้านเขาก็สบายเราก็ทำใจเราให้ดีก็คือไม่ต้องไปคิดถึงคนที่บ้านก็คือทำใจอย่างนั้นแต่ทำยากต้องฝึกนะก็ต้องคอยดูลมหายใจให้ใจเข้าก็พุทธให้ใจออกก็โทพยายามให้มันอยู่กับพุทโธนานๆนานๆแล้วต่อมาก็จะผูกใจอยู่กับพุทโธนานๆดูกับลมนานๆหรือวิธีอะไรก็ได้ที่ให้จิตของเราอยู่กับกายกับใจได้ก็เราก็จะไปนอกบ้านก็จะถ้าไม่มาห่วงคนในบ้านอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องไปห่วงคนนอกบ้านไม่ไปคิดในแง่ไม่ดีก็จะคิดแต่เรื่องกายใจของเราอย่างเดียวก็จะช่วยได้ก็เป็นวิธีเท่านี้เอง
1: การทำใจเป็นการเรียนรู้ธรรมะที่ใจเราการเรียนรู้ธรรมะที่ใจเราเนี่ยถือว่าเราเรียนธรรมของพุทธเจ้าทำเป็นเครื่องคำจุนให้หมู่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความสุขสงบโดยแท้จริง ถ้าคนเรามีธรรมในใจเราก็จะมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวที่พุทธเจ้าทรงสอนให้มีหลักธรรมก็คือให้เห็นธรรมชาติธรรมชาติในตัวเรา ตัวเรานี่เป็นธรรมชาติที่อาศัยอยู่อาศัยลมหายใจคืออาศัยลมภายนอกนั่นแหละมาเป็นลมภายในดินภายนอกมาเป็นดินภายในน้ำภายนอกมาเป็นน้ำภายในไฟข้างนอกมาเป็นไฟข้างในเราก็อาศัยดินน้ำไฟลมโดยธรรมชาติที่โลกเขาสร้างมาอาศัยมาเป็นกายเรา กายเราก็เป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งเคลื่อนไหวได้ดังนั้นเราก็เอาสติสมาธิปัญญามาไตร่ตรองดูธรรมชาติที่ตัวเราก็คือมาจับอยู่ที่ลมหายใจของเราก็เรียกรู้เรียนรู้ธรรมะธรรมะก็คือธรรมดานั่นเองธรรมดาธรรมชาติยังคนโกรธเนี่ยมันไม่เป็นธรรมดาคนคิดมากนั้นไม่ใช่ธรรมดาคนรักมากหลงมากเกลียดมากทุกข์มากสุขมากมันไม่ใช่ธรรมดาถ้าทำเฉย นี่คือว่าธรรมดาธรรมชาติถ้าคนทำใจเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เร่าร้อนไม่ขับแค้นไม่เสียใจเวลามีเรื่องอะไรซึ่งคนอื่นเป็นทุกข์แต่เราทำใจให้เป็นธรรมดาได้มันก็เป็นสุขสงบจึงเรียนธรรมะก็คือเรียนธรรมดาที่ลมหายใจเรามีอยู่นี่เองเรามีอยู่แค่นี้เนี่ยไม่ได้มีมากอะไรเลยมีเพียงลมหายใจเข้ามีเพียงลมหายใจออกใครจะมีร้อยล้านพันล้านก็มีแค่ลมหายใจเท่านั้นเองจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งใหญ่แค่ไหนก็มีแค่ลมหายใจเหมือนกับเราไม่มีมากกับเราไม่ได้มีลมมากกับเราลมหายใจก็เข้าออกแบบเดียวกับเราฉะนั้นเราจึงมาเรียนรู้ธรรมะก็คือได้เข้าใจว่าทุกคนก็เหมือนเราทุกข์ก็ไม่ต่างกับเราสุขก็ไม่ต่างกับเราสงบไม่สงบก็ไม่ต่างอะไรกับเราดีใจเสียใจก็ไม่มีใครเกินกว่าเราแต่การเรียนรู้ธรรมะนั้นต้องทำความเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวเราจึงจะได้สติจึงจะเป็นสมาธิจึงจะเป็นปัญญาเรียนรู้ธรรมะที่ใจเราใจเราก็จะสงบสงบที่ลมหายใจนี่เองลมหายใจกระทบเข้าเราก็ยกจิตขึ้นรู้ว่าลมกระทบเข้าลมหายใจกระทบออกเราก็ยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจกระทบออกลมหายใจเข้ากระทบเข้าเราก็พิจารณาลมว่ากระทบเข้าแต่ลมหายใจออกก็พิจารณาลมหายใจกระทบออกเรียกวิตกวิจารวิจารลมเข้าวิจารลมออกเราก็จะรู้ว่าความสงบเกิดขึ้นที่จิตของเรากายนั่งตรงก็รู้ว่ากายนั่งตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตากายหนักก็รู้ว่ากายหนักกายเบาก็รู้กายเบาสงบก็รู้ว่าจิตสงบยังคิดอยู่ก็ยังรู้ว่าเรายังคิดอะไรอยู่ก็พยายามรู้ตัวเองให้มากกว่าไปรู้คนอื่นไม่ปล่อยใจไปคิดอดีตอดีตที่แล้วมาก็พยายามตัดพยายามละเรื่องอดีตอนาคตก็ไม่ทะเยอทะยานไม่คิดถึงอนาคตนึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังทำใจว่งวางทำจิตใจสว่างสงบเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติปกติคนเราต้องมีลมหายใจเหมือนกันทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะหลับจะตื่นก็มีลมอยู่แล้วมีลมเท่ากันแต่วิตกวิจารพิจารณาให้เห็นชัดในลมที่ผ่านเข้าไปในร่างกายของเราจนจิตของเรานั้นรู้ตัวเองเห็นตัวเองสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ไม่สงบก็รู้ไม่มีใครจะมารู้เท่ากับจิตเรารู้สุขไม่มีใครจะมาสุขแทนเราทุกข์ไม่มีใครจะมาทุกข์แทนเราสงบไม่มีใครจะมาสงบแทนเราเราต้องทำเองไม่สงบก็ไม่มีใครมาทำให้เราไม่สงบตัวเราเป็นคนคิดเองนึกเองบุญก็อยู่ที่จิตของเราบาปก็อยู่ที่จิตของเราสวรรค์นรกนิพพานนี่ไม่มีใครสร้างให้เราเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองก็ขอให้ตั้งสติพุท โธไว้ในใจธัมโมไว้ในใจสังโฆไว้ในใจหรือพุทลมเข้าโธลมออกเรื่อยไปขอให้กำหนดมีสติระลึกรู้ตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็จะเบาสบาย

หายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกหรือจะภาวนาอะไรก็ได้ที่จิตของเราอยู่ก็แล้วกันไม่คิดอะไรก็กลับมานึกถึงพระที่ตัวเราทุกลมหายใจของเรา

มันเป็นการสร้างบารมีให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาด้วยการปฏิบัติตั้งแต่น้อยไปหามากนี่เองจากไม่มีไปสู่ความมั่งมีนี่เองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราก็เป็นการสร้างบารมีเพิ่มขึ้นไปสะสมขึ้นไปนะเข้าก็มากไปเองเราอย่าไปท้อถอยว่าเรานั่งเล็กๆน้อยๆเราคงไม่ได้อะไรเรามีบุญแล้วก็เราก็ได้นั่งเรามีบุญแล้วเราก็ได้ฝึกอย่าไปคิดว่าคนอื่นมากกว่าเราน้อยเราไม่ทำเราต้องคิดว่าการทำนั้นเป็นการสร้างบารมีที่ดี

0: เราตามจิตเราได้เราก็สงบจำพยายามนึกดูที่จิตเราคิดอะไรจิตเราคิดแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พยายามปล่อยวางความคิดเราให้เป็นเวลาเรามีทุกข์เราจะได้ปล่อยวางเป็น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: อาหมัดไปก่อนเลยก็เพราะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมีมวลนะครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับ
4: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมนันทการจูโฮงกราบพระอาจารย์ค่ะถ้าเจอกับสถานการณ์ที่กดดันเร่งรีบรู้สึกใจตกไปที่ท้องอยู่บ่อยๆควรแก้หรือวางใจอย่างไรดีคะ
3: ใจจกใจตกไปที่ท้องเหรอมันเหมือนจิตตกหรือตกกระจายมันเป็นความกดดันเนี่ยเป็นความกดดันเนื่องจากความเร่งรีบใช่ไหมมันเป็นสัญญาณเตือนว่าเรามีความเครียดมันมาตกมาที่ท้องมันเกร็งมันเครียดอย่างนี้นะซึ่งก็เป็นไปได้สำหรับคนทั่วไปนะแต่มันอาจจะเป็นสิ่งรบกวนเราถ้ามันไม่คลายมันมีการอาการเครียดแล้วมันไม่คลายก็ถ้ามันมีอาการเครียดอย่างนี้ก็ลองถ้ารู้ตัวขึ้นมาอาจจะมาเปลี่ยนอารมณ์มาเห็นกายหายใจทำความรับรู้ที่ลมหายใจและหายใจแทนที่จะมาจดจ่ออยู่ไอ้ตรงที่มันเครียดตรงนั้นมันกลายเป็นเพ่งและเครียดไปอีกนะมันเป็นสัญญาณอันหนึ่งคือมันอาจจะมาจากที่เราอยากทำให้มันดีมันก็เร่งรัดมาอันนี้นะคล้ายๆว่าเป็นคนทำงานต้องการความสมบูรณ์แบบหรือประมาณก็อาจจะยอมรับความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์แบบบ้างนะด้วยความที่มันมีข้อจำกัด

0: เวลาด้านปัจจัยต่างๆเรื่องงบประมาณหรือคนทำงานเดี๋ยววันนี้นะคือมันได้เท่านี้ก็ยอมรับว่าเท่านี้ส่วนการทุ่มเทของเราเนี่ยมันทำเป็นที่อยู่แล้วนะทีนี้สถานการณ์ที่กดดันเร่งรีบแล้วเราก็ต้องการคุณภาพดีด้วยนะหรือว่าฝ่ายผู้บังคับบัญชาต้องการคุณภาพดีหรือลูกค้าต้องการคุณภาพดีแต่เราก็ทำได้แค่นี้ก็ต้องอธิบายเขาได้ว่ามันได้เท่านี้มีข้อจำกัดอะไรถ้าต้องการดีกว่านี้ต้องมีอะไรนี่นะก็ทำไปแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็แทนที่จะรู้สึกว่าโอ้ยแย่แน่ๆอะไรเงี้ยนะมันก็จะเกรงใช่ไหมอาจจะบอกว่าฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดและการตั้งใจทำอยู่นี้มันย่อมมีทางออกของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวว่าแย่แน่ๆคิดว่าแย่แน่ๆไม่ใช่ว่าแย่เลยมันก็จะมีอาการเครียดขึ้นมาตกใจวิธีที่จะทำต่อไปก็คือรู้สึกตัวขึ้นมานะเอาสติมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือกับการหายใจแล้วก็ถ้ามันมารู้สึกตอกย้ำว่าแย่แน่ๆเลยก็บอกว่าไม่เป็นไรเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าไม่กระวนกระวายมากใจสงบนิ่งได้เดี๋ยวจะเห็นทางออกเพราะจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยนะมันสามารถที่จะหาคำตอบหาทางออกของมันได้อย่าไปทำผิดศีลรักษาใจให้ดีเอาไว้ก็คือมีศีลมีสมาธิขึ้นมาเดี๋ยวปัญญาก็จะเกิดเรื่องปัญญาในการแก้ปัญหาทางโลกเนี่ยมันต้องการสมาธิไม่มากนะอย่ากระวนกระวายอย่าปล่อยให้มันเกร็งมันเครียดเวลาเครียดขึ้นมาเนี่ยนะมีเทคนิคง่ายๆอย่างนึง ทำใจจดจ่อที่จมูกเนี่ยนะและหายใจเหมือนทำความรู้สึกเหมือนเอาลมเนี่ยไปสัมผัสสมองสัมผัสอะไรกระดูกสันหลังเหมือนเวลาเราลูบหลังแมวเราลูบหลังแมวปลอบประโลมใจที่มันเกร็งมันเครียดมันก็จะผ่อนคลายร่างกายที่มันบางทีใจมันเครียดแล้วมันส่งมาถึงร่างกายเครียดเนี่ยที่ว่ารู้สึกตกไปที่ท้องมันเกร็งที่ท้องแล้วเหมือนเอาลมหายใจมาลูบหลังตัวเองความรู้สึกแทนที่จะหายใจแล้วรูปตัวจอดทีนี้ก็ลมหายใจแล้วก็เหมือนเอาลมเนี่ยมาลูบหลังระบบประสาทอัตโนมัติอะไรจะได้ผ่อนคลายขึ้นมาว่านี่นะนี่เป็นอุบายหรือเป็นเทคนิคในการที่ทำให้หายเครียดหายเกร็งลองไปใช้ดูนี่หมดแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามนี้มาจากโยมสิริวิทย์ครับถามว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดของการได้เกิดเป็นมนุษย์คือการได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
0: ก็ถูกอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องขยายความให้ถูกด้วยนะคือพูดมาก็ที่บอกว่าสิ่งมีค่าที่สุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือการได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็ถูกครับอันนี้ก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะขัดเกลาไปจนถึงขั้นบรรลุมรรคผลด้วยยิ่งดีนะก็คือมีเป้าหมายสูงสุดเอาไว้จะได้หรือไม่ได้ก็ต้องตั้งเป้าไว้ก่อนเมื่อเป้าหมายถูกวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายก็จะถูกแต่ตั้งเป้าเพียงแค่ว่าจะปฏิบัติธรรมรักษาศีลแล้วก็จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมคือขอสงบไว้ก่อนขอแค่สงบเลยนะอันนี้มันจะกลายเป็นว่าพอมันไม่สงบนะจะเครียด นึกออกไหมการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันแค่ไหนถ้าปฏิบัติธรรมก็แค่สงบแค่นี้พอนะตั้งเป้าเพียงแค่สงบเลยนะพอมันไม่สงบเราจะเครียดพอมันไม่สงบมันเหมือนรู้ว่ามีความไม่สงบแต่รู้ด้วยใจไม่เป็นกลางมันก็เลยไม่ไปต่อมันก็เลยมีแค่สงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วก็รักษาศีลไปแล้วพอภาวนาก็สงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วอาจจะกลับมารู้สึกว่าทำไมการภาวนามันแค่นี้เองเหรอทั้งที่

0: มันไม่ได้แค่นี้แต่เราตั้งเป้าหมายเพียงแค่สงบมันก็เลยไปถึงตรงจุดที่สงบแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่สงบเราไม่ได้ตั้งเป้าให้มันครบคำว่าปฏิบัติมันจึงต้องให้ครบคือทั้งมีทั้งสมถะและวิปัสสนาต้องคู่กันคำว่าปฏิบัติธรรมนะมันต้องทำทั้งสมถะและวิปัสสนาผมบอกว่าไปปฏิบัติธรรมคำนี้มันพอมาอยู่ในภาษาไทยเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนก็ต้องให้มันชัดเจนว่าทั้งสมถะและวิปัสสนาและมีเป้าหมายถึงพระนิพพานทำไมต้องถึงขนาดนี้เพราะจะทำให้การภาวนาของเราก้าวหน้าต่อไปได้สงบแล้วก็ไม่สงบไอ้ความไม่สงบถ้าเรารู้ได้ใจเป็นกลางความไม่สงบนั้นจะแสดงไตรลักษณ์เลยสงบอยู่แล้วไม่สงบเห็นความไม่สงบอ้าวตอนรู้กับตอนไม่สงบคนละขณะกันความไม่สงบแสดงไตรลักษณ์ว่ามีอยู่ระดับไปขึ้นวิปัสสนาแล้วทำกรรมฐานต่อสงบอีกแล้วก็ไม่สงบเห็นความไม่สงบเห็นก็เดินใจเป็นกลางขึ้นมาเอาความไม่สงบแสดงความจริงไปเรื่อยๆสมมติเราทำกรรมฐานไปหลงแล้วรู้เห็นหลงทีไรหลงดับทุกทีหลงแสดงความไม่เที่ยงหลงแสดงความเป็นอนัตตามันไม่ใช่เราความหลงไม่ใช่เราตัวรู้ยังเป็นเราอยู่ก็ดูต่อไปตัวรู้เองก็เกิดดับบังคับไม่ได้จะให้รู้ตลอดเวลาก็ไม่ได้ต้องภาวนาหลงแล้วรู้ใหม่นี่นะมันก็เริ่มเห็นได้แล้วว่าไอ้ตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าทำทั้งสมถะและวิปัสสนาเห็นความหลงไม่ใช่เราเห็นตัวรู้ไม่ใช่เราก็บรรลุมรรคผลได้แต่ถ้าจะเอาแต่สงบไอ้คำว่าปฏิบัติธรรมของเรามันจำกัดอยู่แค่สงบมันก็สงบเพราะให้สงบก็หงุดหงิดแล้วก็บังคับตัวเองให้สงบก็ยิ่งเครียดเครียดหนักๆเข้าบังคับจิตหนักๆเข้าเหนื่อยหลับมันสู่วงจรเครียดหลับเคลิ้มมันก็เหมือนพอตั้งเป้าผิดตั้งเป้าไม่ถึงให้ถึงที่สุดเนี่ยเอาแค่สงบมันก็เลยเหมือนปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้ผลแล้วก็จะมาตำหนิคำสอนของพุทธเจ้าว่าไม่มีคุณค่าเลยนะจริงแล้วเราไม่เรียนให้ครบหรือไม่ปฏิบัติให้ครบหรือไม่ตั้งเป้าให้มาถึงที่สูงสุดมันก็เลยที่บอกว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่มันก็ต้องดูว่าไอ้คำว่าปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันแค่ไหนมันไอ้ความกำกวมมันอยู่ที่คำนี้แล้วนั่นเองส่วนรักษาศีลนั่นน่าจะเข้าใจตรงกันคือรักษากายวาจาใจไม่ให้ไปละเมิดชีวิตใครไม่ให้ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครไม่เอาคำพูดของเราไปละเมิดผลประโยชน์ของคนอื่นเขาอย่างนี้ต้องไอ้เรื่องศีลก็ไม่น่าจะยากแต่เรื่องปฏิบัติธรรมนี่แหละที่จะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันมันไม่กันที่บอกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราคือจิตสงบนี่แล้วก็เลยอะไรเหมือนไร้ค่าพุทธศาสนาแบบนี้มาดีนะนี่หมดครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมีผู้ถามเข้ามาใช้นามว่าเนมโสมอ่านผิดขออภัยครับเป็นภาษาอังกฤษพระอาจารย์คะเราสามารถเปลี่ยนโชคชะตาเปลี่ยนกรรมไม่ดีที่เราเคยทำในอดีตด้วยตัวของเราด้วยความดีของเราได้หรือไม่คะ
0: เปลี่ยนโชคชะตาเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนไม่ได้นะคือหมายถึงว่ากรรมที่ทำไปแล้วในอดีตเนี่ยจะบอกว่าไม่ทำนะไม่ได้หรือทำไปแล้วไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยสมมติเราไปตบหน้าเขาเราบอกเปล่าไม่ได้ตบนี่ยิ่งผิดซ้ำสองไอ้ที่ตบแล้วก็คือตบแล้วมาปฏิเสธนี่คือโกหกเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าใส่บาตรแล้วมีคนบอกว่าไม่ได้ใส่ยังไงก็ใส่ไปแล้วประมาณนี้นะก็คือบุญที่ทำแล้วก็คือทำแล้วใครจะมาปฏิเสธบอกไม่รับรู้อะไรแต่เราก็ทำแล้วใครจะมาปฏิเสธมันก็คือเป็นบุญไปแล้วคือไอ้สิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยเป็นกรรมการกระทำนั้นทำไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้จะเปลี่ยนได้คือกรรมที่จะทำณปัจจุบันตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงอนาคตเนี่ยเราจะปรับปรุงเราจะเปลี่ยนแปลงการกระทำที่เคยไม่ดีให้มันดีขึ้นมาหรือถ้าที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปได้คือ ไปเปลี่ยนอดีตไม่ได้ทำแล้วคือทำเราอย่าไปคิดว่าจะมีทำแมชชีนเขาย้อนอดีตที่ไม่มีเอาตัวเราเข้าไปในอดีตเพื่อไปแก้ไขอดีตไม่มีมีแต่รู้อดีตแล้วเอาอดีตมาเป็นอาจารย์เป็นครูสอนใจเราว่าไอ้ที่พลาดไปจะไม่พลาดอีกหรือที่ดีแล้วจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปประมาณนี้สิ่งที่ทำแล้วคือทำแล้วที่จะมีต่อไปคือวิบากของสิ่งที่ทำนั้นกรรมทำไปแล้วก็มีผลของกรรมผลของกรรมเรียกว่าวิบากก็จะส่งผลจะมากจะน้อยจะหนักแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไปว่ามันทำไปแบบไหนก็มีลักษณะของกรรมหลายแบบด้วยกันกรรมหนักกรรมที่ทำประจำกรรมที่ทำตอนใกล้ตายหรือกรรมที่ทำไปแล้วให้ผลไปแล้วไม่ให้ผลอีกอะไรประมาณนี้นะมันก็จะมีกรรมหลายประเภทอยู่เปลี่ยนกรรมที่ทำไปแล้วไม่ได้แต่เปลี่ยนเจตนาณปัจจุบันเจตนาคือตัวกรรมเนี่ยคือรู้ว่าตัวเองไม่ดีทำอะไรไม่ดีไปแล้วในอดีตสมาทานศีลตอนนี้แล้วจะไม่ทำผิดอีกเคยทำผิดศีลในอดีตสมาทานศีลแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำผิดศีลอีกเนี่ยตั้งใจตั้งเจตนาเอาไว้เหมือนพระองคุลิมานเนี่ยพระองคุลิมานเจอหญิงมีครรภ์ใช่ไหมแล้วก็มาอะไรครับท้องแก่แล้วแต่คลอดยากได้รับทุกข์ทรมานมากประสงค์จะช่วยมาทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ตั้งสัจจาธิฐานว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยทำร้ายใครขอให้คันของท่านจงปลอดภัยแล้วก็ให้คิดดีทำอะไรไม่ดีไปแล้วในอดีตสมาทานศีลตอนนี้แล้วจะไม่ทำผิดอีกเคยทำผิดศีลในอดีตสมาทานศีลแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำผิดศีลอีกเนี่ยตั้งใจตั้งเจตนาเอาไว้เหมือนพระองคุลิมานเนี่ยพระองคุลิมานเจอหญิงมีครรภ์ใช่ไหมแล้วก็มาอะไรครับท้องแก่แล้วแต่คลอดยากได้รับทุกข์ทรมานมากประสงค์จะช่วยมาทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ตั้งสัจจาธิฐานว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยทำร้ายใครขอให้คันของท่านจงปลอดภัยไม่ดีทำอะไรไม่ดีไปแล้วในอดีตสมาทานศีลตอนนี้แล้วจะไม่ทำผิดอีกเคยทำผิดศีลในอดีตสมาทานศีลแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำผิดศีลอีกเนี่ยตั้งใจตั้งเจตนาเอาไว้เหมือนพระองคุลิมานเนี่ยพระองคุลิมานเจอหญิงมีครรภ์ใช่ไหมแล้วก็มาอะไรครับท้องแก่แล้วแต่คลอดยากได้รับทุกข์ทรมานมากประสงค์จะช่วยมาทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ตั้งสัจจาธิฐานว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยทำร้ายใครขอให้คันของท่านจงปลอดภัยไม่ดีทำอะไรไม่ดีไปแล้วในอดีตสมาทานศีลตอนนี้แล้วจะไม่ทำผิดอีกเคยทำผิดศีลในอดีตสมาทานศีลแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำผิดศีลอีกเนี่ยตั้งใจตั้งเจตนาเอาไว้เหมือนพระองคุลิมานเนี่ยพระองคุลิมานเจอหญิงมีครรภ์ใช่ไหมแล้วก็มาอะไรครับท้องแก่แล้วแต่คลอดยากได้รับทุกข์ทรมานมากประสงค์จะช่วยมาทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ตั้งสัจจาธิฐานว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยทำร้ายใครขอให้คันของท่านจงปลอดภัยแล้วก็ให้คลอดโดยจากตรงนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยตั้งแต่สมาทานศีลตอนนี้แล้วจะไม่ทำผิดอีกเคยทำผิดศีลในอดีตสมาทานศีลแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำผิดศีลอีกเนี่ยตั้งใจตั้งเจตนาเอาไว้เหมือนพระองคุลิมานเนี่ยพระองคุลิมานเ

จอหญิงมีครรภ์ใช่ไหมแล้วก็มาอะไรครับท้องแก่แล้วแต่คลอดยากได้รับทุกข์ทรมานมากประสงค์จะช่วยมาทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้ตั้งสัจจาธิษฐานว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยทำร้ายใครขอให้ครรภ์ของท่านจงปลอดภัยแล้วก็ให้คลอดโดยจากตรงนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยตั้งแต่สมาทานศีลตอนนี้แล้วจะไม่ทำผิดอีกเคยทำผิดศีลในอดีตสมาทานศีลแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำผิดศีลอีกเนี่ยตั้งใจตั้งเจตนาเอาไว้เหมือนพระองคุลิมานเนี่ยพระองคุลิมานเจอหญิงมีครรภ์ใช่ไหมแล้วก็มาอะไรครับท้องแก่แล้วแต่คลอดยากได้รับทุกข์ทรมานมากประสงค์จะช่วยมาทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ตั้งสัจจาธิษฐานว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยทำร้ายใครขอให้ครรภ์ของท่านจงปลอดภัยแล้วก็ให้คลอดโดยจากตรงนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยตั้งแต่

แต่เฉพาะที่ว่าที่จะทำต่อไปเริ่มแต่ปัจจุบันเริ่มต่อไปจะมีแต่กรรมดีหรือว่าเจตนาของเราจะมีแต่เจตนาที่ดีไม่ทำชั่วทั้งหลายมีแต่ทำกรรมดีแล้วก็ชำระจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ต่อไปสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสุปสัมปทาสัจจิตะปริโยทัปปนังนี่ก็คือตั้งแต่ได้มามีโอกาสฝึกฝนตามคำสอนพระพุทธเจ้าทำตามนี้อย่างไม่ย่อท้อเป็นการปรับเปลี่ยนกรรมมีตั้งแต่ตั้งเจตนานั่นเองก็ทำได้แต่ว่ามันไม่ใช่ไปเปลี่ยนอดีตแต่มันพอตั้งใจอย่างนี้นะก็จะมีกรรมดีที่ทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเมื่อทำกรรมดีณปัจจุบันไปเรื่อยๆทำไปดำเนินไปเรื่อยๆนะมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็มีวิบากที่ดีรอให้ผลก็จะมีวิบากที่ดีรอให้ผลก็มีวิบากดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีวิบากที่ไม่ดีอยู่เหมือนกันรอให้ผลด้วยคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่เพราะว่ากรรมอันไหนมันมีน้ำหนักมากกว่ากันกรรมตรงนี้นะทำดีไปเรื่อยๆนะทำดีอย่างเข้มงวดทำดีอย่างยิ่งยวดนะฮะอย่างอุกฤษอย่างมากน้ำหนักกรรมที่ดีก็มีมากแล้วให้ผลไปเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าท่านเปรียบอย่างนี้ท่านเปรียบเหมือนกับว่าเราผู้ทำกรรมไม่ดีเนี่ยนะก็เหมือนมีสุนัขล่าเนื้อที่ดุร้ายไล่กัดเราอยู่แต่ถ้าเราทำกรรมดีก็เหมือนเราเองนะมีกำลังที่จะวิ่งหนีสุนัขนั้นไอ้กรรมไม่ดีคือสุนัขที่ไล่ตามไล่กัดเราเนี่ยมันเป็นกรรมที่ไม่ดีที่มีวิบากไล่เราอยู่นะแต่เราก็ทำกรรมดีของเราเพื่อให้มีวิบากที่ดีมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะมีโชคชะตาที่ดีหรือว่าจะมีวิบากที่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำกรรมณปัจจุบันซึ่งจะให้ผลคือวิบากที่ดีมากน้อยแค่ไหนน้ำหนักมากแค่ไหนเราได้เนื้อนาบุญที่ดีมากแค่ไหนเราได้มีเจตนาที่ดีบริสุทธิ์แค่ไหนตัวเราบริสุทธิ์แค่ไหนของที่ทำบุญให้ทานบริสุทธิ์แค่ไหนผู้รับทานของเรามีความบริสุทธิ์แค่ไหนเป็นเนื้อนาบุญระดับไหนแล้วก็ทำบุญไม่ใช่แค่ให้ทานก็รักษาศีลเจริญภาวนาไปด้วยวิบากที่มาถึงมันก็จะมีวิบากที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่เป็นปกติแต่เมื่อเราภาวนาจนได้ดีแล้วเข้าใจโลกตามความเป็นจริงแล้วเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงเข้าใจบทบาทของการกระทำและการให้ผลของกรรมมีเจตนามีวิบากเลยคือมีเจตนาแล้วก็มีการกระทำแล้วก็มีผลของการกระทำนั้นเข้าใจนี้แล้วก็แม้จะมีวิบากที่ไม่ดีให้ผลในชีวิตอยู่ก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของอดีตที่อดีตกรรมที่ทำไว้ในครั้งก่อนมันย่อมให้ผลอยู่เหมือน

เป็นเลือดนะในบั้นปลายชีวิตก็เพราะว่าชาตินึงเคยเป็นหมอรักษาโรคให้กับเศรษฐีเศรษฐีก็เกิดขี้เหนียวไม่อยากจ่ายค่ารักษาหมอถามเป็นไงหายหรือยังยังแต่หมอก็มองออกว่าหายแล้วแต่ปฏิเสธว่ายังไม่หายเพื่อจะไม่จ่ายค่ารักษาหมอก็ยังไม่หายแล้วนั่นกินยาอีกขนาดหนึ่งนะก็จ่ายยาไปกลายเป็นยาถ่ายอย่างแรงเศรษฐีก็ตายถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยไอตอนรักษาเศรษฐีไม่มีอกุศลอะไรแต่พอรู้ว่าเขาจะเบี้ยวค่ารักษาแล้วแกล้งเขาอย่างเงี้ยกลายเป็นอกุศลมีเจตนาที่ไม่ดีมุ่งหวังให้เขาได้มีความทุกข์ทรมานแล้วก็ลงมือกระทำมีความเพียรพยายามปรุงยาแล้วก็ให้ไปจนพูดโกหกด้วยหลอกให้เขาได้กินคือสรุปแล้วคือทำอกุศลกรรมเอาไว้ตกนรกนะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ยังตกนรกได้แล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีวิบากอยู่แล้วต้องมาถ่ายเป็นเลือดอย่างนี้นะก็เวลาเราเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมองว่าไม่ใช่คนนั้นผิดไม่ใช่คนนี้ผิดไม่ใช่หมอผิดไม่ใช่ผู้พยาบาลเราผิดเนี่ยมันเป็นวิบากของเราที่เราทำเอาไว้เองเนี่ยคือทำกรรมเอาไว้เองก็ส่งผลทำให้เราเจ็บป่วยถ้าไม่มีวิบากจะไม่มีความเจ็บป่วยก็มีตัวอย่างด้วยนะท่านพากุลแล้วก็ลงมือกระทำมีความเพียรพยายามปรุงยาแล้วก็ให้ไปจนพูดโกหกด้วยหลอกให้เขาได้กินคือสรุปแล้วคือทำอกุศลกรรมเอาไว้ตกนรกนะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ยังตกนรกได้แล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีวิบากอยู่แล้วต้องมาถ่ายเป็นเลือดอย่างนี้นะก็เวลาเราเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมองว่าไม่ใช่คนนั้นผิดไม่ใช่คนนี้ผิดไม่ใช่หมอผิดไม่ใช่ผู้พยาบาลเราผิดเนี่ยมันเป็นวิบากของเราที่เราทำเอาไว้เองเนี่ยคือทำกรรมเอาไว้เองก็ส่งผลทำให้เราเจ็บป่วยถ้าไม่มีวิบากจะไม่มีความเจ็บป่วยก็มีตัวอย่างด้วยนะท่านพากันแล้วก็ลงมือกระทำมีความเพียรพยายามปรุงยาแล้วก็ให้ไปจนพูดโกหกด้วยหลอกให้เขาได้กินคือสรุปแล้วคือทำอกุศลกรรมเอาไว้ตกนรกนะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ยังตกนรกได้แล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีวิบากอยู่แล้วต้องมาถ่ายเป็นเลือดอย่างนี้นะก็เวลาเราเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมองว่าไม่ใช่คนนั้นผิดไม่ใช่คนนี้ผิดไม่ใช่หมอผิดไม่ใช่ผู้พยาบาลเราผิดเนี่ยมันเป็นวิบากของเราที่เราทำเอาไว้เองเนี่ยคือทำกรรมเอาไว้เองก็ส่งผลทำให้เราเจ็บป่วยถ้าไม่มีวิบากจะไม่มีความเจ็บป่วยก็มีตัวอย่างด้วยนะท่านพากุลแล้วก็ลงมือกระทำมีความเพียรพยายามปรุงยาแล้วก็ให้ไปจนพูดโกหกด้วยหลอกให้เขาได้กินคือสรุปแล้วคือทำอกุศลกรรมเอาไว้ตกนรกนะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ยังตกนรกได้แล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีวิบากอยู่แล้วต้องมาถ่ายเป็นเลือดอย่างนี้นะก็เวลาเราเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมองว่าไม่ใช่คนนั้นผิดไม่ใช่คนนี้ผิดไม่ใช่หมอผิดไม่ใช่ผู้พยาบาลเราผิดเนี่ยมันเป็นวิบากของเราที่เราทำเอาไว้เองเนี่ยคือทำกรรมเอาไว้เองก็ส่งผลทำให้เราเจ็บป่วยถ้าไม่มีวิบากจะไม่มีความเจ็บป่วยก็มีตัวอย่างด้วยนะท่านพากุละเนี่ยในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปทำกรรมด้วยเจตนาตามกิเลสแล้วก็ให้ไปจนพูดโกหกด้วยหลอกให้เขาได้กินคือสรุปแล้วคือทำอกุศลกรรมเอาไว้ตกนรกนะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ยังตกนรกได้แล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีวิบากอยู่แล้วต้องมาถ่ายเป็นเลือดอย่างนี้นะก็เวลาเราเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมองว่า

0: ม่ใช่คนนั้นผิดไม่ใช่คนนี้ผิดไม่ใช่หมอผิดไม่ใช่ผู้พยาบาลเราผิดเนี่ยมันเป็นวิบากของเราที่เราทำเอาไว้เองเนี่ยคือทำกรรมเอาไว้เองก็ส่งผลทำให้เราเจ็บป่วยถ้าไม่มีวิบากจะไม่มีความเจ็บป่วยก็มีตัวอย่างด้วยนะท่านพากุละเนี่ยในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปทำกรรมด้วยเจตนาตามกิเลสนะแล้วก็ให้ไปจนพูดโกหกด้วยหลอกให้เขาได้กินคือสรุปแล้วคือทำอกุศลกรรมเอาไว้ตกนรกนะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ยังตกนรกได้แล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีวิบากอยู่แล้วต้องมาถ่ายเป็นเลือดเนี่ยอย่างนี้นะก็เวลาเราเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมองว่าไม่ใช่คนนั้นผิดไม่ใช่คนนี้ผิดไม่ใช่หมอผิดไม่ใช่ผู้พยาบาลเราผิดเนี่ยมันเป็นวิบากของเราที่เราทำเอาไว้เองเนี่ยคือทำกรรมเอาไว้เองก็ส่งผลทำให้เราเจ็บป่วยถ้าไม่มีวิบากจะไม่มีความเจ็บป่วยก็มีตัวอย่างด้วยนะท่านพากุละเนี่ยในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปทำกรรมด้วยเจตนาตามกิเลสผลเป็นลำดับไปจนเป็นพระอรหันต์ในที่สุดถ้าถึงขนาดนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องโชคชะตาอะไรแล้วนี่มนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามประมาณครับมาจากโยมปฏิพัฒน์พรมดวงศรีการสวดมนต์มีความสำคัญพอๆกับนั่งสมาธิเลยใช่ไหมครับ
0: สำคัญพอๆกันไหมมันไม่เท่ากันหรอกฮะถ้าเทียบความสำคัญเนี่ยนะเคยมีคำของหลวงพ่อสนองฮะหลวงพ่อสนองท่านเปรียบเทียบสวดมนต์เหมือนยาทาภาวนาเหมือนยากินยาทามันคือสมมติเราปวดท้องแล้วเอายาหมองทาท้องกับกินยาแก้ปวดท้องยาแก้ปวดท้องมันให้ผลดีกว่าใช่ไหมยาทามันคืออยู่ข้างนอกแต่ยากินมันคือเข้าไปข้างในเลยยาการสวดมนต์ก็เหมือนยาทาภาวนาเหมือนยากินแต่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธว่าการสวดมนต์ไม่มีผลอะไรก็มีผลอยู่ถ้าสวดมนต์ได้ดีการสวดมนต์นั่นก็จะช่วยทำให้เราภาวนาได้ดีเหมือนเป็นการซักซ้อมการสวดมนต์เนี่ยเป็นการซักซ้อมดูจิตไปก็ได้นะตอนสวดมนต์ถ้าจิตอยู่กับบทสวดมนต์เรียกว่าสงบแต่ถ้าสวดมนต์ปากออกเสียงไปแต่ใจคิดนึกไปเรื่อยนะเย็นนี้จะกินอะไรดีหรือลูกเราเมื่อไหร่จะกลับอะไรเงี้ยคิดไปอย่างนี้ระหว่างสวดมนต์เรียกว่าหลงปากสวดอยู่เสียงก็ออกตรงสวดไม่ผิดแต่จิตไปอยู่ที่อื่นสนใจอย่างอื่นอย่างนี้ว่าหลงก็หลงไปรู้ทันว่ามีจิตหลงเกิดขึ้นจิตที่รู้ก็จะเป็นจุดแยกว่าเราจะภาวนาได้เป็นไหมภาวนาได้ดีไหมมีการฝึกซ้อมอย่างนี้ฝึกซ้อมรู้หลงแล้วรู้ได้ใจหงุดหงิดอันนี้ก็แสดงว่าเราตั้งใจจะเอาแต่ความสงบมองหงุดหงิดก็กลายเป็นว่าสวดแล้วเครียดเนี่ยแต่ถ้าหลงแล้วรู้ได้ใจที่เป็นกลางไอ้ที่จุดจิตที่หลงนั้นก็กลายเป็นให้ความรู้ความจริงกับจิตที่รู้นี่เลยอย่างน้อยก็เข้าใจว่ามีสภาวะหนึ่งที่ว่าหลงเกิดขึ้นมาเรียนรู้ว่ามีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นมีสติอย่างน้อยมีสติทำความรู้จักสภาวะแล้วก็สวดมนต์ไปหลงอีกรู้อีกจากการที่ทำความรู้จักแล้วเนี่ยนะเมื่อเห็นบ่อยๆมันจะจำได้แม่นจำได้แม่นก็จะหลังจากที่จำได้แม่นแล้วเนี่ยหลงอีกรู้อีกเลยนะมันก็เริ่มที่จะมีสติอัตโนมัติมันจะเห็นแบบจิตทำงานเองพอจิตทำงานเองแค่รู้แค่ดูได้ก็จะเกิดจิตตั้งมั่นในขณะรู้นั่นเลยก็กลายเป็นมีทั้งสัมมาสติและสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นสัมมาสมาธิเพียงแค่ชั่วขณะก็ตามสมาธิมันมีสามระดับนะคณิกะสมาธิคือแค่ชั่วขณะคณิกะสมาธินะแค่ชั่วขณะกับอุปจารสมาธิใกล้ๆจะเข้าฌานอัปปนาสมาธิคือเข้าฌานไม่ว่าจะระดับไหนขึ้นวิปัสสนาได้ทั้งนั้นเกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิแม้เพียงชั่วขณะก็จะเติมวิปัสสนาได้เลยเห็นว่าจิตหลงมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วเห็นว่าจิตหลงแสดงไตรลักษณ์ว่ามันไม่เที่ยงมีอยู่ระดับ

0: ดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะเดี๋ยวสวดมนต์ไปอย่างนี้นะซักซ้อมไปเรื่อยๆนะก็เห็นว่าหลงมีพอรู้ปุ๊บหลงดับยังไม่ทันจะถึงมรรคผลอ้าวหมดเวลาเพราะว่าสวดจบแล้วนั่งสมาธิต่อก็ดูไปใช้วงจรเดิมหาที่อยู่ของจิตสักอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้ก็คือตอนสวดมนต์ใช้บทสวดมนต์เป็นที่อยู่ตอนนี้นั่งเฉยๆก็เห็นกายเนี่ยหายใจไปเห็นกายหายใจเป็นที่อยู่หลงไปคิดอย่างอื่นที่ไม่ใช่กายรู้เข้าวงจรเดิมหากรรมฐานทำหลงแล้วรู้มันก็จะทำต่อบางทีก็จะบรรลุมรรคผลตอนขณะนั่งก็ได้นะเพราะว่าต่อซ้อมมาแล้วก็ถามว่าสำคัญพอๆกันไหมแล้วมันไม่เท่ากันมันต้องสวดมนต์ต้องภาวนาด้วยก็คือในการภาวนาในระหว่างสวดมนต์ก็ทำได้ถ้านั่งสมาธิแล้วก็ภาวนาด้วยก็จะทำให้ต่อเนื่องมาตั้งแต่สวดมนต์ภาวนาต่อได้งั้นสวดมนต์ก็ไม่ใช่เพียงแค่ออกเสียงเฉยๆแล้วไม่ได้เอาขลังด้วยนะเอาก็การสวดมนต์เป็นการภาวนาสวดมนต์หลงแล้วรู้ผมมานั่งสมาธิก็ทำต่อเห็นกายใจหลงแล้วรู้อย่างเงี้ยหรือถ้ารู้หลักในการภาวนาสวดมนต์ก็ไม่ทิ้งการภาวนาดูจิตไปนั่งสมาธิก็ไม่ได้เอาความสงบอย่างเดียวแล้วก็ไปนั่งเคลิ้มไปนั่งหลับก็หลงแล้วรู้หลงมีสองแบบหลงเพลินไปข้างนอกกับหลงเพ่งเอาไว้คือไม่อยากจะหลงเพลินไม่อยากจะเผลอก็เลยบังคับจิตเอาไว้ก็รู้ได้ว่าอะไรนี่เพ่งแล้วมันมีหลงสองแบบแล้วก็รู้แล้วก็เริ่มใหม่เริ่มทำกรรมฐานขณะถ้ามันหลงเพลินไปก็เริ่มได้เลยแต่ถ้าหลงเพ่งไปเลยนะต้องทำให้จิตมันคลายจากความเครียดตรงนั้นก่อนก็ต้องทำให้มันผ่อนคลายขึ้นมาใจสบายๆรู้กายที่กำลังหายใจด้วยความสบายใจสบายสบายหลักการของการทำสมถะคือรู้อารมณ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจสบายสบายหลักการของการทำวิปัสสนาก็คือว่ารู้สภาวะโดยไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่มีสัมมาสมาธิก็คือลงไปแล้วรู้แค่รู้แค่ดูเห็นสภาวะนั้นแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นแล้วถ้าไม่บรรลุมรรคผลทำสมถะใหม่รู้อารมณ์ด้วยใจสบายๆอนุญาตให้หลงได้หลงแล้วรู้ประมาณนี้นะดังการสวดมนต์และนั่งสมาธิทำด้วยกันทั้งคู่ยิ่งดีนะไม่ใช่ว่าจะบอกมีความสำคัญพอกันพอนี้เราจะสวดมนต์แล้วไม่นั่งสมาธิก็ไม่ได้หรือว่าไปตำบอกว่าการสวดมนต์ก็ยาทาภาวนาเป็นยากินนั่งสมาธิดีกว่าบทสวดมนต์ดีกว่าการนั่งสวดมนต์แล้วเราก็จะเอาแต่นั่งสมาธิแล้วตำหนิคนนั่งสวดมนต์พี่ก็ไม่ได้นึกออกไหมถ้าคนฉลาดก็ทำทั้งคู่หรือว่าเราจะนั่งสมาธิก็อนุโมทนากับคนที่เขาสวดมนต์ขอให้เราได้ไม่ว่าจะสวดมนต์หรือจะนั่งสมาธิก็ภาวนามีหลักอยู่ว่าทำกรรมฐานด้วยอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้อย่างนี้นะไม่ว่าจะนั่งสมาธิไม่ว่าจะสวดมนต์ทำได้ทั้งนั้นนี่มันครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับโยมสิริวิทย์ถามมาอีกว่าเวลาเห็นเขาแต่งงานกันรู้สึกว่ามันคือการหาห่วงร้อยรัดตัวเองไม่อิสระแบบนี้ผมคิดถูกต้องหรือไม่ครับ
0: ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดหรอกแต่ก็อย่าไปตำหนิคนอื่นเขาก็ยังไม่ได้มีมุมมองแบบเราแต่เราเนี่ยมีมุมมองอย่างนี้แล้วอย่าไปหาเรื่องก็แล้วกันอย่าไปหาเรื่องหาอะไรนะหาห่วงร้อยรัดตัวเองแต่บางทีเนี่ยเราเกิดมาในความเป็นคนเนี่ยนะคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในกามาวจรภพนะหมายความว่ามันยังวนไปวนมาเล่นไปเล่นมาในกามอยู่นะก็เป็นเรื่องปกติถ้าเขาจะแต่งงานกันนะก็ดีแล้วก็ทำถูกต้องตามประเพณีนะก็ดีแล้วแต่นี้ถ้ามองว่ามันไม่อิสระหาห่วงร้อยรัดตัวเองตอนนี้เราก็จะอยู่เป็นโสดโดยที่ไม่เดือดร้อนใจนะเป็นมุมมองของเราในการมองโลกนะอาจจะชั่วคราวก็ได้นะตอนนี้เรามองคนอื่นไปเนี่ย

เรื่องหาห่วงหาความไม่เป็นอิสระผูกพันผูกมัดตัวเองมองเขาได้ด้วยใจที่ปรงได้อย่างนี้นะตอนนี้เรามองได้อย่างนี้เพราะว่าเรายังไม่เจอคนถูกใจยังมองได้อยู่เจอบางคนเราแพ้ทางโอ้คนนี้มันไม่ไหวเลยแล้วรักษาความมั่นคงเอาไว้ไม่ได้ใจหวั่นไหวกับคนนี้เลยคราวนี้เราก็ลืมมุมมองนี้ไปถ้าเราเตือนตัวเองอยู่เอานี่เราจะหาห่วงใส่ตัวเองซะแล้วเนี่ยเราก็จะรักษาระยะห่างแล้วก็รักษาอิสระของเราต่อไปได้ก็มองเขาด้วยใจกรุณาก็แล้วกันนะมองคนอื่นๆด้วยใจกรุณาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตำหนิไปทั้งหมดนะก็มองว่ามันเป็นความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นปกติถ้าเขาเกิดมีทุกข์ขึ้นมาพระองค์ก็จะมีธรรมะเข้าไปแล้วแต่บริบทของขณะนั้นว่ามันมีปัญหาอะไรท่านก็จะมีแง่คิดมีธรรมะไปดับทุกข์ให้เขาได้ก็ถูกในแง่ที่ว่าคนแบ่งงานมันยังมีความผูกพันมีภาระอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นความรู้สึกของเราและอาจจะเป็นชั่วคราวแล้วมองเขาว่าเขาอาจจะเจอคู่ที่ถูกต้องที่หมายถึงว่าคู่ที่ตรงแล้วก็เสริมกันก็ได้การที่มีคู่ที่มีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเขาก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันกลายเป็นว่าก็ได้มีคู่คิดได้มีเพื่อนในการภาวนากลายเป็นว่าอาจจะพัฒนาได้ดีกว่าอยู่คนเดียวก็ได้เนี่ยบางคนอยู่คนเดียวแล้วมันเหงานะประมาณนั้นมันไม่พร้อมเขาไม่พร้อมที่จะอยู่คนเดียวแต่ถ้าเจอคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็พาไปกันได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันต้องมีคุณสมบัติที่อยู่ด้วยกันได้ดีก็คือมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันประมาณนี้แหละมีศรัทธาเสมอกันก็จะทำให้ชีวิตแต่งงานก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายอะไรถ้าเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีธรรมะอย่างนี้ก็ขอให้เป็นการอยู่ด้วยกันแบบเทวดาอยู่กับเทวดาประมาณนี้อย่าให้กลายเป็นปีศาจอยู่กับปีศาจหรือโจรอยู่กับโจรนี่ก็ชวนกันตกนรกนะฮะนี่บางทีก็แรกอาจจะทำใจไม่ได้บางคนนะทำใจไม่ได้ยังละราคะไม่ได้เห็นมีลูกสาวเศรษฐีอยู่คนนึงเห็นชายหนุ่มแล้วก็หลงรักเลยเป็นโจรนะเห็นโจรแล้วหลงรักคงจะมีใจผูกพันกันมาก่อนก็บอกพ่อว่าถ้าไม่ได้คนนี้จะไม่ขออยู่พ่อบอกโอ้ผู้ชายมีต้องมากมายทำไมเอาคนนี้มันเป็นโจรที่พระราชาจะประหารอยู่แล้วนะบอกไม่ได้ถ้าไม่ได้คนนี้ไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไปพ่อก็ต้องไปติดสินบนไอ้คนคุมแล้วก็ขอเอาไอ้นักโทษนั้นมาเป็นลูกเขยไอ้โจรก็คือยังเป็นโจรอยู่นะมาอยู่ในบ้านเศรษฐีแล้วก็ยังรู้สึกคิดแบบโจรที่เป็นโจรเนี่ยวันหนึ่งก็พาไอ้บางคนนะทำใจไม่ได้ยังละราคะไม่ได้เห็นมีลูกสาวเศรษฐีอยู่คนนึงเห็นชายหนุ่มแล้วก็หลงรักเลยเป็นโจรนะเห็นโจรแล้วหลงรักคงจะมีใจผูกพันกันมาก่อนก็บอกพ่อว่าถ้าไม่ได้คนนี้จะไม่ขออยู่พ่อบอกโอ้ผู้ชายมีต้องมากมายทำไมเอาคนนี้มันเป็นโจรที่พระราชาจะประหารอยู่แล้วนะบอกไม่ได้ถ้าไม่ได้คนนี้ไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไปพ่อก็ต้องไปติดสินบนไอ้คนคุมแล้วก็ขอเอาไอ้นักโทษนั้นมาเป็นลูกเขยไอ้โจรก็คือยังเป็นโจรอยู่นะมาอยู่ในบ้านเศรษฐีแล้วก็ยังรู้สึกคิดแบบโจรคิดแบบโจรเนี่ยวันหนึ่งก็ไปบางคนนะทำใจไม่ได้ยังละราคะไม่ได้เห็นมีลูกสาวเศรษฐีอยู่คนนึงเห็นชายหนุ่มแล้วก็หลงรักเลยเป็นโจรนะเห็นโจรแล้วหลงรักคงจะมีใจผูกพันกันมาก่อน

บอกพ่อว่าถ้าไม่ได้คนนี้จะไม่ขออยู่พ่อบอกอู้ผู้ชายมีต้องมากมายทำไมเอาคนนี้มันเป็นโจรที่พระราชาจะประหารอยู่แล้วเนี่ยบอกไม่ได้ถ้าไม่ได้คนนี้ไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไปพ่อก็ต้องไปติดสินบนคนคุมแล้วก็ขอเอาไอ้นักโทษนั้นมาเป็นลูกเขยไอ้โจรก็คือยังเป็นโจรอยู่นะมาอยู่ในบ้านเศรษฐีแล้วก็ยังรู้สึกคิดหนักโจรคิดเป็นโจรเนี่ยวันหนึ่งก็ไปบางคนนะทำใจไม่ได้ยังละราคะไม่ได้เห็นมีลูกสาวเศรษฐีอยู่คนนึงเห็นชายหนุ่มแล้วก็หลงรักเลยเป็นโจรนะเห็นโจรแล้วหลงรักคงจะมีใจผูกพันกันมาก่อนก็บอกพ่อว่าถ้าไม่ได้คนนี้จะไม่ขออยู่พ่อบอกอู้ผู้ชายมีต้องมากมายทำไมเอาคนนี้มันเป็นโจรที่พระราชาจะประหารอยู่แล้วนะบอกไม่ได้ถ้าไม่ได้คนนี้ไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไปพ่อก็ต้องไปติดสินบนคนคุมแล้วก็ขอเอาไอ้นักโทษนั้นมาเป็นลูกเขยไอ้โจรก็คือยังเป็นโจรอยู่นะมาอยู่ในบ้านเศรษฐีแล้วก็ยังรู้สึกคิดหนักโจรคิดเป็นโจรเนี่ยวันหนึ่งก็ไปบางคนนะทำใจไม่ได้ยังละราคะไม่ได้เห็นมีลูกสาวเศรษฐีอยู่คนนึงเห็นชายหนุ่มแล้วก็หลงรักเลยเป็นโจรนะเห็นโจรแล้วหลงรักคงจะมีใจผูกพันกันมาก่อนก็บอกพ่อว่าถ้าไม่ได้คนนี้จะไม่ขออยู่พ่อบอกอู้ผู้ชายมีต้องมากมายทำไมเอาคนนี้มันเป็นโจรที่พระราชาจะประหารอยู่แล้วเนี่ยบอกไม่ได้ถ้าไม่ได้คนนี้ไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไปพ่อก็ต้องไปติดสินบนคนคุมแล้วก็ขอเอาไอ้นักโทษนั้นมาเป็นลูกเขยไอ้โจรก็คือยังเป็นโจรอยู่นะมาอยู่ในบ้านเศรษฐีแล้วก็ยังรู้สึกคิดหนักโจรคิดเป็นโจรเนี่ยวันหนึ่งก็ไปบางคนนะทำใจไม่ได้ยังละราคะไม่ได้เห็นมีลูกสาวเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเห็นชายหนุ่มแล้วก็หลงรักเลยเป็นโจรนะเห็นโจรแล้วหลงรักคงจะมีใจผูกพันกันมาก่อนก็บอกพ่อว่าถ้าไม่ได้คนนี้จะไม่ขออยู่พ่อบอกอู้ผู้ชายมีต้องมากมายทำไมเอาคนนี้มันเป็นโจรที่พระราชาจะประหารอยู่แล้วเนี่ยบอกไม่ได้ถ้าไม่ได้คนนี้ไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไปพ่อก็ต้องไปติดสินบนคนคุมแล้วก็ขอเอาไอ้นักโทษนั้นมาเป็นลูกเขยไอ้โจรก็คือยังเป็นโจรอยู่นะมาอยู่ในบ้านเศรษฐีแล้วก็ยังรู้สึกคิดหนักโจรคิดเป็นโจรเนี่ยวันหนึ่งก็พาเมียก็บอกว่าจริงๆกลับไปบ้านมันมีทรัพย์มากกว่านี้อีกกลับไปบ้านสิไม่เอากลับไปได้ไม่อยากอยู่คนมันหมดบุญคราวนี้พูดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกลับใจก็เลยบอกว่างั้นก่อนที่จะอยู่ตรงนี้เรายังไงก็ตายนะเมียเป็นคนบอกแล้วบอกว่ายังอยู่นี่เรายังไงก็ตายก่อนจะตายฉันรักพี่มากนะขอรำถวายพี่ตรงนี้รำเพื่อให้เทวดาทั้งหลายถ้ามีอยู่ตรงนี้ก็รำบวงสรวงเทวดาไปด้วยเลยแล้วก็ขอรำประทักษิณหรือการประทักษิณนี่เป็นการแสดงความเคารพอย่างมากนะรำประทักษิณอยู่ตรงหน้าผาแล้วลำไปลำไปพอจะครบรอบที่สามก็ผัวก็กำลังเพลินๆถีบผัวตกหน้าผาเลย คนที่เรารักมากกลับมาจะฆ่าเราก็เลยถีบไปเลย แล้วก็คราวนี้ก็เอาไงดีเนี่ยจะกลับก็อายเขาแล้วผัวนี่เราก็หาเองพ่อก็ห้ามแล้วเราไม่ฟังแล้วก็เกิดเรื่องอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้เบื่อหน่ายในชีวิตไม่ได้คิดฆ่าตัวตายก็เข้าหาสำนักภิกษุณีไปบวชแล้วเป็นพระอรหันต์ได้อยู่มาอย่างนี้นะแรกๆก็ยังหาห่วงร้อยรัดตัวเองไม่เป็นอิสระต่อมาก็ชีวิตมันสอนตัวเองนั่นแหละแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็มองออกว่าจะคงต้องหาอิสระให้กับตัวเองแล้วล่ะถ้าเขาสร้างบุญสร้างบารมีมาดีก็จะไปหาครูบาอาจารย์ของ

0: นะเราก็ตอนนี้เป็นห่วงตัวเองไม่ด้วยกันแล้วกันเขากำลังหาห่วงเรารัดแล้วเราก็ต้องห่วงตัวเองว่าแล้วเราล่ะเราเป็นอิสระได้หรือยังประมาณนี้นะที่หมดครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมพัชรีบุญเรืองถ้าเราอยากมีสติให้มากเราไม่ควรยุ่งกับคนอื่นหรือมีเพื่อนน้อยลงหรือเปล่าคะ
0: มันก็ไม่แน่นะเพื่อนมากเพื่อนน้อยไม่ใช่ประเด็นนะคือท่านให้คบเพื่อนฮะขอให้เป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรฮะคือเน้นคุณภาพมีมากและคุณภาพมากก็อยู่กันได้นะพระอยู่กันจะอยู่กันมากแค่ไหนถ้าท่านมีศีลเสมอกันมีปัญญาก็อยู่กันได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเคารพในศีลขาเคารพในพระเถระมีศีลอยู่กันได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนี้ถ้าเพื่อนไม่ดีไม่เรียกว่ากัลยาณมิตรแล้วตอนนี้มันเป็นคนชวนฟุ้งซ่านคนชวนผิดศีลอะไรเงี้ยมีคนเดียวก็แย่แล้วนึกออกไหมไม่จำว่าจะมี10คน100คนคนเดียวก็ไม่เอามันต้องดูว่าคุณภาพแค่ไหนเพื่อนที่เราคบกันอยู่เนี่ยอันนี้เราอยากมีสติให้มากบางทีอยู่กับเพื่อนที่ไม่ดีนะแต่เราหงุดหงิดรู้ทันความหงุดหงิดฝึกสติไปด้วยไอ้เพื่อนไม่ดีทำให้เราต้องคอยระวังตัวให้มากไม่หลงเคลิ้มไปกับคำชักชวนของมันนะครับมีสติก็กลายเป็นว่าแม้จะอยู่คนไม่ดีแต่เราก็มีสติได้ยิ่งต้องระวังมากยิ่งเตือนตัวเองมากอยู่กับคนดีก็ดีแบบหนึ่งก็คือได้คุยกันในเรื่องทานศีลภาวนาคุยกันเรื่องธรรมะหรือมามีธรรมสากัจฉาสนทนาธรรมบางทีอาจจะได้ความรู้อะไรมากมายเลยเราไม่ได้พูดก็ได้นะให้เขาพูดมันเองแล้วเราก็ฟังไปเวลาเข้าวัดไปเจอครูบาอาจารย์เนี่ยนะเห็นคนสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์เราไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้นะคืออาจจะมีแต่ยังนึกไม่ออกแล้วก็นั่งฟังเฉยๆแล้วก็เจอครูบาอาจารย์ไม่รู้จะคุยอะไรมีคนคุยอยู่แล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยๆก็ได้ความรู้เพราะสิ่งที่ท่านพูดก็เป็นเรื่องของธรรมะแม้คำถามอาจจะไม่ธรรมะก็ได้คำถามมันจะเป็นเรื่องโลกๆเลยแต่ท่านก็จะตอบเป็นธรรมะได้ไม่ใช่ว่าจะไม่ควรยุ่งกับคนอื่นสักทีเดียวหรือว่ามีเพื่อนน้อยแล้วจะดีมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของเพื่อนแล้วก็อาจจะโยงถึงคุณภาพของเราด้วยถ้าเรามีปัญญาพอที่แยกแยะเพื่อนได้ไหมหรือเราอะไรมีแรงดึงดูดคนดีเข้ามาในชีวิตบ้างไหมเราเองเป็นคนดีที่น่าคบสำหรับคนดีคนอื่นไหมคือคนดีเขาก็มองคนออกเนี่ยก็มองออกว่าคนนี้คนดีหรือคนไม่ดีถ้าเราไม่ดีเขาก็ไม่อยากคบเราไอ้เพื่อนที่จะคบเราก็เลยไม่ดีมันขึ้นอยู่มันกายเกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนกายเอาง่ายๆเลยเราเป็นคนดีไว้ก่อนนะเราจะได้มองออกว่าเพื่อนที่ดีเป็นยังไงเราจะได้คบคนดีได้ถูกต้องจะไม่มีปัญหาแล้วคนดีเราก็จะอยู่กับคนดีอีกแบบหนึ่งคนไม่ดีก็อยู่คนดีกับคนไม่ดีนั้นได้ด้วยการระมัดระวังมีสติต่อไปอาจจะอยู่กับเขาด้วยการที่จะสงเคราะห์เขาก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าจะไม่คบใครเลยเมื่อวานนี้นะนี่เหมือนครับอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการอย่างนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์จากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน0926698821 0926698821จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกร

0: หลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปารัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
1: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
3: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรโลกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทางขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่ 30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาทันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
5: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
6: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายชิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
7: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจน
2: 16402496114หรือฝากคำถามด้วยที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
3: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็เจริญพรมายังผู้ฟังทุกท่านในช่วงที่2ของรายการก็นำคำถามมาตอบกันต่อนะครับขออนุญาตเอาคำถามจากทางนี้มาตอบบ้างนะครับโยมรัชชกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอโอกาสเรียนถามการที่เราถวายของโดยตรงกับพระหรือเอาไปวางมีกิ่งไม้วางด้านบนเพื่อให้พระมารับและบังสุกุลอันนี้สองต่างกันอย่างไรเอาไปวางที่กิ่งไม้อันนี้มันคือทอดพระป่าทอดพระป่าเนี่ยถ้าสมัยโบราณเขาว่าพระป่าคือพระป่าจริงๆมันมีที่มาจากว่าพระแสวงหาผ้าบางสุกุลผ้าบางสุกุลก็คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วแหล่งที่มาก็จะมีจากกองขยะบ้างหรือจากผ้าห่อศพบ้างตามป่าช้าศพสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ห่อแล้วเนี่ยห่อผ้าดิบบางทีก็ทิ้งไว้ให้แร้งกานกตะกุมหรือว่าสุนัขป่าสุนัขบ้านมากินนะจะทิ้งเอาไว้ให้สัตว์มากินก็ผ้าเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นผ้าถ้าศพเก่าๆก็จะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองปนหรือถ้าเก่ามากๆสัตว์มาฉีกกินแล้วฉีกกินศพนะผ้าก็อาจจะขาดนะพระเมื่อมาพิจารณาผ้าบางสุกุลแล้วก็เห็นว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าห่อศพไม่มีเจ้าของแล้วก็มาพิจารณาคือชักผ้านั้นไปก็ดึงผ้านั้นไปใช้ก่อนจะใช้ก็ต้องไปซักให้สะอาดแล้วก็มาตัดเอาส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีก็ทิ้งไปซักแล้วก็มาเย็บมาย้อมทำเป็นจีวรใช้ทีนี้ตอนแสวงหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าไปตามป่าช้านะโยมต้องการจะช่วยก็ผ้าห่อศพโยมรู้สึกว่ามันไม่สะอาดแล้วก็ดูอะไรครับดูไม่เรียบร้อยหมายถึงว่ามันจะขาดจะเปื่อยของเก่าและของสกปรกก็ประสงค์จะ

ผ้าดีๆแต่ว่าบางทีพระท่านสมาทานทุดงข้อใช้ผ้าบางสกุลแม้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้ผ้าที่โยมถวายโดยตรงได้แต่ถ้าพระท่านสมาทานว่าจะขอใช้ผ้าบางสกุลต่อไม่รับผ้าที่โยมถวายโดยตรงโยมต้องการจะถวายผ้าโดยตรงก็ทำไม่ได้ก็ต้องไปทำผ้านั้นให้กลายเป็นผ้าตามวัตถุประสงค์ของท่านก็คือเป็นผ้าบางสกุลก็ในเมื่อต้องการให้ท่านได้ใช้ผ้าดีๆผ้าดีๆนั่นแหละไปวางในที่ที่ท่านจะไปสมมติทางที่จะไปป่าช้าเนี่ยรู้ว่าท่านจะเข้าป่าช้าไปหาผ้าต้องผ่านทางนี้ก็ผ่านไปพาดกิ่งไม้เอาไว้ในระยะที่ท่านดึงนะไม่ใช่ต้องปีนขึ้นไปนะเอาแค่ให้เห็นอยู่ว่ามีผ้าพาดอยู่ทำไมต้องพาดก็เพื่อที่ให้สะอาดถ้าไปกองอยู่กับพื้นก็กลัวจะไม่สะอาดก็ไปพาดเอาไว้พาดกิ่งไม้เอาไว้แล้วก็ประกาศดังๆว่าผ้านี้ไม่มีเจ้าของแล้วพระท่านได้ยินเดินไปจะไปหาผ้าบางสกุลได้ยินว่าอ้าวผ้านี้ไม่มีเจ้าของก็ไปพิจารณาผ้านี้ไม่มีเจ้าของตกมาเป็นของเราอย่างนี้ก็ได้ผ้าที่ดีมาใช้โดยที่ยังคงรักษาทุดงในข้อใช้ผ้าบางสกุลอยู่อันนี้ก็ถ้าเราทำอย่างนี้ก็มีอานิสงส์เราเองก็ได้ทำให้ท่านได้รักษาทุดงข้อวัดที่ท่านสมาทานเอาไว้ได้นะทราบในยุคปัจจุบันยังได้ยินว่าท่านองค์นี้ถือทุดงข้อใช้ผ้าบางสกุลแล้วก็ใช้วิธีนี้ให้กับเพื่อจะให้อำนวยความสะดวกกับท่านก็ได้นะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ผ้าดีๆแล้วก็ยังคงรักษาพระวินัยแล้วก็รักษาคำสมาทานของท่านไว้ได้ด้วยก็ช่วยกันหรือจะทำให้การทอดผ้าป่าที่เราเอากลายเป็นว่ามาทอดบนศาลามันก็เริ่มเป็นอะไรฮะเอาประเพณีทอดผ้าป่าเนี่ยเพื่อที่จะให้พระท่านไม่ต้องไปเดินลงในไปป่าจริงๆยกผ้ายกกิ่งไม้ตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้มาบางทีก็ทำเป็นต้นกล้วยว่าหาง่ายกว่ามาผ่าเอาไว้แล้วก็กล่าวถวายผ้าบางสกุลการถวายผ้าบางสกุลเราไม่ต้องเอาผ้าไปถวายท่านเอาผ้าวางไว้ตรงนั้นกล่าวคำถวายแล้วท่านก็เดินลงจากอาสนะแล้วก็มาชักผ้าบางสกุลก็เป็นลักษณะอำนวยความสะดวกพระไปเรื่อยๆไม่ต้องเข้าป่าแล้วชักบางสกุลที่ศาลาเลยก็ได้นะส่วนบริวารผ้าป่าจะเป็นของใช้ของกินอะไรหรือแม้แต่เป็นปัจจัย4ก็เป็นเรื่องบริวารนะตัวเน้นจริงๆคือตัวผ้าถวายผ้าให้พระได้ท่านเอาไปเปลี่ยนใช้นี่ก็มีอานิสงส์อยู่นะก็ควรทำแล้วทำให้มันถูกแล้วก็ให้รู้ให้เข้าใจที่มาของคำว่าผ้าป่ามันเป็นอย่างนี้คือทำให้เป็นผ้าบางสกุลแล้วก็ที่ว่าผ้าป่าก็คือผ้าที่พาดอยู่ตามป่าจริงๆแม้ตอนนี้หาป่ายากก็ถ้าเข้าใจความหมายก็จะดีนะส่วนจะถวายโดยตรงไปถวายกับท่านโดยตรงเลยก็ได้ก็ในกรณีที่ท่านไม่ได้ถือทุดงข้อนี้ท่านก็รับผ้าได้โดยตรงก็ไม่ผิดพระวินัยอะไรด้วยท่านก็ได้รับผ้าโดยตรงอันนี้ไปถวายถึงมือหมายถึงว่าท่านก็ใช้ผ้ารับในกรณีถ้าเราเป็นสุภาพสตรีถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็ถวายกับมือท่านโดยตรงได้ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ท่านก็ต้องมีผ้าควรจะมีผ้ารับประเคนแล้วก็วางกับผ้านั้นต่างกันอย่างไรก็คือต่างกันโดยที่ว่าถ้าถวายโดยตรงก็ไม่ใช่ผ้าบางสกุลถ้าถวายแบบผ้าด้วยบนกิ่งไม้ถวายเป็นผ้าป่าภาษาไทยยุคนี้เราใช้คำว่าผ้าป่าก็คือถวายเป็นผ้าบางสกุลก็มีนิสงส์คือทำให้พระที่ท่านสมาทานใช้ผ้าบางสกุลก็สามารถนำไปใช้ได้นะ
โดยที่ผ้านั้นสะอาดด้วยมันโดยไม่ต้องไปหาตามศพเดี๋ยวนี้ก็หายากศพก็เข้าลงไปแล้วจะมาชักผ้าบางสกุลจริงๆที่ห่อศพก็เขาก็ไม่ห่ออีกนะแล้วก็เปิดโรงปุ๊บเอาเข้าเตาปั๊บจะไปชักอะไรตัวนั้นก็เอาผ้าในโรงมาใช้ก็หายากมันเป็นผ้าลูกไม้อีกโอ้ยากครับมาทำสบงว่าโปร่งเกินไปก็ลองดูทำได้ทั้งคู่เป็นเมียในสงฆ์ทั้งคู่อยู่ที่เจตนานั่นเองนะอยู่ที่เจตนาแล้วมีปัญญาเข้าใจว่าทำตรงนี้เพื่ออะไรควรทำอย่างไรกับบริบทนี้รู้ถึงที่มาที่ไปว่าทำไมคราวนี้จะต้องทำเป็นผ้าป่าทำไมคราวนี้จะต้องถวายโดยตรงมีอานิสงส์ดีทั้งนั้นนะมีเจตนาก่อนทำเข้าใจว่าจะทำแบบนี้เพราะอะไรขณะทำก็เข้าใจแล้วปลื้มใจทำแล้วนึกถึงแล้วก็ยังปลื้มใจอยู่ว่ามีบุญเกิดขึ้นทั้ง3เวลาก่อนทำขณะทำและหลังทำซึ่งก็ทำให้เราได้บุญอยู่เสมอแล้วก็ทำเพราะเข้าใจมีปัญญาด้วยยิ่งดีนะทำบุญเพื่อสงเคราะห์พระสงฆ์ให้ท่านได้มีผ้าเอาไว้ใช้ทำนำไปใช้ประโยชน์ของท่านนะก็มีประโยชน์กับพระศาสนาด้วยนะก็ดีทั้งคู่ควรทำทั้งคู่นะแล้วแต่โอกาสนะต่อไปโยมวันการที่จะปฏิบัติให้ถึงขั้นบรรลุธรรมจำเป็นต้องทำตามหลักธรรมโพธิปักขิยธรรม37ข้อนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ใช่หรือไม่ครับ มาดูโพธิปักขิยธรรม37ประการธรรมโพธิปักขิยธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นฝักฝ่าแห่งความตรัสรู้คือเกื้อกูลแก่การตรัสรู้เกื้อหนุนแก่อริยมรรคก็มี37ข้อแบ่งเป็น7หมวดหมู่นะก็คือสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ก็เวลาจะตรัสรู้ก็ต้องมีองค์ธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นครบถ้วนพร้อมกันเรียกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ก็คือผู้ที่ต้องการมรรคผลก็เวลาภาวนาก็ต้องมีองค์ธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาแต่ว่าผู้ปฏิบัติเองอาจจะแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรนะแต่เวลาตรัสรู้หรือเวลาบรรลุมรรคผลเนี่ยจะต้องมีธรรมเหล่านี้มีพร้อมพอเกิดขึ้นมาในขณะแห่งการตรัสรู้นั้นไม่ขาดตกบกพร่องอะไรข้อไหนเลยนะคือมันเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าพระองค์แยกแยะได้แต่ของเราไม่จำเป็นต้องแยกแยะให้หมดก็ได้นะ คือบางทีมันส่วนผสมเนี่ยมันอยู่ในนั้นอะหมดแล้วแต่เราแยกไม่ออกก็ไม่เป็นไรเหมือนเราเวลากินอาหารเนี่ยนะแล้วก็แยกไม่ออกแล้วว่าไอ้ส่วนผสมของอาหารนั้นมันมีอะไรบ้างแต่กินแล้วก็อิ่มก็ใช้ได้ เวลาเรากินเนี่ยนะมันมีวิตามินอะไรบ้างก็ใครจะไปรู้ครับวิตามินในแกงเขียวหวานมีอะไรไหมหรือว่าในนี้มีโปรตีนอยู่กี่กรัมคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่อะไรเนี่ยส่วนผสมอะไรยากเราจะไปวิเคราะห์อะไรตรงนั้นยากมากมันเป็นเรื่องเกินวิสัยของเราที่จะไปรู้ได้ด้วยตนเองว่าขณะนี้มีอะไรปรากฏอยู่บ้างเนี่ยยากอยู่นะถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เวลาภาวนาเรารู้หลักอยู่ว่าเราจะต้องศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องสมาธิเรื่องศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องปัญญาสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจที่ควรจะทำก็คือให้มีความเพียรมีสติมีสมาธิที่ถูกต้องอย่างเงี้ยเอาคร่าวๆอย่างนี้พอไอ้37ประการอาจจะ
ป็นปัญญาระดับพระพุทธเจ้าที่จะมาแยกแยะให้เราเห็นได้แต่เราเองอาจจะไม่มีความสามารถจะแยกแยะก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปกังวลก็ดูสภาวะเจริญสติรู้สภาวะเท่าที่มันเป็นลมปัจจุบันนี่ก็พอได้ก็มีในขณะที่มีสติก็มีความเพียรก็มีสติแบบรู้สภาวะก็เป็นสัมมาสติมีสติปัฏฐานมีสติปัฏฐานรู้สภาวะด้วยใจเป็นกลางก็ได้สัมมาสมาธิด้วยเป็นสัมมาเป็นสมาธิที่พร้อมจะเจริญปัญญาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาถ้าบรรลุมรรคผลก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเกิดขึ้นมาในขณะบรรลุมรรคผลแน่นอนนะพระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญามากก็แจกแจงได้ครูบาอาจารย์ท่านนึงคือหลวงพ่อชานะพ่อชาท่านเปรียบอย่างนี้ว่าคนบรรลุมรรคผลบางทีมองไม่ออกว่าผ่านอะไรมาบ้างท่านเปรียบเหมือนคนตกต้นไม้ตกต้นไม้จากสูงๆเลยนะผ่านมากี่กิ่งเนี่ยโอ้นับไม่ทันว่าตกถึงพื้นแล้ววันนี้แต่ผู้ที่สติเร็วสติไวสมาธิดีมาเนี่ยนะเห็นด้วยผ่านกิ่งอะไรบ้างคือเหมือนสโลโมชันเนี่ยเห็นเป็นช็อตๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
วนใหญ่มักจะหล่นตุ๊บมาถึงพื้นแล้วประมาณนี้เมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอ้บอกไม่ถูกแต่ถ้าตามทฤษฎีตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มันก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการเกิดขึ้นพร้อมกันแน่นอนประมาณนี้นะเราไม่ต้องไปกังวลว่าแยกแยะไม่ออกไม่ต้องกังวลมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะถ้าไปกังวลว่ากลายเป็นนิวรณ์หรือพยายามคิดให้ออกกลายเป็นฟุ้งซ่านไม่ต้องกังวลไม่ต้องพยายามหาให้เจอว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นกับเราตอนนี้พยายามแยกแยะอันนี้เป็นไอ้นั่นฟุ้งซ่านเปล่าเนี่ยรู้สภาวะลงปัจจุบันไปเลยดีกว่านะต่อไปโยมดำนะจะทำอย่างไรให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่เพียงคิดไปเองครับถ้าไม่ให้มันเป็นการคิดไปเองก็ต้องทำจิตให้มีคุณภาพพอไปเห็นเอาเห็นสภาวะจิตที่มีคุณภาพพอที่จะไปเห็นอย่างนั้นตัวคุณภาพสำคัญคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นแค่รู้แค่ดูเป็นจิตผู้รู้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญแล้วครูบาอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานครูบาอาจารย์สายวัดป่าจะเรียกจิตตัวนี้ว่าจิตผู้รู้หลวงปู่สังวานตรงนี้จะเรียกว่ารู้เฉยจิตที่เป็นสัมมาสมาธินะรู้เฉยครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆถ้าหลวงพ่อปราโมทก็รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตถึงฐานประมาณนี้นะท่านจะใช้คำหลายคำเพื่อจะสื่อให้ผู้ภาวนาเนี่ยเข้าใจบางคนเข้าใจในคำว่าจิตถึงฐานบางคนเข้าใจในคำว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูบางคนเข้าใจในแง่ที่ว่าจิตไม่ส่งออกก็ได้นะคำว่าจิตไม่ส่งออกก็ได้คือจิตไม่ส่งออกก็ของหลวงปู่ดูลย์จิตไม่ส่งออกคือไม่ออกจากรู้ไม่ใช่รักษาเอาไว้มาคับเอาไว้นะคือรู้อยู่ไม่ได้ส่งออกไปไม่ไหลไปถ้าเห็นจิตไหลได้ก็ได้ตั้งมั่นเหมือนกันเห็นจิตเคลื่อนก็ได้ตั้งมั่นเหมือนกันนั้นเวลาจะทำให้เกิดจิตแบบนี้คือจิตที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยก็ตัวสำคัญคือตัวสัมมาสมาธิฝึกง่ายๆจากการที่ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้ตอนรู้ให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับรู้ด้วยใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้าย
ก็จะกลายเป็นขณะนั้นได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเห็นได้ว่าหลงมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วอย่างนี้นะก็คือเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วดับไปคือตอนเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปตอนนั้นไม่เรียกชื่อตอนใหม่ๆอาจจะมีความเคยชินว่าต้องทำความรู้จักมันก็เลยต้องเรียกชื่อหลงแล้วอาจจะอุทานในใจเรียกชื่อสภาวะไปโกรธแล้วโลภแล้วอะไรเงี้ยหลงแล้วฟุ้งแล้วอาจจะพูดเรียกชื่อสภาวะไปบ้างแต่ตอนฝึกไปเรื่อยๆนะมันก็รู้ว่ามันก็หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะมันอาจจะเห็นอยู่แล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดเนี่ยก็ได้เหมือนเจอเพื่อนแรกๆก็ทักชื่อเพื่อให้ไม่ลืมชื่อเขาจนสนิทกันแล้วเนี่ยไม่เรียกชื่อเฮ้ยก็รู้แล้วส่งเสียงเฮ้ยนี่ก็รู้แล้วว่าเรียกใครไอ้เจ้าตัวก็รู้ได้ว่าไอ้เฮ้ยนี่คือเฮ้ยเรียกใครเนี่ยนั่งหนักเข้าเนี่ยแค่มองตาก็รู้ใจอยู่เหมือนกันประมาณนี้นะเจอกันก็ต้องเรียกชื่อไปได้เคยชินว่าต้องทำความรู้จักก็เลยต้องเรียกชื่อหลงแล้วอาจจะอุทานในใจเรียกชื่อสภาวะไปโกรธแล้วโลภแล้วอะไรเงี้ยหลงแล้วฟุ้งแล้วอาจจะพูดเรียกชื่อสภาวะไปบ้างแต่ตอนฝึกไปเรื่อยๆนะมันก็รู้ว่ามันก็หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะมันอาจจะเห็นอยู่แล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดเนี่ยก็ได้เหมือนเจอเพื่อนแรกๆก็ทักชื่อเพื่อให้ไม่ลืมชื่อเขาจนสนิทกันแล้วเนี่ยไม่เรียกชื่อเฮ้ยก็รู้แล้วส่งเสียงเฮ้ยนี่ก็รู้แล้วว่าเรียกใครไอ้เจ้าตัวก็รู้ได้ว่าไอ้เฮ้ยนี่คือเฮ้ยเรียกใครเนี่ยหนักๆเข้าเนี่ยแค่มองตาก็รู้ใจอยู่เหมือนกันประมาณนี้นะเจอกันก็ต้องเรียกชื่อไปได้เคยชินว่าต้องทำความรู้จักก็เลยต้องเรียกชื่อหลงแล้วอาจจะอุทานในใจเรียกชื่อสภาวะไปโกรธแล้วโลภแล้วอะไรเงี้ยหลงแล้วฟุ้งแล้วอาจจะพูดเรียกชื่อสภาวะไปบ้างแต่ตอนฝึกไปเรื่อยๆนะมันก็รู้ว่ามันก็หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะมันอาจจะเห็นอยู่แล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดเนี่ยก็ได้เหมือนเจอเพื่อนแรกๆก็ทักชื่อเพื่อให้ไม่ลืมชื่อเขาจนสนิทกันแล้วเนี่ยไม่เรียกชื่อเฮ้ยก็รู้แล้วส่งเสียงเฮ้ยนี่ก็รู้แล้วว่าเรียกใครไอ้เจ้าตัวก็รู้ได้ว่าไอ้เฮ้ยนี่คือเฮ้ยเรียกใครเนี่ยหนักๆเข้าเนี่ยแค่มองตาก็รู้ใจอยู่เหมือนกันประมาณนี้นะเจอกันก็ต้องเรียกชื่อไปได้เคยชินว่าต้องทำความรู้จักก็เลยต้องเรียกชื่อหลงแล้วอาจจะอุทานในใจเรียกชื่อสภาวะไปโกรธแล้วโลภแล้วอะไรเงี้ยหลงแล้วฟุ้งแล้วอาจจะพูดเรียกชื่อสภาวะไปบ้างแต่ตอนฝึกไปเรื่อยๆนะมันก็รู้ว่ามันก็หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะมันอาจจะเห็นอยู่แล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดเนี่ยก็ได้เหมือนเจอเพื่อนแรกๆก็ทักชื่อเพื่อให้ไม่ลืมชื่อเขาจนสนิทกันแล้วเนี่ยไม่เรียกชื่อเฮ้ยก็รู้แล้วส่งเสียงเฮ้ยนี่ก็รู้แล้วว่าเรียกใครไอ้เจ้าตัวก็รู้ได้ว่าไอ้เฮ้ยนี่คือเฮ้ยเรียกใครเนี่ยหนักๆเข้าเนี่ยแค่มองตาก็รู้ใจอยู่เหมือนกันประมาณนี้นะ

รียกชื่อสภาวะไปบ้างแต่ตอนฝึกไปเรื่อยๆนะมันก็รู้ว่ามันก็หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะมันอาจจะเห็นอยู่แล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดเนี่ยก็ได้เหมือนเจอเพื่อนแรกๆก็ทักชื่อเพื่อให้ไม่ลืมชื่อเขาจนสนิทกันแล้วเนี่ยไม่เรียกชื่อเฮ้ยก็รู้แล้วส่งเสียงเฮ้ยนี่ก็รู้แล้วว่าเรียกใครไอ้เจ้าตัวก็รู้ได้ว่าไอ้เฮ้ยนี่คือเฮ้ยเรียกใครเนี่ยหนักๆเข้าเนี่ยแค่มองตาก็รู้ใจอยู่เหมือนประมาณนี้นะเจอกันก็ต้องเรียกชื่อกันนะอย่างต่อไปโยมเอมออนนะการนั่งภาวนาโดยดูร่างกายทั้งตัวหายใจต้องรู้เป็นขณะขณะเหมือนเดินจงกรมไหมคะดิฉันฝึกนั่งดูไม่ออกว่าตัวเองเพ่งวันต่อมาจะปวดท้ายทอยและบ่ามากคิดว่าน่าจะเพ่งขออาจารย์สอนทีนั่งภาวนาโดยดูร่างกายหายใจถ้าปวดท้ายทอยก็เป็นไปได้มากที่จะเพ่งไอ้ทอยแล้วบ่านะเพราะว่าถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้ทำงานแบบออฟฟิศนะฮะก็มันมีออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยก็น่าจะเพ่งแต่ถ้าทำงานนั้นมันอาจจะเป็นการนั่งผิดท่านะมันทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปให้นักกายภาพแนะนำในการนั่งทำยังไงนั่งตัวตรงแบบไหนวางมือแบบไหนอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไม่เกิดความเครียดทางร่างกายไม่ปวดบ่าปวดท้ายถอยนะแต่ถ้านั่งสมาธิไม่ได้ทำงานออฟฟิศอะไรแล้วปวดแสดงว่ามันเป็นไปได้ที่เราอาจจะเพ่งหรืออาจจะนั่งผิดท่าก็ได้นะแต่นั่งสมาธิมันจะมีท่ามาตรฐานอยู่ใช่ไหมถึงนั่งกายตรงไม่ใช่เกรงด้วยนะกายตรงเวลากายตรงก็ขาขวาทับขาซ้ายก็ได้หรือจะนั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้นะเอาขาซ้ายทับขาขวาก่อนแล้วเอาขวาทับขาซ้ายทีนี้ก็ได้สรุปแล้วคือนั่งขัดสมาธิพูดภาษาไทยง่ายๆนั่งขัดสมาธิกายตรงเวลาเห็นกายเริ่มต้นนะเห็นกายนั่งอยู่เห็นกายแล้วมันก็หายใจไปเองมันหายใจอยู่แล้วกายเนี่ยนะหายใจอยู่แล้วความรับรู้ถึงร่างกายเนี่ยอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นดูลมนะดูรับรู้ว่ามีกายอยู่การรับรู้ว่ามีกายอยู่เนี่ยไม่ต้องไปทำกายให้ชัดมันรับรู้อยู่เหมือนสมมติว่ามือเนี่ยนะเราเอาไปข้างหลังรับรู้ว่ามีมืออยู่แล้วก็เห็นว่ารู้สึกได้ว่ามีมือจะกำจะแบอะไรก็รู้ได้ประมาณนี้นะรับรู้ได้ด้วยตนเองว่ามันอยู่ยังไงเป็นยังไงเนี่ยไอการรู้มืออย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นดูไปกระจายเป็นเพ่งได้เพราะมันจดจ่อนี่ถ้าดูกายทั้งกายเนี่ยนั่งก่อนนั่งแล้วเห็นกายนั่งแล้วมันก็หายใจมันยังไม่ตายร่างกายยังไม่ตายหายใจก็เลยเห็นกายแล้วมันก็หายใจไปประมาณนี้นะนี่การเห็นกายหายใจเนี่ยมันไม่เพ่งก็เลยเผลอง่ายมันไม่บังคับมันเห็นกายเดี๋ยวมันก็ไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราเอากายหายใจเป็นเครื่องอยู่เพื่อจะเห็นเผลอแล้วเราจะรู้ทันเผลอนั้นเราไม่ได้ฝึกว่าห้ามเผลอแต่เราจะมีเครื่องอยู่ที่พอดีจะเห็นเผลอเพลินไปข้างนอกกับเผลอเพ่งถ้ารู้กายจุดใดจุดหนึ่งมันโฟกัสแล้วมันจะเพ่งแล้วก็รู้ทันนี่คือเพ่งมีกายหายใจเป็นเครื่องอยู่เพื่อจะรู้ทั้งเผลอเพลินและเผลอเพ่งเผลอเพลินได้เห็นง่ายเข้าใจง่ายเผลอไปรู้ทันมันก็เผลอเพลินได้ง่ายด้วยเพราะมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เพ่งเอาไว้ส่วนถ้าเห็นกายอยู่เนี่ยนะแล้วมันจะจดจ่อที่เดียวเนี่ยมันจะโฟกัสมันจะรู้เลยว่าอันนี้เพ่งละจะไปรู้ตรงท้องรู้ตรงไหนก็แล้วแต่รู้ผมรู้เล็บอะไรก็ถ้าจดจ่อโฟกัสปุ๊บเพ่งเลยมันจะแยกออกเลยนะว่าเมื่อกี้นี้เห็นกายหายใจเนี่ยนะมันไม่ได้เพ่งตรงไหนสบายๆจะเผลอไหมไม่เผลอเพ่งไหมไม่เพ่งแต่ถ้าจดจ่อจุดเดียวเพ่งเลยมาเนี่ยนะมันจะเป็นจุดเป็นวิหารธรรมสำหรับทำสมถะที่ดีมากเพราะมันจะทำให้เห็นเผลอเพลินและเผลอเพ่งได้ง่ายแต่นี้ถ้าเพ่งไปแล้วเพ่งแป๊บเดียวแล้วรู้เนี่ยก็เริ่มต้นใหม่เห็นกายหายใจต่อแต่มันเพ่งนานเนี่ยคราวนี้มันเหมือนเรากำหมัดเนี่ย

0: มันจะเกร็งจนอยู่ๆจะมาเห็นกายหายใจเนี่ยมันเห็นไม่ได้เป็นปกติแล้วเพราะจิตมันเกร็งไปแล้วก็ต้องทำจิตให้มันหายเกร็งด้วยกันให้มันคลายมือมันคลายได้ใช่ไหมแต่จิตเนี่ยอยู่ๆให้คลายเนี่ยมันบางทีมันไม่ยอมนะก็เลยต้องหาอุบายเล็กน้อยเช่นยิ้มหวานๆให้อภัยตัวเองเมื่อกี้เพ่งไปแล้วก็ไม่เป็นไรให้อภัยแล้วยิ้มหวานๆยิ้มให้เบิกบานจากใจแล้วค่อยเห็นกายหายใจไม่เพ่งลงใหม่ประมาณนี้นะแล้วเผลอเพลินนะรู้สักเผลอเพ่งก็รู้สักใหม่ถ้าเพ่งนานเกร็งไปแล้วก็ไม่เป็นไรให้อภัยตัวเองยิ้มหวานๆยิ้มบ่อยๆยิ้มบ่อยแสดงว่าเพ่งบ่อยไม่เป็นไรนั่นยิ้มให้อภัยไม่เป็นไรของมันเคยเพ่งก็เลยติดนิสัยเพ่งก็ไม่เป็นไรเราจะเพิ่มนิสัยใหม่ยิ้มหวานๆให้เบิกบานจากใจให้เบิกบานยิ้มติดนิสัยเบิกบานวันนี้ก็กลายเป็นผ่อนคลายอยู่เสมอสร้างนิสัยใหม่ได้เนี่ยต่อไปโยมฉัตรนะกราบนมัสการครับขอกราบเรียนถามว่าการเห็นกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆกับการดูกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเป็นคู่มีหลักการเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรสำหรับคนที่ไม่คุ้นนะเหมือนเดินเลยนะแล้วก็ภาวนาไปเดินจงกรมเลยนะการเห็นกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆกับการไหวหยุดนิ่งมันต่างกันนะฮะไหวหยุดนิ่งก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีเดินไปพอลงน้ำหนักแล้วมันกระเทือนปุ๊บการกระเทือนนั้นมันเหมือนการเดินแล้วลงน้ำหนักไปปึ้งแล้วกระเทือนขึ้นมาแล้วความรับรู้ถึงการกระเทือนเนี่ยมันจะเห็นว่าเมื่อกี้มันมีร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่แต่ตอนรู้เนี่ยมันไอ้ตรงนี้มันกลายเป็นเหมือนนิ่งขึ้นมาความกระเทือนเนี่ยมันเหมือนรู้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเคลื่อนไหวใหม่แล้วก็วางเท้าลงไปมีน้ำหนักไม่ใช่เดินย่องเบานะก็ลงน้ำหนักตามปกติก็จะมีการกระเทือนขึ้นมาก็ถึงมาฟุบไอ้การเคลื่อนไหวเมื่อกี้นี้เหมือนขาดหายไปจากการที่มีความรับรู้ถึงการกระเทือนการที่เคลื่อนเดินไปเนี่ยบางทีหลงไปใจเคลื่อนไหวไปแล้วพอลงไปปุ๊บน้ำหนักกระเทือนปุ๊บรู้สึกถึงความกระเทือนนี่ไอ้จิตที่หลงไปก็หยุดมีกระเทือนเป็นตัวขั้นหลักการรับรู้นี้ก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวจิตก็หลงกระเทือนปุ๊บรู้ทันไอ้ความหลงดับหลงไปลงน้ำหนักปุ๊บกระเทือนปุ๊บไอ้ใจที่เคลื่อนไปดับกลายเป็นใจที่กลับมารู้ถึงการกระเทือนของร่างกายคือมันจะส่งออกไปคิดอะไรก็ตามก็ลงน้ำหนักปุ๊บกระเทือนขึ้นมาไอ้ส่งออกเหล่านั้นหยุดหมดเลยดับหมดเลยหมายความว่าเหมือนเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนี่เคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนี่แต่มันไม่ใช่เดินหยุดไม่ใช่อย่างนั้นแต่อาศัยที่จิตมันรับรู้อยู่ที่กายที่มันมีการกระเทือนเนี่ยเป็นตัวหยุดตัวหยุดหมายถึงว่าหยุดหลงแล้วหยุดหลงแล้วหยุดก็จะเห็นว่าหลงก็ไม่เที่ยงไอ้รู้นี่ก็เองไม่เที่ยงเลยถ้าดูได้อย่างนี้ก็จะเห็นความเกิดดับได้เร็วนะบางคนไม่สังเกตไม่ออกยังไงกระเทือนยังไงเดินไปก็ไม่รู้ยังไงกระเทือนเป็นยังไงอะไรเงี้ยดูไม่ออกจะรู้สึกว่าเทือนก็ต้องกระทืบพอกระทืบไปแล้วพอเดินปกติก็ไม่เห็นอีกเลยอาจจะไม่เหมาะหรืออาจจะยังไม่พร้อมพอที่จะดูแบบนั้นก็เห็นกายเคลื่อนไหวไปเห็นกายเคลื่อนไหวไปหลงแล้วรู้สึกก็เห็นกายเคลื่อนไหวในท่าเดินต่ออาจจะหลงตลอดทางก็ได้นะแต่ว่าทางควรจะเป็นทางที่ไปมาไปมาไปมานะไปเหมือนไปสองทีไปมาไปมาเนี่ยคือมีจุด A แล้วก็ไปจุด B จากจุด A ก่อนจะเดินอย่าเพิ่งเดินยืนก่อนยืนรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวแล้วก็ตัดสินใจเดินก็เดินไปเห็นกายเดินไปปกติก็จะหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะโดยมีกายเดินเนี่ยเป็นเครื่องอยู่พอไปถึงจุด B หยุดซะก่อนหยุดเพื่อรู้สึกตัวในท่ายืนอาจจะรู้สึกว่าโอ้เดินมาเมื่อกี้นี่หลงตลอดไม่เป็นไรมีจุดยืนเนี่ยเป็นตัวทำให้หยุดโดยสมบูรณ์การหลงฟุ้งซ่านอะไรเมื่อกี้นี่ตลอดทางมาเนี่ยหยุดโดยสมบูรณ์ในการมีความรับรู้อยู่ที่กายเนี่ยเป็นตัวหยุด แล้วก็กลับตัวการกลับตัวเนี่ยโดยปกติก็ควรจะเห็นกายเคลื่อนไหวในท่ากลับตัวมาทำอย่างนี้คือไม่หลงแต่ถ้ามันหลงก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าไอ้ที่กลับตัวไม่ดีก็หลงกลับตัวแล้วอย่าเพิ่งรีบเดินยืนก่อนเห็นกายยืนอาจจะรู้สึกว่าที่กลับตัวเมื่อกี้หลงหมุนตัวเมื่อกี้เนี่ยนะหลงตลอดไม่เป็นไรเห็นกายเดินเห็นกายยืนต่อตัดสินใจเดินเดินมาจากจุด B มาจุด A เดินมาเดินมาหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้มันหยุดณจุด A หยุดก่อนรู้สึกตัวอาจจะรู้สึกว่าไอ้ที่เดิมเมื่อกี้หลงตลอดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้มีจุดรู้อยู่4จุดก็คือจุดที่อยู่ที่จุด A ตอนเริ่มต้นแล้วเดินมาถึงจุด B แล้วหยุดรู้ตัวนี่เป็นครั้งที่2หมุนก่อนจะเดินหยุดทีรู้สึกตัวเป็นครั้งที่3เดินมาถึงจุด A อีกครั้งนึงเป็นครั้งที่4หยุดรู้สึกตัวอีกทีแล้วก็กลับตัวแล้วรู้สึกตัวก่อนจะเดินอย่างน้อยในการเดินแต่ละรอบมีรู้แน่ๆอยู่4ครั้งอันนี้จะทำให้เราเดินแบบสบายๆเดินแบบสบายๆหลงบ้างรู้บ้างไม่เป็นไรไม่เพ่งคนที่เดินกระเทือนแล้วรู้ไม่ได้มันจะไปเพ่งไอ้การกระเทือนครับพยายามแสวงหากระเทือนอยู่ตรงไหนกระเทือนอยู่ตรงไหนบางทีอาจจะไม่เหมาะก็มารู้กายเดินบางทีก็จะกลายเป็นว่าเดินไปแล้วหลงตลอดก็ช่างมันไม่เป็นไรเราก็จะอาศัยอย่างน้อยๆมีจุดที่จะรู้ถึงกายอยู่4ครั้งบางทีในขณะที่เดินนั้นก็รู้อยู่นะว่าหลงรู้อยู่ว่าหลงแต่มันไม่ชัดเท่าไหร่ไม่ชัดยิ่งดีคือมันเหมือนไม่ได้เพ่งไม่เป็นไรบางทีหลังจากที่ยืนอยู่เนี่ยนะรู้สึกตัวอยู่พอเริ่มเดินเห็นเริ่มหลงเลยเห็นเริ่มหลงมันเห็นจิตเคลื่อนจิตไหลไปบางทีมองอะไรอยู่ก็ไหลไปหาสิ่งที่มองนั้นมันก็ได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเห็นจิตที่ตั้งมั่นด้วยความเป็นกลางคราวนี้จะเดินปัญญาขึ้นมรรคผลได้ทำได้ตามความถนัดก็แล้วกันถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะต่อไปโยมจันทิพย์นะกราบนมัสการค่ะคำว่าภาวนาไม่ขึ้นเป็นอย่างไรคะภาวนาไม่ขึ้นเป็นคำสำนวนของเมืองไทยในฝ่ายภาวนาเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าคนนี้ภาวนาไม่ขึ้นหรือเจ้าตัวเองจะบอกว่าผมภาวนาไม่ขึ้นอะไรกันเนี่ยมันเป็นอาการของการมันจะไประบุอยู่ที่ว่าบางทีมันไม่ได้สมาธิจิตไม่รวมหรือว่าพยายามจะรู้สึกตัวแล้วจิตมันไม่อยู่มันดีดออกมันเด้งไปมันความรู้สึกมันเหมือนไม่เจริญภาวนาไม่ขึ้นตัวสมาธิทำไม่ได้หรือไม่เกิดปัญญาไม่เกิดวิปัสสนาไม่เกิดมรรคผลอะไรแบบนี้เนี่ยคือภาวนาไม่ขึ้นมันจะรู้ตั้งแต่ตอนมันไม่สงบบ้างหรือว่าไม่เกิดปัญญาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ผู้พูดนั้นมุ่งไปที่สมาธิหรือที่ปัญญาหรือที่มรรคผลก็อาจจะมาจากว่าศีลไม่บริสุทธิ์เป็นพระบกพร่องด้านศีลหรือนักภาวนาที่บกพร่องด้านศีลถ้าเป็นพระก็ไปสำรวจดูในสิกขาบทต่างๆของพระถ้าเป็นญาติโยมก็ดูศีลของตัวเองศีล5ก็ไม่ยากอะไรไปสำรวจดูมีบกพร่องข้อไหนหรือไม่ถ้ามีความบกพร่องก็สมาทานใหม่แล้วของพระถ้าบกพร่องข้อไหนก็ไปแสดงอาบัติถ้าเป็นอาบัติที่แสดงได้แล้วก็สมาทานตั้งใจใหม่นะหรือถ้าเป็นอาบัติสังฆพิเศษก็ต้องไปอยู่กรรมถ้าเป็นอาบัติปาราชิกก็ต้องสึกนะจริงๆมันคือต้องสลับเพศสมณะสลับเพศนะความเป็นภิกษุนั้นคือมันขาดความเป็นภิกษุตั้งแต่ต้องอาบัติปาราชิกไปแล้วนะแต่ถ้าจะทำพิธีลาสิกขาก็ทำไม่เป็นไรสรุปว่าถ้าสมบูรณ์แล้วเราอาบัติปาราชิกก็ไม่ควรอยู่เป็นพระต่ออาจจะเป็นสามเณรก็ได้นะก็คือสำรวจศีลของตัวเองเหตุให้ทำให้ภาวนาไม่ขึ้นก็คือข้อแรกคือศีลบริสุทธิ์ หรือไม่บริสุทธิ์นะฮะสำรวจดูข้อ2คือบางทีก็ศีลบริสุทธิ์ดีนะแต่ทำผิดภาวนาผิดเช่นมุ่งมาเอาความสงบก็เลยเหมือนภาวนาไม่ขึ้นเพราะว่าพอมันไม่สงบก็หงุดหงิดเกิดวงจรว่าสงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วมันไม่ไปไหนมันก็คือมุ่งเอาความสงบแต่ถ้าเรามุ่งเอาผู้รู้คือจะเรียนรู้ว่าไม่สงบก็รู้ก็ได้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ได้รู้ไม่ได้มุ่งเอาความสงบเอารู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ไม่สงบรู้เสร็จแล้วก็สงบต่อก็รู้อยู่แล้วก็พอไม่สงบก็รู้ความไม่สงบนั้นมันได้ทั้งสงบคือเป็นสมถะกรรมฐานมันได้ทั้งเห็นความไม่สงบนั้นแสดงไตรลักษณ์คือขึ้นวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ภาวนาขึ้นเนี่ยถ้าตั้งเป้าว่าจะเอาความสงบอย่างเดียวมันเหมือนภาวนาไม่ขึ้นเหมือนแช่เหมือนวนอยู่แค่สงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วก็จะหงุดหงิดรู้สึกท้อถอยหรือทำถูกทำได้แต่ทำไม่พอขาดความเพียรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเติมความเพียรทำหรือไม่อดทนบาทก็ต้องมีความเพียรมีความอดทนในการภาวนาถ้าทำถูกแล้วเนี่ยไม่มีข้อผิดไม่มีข้อเสียอะไรขาดความต่อเนื่องขาดความอดทนขาดความเพียรก็ต้องทำไปอีกอย่างหนึ่งคือพวกมิจฉาทิฏฐิเลยเนี่ยยังไงก็ภาวนาไม่ขึ้นภาวนาไม่ขึ้นคือมีมิจฉาทิฏฐิหรือไปทำอนันตริยกรรมนี่นะว่าภาวนาไม่ขึ้นคือถูกปิดด้วยกรรมที่ตัวเองทำไปหรือไปก้าวล่วงไปล่วงเกินไปล่วงเกินพระอริยะเขาเป็นอริยูปวาทะอันนี้ก็เป็นตัวปิดทำให้ภาวนาไม่ขึ้นบางท่านไปล่วงเกินพระอริยะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอริยะแล้วมาภาวนาไม่ขึ้นครูบาอาจารย์บางท่านก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนนะแล้วก็พอมีผู้ทักว่าไปล่วงเกินใครหรือเปล่าก็มาดูว่าเอ๊ะไม่น่ามีใครนะมีองค์เดียวองค์นั้นองค์แก่ๆนั้นไม่น่าจะใช่นะแต่พอครูบาอาจารย์บอกว่าใช่องค์นั้นแหละพระดีแต่เราไม่รู้จักเออก็ต้องไปขอเข้ามากันกลับไปแล้วท่านมรณภาพแล้วก็ต้องไปขอเข้ามากับเจดีย์นะครับประมาณนี้นะก็ต้องดูว่าเราไปทำอะไรเป็นเหตุให้ภาวนาไม่ขึ้นผิดศีลไหมหรือไม่มีความเพียรหรือตั้งเป้าหมายผิดทัศนคติผิดหรือมิจฉาทิฏฐิเลยหรือไปล่วงเกินพระอริยะเขาหรือทำอนันตริยกรรมนั่นนั่นก็ต้องไปดูว่าความผิดของเรามันไปอยู่จุดไหนเราไปแก้ไขซะนะจะได้ภาวนาได้ต่อไปนะการภาวนามุ่งที่จะเกิดปัญญาปัญญาก็ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิถูกต้องก็ต้องมีศีลด้วยนะศีลต้องบริสุทธิ์ด้วยศีลเมื่อบริสุทธิ์เมื่อจะมาภาวนาจะทำกรรมฐานสมถะกรรมฐานก็จะเกิดนิมิตไม่ดีแล้วก็ถ้าได้สมาธิแล้วบางทีคิดไม่ดีเอาความสามารถในสมาธินั้นไปทำไม่ดีจริงอันตรายมากต่อไปอ๋อนี่ข้ามนี้ไป in this very life ของการค่ะอะไรคือความแตกต่างของการทำรูปแบบและการเจริญสติในชีวิตประจำวันคือการเห็นอาการที่จิตคิดใช่ไหมคะผู้ฝึกใหม่ถ้าไม่ทำรูปแบบจะหลงเข้าไปคิดแบบไม่รู้ตัวบ่อยๆทำให้เกิดอารมณ์ตามมาเพราะความคิดใช่ไหมเอาสั้นๆนะเวลาเหลือน้อยทำในรูปแบบเนี่ยมันเหมือนเซตเวลาเอาไว้ว่าเวลานี้นะจะภาวนาไม่มีธุระอื่นเพื่อจะแยกแยะได้ว่าคิดนิดเดียวก็หลงแล้วคิดสมมติเราดูลมหายใจอยู่เนี่ยนะเราธุระตอนนี้มีแค่ดูลมหายใจหลงแล้วรู้หลงเนี่ยคิดอะไรที่มันดูน่าจะคิดก็เรียกว่าหลงหมดเลยเรียกว่าอะไรพรุ่งนี้จะกินอะไรหรือลูกเราเมื่อไหร่จะกลับมันไม่ใช่ธุระตอนนี้ในเวลาสมมติเราเซตเวลาไว้30นาทีนี้ ถ้ามันคิดเรื่องอื่นนอกจากการดูลมหายใจเรียกว่าหลงทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นจิตหลงได้ชัดเจนมากแต่พอทำอย่างนี้มันอาจจะเพ่งก็ได้พอภาวนาในชีวิตประจำวันมันจะโอกาสจะเพ่งยากเพราะว่ามันจะใช้ชีวิตตามปกติคิดอะไรก็ได้ทำงานอะไรก็ได้นะหลงนะรู้ถ้ามันคิดในสิ่งที่ไม่ใช่งานเรียกว่าหลงหรือว่ามีกิเลสขึ้นมากิเลสไม่ใช่งานก็รู้ทันก็ทำงานต่อประมาณนี้ก็จะทำให้การภาวนาของเราเนี่ยกลมกล่อมแล้วกลมกลืนไปกับชีวิตได้อย่างดีก็ทำให้ครบทั้งในชีวิตประจำวันและการทำในรูปแบบด้วยจะส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่หมดครับท่านอาจารย์ครับ
1: หนึ่งสองครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานมูลนิธิรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชไปรษณีย์11000อินบ็อกซ์หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: ขอให้เจริญในธรรมถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคน
1: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
0: ครับนมัสการครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราช

0: ชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เอามนนั่งตามสบายพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยสอนให้ละทุกข์ที่ว่าเห็นเรื่องของจิตใจเห็นว่าทุกข์เนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับทุกข์เรื่องทุกข์ของกายใจสุขก็ไม่มีอะไรสุขเท่ากับการมีกายมีใจที่มีอะไรมีความไม่มีมีความไม่มีในใจนั่นเองว่าเป็นความสุขที่สุดแต่ถ้าตามใดเรายังมีอยู่เนี่ยยังอยากได้โน่นยังอยากได้นี่นั่นคือมีทุกข์ใจผลมันเหตุมันมาอย่างนี้ผลมันออกมาคือความดิ้นรนคือการต่อสู้คือการเอาแพ้ชนะเอาเปรียบกันฉะนั้นการเรียนทางโลกเนี่ยเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่เรียนดับทุกข์เป็นการเรียนรู้เพิ่มทุกข์เพิ่มความอยากให้มากคนไหนอยากมากคือคนนั้นเก่งคนไหนโลภมากคนนั้นเก่งคนไหนโกรธมากคนนั้นเก่งคนไหนหลงมากกลายเป็นคนนั้นทะเยอทะยานกลายเป็นคนโอ้โอดได้คนนั้นเป็นคนเก่งแต่คนไหนเก็บตัวคนไหนไม่แสดง ออกไม่หลงตามเขาเขาคนนั้นไม่เก่งฉะนั้นธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้คนเราเนี่ยเสียสละไม่เห็นแก่ตัวตรงกันข้ามสอนให้ไม่เห็นแก่ตัวสอนให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยตายแล้วเอาไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองตายแล้วเอาไปไม่ได้บ้านเรือนตายแล้วเอาไปไม่ได้ที่ดินที่ดอนทรัพย์สมบัติของนอกกายตายแล้วเอาไปไม่ได้แม้แต่ผ้าผ่อนต้นสบายที่ว่าเรารักเราใคร่เราสวมใส่อยู่ตายก็เอาไปไม่ได้นี่คือเป็นหลักของพุทธเจ้าสอนไม่ให้โลภไม่โกรธไม่ให้หลงเพราะสอนตามความจริงว่ามันเอาไปไม่ได้ใดจะโลภไปทำไมเมื่อมันจะอยู่ด้วยกันแล้วโกรธมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้โกรธจนไปทำไมความหลงทะเยอทะยานหลงไปก็แก้ปัญหาไม่ได้หลงไปทำไมเราคิดว่าเราไม่แก่ก็จะไปคิดทำไมว่าไม่แก่ก็คิดว่ามันแก่ซะสิจะได้เห็นตามความจริงแต่คนหลงคิดว่าตัวเองไม่แก่คิดว่าพวกเราไม่เจ็บก็คิดไปตามความจริงว่าพวกเราเนี่ยต้องเจ็บทุกคนต้องแก่ทุกคนคิดว่าพวกเราไม่ตายพระพุทธเจ้าสอนว่าให้คิดว่าพวกเราต้องตายอย่าไปคิดว่าไม่ตายไม่ได้เพราะคิดว่าไม่ตายนะพวกเราหลงญาติเราหลงพี่น้องเราหลงพ่อแม่เราหลงพวกเราเป็นคนหลงเพราะคิดว่าพวกเรายังไม่ตายคิดว่าพวกเรายังไม่แก่คิดว่าพวกเรายังไม่เจ็บนั่นพวกเราคิดแบบคนหลงคนโลกีที่เรียนมาผิดทางปริญญาของพวกเราที่เรียนมานั้นปริญญาของความโลภกดหลงปริญญาที่เป็นเหตุผลที่ไม่ตรงความจริงของธรรมชาติแต่ถ้าปริญญาที่ถูกต้องนั้นคือการเรียนรู้ที่รู้ว่านั่นโลภรู้ว่านั่นโกรธรู้ว่านั่นหลงนั่นเป็นตัวทุกข์เราจะต้องไม่เพิ่มความโลภไม่เพิ่มความโกรธไม่เพิ่มความหลงเพราะหลงก็เอาไปไม่ได้โลภก็เอาไปไม่ได้จึงรู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันรู้จักสำรวมเพื่อไม่เบียดเบียนเขาให้ไม่เกิดกระทบกระทั่งจิตใจก็เกิดความรักความเมตตาไม่โกรธกันพอเห็นถูกต้องก็ความหลงก็หายไปเพราะว่ารู้ว่าในโลกนี้เป็นของธรรมชาติที่พวกเรามีปัญญามีสติมาสร้างสรรค์กันเองมาสร้างให้เป็นบ้านสวยๆมาสร้างให้เป็นรถคันงามๆมาสร้างให้เป็นสีสันปันแต่งมาสร้างให้เอาไว้ได้ยินเอาไว้ได้ดูเอาได้ชมได้ฟังเอาไว้เป็นเครื่องบำบัดให้ความสะดวกแก่โลกที่เข้ามาอยู่ชั่วครู่ชั่วยามแต่ที่จริงของพวกนี้ที่ยังไงก็เอาไปไม่ได้เป็นของบำบัดทุกบำรุงสุขชั่วขณะหนึ่งไม่ใช่เป็นของกิรังยั่งยืนที่ว่าพวกเราจะเอาเป็นของเราไม่มีใครไปได้แน่แต่ว่ายศตำแหน่งมงกุฎเพชรเนี่ยสวมใส่กษัตริย์ทุกพระองค์มีราคาหาค่าไม่ได้เลิศที่สุดในโลกเพราะมงกุฎเพชรเนี่ยคาถาเพชรเนี่ยเครื่องประดับของสูงสุดเนี่ยทุกคนก็ต้องทิ้งพระราชาราชินีทุกคนก็เอาไปไม่ได้ทิ้งถ่ายทอดไว้ให้คนอื่นเรียกว่าสมบัติทัดกันชมที่ดินเนี่ยที่เราพอได้โฉนดมาแล้วก็นึกว่าของเรายึดกันมาต้องไม่รู้กี่คนทั่วคนเนี่ยผลสุดพอตายแล้วก็มอบฟ้องร้องเอาพินัยกรรมนั้นให้ลูกหลานต่อลูกหลานก็เป็นเจ้าของโฉนดต่อเอาไปของครูอีกยึดมั่นว่าตัวเองเป็นของโฉนดอีกพอตายปุ๊บก็เปลี่ยนชื่ออีกแล้วแต่ใครมา

เห็นมาได้เป็นเจ้าของก็ยึดทุกคนนะเขาบอกสมบัติมนุษย์เนี่ยให้เป็นเปรียบเหมือนเรือร่างกายเราสมบัติเราให้เปรียบเหมือนเรือมันลดอาศัยข้ามฝั่งอย่าไปยึดว่าเรือในลำนี้เป็นของเราพอเราขี่เราไม่ได้ต้องการจะเอาเรือขึ้นฝั่งเราอาศัยข้ามฝั่งไปสู่มรรคผลฝั่งบนฝั่งเราไม่ต้องการจะเสวยสุขยึดเพลิดเพลินอยู่แต่ในเรือลำนั้นหรือไม่แบกเรือลำนั้นไปเรือลำนั้นเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นเองทรัพย์สมบัติของพวกเราเนี่ยจะร่างกายก็ดีวัตถุสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ก็ดีที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ดีล้วนแต่สมบัติเอาไว้ใช้ตอนมีร่างกายมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองพอเราหมดร่างกายหมดชีวิตคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเราก็หมดสิทธิ์อันนี้เรียนไม่โลภเรียนไม่โกรธไม่หลงพระพุทธเจ้าให้ทำใจไว้ก่อนแต่คนเราที่ทำใจไม่ได้ที่ว่าทุกข์ทุกวันเนี่ยทุกข์เพราะว่าไม่อยากพัดพรากจากของพวกนี้จะพยายามไปสะสมมาให้มากพยายามจะไปมีทรัพย์ภูมิให้มากทะเยอทะยานให้มากคือพวกที่คิดได้มากและยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางไม่เสียสละพวกนี้ต่างหากที่ว่าตายแล้วไปนรกตายแล้วไปเป็นเปรตตายแล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะความโลภมันครอบงำใจยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราจนหมดการที่เรามีตัวมีตนเต็มที่เนี่ยไม่ปรงไม่ไปไม่วางก็เลยกลายเป็นหลงตัวเองไม่เคยคิดถึงเรื่องความเจ็บความแก่ความตายมีในตัวเราและหมู่พวกเราญาติของเราเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เดินถวนทางกับธรรมะก็ดับทุกข์ไม่ได้เพราะมีทุกข์เศร้าโศกเสียใจอะไรอวรกับทรัพย์สมบัติอันนี้อยู่ตลอดหวงแหนชิงชังเอารัดเอาเปรียบแพ้ชนะกันสังคมจึงวุ่นวายทุกวันนี้เพราะคนเราไม่เห็นธรรมะเพราะเรียนโลภมากเรียนโกรธมากเรียนหลงมากไม่ได้เรียนละความโลภความโกรธความหลงฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยที่พวกเรามาบวชเนี่ยมาเรียนละปล่อยวางมีบ้านก็ไม่เอาบ้านมีที่ดินก็ต้องสละที่ดินมีเงินก็ต้องสละเงินมีพ่อผ่อนต้นสบายสวยๆก็สละพ่อผ่อนต้นสบายไม่ใช้ของที่คนอื่นเขาไม่ใช้มีหม้อข้าวเตาไฟดีๆก็ทิ้งหม้อข้าวเตาไฟมายึดเพียงภาชนะบาตรลูกเดียวที่สะดวกสบายทำให้คนหลงติดก็ไม่เอามาใช้ของที่คนอื่นไม่อยากใช้ที่หลับที่นอนหมอนมุ้งใช้แต่ของเก่าๆใช้แต่ของที่มันไม่มีค่าไม่มีราคาเพราะอะไรรู้ว่าสิ่งพวกนี้ที่จะบรรเทาอารมณ์บรรเทาจิตใจของเราไม่ให้โลภไม่ให้ลุ่มหลงเมื่อใช้เราจะได้พิจารณาได้เมื่อใช้เราจะได้พิจารณาได้เห็นเหมือนที่เราฉันอาหารเนี่ยภาชนะประดับประดาจะด้วยแก้วแหวนเงินทองมีภาชนะมากมายก็ทำให้เราพิจารณาไม่ได้พระเจ้าจึงบอกพระพุทธเจ้าจึงให้มารวมเป็นภาชนะเดียวซะจะได้พิจารณาได้ว่ามันไม่มีอะไรหรอกอาหารเนี่ยเป็นของสะอาดจริงเมื่อมารวมกันแล้วเข้าไปในปากเราก็กลายเป็นของสกปรกเพราะเสด็จน้ำลายเราเป็นของไม่สะอาดเสด็จน้ำลายเราเนี่ยจะกินของหวานของหอมที่ว่าประเสริฐสุดเนี่ยผมอมเข้าไปในปากแล้วคายออกมาให้คนอื่นก็กลายเป็นของสกปรกทันทีแม้แต่เราอมทองคำเข้าไปคายออกมาก็กลายเป็นเสด็จน้ำลายเปื้อนทองคำก็แปลเป็นทองคำสกปรกทันทีจะอมเพชรนิลจินดาเข้าไปขายออกมาก็เป็นเพชรนิลจินดาที่เปื้อนเสด็จน้ำลายก็ต้องสกปรกทันทีต้องไปล้างเสีย
เอาเสด็จดำลายออกจึงจะสะอาดฉะนั้นอาหารทุกคำกืนที่ทานเข้าไปเนี่ยอยู่ข้างนอกมันสะอาดพอเข้าไปถูกเสด็จดำลายเราขาวเอามาเนี่ยคนอื่นก็ไม่ดูหรือไม่ยินดีแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่หลงถ้าเราไม่รู้นี่เรียกว่าหลงไม่เข้าใจปัญญาไม่ถึงฉะนั้นการมาเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่หลงให้ฉลาดในการเห็นสิ่งพวกนี้เสื้อผ้าท่อนสบายเป็นของสวยงามเป็นของสะอาดแต่พอมาข่มกับร่างกายเราแล้วผ้านั้นต้องซักต้องกลายเป็นผ้าเก่าผ้าถูกใช้แล้วเป็นผ้าเปื้อนถ้าใช้ไปนานๆจะต้องซักกลายเป็นผ้านั้นสกปรกแต่ถ้าไม่มาถูกกับกายเราผ้านั้นก็สะอาดตลอดยังใหม่อยู่ไม่เป็นผ้าเก่าฉะนั้นเมื่อมาถูกกับกายแล้วผ้านั้นก็สกปรกเพราะกายนี้อะไรมาถูกแล้วเปื้อนมันมีเชื้อโรคอยู่ที่กายมันมีความไม่สะอาดอยู่ที่กายทั้งหมดตั้งแต่ผิวหนังผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นของไม่สะอาดทั้งหมดผ้าเช็ดหน้าสะอาดเราว่าผมของเรานี่สวยสะอาดพอเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดผมปุ๊บผ้าเช็ดหน้ามันกลายเป็นของสกปรกทันทีว่าหน้าเราว่าสะอาดเอาผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าน่ะก็สะอาดเราก็ว่าหน้าเรานั่นดีพอผ้าเช็ดหน้านั้นมาเช็ดกลายเป็นผ้าเช็ดหน้านั้นไม่สะอาดแหละสกปรกแหละต้องซักต้องล้างต่อไปนี่เรียกว่าเรารู้แบบธรรมะถ้ารู้ธรรมะก็รู้ไปตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะก็รู้แบบคนหลงคิดว่าหน้าเราสะอาดคิดว่าผมเราสะอาดคิดว่าผ้านั้นสกปรกคิดว่าอาหารนั้นสกปรกคนที่คิดว่าอาหารนั้นสกปรกนั้นคือไม่เห็นตามความเป็นธรรมชาติไม่เห็นความจริงคิดว่าปากเราสะอาดน้ำลายเราสะอาดนั่นคือหลงผิดต้องเห็นถูกต้องตามพุทธเจ้าตามธรรมก็คือคิดว่าอาหารนั้นสะอาดผ้านั้นสะอาดแต่ในปากเราไม่สะอาดเองผิวหนังเราไม่สะอาดเองผมขนเล็บฟันหนังเราไม่สะอาดเองภายในภายนอกไม่สะอาดเองเมื่อเราพิจารณานี่ก็เกิดปัญญาไม่หลงไปตามทางของโลกที่เขาหลงกันมาฉะนั้นการศึกษาเราเรียนของทางโลกเนี่ยเรียนด้วยความหลงแต่มันก็ต้องเรียนเพราะคนเราต้องหากินหาใช้เมื่อสมัยก่อนมนุษย์มีน้อยมนุษย์มีความโลภคนหลงน้อยเขาบอกข้าวเนี่ยไม่ต้องไปเกี่ยวข้าวนี่ไม่ต้องไปทำใจยุ่งใครอยากกินก็ไปเก็บเกี่ยวออกมาข้าวโพดข้าวคว้างอ้อยมันทุกอย่างเนี้ยไม่ต้องปลูกอยู่ในป่าอยู่ทั่วไปทุเรียนพวกอะไรต่างๆนี้ก็ไม่ต้องไปปลูกพวกผลไม้ถึงเวลาเขาเรียกว่าเข้าป่าเมื่อสมัยก่อนคนบ้านนอกก็มีแบบไปหาของป่าเขาจะกินอะไรเขาเข้าป่าไปปิดไปจ่อยออกมาจะกินหัวเปลือกของมันก็ไปขุดออกมาเอาแค่พอกินไม่มีคนขโมยเพราะจะขโมยทำไมมันเหลือกินที่ขโมยนี่เพราะไงเพราะมันอดมันไม่มีก็อยากกินอะไรก็ไปกินบางคนไม่มีสิ่งนี้ไอ้คนโน้นไปขุดสิ่งโน้นมาแลกกันอันนี้เอาเก็บข้าวไว้มาตำข้าวไว้เยอะขยันตำข้าวไอ้นั่นขยันขุดมันไอ้ตรงนั้นไม่มีโอกาสจะเอามันได้ก็เอามันมาแลกกับข้าวไอ้คนนั้นเผาถ่านไม่ได้ทำนาเผาถ่านเยอะไอ้คนทำนาก็ไม่มีถ่านหุงข้าว
ก็ขนทานมาแลกกับข้าวไป

ไม่มีเงินทองอยู่กันได้กินพอกินพอใช้ถึงเวลาก็มาลงแรงกันเอาจะสร้างบ้านสักหลังก็เอามีดเอาขวานไปเอาแรงกันเลื่อยไม้สร้างบ้านเป็นบ้านไม่มีเลยไม่ต้องใช้ค่าแรงเพราะทุกคนไม่มีใครโลภไม่คิดจะมาขายบ้านไม่คิดจะมาผ่อนส่งไม่คิดจะมาอะไรกันอย่างนี้เพราะทุกคนต่างคนต่างเสียสละช่วยกันถ้าอยากจะมีที่ดินทำกินแค่ไหนก็ไปชี้เอาไปทำเอาไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องเบียดเบียนกันแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยยิ่งยุคสมัยก่อนเนี่ยเหลือกินเหลือใช้คนจนไม่มีคนจนก็คือคนขี้เกียจนั่นเองแค่ไปออกไปป่าก็ไปขุดหัวเปลือกของมันอะไรมาก็ได้กินแล้วไม่มีการกักตุนกันนี่เราถึงว่าเราจะมองเห็นว่าโอ้โหนี่ลาสมัยไม่เจริญเลยคนพวกนี้มันทรมานมากทุกข์มากแต่ถ้าเรามาวัดผลคนสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงฟันฟางบางคนเนี่ยร้อยกว่าปีฟันยังไม่หักเลยผมยังไม่เคยงอกเลยแข็งแรงแล้วตัวใหญ่ใช่ไหมคนโบราณน่ะ8ศอก5ศอก4ศอกใหญ่อาหารสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแกร่งคนสมัยก่อนมีสัจจะโกหกก็ไหว้ไม่เป็นสู้กับเสือได้คนสมัยก่อนสู้กับสิงโตได้สู้กับช้างได้สู้กับสัตว์ที่น่ากลัวได้คนสมัยนี้เหรอไม่ต้องไปสู้หรอกใจไม่ถึงหรอกครับคือหมายถึงว่าสภาพจิตใจสิ่งแวดล้อมคนสมัยก่อนเนี่ยเป็นธรรมชาติเยอะเพราะอะไรถ้าเขาไม่เจริญเขาก็คงร่างกายเขาคงไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคงอดอยากเหมือนโอทิโอเปียงั้นนั่นไม่เจริญแต่คนสมัยก่อนเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงมีกำลังใจเข้มแข็งมีอายุยืนก็แสดงว่าสภาพจิตใจร่างกายเขาเจริญแต่วัตถุเทคโนโลยีอะไรนี่เขาไม่เจริญเขาไม่กดปุ๊บได้ปั๊บอย่างพวกเราแต่พวกเรากลับมาได้อย่างหนึ่งแต่ก็ขาดหายไปหลายๆอย่างเช่นร่างกายที่แข็งแรงก็หายไปร่างกายที่สมบูรณ์ก็หายไปจิตใจที่สมบูรณ์ก็หายไปโรคภัยไข้เจ็บก็มาแทนอายุก็ไม่ยืนไม่มั่นคงคนที่พูดจากันตรงจริงใจกันก็หายไปคนหลอกลวงคนเบียดเบียนคนสารพัดก็เกิดขึ้นมาในสังคมนี้โลกมันก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงจิตใจจิตใจคนเปลี่ยนแปลงมากเพราะคนเราต้องแข่งขันต้องดิ้นรนต่อสู้เพราะคนมันหมู่มากขึ้นก็เรามีการเอาเปรียบมนัสเกิดขึ้นมาการเราเปรียบเอาไรขึ้นมาก็ทุกคนก็ต่างเห็นความสำคัญของครอบครัวตัวเองมากขึ้นก็ไม่มองหน้ามองหลังว่าคนอื่นจะลำบากทุกข์เข็ญยังไงบางคนนี่โกงกันล้มจมเลยนะฮะที่เนื้อประดาตัวเลยนะทุกคนสมัยก่อนนี่โกงกันไม่ได้แต่ก็ยืมมันเนี่ยปีหน้าจะคืนนะยืมข้าวร้อยเกียนร้อยถังปีหน้าจะมาคืนก็มาคืนให้ดอกด้วยเขายืมหัวควายไปใช้นะพอมาก็เอาอื่นมาคืนมาให้ดอกด้วยเดี๋ยวนี้คนนี่โกงกันขนาดหมดตัวปลอมแปลงเอกสารโกงแม้แต่นายธนาคารยังถูกโกงนายธนาคารเคยมาร้องไห้ถูกโกงเป็นสิบล้านต้องลาออกจากงานเลย
ฮะต้องวางแผนทั้งผู้หญิงผู้ชายคนที่วางแผนเนี่ยสร้างฐานะดีแต่ตอนหลังเนี่ยคล้ายๆว่าไอ้ความไม่จริงใจเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความล้มเหลวบ้านก็ใหญ่วางภูมิฐานดีทั้งหมดจนสามารถไปหลอกนายธนาคารได้ไปหลอกเศรษฐีได้ให้ร่มจมตามตัวเองไปได้ปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงลายเซ็นกันหาวิธีช่อชนกันจนได้ไม่มีสมัยก่อนนี่เพราะอะไรเพราะคนเดี๋ยวนี้เรียนให้โลกมากขึ้นเรียนวิธีใดให้ฉลาดกว่าคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นได้สอนกลไกให้โลกมากขึ้นให้หลงมากขึ้นให้โกรธมากขึ้นฉะนั้นวิชาที่เรียนทุกวันเนี่ยสอนให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นจนบางคนเนี่ยตามไม่ทันอยู่กับโลกเนี่ยถ้าไม่เรียนโกงไม่เรียนเล่ห์เหลี่ยมก็ตามเขาไม่ทันฉะนั้นจึงว่าใครละที่น่ากลัวจิตใจคนเราเนี่ยเริ่มน่ากลัวเพราะขาดสัจจะศีลธรรมมันจะยิ่งมากขึ้นไปกว่านี้อีกมันจะยิ่งมากขึ้นไปกว่านี้มีอะไรคุยหน่อยเดียวมือมาคำคลำเดี๋ยวไปเบิกเงินให้เขา 20,000 30,000 แสน 200,000 เนี่ยเขาประโยชน์ไว้ข้างขังตื่นขึ้นมาอ้าวเราเอาเงินไปให้เขาได้ยังไงนี่ยังจับตัวไม่ได้เลยมีแก๊งพวกนี้อีกบางแกงก็ชวนเล่นไพ่ไม่เล่นนะเล่นได้เท่านั้นเล่นไปเล่นมาเดียวถูกโกงพักเดียวหมดแสนสองแสนล้านครึ่งล้านหมดตัวนี่ก็เรียกว่าคนเดียวนี้เรียนวิชาความรู้พวกนี้รู้โลภมากรู้โกรธมากรู้หลงมากรู้เอาเปรียบไม่ใช่รู้ให้สมัยก่อนในพุทธเจ้าเรียนเนี่ยพุทธเจ้าท่านมาเรียนวิชาเนี่ยท่านต้องการทำยังไงเราจะให้ญาติพี่น้องเราเนี่ยพ้นความโลภพ้นความโกรธพ้นความหลงพ้นความแก่พ้นความตายพ้นความหลงผิดดูสิฮะน่าจะไปเรียนวิชาหาอะไรต่ออะไรให้มากกว่านี้สร้างบ้านสร้างหวังสร้างเมืองขยายอาณาเขตเป็นจักรพรรดิให้ยิ่งใหญ่นี่ไปเรียนไม่เอาอะไรเลยอดข้าวลงเรียนให้อดหิวลงเค้นไม่มีอะไรจะปล่อยให้หมดวางให้หมดไม่เรียนไม่ไปหาทรัพย์สมบัติให้ลูกให้เมียกลายเป็นมาเรียนเพื่อให้กิเลสให้หมดให้ได้เรียนให้โลภหมดให้ได้เรียนให้โกรธหมดให้ได้เรียนให้หลงหมดให้ได้เอาเรียนไม่เอาพอท่านได้เนี่ยจึงมีหนึ่งในโลกนี้ที่สอนสร้างบ้านสร้างหวังสร้างเมืองขยายอาณาเขตเป็นจักรพรรดิให้ยิ่งใหญ่นี่ไปเรียนไม่เอาอะไรเลยอดข้าวลงเรียนให้อดหิวลงเค้นไม่มีอะไรจะปล่อยให้หมดวางให้หมดไม่เรียนไม่ไปหาทรัพย์สมบัติให้ลูกให้เมียกลายเป็นมาเรียนเพื่อให้กิเลสให้หมดให้ได้เรียนให้โลภหมดให้ได้เรียนให้โกรธหมดให้ได้เรียนให้หลงหมดให้ได้เอาเรียนไม่เอาพอท่านได้เนี่ยจึงมีหนึ่งในโลกนี้ที่สอนถูกต้องตามธรรมชาติถูกต้องตามความเป็นจริงที่เป็นธรรมะที่พระเจ้ามองเข้ากับธรรมชาติได้หมดไม่ฝืนธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติคือหมายถึงว่าธรรมะเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาตินะแต่คนที่ไม่ได้เรียนธรรมะนี่คนที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติคนที่เดินสวนทางกับธรรมชาติคนหลงธรรมชาติธรรมชาติคนเราเป็นไงผมต้องงอกควันต้องหักหนังต้องเหี่ยวต้องเจ็บต้องตาย
ต้องพัดพรากจากของรักทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นอยู่อย่างนี้มาแล้วไม่ใช่ของเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมหมดมานานแล้วแต่เราไปคิดว่านี่เป็นของเราทั้งหมดร่างกายนี่เป็นของเรายึดมั่นหรือมั่นจนหลงไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแม้แต่กระดาษก็สมมติมาเป็นเงินเราก็มายึดไว้ในเงินของเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นกระดาษถึงกับฆ่าฟันกันถึงกับโกงกินกันแต่ว่าเรียนพุทธะก็มองเห็นความจริงว่าเออนี่ของสมมุตินะไม่ใช่เงินทองหรอกนี่มันสมมุติใช้สมมุติมันกระดาษนี่เองเขาสมมุติมาใช้แทนเงินทองไอ้เงินทองมันก็มาจากแร่ธาตุดินน้ำไฟลมนั่นก็ไม่ใช่ของวิเศษอะไรนะของสมมุติทั้งหมดที่มนุษย์หาไม่ได้ก็มายกย่องกันที่ไหนหาง่ายก็อันนั้นก็ไม่มีค่าที่ไหนหายากที่นั่นก็คือสมมติเป็นของมีค่าไปไม่รู้อย่างนี้ถึงว่านั่นแหละเรียนถูกต้องเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงรู้จักสมมติรู้จักวิมุตติพระพุทธเจ้าที่รู้สมมติก็พระพุทธเจ้ารู้วิมุตติรู้การหลุดพ้นของความโลภไม่มีความโลภการที่คนเราไม่มีความโลภมองอะไรก็มองไปตามความจริงคนเราต้องมีความโกรธก็มองเห็นความจริงไม่ได้พอไม่มีความโกรธก็มองเห็นความจริงว่าคนนี้น่าสงสารคนนี้น่าสงสารไม่น่าโกรธไม่น่าผูกโกรธเพราะคนเราเนี่ยแบบบางเปราะบางจะต้องแก่ต้องตายน่าสงสารทุกคนถ้ารู้ไปตามธรรมชาติก็ไม่หลงเพราะเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นของเสื่อมหมดไม่หลงเพราะเห็นทุกคนเสื่อมหมดชายก็เสื่อมหญิงก็เสื่อมร่างกายคนก็เสื่อมวัตถุก็ต้องเสื่อมหมดมันจะดีอยู่ไม่ได้เมื่อเห็นตามความจริงธรรมชาติก็คือไม่หลงก็เห็นความเสื่อมเป็นธรรมดาพอโรคเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นของเสื่อมหมดจะเป็นมีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีของเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็ดีปรุงแต่งจากธรรมชาติขึ้นมาเป็นวัตถุก็ดีถือว่ามองโดยปัญญาแล้วมองโดยสติแล้วไม่หลงเนี่ยเห็นความเสื่อมในสิ่งนั้นทุกอย่างนั่นก็เรียกว่านั่นแหละเรียนรู้ไม่หลงปฏิบัติแต่ไม่หลงพุทธเจ้าสอนให้ท่านมาเรียนพบอย่างนี้เรียนพบตัวไม่หลงตัวรู้เรียกว่าวิชาคือตัวรู้วิชาจรณสัมปันโนมีการพิจารณาเกิดญาณปัญญาขึ้นมาโดยการเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้ดมกลิ่นก็ดีได้ริมรสก็ดีได้การสัมผัสก็ดีได้การคิดนึกก็ดีเกิดจรณญาณขึ้นมาโดยเห็นธรรมชาติว่ามันไม่มีอะไรเป็นตัวตนมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมมันก็มามันก็หายเข้ามันโดยธรรมชาตินี่หมายถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยเรียนพบวิชาสูงสุดซึ่งมนุษย์ไม่พบมนุษย์นี่เรียนแต่ว่าจะไปหาอะไรมาไว้เป็นของตัวให้มากจะพยายามสร้างสรรค์ตัวเองให้มีชื่อเสียงให้มากให้คนยกย่องให้มากให้ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนกลัวเราโกรธเกรงเราเคารพเราให้เรามากๆยอมแพ้เรามากๆคือเรียนด้วยโลภมากโกรธมากหลงมากต้องการสร้างอำนาจสิ่งดีขึ้นมาไม่ปล่อยไม่วางพวกนี้ก็กลายเป็นว่าเมื่อใครคนโน้นก็อยากมีอย่างเราคนนี้ก็อยากมีอย่างเรามันก็เลยตัวตนเต็มบ้านเต็มเมืองทุกคนก็แข่งขันกันไอ้นั่นก็โลภมากเอ้าไม่พอจะแบ่งก็ต้องมาชิงกันเอาที่หนึ่งจึงจะได้ไอ้นั่นก็โกรธมากต้องมาเคี่ยวมาเข็นฆ่ากันมามองกันในแง่ร้ายพยาบาทกันก็แพ้ชนะกันก็ทุกคนก็เรียนโกรธมากโลภมากหลงมากไอ้พวกหลงมากก็หลงผิดมากก็จะต้องไปเยินสะสมความเห็นผิดไว้มากก็เลยเต็มบ้านเต็มเมืองด้วยความโลภโกรธหลงเพราะเห็นผิดมากก็แข่งขันกัน
ผู้เสียสละเขาไม่มีสิคะนี้

ัญหาจึงเกิดวุ่นวายทุกวันนี้เพราะทุกคนไม่เสียสละกันใช่ไหมฮะเราพระนี่มาเรียนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจึงพอกินพอใช้ที่อยู่ที่อาศัยก็อยู่ไงก็อยู่กันได้แต่ถ้าชาวบ้านอยู่ได้ไหมไม่ได้ต้องมีบ้านใหญ่ๆคนละหลังมีที่นอนมีอะไรต้องแยกกันไปเนี่ยร้อยสองร้อยคนเนี่ยต้องมีบ้านร้อยสองร้อยหลังต้องสะสมทุกคนก็ต้องสะสมก็อะไรคนหนึ่งก็อยากมีรถเก๋งคันนึงมีโทรทัศน์มีตู้เย็นมีบ้านมีอะไรอะไรก็ร้อยคนนี่ทำไงโห

ทัศน์มีตู้เย็นมีบ้านมีอะไรๆก็ร้อยคนนี่ทำไงโหถ้าออกไปคิดอย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็มานั่งสงบเงียบไม่ได้ต้องไปวิ่งหาพวกนั้นให้ได้จะได้มาแล้วก็อยากได้มากเท่านั้นอีกไอ้นี่มันเก่าแล้วไอ้โทรทัศน์เครื่องนี้มันเก่าแล้วต้องหาให้ใหม่ให้ใหญ่กว่านี้บ้านโน้นมันใหญ่กว่าเราจอมันกว้างกว่านี้ยี่ห้อมันดีกว่านี้ไอ้รถเก๋งคันนี้มันเก่าแล้วต้องไปหายี่ห้อใหม่ราคาดีกว่านั้นไอ้นั่นมันดีกว่าเราบ้านเรานี่อยู่กระจอกไปจะต้องไปซื้อบ้านให้ราคาได้หลายล้านเท่ามากกว่านี้นี่คือการเกิดความโลภเพราะเราไปเรียนโลภกันมารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์เพิ่งเรียนโลภทั้งนั้นเรียนคณิตศาสตร์พวกนี้เรียนเอาทั้งนั้นไม่ได้เรียนให้พอเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เลยกลายว่าต้องสะสมต้องหาอุบายที่จะไปเอามาให้ได้มากกว่าคนอื่นไม่ได้เอาไปให้ใครนะครับเอามาให้แค่พวกเราในครอบครัวนะไม่พอสักทีหาทั้งชาติไม่พอสักทีบางคนนี่หายันตายไม่พอตายเลยยังสั่งลูกหลานให้หาต่ออีกนะเองดูแลให้ดีฮะสะสมไม่ดียังบอกให้หาต่อนะจะตายเลยยังสั่งอีกเพราะตัวเองยังหาไม่เสร็จต่างกับพุทธเจ้าคือต่างแต่พ่อแม่ที่มีธรรมะสั่งให้ลูกหลานเนี่ยอย่าประมาทนะจงอย่าประมาทให้ทำกุศลให้ดีแล้วก็พยายามทำจิตใจเข้าถึงพระนิพพานคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเถอะจะได้ไปดีสั่งไว้กี่คนที่จะสั่งอย่างนี้มีพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งที่สั่งได้หรือพ่อแม่ที่ตามอย่างพระพุทธเจ้าแต่นอกนั้นสั่งเลยว่าดูแลทรัพย์สมบัติไว้ดีกลัวว่ามันจะหมดจะสิ้นจะเปลืองเป็นห่วงจนจิตเนี่ยไม่สงบเลยจนตายแบบไม่สงบเลยเพราะกลัวลูกหลานนี่จะจนเพราะตัวเองไม่มีเวลามาดูแลแล้วก็สั่งให้คนอื่นโลภให้มากขึ้นกับตัวเองอีกดีใจนะดีใจที่ลูกหลานโลภมากกว่าตัวเองแต่คนไหนถ้าเจอทะยานโลภมากกว่าตัวเองหาเงินได้มากกว่าตัวเองได้เปรียบคนอื่นมากเช่นว่าเรียนเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยรู้สึกดีใจดีใจที่ลูกตัวเองเรียนชนะคนอื่นแต่ไม่ได้เสียใจกับไอ้คนอื่นที่สู้ไม่ได้ไม่ได้เสียใจกับพวกสอบตกลูกตัวเองไปสอบงานได้ดีใจลูกตัวเองสอบงานได้แต่ไม่ได้เสียใจกับไอ้พวกที่สอบตกที่เข้างานไม่ได้สมัครทำงาน1,000 คนมาสมัคร1,000 คนแต่เอาแค่50 คนไอ้คนที่ดีใจเนี่ย50 คนดีใจกับลูกหลานตัวเองที่สอบเข้างานได้ไอ้ที่1,000 คนนั้นเสียใจในโลกเราจึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอ้คนที่ดีใจเนี่ยพ่อสอนกันให้โลกแต่คนที่เสียใจก็ไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนให้เสียใจสอนแต่ให้ได้อย่างเดียวตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วโลกมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่เป็นกลางมันก็มีคนเสียใจมากกว่าคนดีใจก็เหมือนเบียดเบียนไอ้คนเสียใจให้เสียใจเราไปทำงานที่นี่เหมือนเราไปเบียดเราได้ไม่เบียดเบียนตัวเราแต่เราเหมือนเราไปเบียดเบียนคนที่ไม่ได้1,000 คนให้เสียใจแต่ตัวเราพวกเราพี่น้องเราดีใจว่าคนดีใจนะสองคนนี้สอบได้ดีใจนะคนนี้เข้างานได้แต่ไอ้พวกที่ไม่ได้เนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นคนก็ไม่รู้จะไปแสดงความเสียใจที่ไหนนี่คือเรียกว่าธรรมะโลกีเขาสอนให้คนโลกมากเลยจะชนะคนอื่นโกรธมากหลงมากเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอะไรล่ะที่จะเกิดการแบ่งปันให้1,000 คนเนี่ยได้ไม่ต้องเสียใจ

0: ไอ้หมื่นคนได้ไม่ต้องเสียใจไม่ใช่มาเสียดีใจเพียงแค่50คนแต่ไอ้หมื่นคนพันคนกลับเสียใจนะเพราะการแข่งขันยังอยู่ตราบใดคนยังโลภมากยังโกรธมากหลงมากการแข่งขันก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อการแข่งขันเกิดขึ้นความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นสังคมก็เบียดเบียนกันมากขึ้นความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อคนเราเรียนโลภมากโกรธมากหลงมากนี่นะเราจะต้องเอาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเรียนมารู้มาสอนว่าพวกเราต้องเสียสละทำยังไงจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเสียใจให้ได้เท่ากันเราก็ต้องเรียนไม่โลภแบ่งปันกันเสียสละกันเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนคนไม่ต้องมาแข่งขันกันแบบนี้เพราะเรียนมาแบ่งปันกันวิทยาลัยสมัยก่อนมีแต่คนสอบได้สมัยพุทธเจ้าคนสอบตกไม่มีเพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมของเขานั้นไม่มีการแข่งขันมีแต่การชักจูงส่งเสริมกำลังใจให้ต่อสู้ให้สำเร็จผลจึงคนทุกคนไปเรียนก็จบกลับมาหมดที่ไม่จบก็คือพวกที่ไม่เกย์ไม่เรียนเท่านั้นเองแต่ขึ้นชื่อว่าเรียนแล้วทุกคนก็ต้องจบกลับมาประกอบวิชาอาชีพได้หมดการไปทำงานทุกคนก็มีสิทธิ์จะได้ทำงานทุกคนเพราะทุกคนไม่มีใครตกงานเพราะทุกคนไม่เห็นแก่ตัวไม่มีพรรคมีพวกมากทุกคนก็ต่างส่งเสริมให้ทุกคนได้มีพรรคมีพวกมีหมู่คณะมีการช่วยกันทำงานสร้างสรรค์สังคมจริงทำไมจึงได้มีเวลามานั่งเขียนภาพสวยๆทำฝาผนังโบสถ์เนี่ยไม่ดิ้นรนดูสิเขียนจะสวยคนสมัยนี้เขียนก็เขียนอย่างนั้นไม่ได้ต้องเขียนให้เสร็จเพราะว่าเหมาไว้เท่านั้นวันเท่านี้วันจะต้องเอาเงินเท่านั้นเท่านี้แต่คนสมัยเปล่าสมัยก่อนพอใจอยากจะเขียนให้มันสวยๆเอาไว้คนรุ่นหลังดูและคนมาเห็นได้ชอบใจแล้วเราก็สบายใจที่เราได้แสดงศิลปะอันนี้ออกไปถ่ายทอดฝีมือให้แก่ลูกหลานรุ่นหลังก็เขียนไปตามอารมณ์เสร็จเมื่อไรก็เสร็จไม่เสร็จก็แล้วไปตายไปแล้วคนอื่นก็ยังมาเขียนต่ออีกเพราะอะไรเพราะว่ามันเรียนแบบไม่โลภเนี่ยศิลปะเขาไม่โลภอ่ะศิลปะเขาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมากเป็นศิลปะที่ใจเย็นใจดีแต่สมัยนี้ทุกอย่างเป็นศิลปะในนามเท่านั้นเองแต่จิตใจคนเราไม่มีศิลปะไม่มีศิลปินเพราะว่าความเจตนาใช้ชื่อนั้นเพื่อต้องการได้ลาภมากๆได้เงินทองมากๆได้ชื่อเสียงมากต้องการทรัพย์มากแต่เอาในนามของศิลปะมาใช้ศิลปินมาใช้เมื่อก่อนคนร้องเพลงร้องสนุกร้องเพื่ออะไรร้องให้โลกนี้เขามีความสุขคนร้องเพราะมากคนสมัยก่อนร้องเพลงเพราะมากร้องก็ทำงานวัดงานบาร้องหัดร้องลองเพื่อพอใจที่ตัวเองอยากจะลองให้คนทั้งหลายมีความสุขคนทำไมก่อนจึงลองไพเราะเพราะพิงดีดสีตีเป่าอะไรก็ทำเพื่อศิลปินศิลปะจริงๆมีจิตใจทั้งมั่นแน่วแน่มีสมาธิในการทำแต่สมัยนี้คนเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะต้องการจะลองหาเงินการจะลองหาชื่อเสียงความประดิษฐ์ประดาศิลปะอะไรก็หายไปหมดเพราะมีความโลภมาเรียนแบบมีความโลภเรียนแบบมีความหลงก็เลยต้องแข่งขันกันว่าอะไรจะว่าจิตใจของคนสมัยนี้ต้องพึ่งธรรมะอีกมาก
1: มายที่ต้องเข้ามาศึกษาด้านพุทธศาสนากันบ้างฉะนั้นที่เราเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเราฉลาดนะมาเรียนรู้ที่พุทธเจ้าเห็นจริงถ้าเราไม่เห็นจริงตามท่านเราก็ไม่ฉลาดนะเราก็เดินสวนทางกับท่านซะอีกแต่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายที่ค้นคว้าในโลกเนี่ยที่ยอมรับพระพุทธเจ้าคือคนฉลาดทั้งนั้นแหละแต่คนที่ไม่ฉลาดก็ไม่ยอมรับก็มองไม่เห็นทางฉะนั้นเรื่องการมาปฏิพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจึงได้เข้าไปถึงสภาพความจริงคือรู้เรื่องกายกับใจตอนนี้เราจะรู้เนี่ยรู้กายกับใจแค่สองอย่างในรู้ยากนะคนไปเรียนเป็นด็อกเตอร์กลับมาแล้วเนี่ยมันนั่งดูกายดูใจยังทั้งไม่เห็นนะไอ้พวกที่ไปดวงจันทร์ได้ไปโน่นได้เนี่ยมันนั่งดูกายดูใจมันไม่เห็นดูสิฮะมันยากแค่ไหนเพราะอะไรมันบังความโลภมันบังเขาเรียกเป็นนิวรณ์มันบังความโลภความโกรธความหลงมันบังไม่ให้เห็นกายใจพุทธเจ้าได้สอนให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยให้เห็นขันธ์5ลักษณะของขันธ์5เนี่ยเห็นลักษณะรูปอาการของรูปเคลื่อนไหวอาการของเวทนาเกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงสัญญาเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปจิตเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปเห็นอาการของจิตเห็นอารมณ์ของจิตและเห็นอาการกระทบของวิญญาณเกิดดับของวิญญาณเรียนแค่นี้ถ้าคนไม่มีสติปัญญาไม่รู้เรียนแค่เรื่องของตัวเองนะฮะจะเรียกมาเรียนนับขนตาตัวเองนะเราไม่เคยนับคนหรอกฮะไม่มีใครนับสักคนเดียวฮะมีไหมใครนับขนตาตัวเองได้มีไหมมันไปเรียนที่อื่นหมดไปเรียนข้างนอกมันก็เรียนโลกกฎลงมาเรียนนับขนตาตัวเองมีสมบทให้ฟังเหมือนเช่นผมบางภูเขาตอนนั้นเรียนเรื่องจิตเนี่ยเรื่องกายเรื่องจิตเนี่ยเรียนวิธีดับไม่ใช่เรียนวิธีเกิดไอ้คนเกิดนี่คือคนโลภมากคนโกรธมากคนหลงมากคนที่ไม่เกิดนี่คนไม่โลภมากไม่โกรธมากพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่าทุกข์มันเพราะมีความเกิดก็เลยให้เรียนไม่เกิดซะเรียนไม่เกิดก็คือต้องเรียนรู้จิตตัวเองรู้จิตเกิดรู้จิตดับรู้กายเกิดรู้กายดับรู้สังขารปรุงแต่งก็มาเรียนเรื่องกายใจก็ต้องมาเรียนมหาสติปัฏฐานตีพิจารณาการเดินกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเคลื่อนไหวตลอดเหยียดรู้กูรู้ลุกเดินนั่งนอนพิจารณาเวทนาวิอารมณ์ที่เสวยตลอดสุขทุกข์เฉยพิจารณาเวทนาเพราะคนเราเนี่ยมันมีเวทนามากๆแล้วคนจะทนไม่ไหวจะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเพราะถ้ามีเวทนาเกินกำลังของสติสมาธิก็จะกลายเป็นคนวิปริตไปนั้นก็เลยมาเรียนดูเวทนาสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้นะเหมือนคนเราเวลาเจ็บเนี่ยทนไม่ไหวนี่เกิดเวทนาทนไหวหรือคนเราคิดมากเนี่ยกลุ้มร้อนเนี่ยเสียใจดีใจมากหรือมีปัญหามากสู้เวทนาไม่ไหวกระทบอารมณ์มากขึ้นสัมผัสมากขึ้นเรียนเน้นตาให้ไปเห็นชอบใจมากขึ้นทนไม่ไหวต้องไปเอาให้ได้หรือหูได้ยินเสียงชอบใจมากขึ้นต้องไปเอาให้ได้หรือไม่ชอบใจก็ต้องโกรธมากขึ้นก็ต้องไปทำลายให้ได้นั่นเขาเรียกว่าสู้เวทนาไม่ได้นั่นเรียนเกิดคนเราเมื่อเรียนโลภโกรธหลงอยากดูอยากรู้อยากเห็นมากๆก็มีเวทนามากแต่ตอนนี้ท่านให้เห็นเสียงสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่าดมสักแต่ว่าลิ้มรส ให้อยู่แค่เฉยพอให้เรียนรู้เวทนาตัวนี้ก็เมื่อรู้เสวยอารมณ์ของเวทนาของจิตได้เขาเรียกว่ารู้มีปัญญาเห็นจิตตัวเองรู้เวทนาก็ทำให้จิตตัวเองเนี่ยดับไม่เล่าร้อนไม่เป็นทุกข์นั่นก็เรียนความดับไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่หลงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าหากว่าไปฟังเสียงจนหลงเห็นรูปจนหลงมันจะไปหลงก็จะไปยึดมั่นถือมั่นเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นอุปาทานกลายเป็นสร้างสรรค์เหนื่อยกับสิ่งนั้นผูกพันกับสิ่งนั้นนะนี่คือว่าพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรียนดับอย่างเดียวก็ต้องเรียนจิตกายกับจิตตอนนี้เวลาเรานั่งสมาธิเดินสมาธินี่เราต้องพวกธรรมนาปานสตินี่จะเห็นชัดมาเห็นความดับความเกิดชัดเช่นเรากำหนดลมให้ใจเข้ายาวให้ใจเข้าสั้นเราจะเห็นจิตของเราชัดขึ้นชัดขึ้นอนาปานสตินี่ทำให้คนไม่หลงธรรมนาปานสติจับลมให้ใจเข้าออกได้คนนั้นจะไม่หลงจะเรียนดับรู้ดับรู้เกิดจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงเห็นการเกิดดับตามความเป็นจริงเรียนไม่หลงถ้าไม่เห็นอนาปานสติแล้วเนี่ยจะหลงความคิดตัวเองสำคัญตัวเองผิดคนเราเมื่อภาวนาแล้วไม่เห็นจิตตัวเองเนี่ยก็จะคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นโรคโมโทสันก็เข้ามาแต่ถ้าเรายังเห็นลมหายใจเกิดหายใจดับเห็นพอจับลมหายใจได้เนี่ยท่านจะเห็นความคิดของท่านทันทีที่จะไม่เห็นไม่มีนะแต่ที่ไม่เห็นนี่เพราะเราหลงกายหลงจิตถ้าเราไม่หลงกายเนี่ยเรารู้ว่ากายตามความจริงว่าลมหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรเนี่ย5นาที10นาทีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราทำทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราจับกายตามความจริงได้เราไม่หลงกายแล้วรู้จักกายตรงนี้แล้วเนี่ยจะรู้จิตทันทีจิตคิดอะไรจะรู้เพราะจิตนี่มันอยู่กับกายที่เราไม่รู้จิตเห็นจิตไม่รู้จักตัวเกิดตัวดับได้ไม่รู้โลกกลงนะเพราะเราไม่เห็นกายตามความเป็นจริงเราจึงไม่มีสติปัญญาจะไปรู้จิตเห็นจิตตัวเองได้เมื่อเราไม่รู้จิตเห็นจิตตัวเองได้ก็ไม่สามารถจะไปดับความปรุงแต่งคิดนึกที่มันโลภมากโกรธมากหลงมากได้ก็เรียกว่าไม่ทันอารมณ์ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ถ้ารูปมาก็ชอบรูปรูปดีก็ชอบรูปไม่ดีก็ไม่ชอบสู้เวทนาไม่ได้เสียงดีก็ชอบหลงเสียงถ้าไม่ดีก็ไม่ชอบเสียงนั้นสู้เวทนาไม่ได้เพราะเราไม่ทันอารมณ์ควบคุมสติไม่พอเขาตามรู้ลมไม่ได้เข้าใจในพระภาวะความจริงไม่ได้ฉะนั้นการเรียนรู้สมาธิปัญญาต้องเรียนรู้กายกับจิตก็คือการจับลมตามความเป็นจริงให้ได้แต่ถ้าเราไปทำไม่จริงก็ไม่ได้นะไม่ได้อีกถ้าเราไปสูดลมเข้าไปปล่อยลมออกให้ยาวขึ้นไม่ทำตามความเป็นจริงก็ผิดอีกทำให้ตึงทำให้เครียดอีกทำใหเป็นนิวรณ์กระสับกระส่ายทุรนทุรายไม่มีปัญญาอีกไม่มีสติอีกเพราะเราไปสูดแต่งลมเองไม่เป็นธรรมชาติผิดอีกแต่ถ้าเราทำเป็นธรรมชาติว่าลมมันเข้าอย่างไรเราก็รู้ปล่อยไปลมออกอย่างไรเราก็รู้สึกก็ปล่อยไปเพียงแต่เราตั้งสติไว้ตรงกำหนดไว้ที่สองช่องจมูกพยายามใช้สติจับลมให้ได้พอเราจำได้ตามความเป็นจริงมันก็จะเริ่มรู้ว่าสงบเป็นอย่างนี้ไม่สงบเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้คิดดีเป็นอย่างนี้คิดไม่ดีเป็นอย่างนี้อดีตเป็นอย่างนี้อนาคตเป็นอย่างนี้เฉยเป็นอย่างนี้นั่นคือเรียกว่าเริ่มรู้อารมณ์เริ่มรู้จิตตัวเองเพราะเรามีสติแล้วเข้ามารู้ความจริงตามสภาวะนี่การศึกษาธรรมะก็ต้องเริ่มต้นกันตรงนี้คนจะไม่หลงก็ต้องรู้เรื่องนี้ฉะนั้นอานาปานสตินี่เป็นบาดฐานที่ดีที่สุดในสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่นะฮะ ป็นยอดของกรรมฐานเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาพิจารณาไปจนถึงผมขนเล็บผนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเป็นการปล่อยวางขันห้าดีเป็นการเห็นความจริงไม่เดินสวนทางเดินไปตามทางที่พุทธเจ้าเห็นก็จะละความโลภมากโกรธมากหลงมากได้ว่านี่กายคนเราเป็นอย่างนี้กายเก่ากายใหม่กายเขากายเราเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงก็ไม่หลงผิดชนิดการปฏิบัติก็ต้องรู้เรื่องนี้นะฮะใช้สติปัญญารู้เรื่องกายกับใจต้องรู้เรื่องจิตใจตัวเองบ้างถ้าไม่รู้งี้เราก็ไปรู้แบบโลกีหมดรู้เรียนโลภมากเรียนโกรธมากเรียนลงมากสังคมก็จะเบียดเบียนกันมากการเสียสละในจิตใจก็ไม่มีการนั่นคือการสร้างทุกข์ให้แก่ใจเราฉะนั้นเราต้องปรงต้องเรียนละวางเรียนตามที่พระเจ้าสอนก็เรียนดับเรียนไม่เอาเรียนไม่เอาอะไรเรียนละตัวตนเรียนละปล่อยวางแล้วจึงจะได้ผลต้องการเรียนการปฏิบัติถูกผู้เจริญแล้วคนเรายังคิดโกรธคนอื่นเบียดเบียนอิจฉาคนอื่นพยาบาทคนอื่นแล้วโลภอยากจะได้ของคนอื่นหลงไม่เข้าใจความเกิดแก่เจ็บตายหลงตัวตนว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่แก่ไม่เท่าอันนั้นคือการที่เราเรียนผิดทางเราเรียนเพิ่มความโลภโกรธหลงไม่ใช่เรียนดับทุกข์เรียนผิดนะยังไม่เจริญยังไม่พัฒนายังไม่ที่สุดของการรู้พุทธเจ้าเนี่ยเจริญแล้วค้นคว้าวิชาได้แล้วนั่นคือวิชาไอ้ที่เราโลภมากโกรธมากเราได้โน่นได้นี่อยากได้โน่นนั่นคืออวิชามันสอนให้เราทำถ้าเราหลงว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่เท่าไม่ตายแต่จะต้องเอาไปให้ได้มากๆนั่นอวิชชาสอนเราไม่ใช่รู้ที่เจริญไม่ใช่รู้ดับทุกข์หรือไม่ใช่รู้ที่สุดพระพุทธเจ้ารู้นั่นคือวิชาคือรู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้ายึดมั่นหรือมั่นทุกอย่างต้องแปรปรวนแตกดับในที่สุดไม่มีอะไรเป็นของเราคนเราไม่เกิน100ปีก็ตายหมดนั่นคือเรียนตามความจริงยอมรับความจริงตายก็ต้องตายแก่ก็ต้องแก่เจ็บก็ต้องเจ็บแต่คนเราที่ไม่เรียนธรรมะก็ไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายจะฝืนธรรมชาติดิ้นรนต่อสู้มากมายจะกลายว่าทั้งที่ต่อสู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์เลยโง่เปล่า
2: ๆที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติภริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตู

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

0: นนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรปีหลวงคือความดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39หรือปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
2: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
3: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
4: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
5: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอย และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
6: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรม

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแพ้วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

จะเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนทีนี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรูปกายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่ขณะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้มีเห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงตรงเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงตรงจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้เฉพาะหน้าของเราเฉพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้

ดูกับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนอกของเราต้องอธิษฐะลงไปถึงเท้าต้องกระเท้าขึ้นมาถึงทิศตะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนึกให้มันเห็นกายของเราถ้าเราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้นก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาระลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่เรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบเราก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาก็เป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็เป็นการฝึกใจของเราเอาไว้ก
การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่ก็อารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกว่านี้นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะ
อยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมันอยู่กับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเราอยู่เท่าฐานกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาแต่เราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกก็เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเรา
เราจะอาศัยคนอื่นก็มารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นนั่นก็เพียงแต่ว่า

นะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจะจึงจะเป็นไปได้ถ้าอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่จิตของเราไปรักไม่จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่เอาอารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเขาไปดูเรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงหอนอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปเราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนะมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดจากสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องขับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้นใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสำรวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจเกิดความเฉลียวฉลาด

ตลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆเพื่อเป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งๆขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งๆขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกกับจริตเราเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันทีมันก็ชอบใจทีมันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนานี่ก็เราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่ถึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วดังนั้นเราต้องนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเรารอเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อ
ตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เลยก็ไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิบัติต่อดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิบัติต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบที่ใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดตั้งสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันจะอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันปฏิบัติต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบาย
วันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ที่เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปเราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกพ้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้ก็เรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพักเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นนี่การที่เรามาพุทธปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติทางปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสังสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันแวะใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเปลี่ยนให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราแล้วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันจนเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกก็เราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไป
แต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจุบัน

ว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดเพราะใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้แล้วก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกอย่าว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้เลยวันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบแต่เราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เรียกว่าเป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัย

สติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปนั่นจริงว่าเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กับใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆอย่างพอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5นาที10นาทีก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นก็สิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วสิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นและการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่จะไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เรานี่การที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำไอ้สิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เราก็นึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะ
ที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีแล้วไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดเนี่ยเราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะถามมันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่มันอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะอย่างนี้เราก็เห็นแหละพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าข้างหน้าบางทีเรายังกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นถึงว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ใช่เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้งั้นที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่5นาที10นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่ได้นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปงั้นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดแต่ในขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยาก
แต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นใจจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูมันไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากขึ้นง่ายนะมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในถึงว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาในการที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่ใจของเราจะเริ่นขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราจะเริ่นขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดใจน้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบวันนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยซึ่งเราจะคิดมันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็องค์ผัวสมควรเกินเวลาให้เราได้ทำความภาพเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนด
ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อยคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อยคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่า

ิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อยคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

นักบวชจะต้องเจริญเมตตากันทางกายวาจาอย่าได้เบียดเบียนกันว่าไม่ดีไม่ชอบใจคนนี้ไม่ดีคนนู้นไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นี่แหละเบียดเบียนกันแล้วไม่ใช่ดีนักเป็นนักบวชชั้นเลวๆเป็นนักบวชที่ไปนรกไม่ใช่นักบวชที่จะไปสวรรค์นิพพานนักบวชจะต้องมีพรหมวิหาร4เป็นผู้รักใคร่นักบวชมาจากทิศไหนๆก็ดีด้วยกันหมดเหมือนกับเราเป็นพี่น้องท้องเดียวกันอย่าเบียดเบียนกันทางวาจาคนมีศีลมักจะเบียดกันทางวาจากันมากเบียดเบียนกันตีกันทะเลาะกันนี่แหละนรกทั้งนั้นพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโกจากหนังสืออาจาริยบูชา

0: เราทำตัวเราเองทำมันแน่นอนลงไปใครจะทำให้เราเล่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะทำให้เราทำเองเราปฏิบัติเอากรรมทั้งหลายไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำให้เทวบุตรเทวดาญาติพี่น้องทำให้มโนกรรมเราทำเอาทั้งนั้นเราสร้างเอาทั้งนั้นคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรเสียงโดยอยู่ยังหยัด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อท่อนญาณทโรวัดศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญรับฟังค่ะ
2: ตั้งใจฟังด้วยดีเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอความนอบน้อมของเราท่านทั้งหลายจงมีแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้นสัตตานังกัมมปัจจยาอิมัสสะธัมมาปริยายัสสะอาโทสาธายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัพโพเตเพิ่งเห็นนี่แหละผู้โทรศัพท์นิมนต์มาแล้วนะไม่ได้เบี้ยวมาตามคำนิมนต์แล้วไม่ได้เบี้ยวมาถึงแต่วันแต่ว่าไปดูไปชมปลาอยู่เอาอาหารให้ปลากินอยู่มีของดูของชมดีชื่นใจขึ้นมามาเหนื่อยๆก็มาได้เห็นปลาแล้วก็ได้ให้อาหารปลาเขาพากันได้กินอิ่มน้ำสำราญเราก็มีความสุขใจมีความสุขใจในการให้อาหารเรียกว่าเมตตาสัตว์มีที่เมตตาสัตว์ได้มากๆนะเป็นลัมมณียสถานแห่งหนึ่งเหมือนกันนะเป็นสถานที่ให้อาหารปลาเรามีแต่กินเขามาตั้งแต่เกิดขึ้นมากินเขามาเรื่อยๆนับไม่ถ้วนแล้วคราวนี้ไม่ได้ทำเบียดเบียนเขามีแต่ให้อาหารเขาเท่านั้นบวชเขามาแล้วดีเป็นหนทางพัฒนาจิตใจได้ดีมากไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรพัฒนาให้ใจเจริญจริงจังอันนี้จะเป็นธรรมะปกิณกะเอาหรอกเห็นว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังก็จะนำสิ่งนั้นมาบรรยายให้ฟังเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราก็จะเอาธรรมะบทนั้นมาบรรยายให้ฟัง ตรงตั้งจงตั้งใจฟังด้วยสัจจะเคารพท่านว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุจุสังลภเตปัญญังพาติดเป็นว่าอย่างนั้นฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาได้ความรู้ไปประพฤติปฏิบัติตนตามจนได้มรรคผลนิพพานก็เป็นจำนวนมากแล้วสมัยครั้งพุทธกาลอันนั้นพระภูมิพระภาคเป็นผู้แสดงเองบรรดาสาวกทั้งหลายก็รวมประชุมกันเป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันพระบรมศาสดาท่านแสดงเองไม่มีใครตะกิดตะขวงใจทุกวันนี้หากผู้แสดงไปบางคนก็อาจจะมีทิฏฐิขึ้นสอดแทรกขึ้นมาก็ได้ตะกิดตะขวงใจอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะควรจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าคัดค้านธรรมเทศนาด้วยความเห็นของตัวเองอย่างนี้ก็มีก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นเรื่องของผู้นั้นที่จะมีสิทธิ์คัดค้านในใจได้โยนเอาอะไรมาแสดงที่เป็นประโยชน์มหาศาลเนาะเห็นหลายเรื่องหลายราวอยู่ไอเคยแสดงให้ฟังหรือเปล่าน้อกตัญญูกตเวทิตาบ้างผู้มีกตัญญูเป็นผู้เจริญและก็เป็นธรรมาภิสมัยด้วยยังผู้ประพฤติปฏิบัติให้เจริญได้บรรลุได้ดวงตา

เห็นธรรมก็มีเรียกว่าธรรมมาพิสมัยบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเล่าเรื่องอดีตในครั้งพุทธกาลโน้นให้ฟังสักเรื่องหนึ่งใหญ่ๆหรือน้อยๆก็แต่แล้วแต่โอกาสเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ดีแม้แต่พระบรมศาสดาก็ยังชมว่าดีเรื่องธรรมมาพิสมัยบังเกิดขึ้นมีเรื่องในคัมภีร์นั่นเล่ามาว่าสมัยครั้งพุทธกาลโน้นมันมีตระกูลสูงๆต่ำๆกันจำนวนมากเศรษฐีบ้างมหาเศรษฐีบ้างคนพ่อกลางกลางหรือชาวไร่ชาวนาชาวลั่วชาวสวนกติกรกติกรรมอะไรมีจำนวนมากแต่ผู้สนใจอยากจะฟังเท่านั้นจึงจะได้ฟังเรื่องจริงจึงจะได้ฟังเรื่องเป็นธรรมะธรรมโมจริงๆมีตระกูลหนึ่งเว้ยพูดเรื่องนิทานไปก่อนเนาะซาดกไว้ก่อนเราจำได้ถ้าไม่ผิดจำไม่ผิดจำคนอื่นเล่าต่อๆกันมาหรอกนายว่ามีตระกูลหนึ่งเป็นผู้มีอันจะอยู่จะจินร่ำรวยมหาศาลคนหนึ่งละแต่ยังไม่ถึงเป็นเศรษฐีมหาศาลหรอกแต่งานเมื่อแก่ตระกูลนั้นร่ำรวยอยู่แต่ว่าแต่งงานเมื่อแก่อายุ40ปีไปแล้วจึงแต่งงานกันแต่งงานก็ไปอยู่กินร่วมกันแล้วก็ได้ลูกยากอยู่เหมือนกันเวลาได้ลูกเกิดขึ้นมาสมใจแล้วได้ลูกโทธโมนคนเดียวว่าลูกธโมนคนเดียวพ่อแม่ก็เอาใจใส่รักใคร่เมตตามากอุปถัมภ์บำรุงไม่ให้ลำบากลำบนอะไรเลยไม่ให้อดอยากปากแห้งอะไรเลยแล้วตั้งชื่อให้ว่าโสนะว่าโสนะของแม่เรียกโสนะของแม่อยู่งั้นน่ะบางองค์ท่านพูดว่าโฉไม่ใช่โฉนะโสโสนะกุติกนะได้นามว่าอย่างนี้โสนากุติกนะเนี่ยพ่อแม่รักมากต้องการอะไรอะไรก็หาให้ลูกได้ทุกอย่างนอกกระเดือนกระดาวเท่านั้นหาให้ไม่ได้เลยไปซื้อเครื่องประดับหน้าเครื่องอะไรเครื่องประดับหน้านี่ราคาตั้งแสนขหปณะไม่ใช่ธรรมดาราคามากขนาดไหนมันที่เป็นทองคำประดับมุกประลับอะไรไปอย่างนั้นละราคาตั้งแสนเลยได้ชื่อสายาต่อไปว่าโสนะกุติกันนะนั่นนะพ่อแม่รักใคร่มากแต่ว่าพ่อแม่มีศรัทธาในการทำบุญใส่บาตรไม่ได้ขาดโสนะเนี่ยพอโตขึ้นมาดูมาชมพระภิกษุทั้งหลายเดินตามพระบรมศาสดาชมไม่เบื่อเลยชมไม่อิ่มเลยทั้งงามเหลือเกินเห็นแล้วงามเหลือเกินพระคุณเจ้าที่เดินตามพระบรมศาสดาไปนะเหมือนดังฝูงหงส์ล้อมรอบพญาหงส์ฉะนั้นงามสังวรระวังดีไม่เหลียวโน้นเหลียวนี่ไม่วอกแวกอะไรเลยไม่คุยกันอะไรเลยสังรวมอยู่ในกิจเวลาเดินบิณฑบาตหรือไปกิจอื่นก็ดีล้อมพระบรมศาสดานี่งามสง่าน่าดูน่าชมไม่เหมือนกับลัทธิอื่นลัทธิของสมณะ
บริษัทของสมณโคดมนี่ทำไมงามเอาเหลือเกินโสนะมองแล้วชื่นใจมีความสุขมานั่งดูนั่งชมพระคุณเจ้าออกบิณฑบาตหรือเดินตามพระบรมศาสดาดีอกดีใจมีความสุขลืมทุกข์ไปไม่ห่วงทางโลกแล้วทางโลกอื่นมีสวยงามขนาดไหนก็ไม่ยินดีมานั่งดูพระบรมศาสดาก็มีความสุขแล้วนะตั้งใจอยู่อย่างนั้นท่านอยู่ต่อมาเนี่ยมารดาก็เลยเห็นว่าเป็นหนุ่มแล้วนะลูกเราเป็นหนุ่มแล้วอยากจะให้แต่งการแต่งงานให้มีหลักมีฐานกับเขาบ้างอยู่ไปมันก็จะแก่ไปพ่อแม่ก็เท่าแล้วแก่แล้วพ่อแม่ก็อายุ60กว่าเข้าไปแล้วนะพอลูกจะพอบวชแล้วนะแต่ก่อนแต่งงานน่ะ40ปีกว่าๆนะป่านนี้ก็60ปีกว่าๆแล้วลูกก็โตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วจึงปรึกษาลูกว่าลูกเอ้ยให้ไปหาผู้หญิงที่ชอบใจสักคนหนึ่งพ่อแม่จะแต่งงานให้จะมอบทรัพย์มรดกให้เป็นผู้ครองเรือนต่อไปลูกยังไม่ยินดีเลยตอบว่าลูกยังไม่พร้อมพ่อแม่เอ้ยลูกยังไม่พร้อมพร้อมได้แล้วโตแล้วพ้นนิติภาวะไปแล้วควรจะเป็นหลักเป็นฐานได้แล้วอยู่อย่างนั้นนะต่อมาพ่อแม่ก็บังคับให้แต่งงานให้ได้นะจะขอบวชซะก่อนนะขอบวชซะก่อนบอกแม่บอกพ่อแม่ว่าขอบวชซะก่อนเถอะอยากเป็นสาวกเดินตามพระบรมศาสดาเนี่ยนะมีความสุขดีเห็นพระสาวกทั้งหลายนี่สง่างามเป็นผู้มีศีลอาจารวัดน่าเคารพน่าบูชาเราอยากจะเป็นเหมือนกับท่านเหล่านั้นพ่อแม่ก็ตอบว่าจะบวชยังไงลูกเอ้ยแม่ก็มีลูกคนเดียวเท่านี้พ่อก็มีลูกคนเดียวเท่านี้ตั้งใจใจว่าจะปลูกฝังเจ้าให้เป็นผู้ครองเรือนจะมอบทรัพย์มรดกทั้งหมดให้เจ้าเป็นผู้สืบทอดพ่อแม่แก่แล้วจะตายแล้วขอบวชซะก่อนเถอะเถียงกันอยู่นั่นล่ะต่อมาเลยจะถูกบังคับให้แต่งงานไม่กินข้าวเลยไม่กินข้าวไม่กินน้ำเลยโสนะอดเอาตายมันตายซะถ้าไม่ได้บวชมันตายได้ดีกว่ากันนะเอาจริงเอาจังเราเนี่ยไม่กินข้าวสองวันสามวันพ่อแม่กลัวลูกตายก็เลยไปอ้อนวอนลูกว่าก็ลุกขึ้นมากินข้าวกินน้ำกันเถอะบริโภคอาหารกันเถอะลูกเอ้ยถ้าจะบวชมันต้องบริโภคอาหารบำรุงร่างกายให้แข็งแรงซะก่อนถ้าร่างกายไม่แข็งแรงจะไปปฏิบัติธรรมได้อย่างไรนะลุกขึ้นมาทันทีจริงหรือแม่จริงเหลือขึ้นมาจริงจริงต้องกินข้าวกินน้ำซะก่อนมีกำลังวังชาซะก่อนจึงบวชถ้าไม่มีกำลังวังชาจะไปบวชประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ได้อย่างไรนั่นเราลุกขึ้นมาก็กินข้าวกินน้ำใหญ่แล้วบ้านเนี่ยมีกำลังวังชาดีแล้วพ่อแม่ก็เลยเอาไปมอบกับพระเถระผู้ที่คุ้นเคยนั่นแหละให้สอนให้ให้ได้บวชตามพระธรรมวินัยจริงๆสอนก็ไม่สอนยากอะไรหรอกสอนขานหน้าขานอะไรขานลับตอบอะไรอะไรได้แล้วก็บวชหรือบวชติสรณะคมนังเราก็ไม่รู้สมัยนั้นนะถ้าไปบวชก็พระบรมศาสดานั่นต้องได้บรรลุคุณธรรมแล้วท่านเอหีภิกขุอุปสัมปทาให้เลยได้คุณธรรมแล้วท่านเอหีภิกขุให้เท่านั้นก็พอแล้ว
ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมท่านก็ไม่ได้บวชกับพระบรมศาสดาก็ต้องสอนกันซะก่อนติสรณคมนังกันซะก่อน พอบวชเข้ามาแล้ววันนี้พระบรมศาสดารับสอนทุกวันทุกวันเทศให้ทุกฟังทุกวันเช้าก็เทศเย็นก็เทศเรื่องอะไรเทศเรื่องวิเวกคนเราจะได้บรรลุคุณธรรมสูงส่งไปก็ต้องอาศัยการวิเวกซะก่อนถ้าคุกคีอยู่มันจะได้บรรลุอะไรได้ท่านเทศรวบรัดเอาแบบนี้ก็วิเวกคืออย่างไรวิเวกก็คือกายหนึ่งกายวิเวกกายลบออกจากกามลบออกจากความคุกคีกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปอยู่วิเวกในเสนาสนะที่สงบสงัดวิเวกล่มลื่นเหมือนดังวัดสังฆทานเนี่ยว่ามันล่มลื่นดีอย่างเงี้ยเราเป็นที่สงบสงัดเป็นลัมมณียสถานนั่งสบายนอนสบายอย่างนี้เป็นที่สปายะนั่นเรียกว่าเป็นกายวิเวกเมื่อได้กายวิเวกแล้วก็ทำจิตให้เป็นจิตตวิเวกอีกจิตให้สงบจากอารมณ์ทั้งหลายไม่ให้พัวพันในกามอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมอารมณ์อะไรให้จิตวิเวกจริงๆจิตสงบสงัดจากกิเลสทั้งหลายที่มายั่วยวนชวนให้ลุ่มหลงเมื่อจิตตวิเวกแล้วอุปธิมันก็วิเวกคือว่ากิเลสสงบมาซะก่อนเนี่ยพระบรมศาสดาเทศเน้นหนักในเรื่องนี้มากทีเดียวในวิเวกทั้งสามกายยะวิเวกกิตตวิเวกอุปธิวิเวกให้โสนะฟังพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ดื่มดำในรสพระธรรมมากพอสมควรอยากจะออกวิเวกอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำที่ไหนมันสงบสงัดก็พอดีในเทศกาลฤดูแล้งพระมหาเถระทั้งหลายก็ชวนกันออกไปวิเวกตามป่าเขาลำเนาไพที่ไหนว่ามันสงบสงัดดีก็ไปกันละนั่นก็ขอติดตามกับพระเถระไปโสนะขอติดตามกับพระเถระไปพระเถระท่านก็ยินดีได้พระน้อยเน้นหนุ่มไปด้วยก็จะได้ใช้งานใช้การเวลามีของหนักอะไรๆจะได้ช่วยกันติดตามพระคุณเจ้าไปไปเรื่อยๆแต่ว่าในอินเดียสมัยโน้นในประเทศเนปาลไปทางโน้นทางภูเขาหิมาลัยพุ่นน่ะมันวิเวกจริงๆถึงดูการมาน้ำค้างน้ำหมอกกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยมันเย็นจริงๆป่าไม้ใหญ่โตไม่เหมือนทุกวันนี้ป่าไม้ใหญ่โตอยู่ตามทุ่มๆพุ่มไม้ไปทำร้านทำอะไรพอได้อาศัยทำภาวนาได้ยินเสียงสัตว์มันร้องอยู่ทางโน้นมีสัตว์ร้องช้างมันหยอกกันเล่นเอ๊กอากเอ๊กอากได้เห็นหมีมันคู่กันตวาดกันโอกเอ๊กโอกเอ๊กอะไรเสือมากมายไปอยู่ที่โน่นล่ะถ้าไม่ภาวนาดีๆแล้วก็เสือเอาไปกินว่ะที่ท่านสงบสงัดดีก็ตั้งใจเอาจับสถานที่จองที่ของตัวที่ไหนมันเหมาะสมป่าตรงไหนมันดีก็ทำเพิงทำอะไรอยู่ทำร้านอยู่กันไปภาวนาอยู่ในนั้นได้รับความสะดวกสบายมากแต่ว่ามันมีนิวรณ์อันหนึ่งสำหรับโสนะนิวรธรรมมันนั่นรุนแรงมากที่เป็นคุณของพ่อของแม่ก็ไม่รู้เพราะว่าใจสงบลงไปวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจิตลงไปใจจะเป็นหนึ่งแล้วเป็นเอกคตาจิตลงไปใจเป็นหนึ่งแล้วเสียงดังแว่วขึ้นมาที่หูเลยได้ยิน
บวชแล้วได้บุญแล้วต้องศึกนะลูก

ไม่มีใครสืบทอดมรดกนะเสียงดังขึ้นอย่างนี้ใจมันก็ถอนสะดุ้งขึ้นมาทันทีไม่เอานะบอกว่าจะภาวนาวิเวกแต่ก่อนนะทำไมมารบกวนอย่างนี้เนาะเสียงของแม่มันเป็นนิวรณ์อะไรนั่งต่อไปอีกอยู่อย่างนั้นก็สงบลงได้รับความสุขปีติสุขอยู่แต่ว่าจิตเป็นลงไปวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจิตลงไปใจจะเป็นหนึ่งแล้วเป็นเอกคตาจิตลงไปใจเป็นหนึ่งแล้วเสียงดังแว่วขึ้นมาที่หูเลยได้ยินบวชแล้วได้บุญแล้วต้องสึกนะลูกไม่มีใครสืบทอดมรดกนะ เสียงดังขึ้นอย่างนี้ใจมันก็ถอนสะดุ้งขึ้นมาทันทีไม่เอานะบอกว่าจะภาวนาวิเวกแต่ก่อนนะทำไมมารบกวนอย่างนี้เนาะเสียงของแม่มันเป็นนิวรณ์อะไรนั่งต่อไปอีกอยู่อย่างนั้นก็สงบลงได้รับความสุขปีติสุขอยู่แต่ว่าลงไปวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจิตลงไปใจจะเป็นหนึ่งแล้วเป็นเอกคตาจิตลงไปใจเป็นหนึ่งแล้วเสียงดังแว่วขึ้นมาที่หูเลยได้ยินบวชแล้วได้บุญแล้วต้องสึกนะลูกไม่มีใครสืบทอดมรดกนะ เสียงดังขึ้นอย่างนี้ใจมันก็ถอนสะดุ้งขึ้นมาทันทีไม่เอานะบอกว่าจะภาวนาวิเวกแต่ก่อนนะทำไมมารบกวนอย่างนี้เนาะเสียงของแม่มันเป็นนิวรณ์อะไรนั่งต่อไปอีกอยู่อย่างนั้นก็สงบลงได้รับความสุขปีติสุขอยู่แต่ว่าลงไปวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจิตลงไปใจจะเป็นหนึ่งแล้วเป็นเอกคตาจิตลงไปใจเป็นหนึ่งแล้วเสียงดังแว่วขึ้นมาที่หูเลยได้ยินบวชแล้วได้บุญแล้วต้องสึกนะลูกไม่มีใครสืบทอดมรดกนะ เสียงดังขึ้นอย่างนี้ใจมันก็ถอนสะดุ้งขึ้นมาทันทีไม่เอานะบอกว่าจะภาวนาวิเวกแต่ก่อนนะทำไมมารบกวนอย่างนี้เนาะเสียงของแม่มันเป็นนิวรณ์อะไรนั่งต่อไปอีกอยู่อย่างนั้นก็สงบลงได้รับความสุขปีติสุขอยู่แต่ว่าคิดเป็นเอก

นาการทำหากินก็ฝืดเคืองการไปค้าไปขายทางอื่นก็มีบริวารอยู่พ่อกับแม่มีบริวารเยอะมีเกวียนเนี่ยเป็นหลายร้อยเล่มเป็นร้อยๆเล่มมีคนใช้ก็เป็นร้อยๆคนคนใช้ที่จะเดินทางเอาเกวียนไปค้าขายต่างเมืองต่างแดนแต่มันไม่มีผลิตผลที่จะได้ก็จำเป็นก็ต้องอดอยากปากแห้งขึ้นมาแล้วมันไม่มีรายได้แล้วเงินทองก็ล่อยล้อไปทุกวันทุกวันบรรดาลูกน้องทั้งหลายลูกจ้างทั้งหลายเขาก็ตีตัวออกห่างเพราะว่าอยู่กับเจ้านายนี่ก็อดตายแล้วเราอยู่กับเจ้านายเท่าแก่ท่านเศรษฐีเนี่ยเราก็อดตายเราไปหากินทางอื่นดีกว่าก็กันทยอยลาหนีไปลาหนีไปยังเหลืออยู่น้อยๆจนจะไม่มีข้าวในยุ่งในฉางก็หมดไปแล้ววันนี้ก็เลยปรึกษากันพ่อกับแม่ท่านเศรษฐีกับมหาราณีหรือว่าผู้เป็นภรรยาว่ายังไงยายเอ้ยเราก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วบรรดาบริวารของเราก็ตีตัวออกห่างไม่มีใครมารับใช้เราแล้วเราไม่มีเงินมีทองเราก็จะอดตายเพราะฉะนั้นเอาคฤหาสน์หลังนี้บ้านหลังเนี้ยคฤหาสน์ใหญ่โตหลังเนี้ยเอาไปจำนองเขาในราคาพอจะเอาเงินเอาทองมาซื้อกินบริหารชีวิตต่อไปได้ก็แล้วแต่พ่อเถอะแล้วแต่พ่อเป็นนะถ้าพ่อเอาก็เอาก็ไปรู้จักกับสหายคนหนึ่งเป็นเศรษฐีเหมือนกันเขาก็ไม่อยากไม่จนอะไรหรอกบริวารเขาก็มีบอกว่าข้าแต่สหายท่านสหายเอ้ยเราไม่มีใครช่วยงานช่วยการแล้วเงินทองก็หมดอยากจะมาจำนองเรียกว่าขายฝากจำนองบ้านหลังเนี้ยคฤหาสน์ที่ข้าพเจ้าอยู่ขอจำนองเป็นเงินจำนวนกี่พันคาปณะหลายพันคาปณะอยู่เนี่ยขอจำนองเอาเงินไปเลี้ยงตัวซะก่อนหากว่าได้ทำไร่ทำนาหรือค้าขายดีก็จะมาถ่ายคืนก็ไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยสหายเอ๋ยจะเอาเท่าไรสหายผู้นั้นก็ดีใจดีเอาดูมัน 4,000 คาปณะหรือ 8,000 คาปณะบูมมันคาปณะหนึ่งมันเท่าไรเราก็ไม่รู้นะตกลงกันแล้วก็เอาเงินไปเอาเงินไปแล้วบัดนี้ก็เขาทำสัญญาสัญญาบอกว่า10ปีหมดอายุนะถ้าหาย10ปีแล้วอายุจะหมดอายุความที่จำนองกันไว้ตามกฎหมายเราเป็นอย่างนั้น10ปีเอาเกินนั่นก็คงจะไม่ดีให้หาเงินมาถ่ายคืนไปภายใน10ปีโอเคโอเคตกลงว่าตกลงแล้วก็เอาเงินเขาไปแล้ววันนี้เอาเงินเขาไปบ้านไปซื้ออาหารการกินซื้อข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงกันไอ้บริวารข้าเก่าเต่าเลี้ยงทั้งหลายได้เห็นท่านเศรษฐีเจ้านายมีเงินมีทองขึ้นมาก็มาขอฝากเนื้อฝากตัวฝากทองฝากไต้บรรดาคนสนิทกันแต่ก่อนเขาก็ไม่เหลือก็ไม่ว่าเอ้ามาก็มาพ่อกับแม่ก็ไม่มีใครช่วยงานอยู่แล้วมาก็ดีมาทำหุงหาอาหารทำอะไรช่วยเงินก็ได้มาบ้างแล้วเข้ามาครอบครัวนั่นก็เข้ามาครอบครัวนี้ก็เข้ามากันหลายครอบครัวขึ้นมาบรรดาข้าเก่าเต่าเลี้ยงทั้งหลายคนใจดีก็ไม่ปฏิเสธแล้วเอามาก็มาเลี้ยงกันไปไม่ตายก็หาเอาใหม่อยู่อย่างนั้นละเฮ้ยนี่ทำ2ปี3ปี4ปี5ปี7ปีก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยบรรดาข้าวของหรือข้าวปลาอาหารมันก็หมดไปหมดไปเงินทองก็ล่อยล้อลงไปลงไปลงไป

นี่นี่ก็ทำให้คิดมากท่านเศรษฐีสิยะเศรษฐีหรือชื่ออะไรบุตรสิยะบ่เราจำไม่ได้คิดว่าอย่างนี้ล่ะสิยะเศรษฐีคิดหนักนอนก็คิดนั่งก็คิดคิดแล้วคิดอีกคิดหนักๆเข้าก็เลยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคประสาทหลอนเป็นโรคหัวใจกวยหัวใจโตขึ้นมาคิดมากหนักๆเขาก็เลิกหัวใจล้มเหลวตายในปีที่ใกล้จะสิ้นอายุสัญญานั่นแหละตายแล้วบรรดาลูกก็ไปในป่ายังไม่ศึกมาเลยหลังว่าปล่อยให้แม่ทำศพแม่ก็หาพี่หาน้องหาผู้คุ้นเคยทั้งหลายมาทำศพให้สมเกียรติท่านเศรษฐีพอสมควรทำศพแล้วก็เขาก็อนุญาตให้อยู่ต่อไปอีกอยู่ยายอยู่ไปอยู่ที่นี่ต่อไปอยู่บ้านนี้ละต่อไปให้หาเงินพยายามเวลาทำไร่ทำนาได้แล้วก็จึงเอาเงินมาใช้มันก็เลย10ปีไปแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้มาถ่ายเขาก็ยื่นคำขาดขึ้นมายายเอ้ยมันหมดอายุแล้วที่สัญญากันไว้ว่า10ปีจะเอามาถ่ายคืนวันนี้มันหมดอายุไปแล้วยายหามาสร้างให้ได้มาถ่ายคืนซะก็ไม่มีปัญญาถ้ายายไม่ถ่ายคืนยายก็จงอยู่อย่างคนใช้อยู่อย่างเจ้าของบ้านไม่ได้เพราะเราจะซ่อมบ้านเราจะซ่อมคฤหาสน์หลังนี้ให้มันดีขึ้นให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันสวยงามขึ้นถ้าปล่อยไว้มันก็จะทรุดโทรมไปหลายๆปีถ้ายายจะอยู่ก็จงอยู่อย่างคนใช้ละถ้าไม่อยู่ที่นี่ก็หาที่อยู่ใหม่นะยายนะยายก็น้อยใจตัวเองไปก็ไปไปก็ไปข้าพเจ้าจะไปขออาศัยสหายอื่นหรอกในระยะนั้นข่าวของลูกชายที่ไปอยู่ในป่ามาซะแล้วมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ข่าวอะไรเกิดขึ้นที่ไหนก็รู้กันหมดทุกอย่างอันนั้นไม่มีใครมาส่งข่าวว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่มีแต่ว่าข่าวโคมลอยมาบอกว่าโสนะไปอยู่ในป่าเป็นไข้ป่าจับแล้วมรณภาพในป่าแล้วเอาแล้ววันนี้ประสาทของแม่ก็ขึ้นซะแล้ววันนี้พ่อก็ตายแล้วลูกชายไปในป่าก็ตายแล้วทำยังไงใครจะพาไปจะมาช่วยเราแล้วเกิดเป็นโรคประสาทปั้มปั้มเป๋อเป๋อคฤหาสน์ก็เป็นของคนอื่นไปแล้วเขายึดไปแล้วเราจะอยู่ยังไงกินยังไงยายก็นอนไม่หลับเหมือนกันทำเป็นจำไปก็ขอลาท่านเศรษฐีจะไปอยู่กับสหายทางท้ายเมืองทางโน้นทางตะวันตกเมืองไปทางโน้นมีสหายคนหนึ่งอยู่ทางโน้นเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมาด้วยกันแล้วก็ทำมาหากินมาด้วยกันไปขออาศัยเขาคงจะได้เขาคงไม่ปฏิเสธเพราะเรารักกันมากนะก็ว่าแล้วก็แต่งสิ่งแต่งของใส่ล้อใส่เกวียนให้เขาเอาไปส่งให้ไปส่งที่บ้านสหายโน้นไปคุยกับสหายสหายคนนั้นก็เห็นสหายรักไปหาก็สลดสังเวชทำไมถึงเป็นขนาดนี้สหายมันเป็นยังไงถึงเป็นขนาดนี้การแต่งตัวแต่ก่อนเธอน่ะมีทองมีหยองเต็มคอเต็มแขนนุ่งผ้าสาหรีสวยงามหรูหราผู้ฟ้ามากเรียกว่าเป็นมหาราณีคนหนึ่งในเมืองนี้แต่เดี๋ยวนี้เธอทำไมถึงซ้ำซ้ออย่างนี้ก็เลยเล่าให้ฟังไม่เป็นอย่างนั้นสหายเอ๋ยเรามีลูกชายคนหนึ่งหนีไปบวชแล้วไม่ยอมศึกมาสามีก็เอาบ้านเอาคฤหาสน์ไปจำนองเขาสั

สามีก็เลยมาเป็นโรคหัวใจวายตายตายทำทบสามีแล้วก็ยังได้ยินเสียงหนึ่งขึ้นมาอีกว่าลูกชายไปในป่าเป็นไข้มาเรียขึ้นสมองหรือลงกระเพาะหรืออะไรตำนองเนี่ยตายอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นฉันจึงปั้มปั้มเป๋อเป๋อสหายเอ้ยไม่มีอะไรถ้าสหายไม่เลี้ยงไม่รู้จะอาศัยใครแล้วไม่เป็นไรเป็นไรสหายยากจนข้นแค้นยังไงเราก็สัญญากันว่าจะดูแลกันตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวมาไม่ต้องผิดสัญญาหรอกหายทุกข์หายโศกจะสหายอย่าไปกังวลเรื่องนั้นฉันมีที่จะเลี้ยงได้คนเดียวหนึ่งทำไมจะเลี้ยงไม่ได้9คน10คนฉันก็เลี้ยงได้เขาคุยให้ความอบอุ่นใจก็ดีใจขึ้นมาแต่ว่าปั๊มปั๊มเป๋อเป๋ออยู่นั่นล่ะเล่นขายของเพราะว่าประสาทไม่สมบูรณ์แล้วความจำก็ไม่สมบูรณ์แล้วลับละเลอะปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเลอะเลอะเลือนเลือนจำได้ไม่ได้บ้างที่ทำนองนี้คิดถึงแต่ลูกอยู่นั่นแล้วยังตายจริงหรือเปล่าหรือไม่ตายแท้ที่จริงโสนะไม่ตายนะโสนะอื่นตายมีโสนะหลายโสนะโสนะโกริวิสะโสนะอะไรบ้างมันหลายโสนะโสนะที่นำพระศาสนามาเผยแพร่ทางเมืองไทยนี่ก็มีอีกโสนะหนึ่งมานครปฐมก่อนนี่โสนะหนึ่งโสนะโคริวิสะโสนะอะไรมันหลายโสนะคนหลายมีชื่อนี่หลายคนแต่ว่าโสนะมันยังไม่ตายความเป็นจริงโสนะกุติกนะยังไม่ตายยังมีสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าภาวนาอยู่ในป่าหาความสงบใส่ตัวอยู่นั่นเองต่อมาเนี่ยโสนะก็เกิดนิมิตขึ้นเรื่อยๆเป็นเสียงขึ้นมาเตือนเรื่อยๆนั่งสมาธิไปเพราะมันหลายโสนะโสนะที่นำพระศาสนามาเผยแพร่ทางเมืองไทยนี่ก็มีอีกโสนะหนึ่งมานครปฐมก่อนนี่โสนะหนึ่งโสนะโคริวิสะโสนะอะไรมันหลายโสนะคนหลายมีชื่อนี่หลายคนแต่ว่าโสนะมันยังไม่ตายความเป็นจริงโสนะกุติกนะยังไม่ตายยังมีสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าภาวนาอยู่ในป่าหาความสงบใส่ตัวอยู่นั่นเองต่อมาเนี่ยโสนะก็เกิดนิมิตขึ้นเรื่อยๆเป็นเสียงขึ้นมาเตือนเรื่อยๆนั่งสมาธิมันหลายโสนะโสนะที่นำพระศาสนามาเผยแพร่ทางเมืองไทยนี่ก็มีอีกโสนะหนึ่งมานครปฐมก่อนนี่โสนะหนึ่งโสนะโคริวิสะโสนะอะไรมันหลายโสนะคนหลายมีชื่อนี่หลายคนแต่ว่าโสนะมันยังไม่ตายความเป็นจริงโสนะกุติกนะยังไม่ตายยังมีสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าภาวนาอยู่ในป่าหาความสงบใส่ตัวอยู่นั่นเองต่อมาเนี่ยโสนะก็เกิดนิมิตขึ้นเรื่อยๆเป็นเสียงขึ้นมาเตือนเรื่อยๆนั่งสมาธิก็ไม่ห้ามดีเหมือนกันถ้าปฏิบัติดีนะไปเยี่ยมพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาจำพรรษาที่เขตวันปีนี้จำพรรษาที่นั่นหลายปีมาแล้วไปแล้วก็จะไปแวะฟังโอวาทของพระบรมศาสดาให้อิ่มใจซะก่อนจึงจะไปหาแม่ตั้งใจอย่างนั้นก็เดินทางจากตีนเขาหิมาลัยโน่นล่ะเดินทางมาเนปาลลาดออกมาทางโน่นจนถึงเมืองพาราณสีไม่ใช่เมืองสาวัตถีก็พบค่ำมาแล้วถึงในวันต่อมาถึงเวลาพบค่ำแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนแล้วฟังเทศน์ซะก่อน

วันนี้ฟังเทศพระบรมศาสดาวางโอวาทสักก่อนให้อิ่มอกอิ่มใจสักก่อนจึงจะไปเยี่ยมแม่ยังไม่รู้จะกับแม่ลมละลายหรอกยังไม่รู้จะทำให้แม่ตกใจในใจว่าอย่างนั้นพอไปค่ำลงก็ไปฟังโอวาทของพระบรมศาสดากับหมู่พวกพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นหลายร้อยพระบรมศาสดาคล้ายๆจะรู้จิตของโสนะคล้ายๆจะรู้ความเป็นไปของโสนะถ้าหากเธอกลับไปบ้านไม่เห็นพ่อเห็นแม่เราจะเป็นยังไงเนาะคงจะรู้พ่อแม่ล่มละลายแล้วขนาดนั้นตั้งใจเทศให้ฟังเทศด้วยการวิปโยคโศกสันพัดพรากจากของรักของชอบใจนี่เทศเป็นจำนวนมากทีเดียวมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกขังมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนเทศให้ฟังไปหมดทุกอย่างไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติพัสถานทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเทศเรื่องกันวิปโยคพัดพรากจากกันแล้วมันเป็นยังไงเป็นทุกข์เทศมากๆเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคให้ฟังเรียกว่าคลายความเครียดให้แก่โสนะโดยตรงก็ว่าได้กลัวจะไปถูกอารมณ์หนักๆแล้วจะทนไม่ไหว อันต่อมานี่ฟังพระบรมศาสดาฟังเทศพระบรมศาสดาจบแล้วก็ไปนอนกลับไปนอนไปจำวัดสบายวันนั้นสบายไปถึงกุฏิที่พักแล้วก็พักผ่อนหลับนอนตามอัธยาศัยตั้งใจไว้ว่าตื่นเช้ามาจะไปบิณฑบาตเจอแม่เองกินข้าวกับแม่คิดใจอย่างนั้นก็นอนจำวัดธรรมดาก็หลับบ้างไม่หลับบ้างธรรมดาละตื่นเช้าก็มาสว่างขึ้นมาแล้วพอจะนุ่งสบงทรงจีวรได้แล้วซ่อนทั้งคาติหรืออะไรหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็มืออุ้มบาตรลีลาดไปตามตรอกตามซอยไปเรื่อยๆแล้วว่าไปบ้านเราอยู่ที่โน่นที่โน่นมุ่งไปหาแม่จะไปเจอแม่ได้ข้าวปลาอาหารในบาทพอสมควรแล้วก็เอาละขนาดนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปที่บ้านจำไม่ได้เลยบ้านเราอยู่หลังนี้นะอยู่มุมนี้ซอยนี้แต่ว่าบ้านก็ไม่ใช่เขาทำสะหรูหราผู้ฟ้าสวยงามต้นไม้ใหญ่อโศกหรืออะไรที่หน้าบ้านก็มีต้นลูกกระท้อนลูกอะไรก็มีแต่หน้าบ้านแต่ว่ามันตายไปเมื่อไรเนาะเขาปลูกต้นใหม่ขึ้นมาก็ยังไม่ท่วมหัวเลยใช่หรือเปล่าเนาะไปยืนรอรับเจ้าของบ้านลงมาใส่บาตรเขาก็ลงมาใส่บาตรตามธรรมเนียมละ แต่ว่าเดินมาก็ไม่ใช่จำไม่ได้สักคนเดินมาใส่บาตรใส่บาตรแล้วทนไม่ไหวก็เลยถามว่าขอโทษนะโยมนะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคฤหัสถ์ของคันคหบดีชื่อสิยะหรือเปล่าคนใช่คนนั่นก็ตอบว่าใช่ละที่พระคุณเจ้าแต่ก่อนเป็นของสิยะละสิยะเศรษฐีละอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ไปไหนท่านสิยะเศรษฐีเนี่ยเอาบ้านหลังนี้ไปจำนองกับสหกับเจ้านายของข้าพเจ้าจำนองแล้วก็ได้เงินได้ทองมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวต่อมาก็หาเงินมาถ่ายมาใช้ไม่มีหนทางเพราะไม่ได้ทำไร่ไถนาที่ไหนการค้าขายก็ไม่ได้เดินทางไปต่างแดนเหมือนแต่ก่อนเงินทองก็ไม่มีท่านสิยะก็เลยคิดหนักจนเกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นมาในที่สุดก็หัวใจล้มเหลวตายไปแล้วได้
ปีสองสามปีหรอวะว่าโอ้โหเพิ่งได้ยินเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าพ่อตายเดี๋ยวนี้เองแม่หัวใจหลุดลงไปอยู่ตาตุ่มหัวใจของโสนาหลุดลงไปอยู่ตาตุ่มเลยทีเดียวโอ้โหป่านนี้เราก็ยังถามอีกต่อไปว่าแม่คุณผู้หญิงเขาล่ะคุณผู้หญิงคุณแม่น่ะเอาไปยังไงโยมภรรยาหมดอายุความแล้วก็เลยออกจากบ้านหลังนี้ไปอาศัยอยู่กับสหายทางปลายเมืองทางโน้นแล้วเจ้าข้างนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วหนีไปหลายปีแล้วหนีไปอยู่ที่โน้นหลายปีมาแล้วไม่ได้ยินข่าวยินข่าวกันเลยโอ้ยตายแล้วแม่เราไปอยู่ยังไงหนีจากบ้านมาไปอาศัยสหายอยู่ทางโน้นแก่ขนาดไหนคำนวณดูโอ้แม่ก็คงแก่แล้วยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนาะขึ้นมาก็เดินจากนั่นไม่กินข้าวที่ไหนล่ะตราบใดไม่เห็นแม่แล้วจะไม่กินข้าวจะไปกินข้าวกับแม่ให้ได้วันนี้ล่ะได้อาหารเต็มบาทไปแล้วไปแล้วไปถึงบ้านคฤหาสน์หลังนั้นก็จำได้ของสหายนะนี่บ้านหลังนี้เราเคยมาตั้งแต่สมัยเราเป็นหนุ่มเป็นเด็กมากับแม่มาเยี่ยมสหายบ้านหลังนี้จำได้อยู่แต่ว่าทำไมหม่นหมองเหลือเกินบ้านหลังนี้มันค่ำคร่าเหลือเกินหลายปีมาแล้วต้นไม้ที่สวยๆงามๆก็หายไปหมดก็เข้าไปใกล้ๆบ้านหลังนั้นไม่เห็นใครเห็นแต่ยายแก่ๆเห็นแต่ยายแก่ๆผมขาวโพลนไปหมดไม่มีเส้นดำเรียกว่าขาวทั้งหัวเลยดูการแต่งตัวของยายคนนั้นก็ซอมซ่อเหลือเกินคงจะไม่ซักเสื้อซักผ้าสักทีล่ะผ้าขาวอย่างเนี้ยตั้งแต่นุ่งมาไม่เคยมีใครซักให้อะมั้งคำนวณดูว่าแม่ของเราตั้งแต่เราไปบวชก็อายุ60ปีแล้วทีนี้ก็เราออกไปบวชมานี่ก็ตั้ง20กว่าปี30กว่าปีแล้วก็คง90ปีแม่เราอายุคง90ปีถ้ามีอายุยืนอยู่ก็คงเท่ากับยายคนนี้ละมั้งคิดคำนวณอยู่ยืนดูยายคนนั้นตำหมากตำตะบันตำหมากเล่นอยู่อย่างเงี้ยเล่นของขายของเล่นอยู่ฟันในปากก็ไม่มีฟันก็ไม่มีจักซี่แล้วคางกับจมูกจะจอดกันแล้วยายคนเนี้ยแก่ขนาดนั้นละเพราะว่าอายุ90กว่าปีแล้วไม่มีฟันแล้วธรรมดาผมก็ขาวทุกเส้นแล้วอย่างนี้ยายก็เลยมองเห็นพระตาอย่างดียายมองเห็นพระมายืนอยู่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เขาไปธุระอะไรไปทำบุญที่ไหนเนาะเจ้าของบ้านเนี่ยยังแต่เราคนเดียวนี่จะทำยังไงไม่มีอะไรใส่บาตรพระคุณเจ้าก็เลยร้องไปว่าพระคุณเจ้านี่มนข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะขึ้นมาเลยเป็นภาษาแขกได้ล่ะภาษาแขกนี่มนพระคุณเจ้าโปรดข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เสียงนี่เหมือนเสียงแม่เราเหลือเกินนะถึงฟันไม่มีก็ยังเป็นเสียงแม่เราอยู่นะเสียงใสอยู่ไม่มีสะเลสไหลเลยพูดออกมาแก่มแก๋วดีย่านิมนต์พระแล้วทำงานต่อไปปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเล่นต่อไปเลยอยู่งั้นล่ะนึกว่าคุณเจ้าได้ยินแล้วก็ได้ยินอยู่แต่ว่าฟังอยู่สังเกตอยู่มองขึ้นมาอีกก็เห็นพระคุณเจ้ายืนอยู่อย่างนั่นเองพระคุณเจ้าองค์นี้ท่านหูหนวกหรือยังไงเนาะเราบอกนิมนต์แล้วท่านก็ไม่ไปท่านยืนอยู่อย่างเก่าอีฉันได้บอกพระคุณเจ้าแล้วครั้งหนึ่งว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดเจ้าข้าพระคุณเจ้าคงได้ยินหรือไม่งั้นคงหูหนวกหรือไง
อีฉันไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าข้าอีฉันเนี่ยเป็นคนมาอาศัยเขาเฉยๆมาอาศัยสหายอยู่ที่นี่เฉยๆบ้านของอีฉันอยู่ทางโน้นถูกยึดไปแล้วอีฉันก็มีบ้านมีสามีมีทุกอย่างละแต่ว่ามันล่มละลายไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเลี้ยงตัวก็เลยมาขอฝากเนื้อฝากตัวกับสหายให้สหายเลี้ยงเอ๊พูดนี่มันเหมือนเป็นแม่เราจริงๆเหรอไม่ใช่คนอื่นยายคนนี้เป็นแม่เราจริงๆเข้าไปดูใกล้ๆนะเข้าไปดูใกล้ๆวันนึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆจนเกือบจะถึงตัวกันละเดินเข้าไปหายายก็มองดูหน้าทำไงพระคุณเจ้ายังเดินเข้ามาหาเราอีกเราจะได้อะไรใส่บาตรให้เนาะนะคิดหน้าคิดหลังอยู่อย่างนั้นนะพระคุณเจ้าไม่ไปคิดอีกใจหนึ่งว่าหรือหากโสของแม่ยังไม่ตายคิดขึ้นมาได้ว่าโสของแม่ยังไม่ตายหรือยังไงจะพระคุณขึ้นมาละขอให้โสของแม่อย่าได้ตายเลยอย่างเขาว่าเลยให้มีชีวิตอยู่เป็นพระมาหาแม่แม่ก็จะมีความสุขมากนะแล้วก็มาใกล้ๆแล้วก็ขอดูใกล้ๆทีเถอะพระคุณเจ้าตามันไม่ค่อยดีหูมันก็ไม่ค่อยดีขอดูใกล้ๆยายก็ลงจากตะแค่ไม้ไผ่คลานมาตามดินมาใกล้ๆพระคุณเจ้าแล้วจะแง่แลมองแหงหน้ากั้งโกบขึ้นดูหน้าตาดูใกล้ๆข้าหน้าตาเหมือนลูกเราเหมือนกับลูกเราเหลือเกินเหมือนกับโสของแม่เหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแต่ว่าหัวขาวไปหน่อยแล้วหัวขาวแล้วก็ผมมันไปแล้วบวชได้30กว่าปีแล้วมันก็ผมมันไปแล้วล้านหัวล้านแล้วไม่เหมือนเก่าแต่ก่อนลูกของแม่เนี่ยผมดกดำดีหน้าตาคมคายหล่อเราเอาการเหมือนกันอันนี้พระคุณเจ้าเหมือนกับลูกแม่เหลือเกินอะไรมันจะเป็นอะไรต่อไปโสก็กั้นไว้ไม่อยู่กั้นไว้อยู่อย่างนั้นน่ะทางนั้นก็อ้อนวอนเจ้าพระคุณขอให้เป็นโสของแม่ทีเถอแม่จะมีความสุขไม่พูดอะไรยืนอึ้งอย่างนั้นมันชวนแล้วมันชวนแล้วน้ำตามันชวนแล้วฟังจะฟังหรือไม่ฟังเนาะสมเพชเมตตาสละรูปของแม่แต่ก่อนน่ะนุ่งผ้าสาลีสวยงามหรูหราฟู่ฟ้าเดี๋ยวนี้ทำไมซ่อมซ่อขนาดนี้มีคนซักเสื้อผ้าให้หรือเปล่าเนาะดำขาวแหละแต่ว่ามันขาวดำดำหม่นๆอะไรหมองมองตาบบ้างอะไรบ้างทำนองนี้มองดูแล้วสลดสังเวชใจไม่มีใครอุปถัมภ์ประทากแม่ถ้าเราอยู่กับแม่แม่คงไม่เป็นอย่างนี้นี่แม่ไม่มีผู้อุปถัมภ์บำรุงจึงได้ลำบากลำบนขนาดนี้ตอบออกมาจริงๆเลยแม่ก็ถามออกมาจริงๆเลยว่าหรือหากพระคุณเจ้าเป็นโสของแม่เหรอนะเท่านี้คำพูดคำนี้แหละโสกั้นไว้ไม่อยู่เลยน้ำตาพังออกไม่รู้ตัวน้ำตาไหลออกมาแหมไหลอย่างน้ำในเต้าเลยมันไหลปากออกมาพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าสลดสังเวชเมตตาแม่มากเหลือเกินหลายออกถ้าหากฝาบาทไม่ปิดคงจะไหลลงในบาทนะเวลานั้นน้ำตาผ้าจีวรเปียกเปื้อนไปหมดละไหลอยู่อย่างนั้นละ
เอาไหลมันไหลลงไปสมน้ำหน้ามัน

มันไม่ดูแลแม่มันไม่ดูแลนั่นปล่อยให้มันร้องไห้อยู่นี่ซะก่อนแต่ไม่โหหรอกร้องไห้แบบน้ำตาไหลเฉยหนักๆเข้าก็เทศตัวเองโสนะเทศตัวเองโสไปฝึกปรือมากี่ปีไปฝึกปรือมาอบรมมาทำไมจึงอ่อนแอวะใจทำไมถึงอ่อนแอวะฝึกปรือมานานแล้วทำไมถึงอ่อนแออย่างนี้ความโศกมันก็ไม่ใช่ใจหรอกความเศร้าก็ไม่ใช่ใจหรอกจะร้องไห้ไปทำไมวะแก้ยายที่แก้ซะสอนตัวเองก็เลยเช็ดน้ำหูน้ำตาออกเรียบร้อยแล้วก็พูดโยมโยมข่าวดีจะมาถึงโยมแล้วนะข่าวดีอะไรพระคุณเจ้าข่าวดีอะไรที่ฉันไม่รู้ข่าวอะไรหรอกนะข่าวดีเรื่องโสนะของแม่สิมานะเหลือขึ้นมาเลยเหลือขึ้นมาเลยพระคุณเจ้ารู้เด้อรู้รู้อยู่ด้วยกันมาทุกวันกินด้วยกันนอนด้วยกันเสียด้วยซ้ำไปกับโสนะนะแล้วเลยอยู่ไกลไหมพระคุณเจ้าไม่ไกลหรอกพาแม่ไปพาโยมไปดูไปหาลูกได้ไหมได้ได้ได้จะให้เห็นไม่นานหรอกจะได้เห็นละจะพาไปดูพาแม่ไปเถอะไปแม่ไปเถอะนี่ก็บอนบอนพาแม่ไปให้ได้แล้วมันจะตายแล้วแก่แล้วเฒ่าแล้วตาฟ้าฟางหูหนวกแล้วขอพระคุณเจ้าถ้าเมตตาจริงๆก็หาล้องอะไรมาใส่แม่ไปด้วยเถอะนะหนักๆเข้าอ่อนวอนหนักๆเข้าโสนะเห็นว่าแม่มีกำลังใจขึ้นมาพอสมควรเลยบอกว่าโสของแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ไกลหรอกไม่ต้องไปก็ได้หรอกโสของแม่เนี่ยกำลังยืนคุยกับแม่อยู่เนี่ยเอาใหญ่แล้ววันนี้เอาใหญ่แล้ววันนี้แม่ก็หงายไปเลยชอกเหลือคำเดียวเท่านั้นแหละแม่ก็เรียกว่าถึงวิสัญญีถึงวิสัญญีภาพสลบนิ่งไปเลยเวลานั้นชาวบ้านชาวเมืองเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาเขาก็ช่วยกันทุบตีเอาทุบหัวใจปั๊มหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาเขานี่กำลังใจพิเศษนะกำลังใจมันดีเป็นพิเศษเพราะว่าได้รับสมใจแล้วได้รับเห็นลูกสมใจแล้วกำลังใจเหมือนนั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวทีเดียวละวันเนี่ยโอ้ยโตของแม่อยากจะเข้ากอดลูกเหลือเกินฟื้นขึ้นมาแล้วให้แม่รู้ใกล้ๆแม่จะกราบลูกใกล้ๆเหลือเกินอย่างนั้นเอาละเอาละไม่ต้องนั่นหรอกกินข้าวกินข้าวกันนะอาตมายังไม่ได้ฉันข้าวเลยบิณฑบาตมาจะมากินข้าวกับแม่วันนี้นะก็เทหาจานหาอะไรมาถาดอะไรมันมีชามกะละมังกะละเมิงของโบราณมันก็มีเอามามาเทบาตรออกใส่จานกะละมังแล้วก็กลับจัดใส่บาตรตัวเองใหม่พออิ่มนอกนั้นก็ให้แม่กินหมดกินด้วยกันกินข้าวกับแม่คุยกับแม่ให้แม่ดีใจโอ้ยแม่ก็กินข้าวว่างดีใจมากเลยพ่อเพ้ออย่างนั้นแล้วแม่ดีใจที่สุดในชีวิตเหมือนดังแต่เราเคยอยู่ร่วมกันตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นนั่นนอนมีความสุขใจเหลือเกินลูกแม่กินข้าวเสร็จแล้วอยู่ที่นี่ก่อนนะแม่นะกินข้าวอิ่มแล้วอาตมาจะกลับอาวาสซะก่อนลูกจะมาใหม่ในวันต่อไปลูกจะบิณฑบาตมาเลี้ยงแม่เองแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องอาข้าวปลาอาหารต่อแต่นั่นมาโสนะก็บิณฑบาตมาทุกวันทุกวันวันไหนได้มากก็อิ่มทั้งสองทั้งแม่และลูกวันไหนได้น้อยก็ให้แม่หมดตัวเองก็ยอมกินน้ำนอน

0: เองกินน้ำแล้วก็นอนไม่ต้องกินข้าววันนี้ให้แม่หมดแล้วบางวันก็อดทั้งแม่ทั้งลูกละจนสารลูกของโสนะปรากฏขึ้นแต่หมู่สงฆ์มีสารลูกสูบซีดผอมลงไปเห็นได้ชัดพระภิกษุทั้งหลายก็ตำหนิว่าโสนะนะโสนะเราห้ามว่าไม่ให้บิณฑบาตเลี้ยงคฤหัสถ์เลี้ยงคฤหัสถ์มันเป็นอบัติก็ไม่ฟังเขาก็ยังบิณฑบาตเลี้ยงคฤหัสถ์อยู่อย่างนั้นนะตัวมันเป็นอบัติไม่รู้จักนะตัวเองจะตายเวลาปัดกวาดลานวัดเป็นลมนั่งแล้วก็ลุกขึ้นปัดกวาดลานวัดไปแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นเป็นลมกำลังไม่มีอาหารน้อยข่าวนี่เสียงภิกษุทั้งหลายโจทย์จันกันนั้นได้ยินถึงพระกันพระโสดพระหูได้ยินถึงหูพระบรมศาสดาถึงโสดพระบรมศาสดาว่าภิกษุตำหนิโสนะว่าบิณฑบาตเลี้ยงคฤหัสถ์มันเป็นอาบัติถ้าไม่ฟังโอ้โหโสนะเธอทำถูกแล้วเนี่ยไม่ควรตำหนิเธอเลยเธอทำถูกไม่ผิดหรอกอย่ากันนั่นเลยเราจะลงสู่ธรรมสภาศาลาเพื่อนำมาตาปิตุอุปถานธรรมขึ้นแสดงในท่ามกลางพุทธบริษัทให้ได้ยินให้ได้รู้กันหมดทั่วไปต่อแต่นั้นธรรมาภิสมัยก็จะบังเกิดขึ้นที่จิตใจของพุทธบริษัทของเราไม่น้อยเลยได้ดวงตาเห็นธรรมกันเป็นจำนวนมากทีเดียวแล้วแล้วพุทธบริษัทของเราก็จะได้ยึดธรรมาภิสมัยมาตาปิตุอุปถาธรรมนี้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอุปถัมภ์ประทานบิดามารดาให้เป็นสุขที่สุดพระบรมศาสดาคิดอย่างนี้แล้วก็จัดแจงแต่งตัวแล้วก็ลงสู่ธรรมสภาศาลาในวันนั้นเวลาบ่ายในเรา 4-5 โมงนี่ละลงมาผิดปกติภิกษุทั้งหลายเห็นพระบรมศาสดาลงสู่ธรรมสภาศาลาผิดปกติเหลือเกินก็ดีใจกันลุกขึ้นยืนรับปูราชอาสนะต้อนรับพระบรมศาสดาเมื่อพระบรมศาสดานั่งประทับแล้วบรรดาภิกษุทั้งหลายก็ทยอยกันเข้าไปนั่งล้อมพระผู้มีพระภาคเพื่อจะได้ฟังธรรมโอวาทวันนี้พิเศษพระองค์ลงมาพิเศษเหลือเกินวันนี้ใครเงียบอยู่เมื่อนั่งล้อมพระพุทธบรมศาสดาพระบรมศาสดาก็เงียบเหมือนยังไม่มีคนล่ะคนตั้งเป็นร้อยๆเป็นเนี่ยความเคารพของสาวกทั้งหลายเคารพครูบาอาจารย์เคารพพระพุทธเจ้าไม่คุยอะไรกันเลยเงียบกริบเลยพระพุทธเจ้าก็ทำลายความเงียบขึ้นว่าได้ยินว่าพระภิกษุบิณฑบาตเลี้ยงคฤหัสถ์มีจริงหรือองค์หนึ่งอยากดังหรือยังไงมีพระเจ้าค้าขึ้นมาล่ะมีพระเจ้าค้าใครที่ไหนกันล่ะพระโสนะพระเจ้าค้าจริงแล้วอยู่ไหนโสนะอยู่ไหนนะอยู่โน้นเนี่ย ขยับเข้ามานี่หน่อยสิโสนะขยับเข้ามาตรงกลางเนี่ยตรงต่อหน้าเราเนี่ยตรงว่ามาเล่าอะไรให้ฟังหน่อยสิ เป็นยังไงโสนะก็ตกใจแล้วตายแล้วเราตายคราวนี้ละอ้าวตายเป็นตายถ้าพระบรมศาสดาจะไล่ให้เราศึกเราก็จะศึกถือจะทำผิดวินัยข้อไหนก็เราก็ยอมยอมละคราวเนี่ยมาแล้วค่อยคลานเข้ามาใกล้ๆถวายบังคมพระบรมศาสดาก็หมอบอยู่ได้ยินว่าเธอบิณฑบาตเลี้ยงคฤหัสถ์จริงอย่างเขาว่าหรือเปล่าล่ะจริงพระเจ้าค้าแล้วขอถามหน่อยว่าค คฤหัสถ์ที่เธอบิณฑบาตเลี้ยงเป็นอะไรกับเธอเหรอเป็นมารดาบังเกิดเก้าพระเจ้าค้านะพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิอะไรเลยได้ชมแต่ว่ายอดยอดมากเลยเธอทำถูกแล้วโสนะไม่มีความผิดมารดาเธออยู่ไหนอาศัยบ้านสหายอยู่ทางท้ายเมืองพระเจ้าค่ะนั่นแหละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เธอไปรับเอามารดาของเธอมาอยู่ในวัดปลูกกระท่อมหรือปลูกกุฏิเล็กน้อยให้อยู่ก็ได้ให้มารดาเธอรักษาศีลให้มารดาเธอเจริญเมตตาภาวนาอย่าไปปล่อยไว้อย่างนั้นแก่แล้วนะเราอนุญาตพุทธเจ้าว่าเราอนุญาตให้ภิกษุเลี้ยงมารดาบิดาของตนได้แล้วหากว่าพระราชาลี้ภัยหนีมาเอาอาศัยก็ให้เลี้ยงพระราชาได้บิณฑบาตมาได้ก็แบ่งให้พระราชาส่วนหนึ่งตะก่อนเหลือนั่นเราก็จินได้พระราชาเป็นมหากษัตริย์เราอนุญาตนะแม้แต่โจรจะมาปล้นสมบัติของสงฆ์ภายในวัดก็ยังให้อาหารเขากินได้ไม่มีโทษหรอกให้แบ่งให้เขากินได้เขาจะมาปล้นเขากินแล้วเขาใจดีเขาก็จะไม่ปล้นหรอกแหมโสนะดีใจตัวลอยเลยไปตัวลอยแล้วก็คานไปกราบแทบบาทมูลของพระบรมศาสดาขอกราบแทบบาทมูลของพระบรมศาสดาเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งพยาค่าที่ทรงพระเมตตาโปรดให้โอกาสแจกก้าวกับผมหรือข้าพระบาทข้างนี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาอันล้นเหลือนั่นแหละไปนั่นแหละให้เธอไปรับมารดาของเธอกับมาสู่อาวาสนี้ปลูกที่อยู่นะให้อยู่ใต้ถุนกุฏิก็ยังได้ที่ไหนก็ได้ที่มันสบายซะก่อนโสนาก็ไปแล้วกราบพระบรมศาสดาก็ไปเลยภิกษุทั้งหลายก็ได้ยินคำพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้โสนารับบิดามารดาของตัวมาได้ทุกคนได้ยินอย่างนั้นก็ไม่มีใครตำหนิตีโทษต่อไปแล้วนิยมชมชอบโมทนาสาธุการตรูกันไปตามพระโสนะไปขนเอาสิ่งเอาของทุกสิ่งทุกอย่างใส่ล้อใส่เกวียนกลับมาอาวาสในวันนั้นไม่ให้ท่านข้ามเลยนั่นน่ะพระบรมศาสดาอนุญาตมาตาปิตุอุปถานังปุตตรารัตตังคโหอนาคุลาจะกรรมันตาเอตมังกาลมุตตมังเป็นว่าผู้ใดเลี้ยงบิดูบิดามารดาจะเป็นพระก็ตามเป็นโยมก็ตามเป็นมงคลชีวิตสูงสุดทำให้ได้มรรคผลนิพพานได้ดวงตาเห็นธรรมนะนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างโสนาก็ไปรับมารดามาแล้วก็ต่อแต่นั่นก็ตั้งใจอุปถัมภ์บำรุงมารดาของตัวเองเสื้อผ้าอาภรณ์สกปรกโสนาก็ซักเองซักเองต้มน้ำร้อนให้แม่อาบเองไม่ได้ว่าอะไรไม่ใครจะตำหนิยังไงก็ได้เพราะพระบรมศาสดาอนุญาตแล้วเราก็เลยทำอย่างนี้บิณฑบาตมาเลี้ยงมารดาของตัวเองก็มีความสุขใจได้อุปถัมภ์ประทากมารดาของตัวเองเต็มที่จนตลอดอาบน้ำอาบท่าให้ทุกอย่างไม่เป็นไรถูกต้องร่างกายมารดาก็ไม่เป็นไรหรอกมารดาแท้ๆได้ปฏิบัติมารดาของตัวแท้นั้นจิตใจมันละมีเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นสงบนั่งสมาธิภาวนาไม่มีคำที่ว่าบวชแล้วได้บุญแล้วศึกนะลูกไม่มีน่าได้ตั้งแต่ วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจิตจิตเป็นหนึ่งได้ทุกวันทุกวันไม่ช้าไม่นานจิตของโสนะก็วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นคินาศพองค์หนึ่งเป็นพระสาวกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมองค์หนึ่งขึ้นในศาสนาเป็นพระคีนาศพผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมในลำดับที่เท่าไหร่80องค์เนี่ยมาอยู่ในองค์ไหนเนี่ยผู้ใดบำรุงบิดามารดาถึงว่าเป็นมงคลชีวิตเพราะฉะนั้นธรรมาภิสมัยข้อนี้ขอให้พุทธบริษัทนำไปใคร่ควรพินิจพิจารณาและก็ประพฤติปฏิบัติไปเถิดไม่เสียทีหรอกพระบรมศาสดาชมเชยว่าเป็นยอดกตัญญูให้รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ตัวเองตอบแทนบุญคุณของท่านท่านตบผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวอดตาหลับขับตานอนรีนมีให้ไตไรมีให้ตอมฟูมฟักรักษาเรามาอย่างไรเราจงปฏิบัติอุปถากบิดามารดาของตนเถิดอย่าทอดทิ้งนิ่งดูได้อย่าไปหาว่าพ่อแม่ไม่ให้มรดกแล้วไม่ต้องเลี้ยงตอบจะไปคิดอย่างนั้นให้แล้วมรดกพ่อแม่ให้เราแล้วเต็มเป่าแล้วร่างกายของเราได้มาจากใครใครเป็นคนให้ธาตุดินธาตุน้ำเป็นธาตุของใครใครเป็นคนให้ณธาตุน้ำเป็นธาตุของมารดานับตั้งแต่พิตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดบุพโพน้ำเหลืองโลหิตำน้ำเลือดเสโทน้ำเงือเมโทน้ำมันข้นอัดสูน้ำตาวสารน้ำมันเหลวเขโลรำลายสิงไขกาน้ำมูกราชิกาน้ำไขข้อมุดตังน้ำมูดน้ำทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นธาตุของแม่แม่คลอดออกมาแล้วก็ยังกินนมแม่อีกเป็นน้ำเพิ่มน้ำอีกมาเรื่อยๆสร้างเลือดสร้างอะไรขึ้นมาในร่างกายของเราส่วนเกสาโลมานะขาสันตาตะโจมังสังนาฮารุอธิอธิมินชังเหล่านั้นเป็นธาตุดินมันแยกออกไปเป็นธาตุของพ่อเป็นธาตุของพ่อฟันก็เป็นธาตุของพ่อเกสาก็เป็นธาตุของพ่อเล็บก็เป็นธาตุของพ่อกระดูกก็เป็นธาตุของพ่อมันแยกออกไปมันกาลลักษณะเปสีมันแตกของมันเองโดยอัตโนมัติมันรู้จักเลือกคัดจัดสรรกันเองเนาะการปฏิสนธิกรรมมุนาวัตติโลโกกรรมของเราหากจำแนกแจกเราให้มีรูปสมสนมพันถูกอกถูกใจบ้างถ้าเรามีบุญดีมีบุญมากเราก็จะได้รูปสมสนมพันสมประกอบชอบใจได้ชวีสีชวีวันวันนะหรือว่าลาภละรูปร่างตาสวยงดงามอะไรก็อยู่ที่การกระทำของเราเนี่ยท่านทั้งหลายที่แสดงมาเป็นปกิณกนัยให้เป็นธรรมาภิสมัยให้ประดิษฐานในหัวใจของพุทธบริษัทเหมือนดังข้างพุทธกาลโน้นพระพุทธเจ้านำธรรมาภิสมัยนี่มาแสดงในท่ามกลางสงฆ์ต่อจากนั้นมาบริษัททั้งหลายก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นจำนวนมากเดียวตลอดจังเวทเมตตายึดถือเอาข้อวัดปฏิบัติการบำรุงบิดามารดามาเป็นชีวิตจิตใจทีเดียวเลี้ยงดูบิดามารดาจะเฒ่าชราค่ำค่าขนาดไหนก็ไม่ทอดทิ้งไม่นิ่งดูดายทำไมใจจืดใจดำโดยเฉพาะคนจีนทั้งหลายไปยึดเอามาตาปิตุอุปทานธรรมเนี่ยบำรุงบิดามารดาของตัวญาติตายโลหิตของตัวไม่ทอดทิ้งนิ่งดูได้ทำอะไรอะไรให้ด้วยทุกอย่างไหว้แล้วไหว้อีกอยู่อย่างนั้นแต่อาจจะผิดพลาดไปก็ได้เพราะการไหว้เจ้าไหว้ศพไหว้อะไรก็ดีอาจจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปไหว้ก็ได้มีห่านมีอะไรเอามาไหว้โอ้โหเป็นจำนวนมากนะแต่ว่าพุทธบริษัททางอื่นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ให้เดือดร้อนถึงสัตว์อื่นสัตว์ปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่ต้องรักษาศีลไปด้วยอย่าให้มันเป็นโทษขึ้นมาอย่างนี้ ไม่ถึงกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเชือดหมูเชือดเป็ดเชือดไก่เชือดห่านอะไรหรอกหาด้วยปัญญาของตัวเองเงินทองของตัวเองหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากแล้วก็เอาเงินทองของตนไปจับไปจ่ายเอาอะไรมันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราก็เลือกเอาใช้ปัญญาญาวิสุทธิสติถึงคนจะถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ในการทำบุญสุนทานในการรักษาศีลภาวนาก็ต้องใช้ปัญญารู้จักเลือกเป็นเอาเองอย่าไปเบียดเบียนจัดมาทำบุญเป็นอากาศผู้มีปัญญาเราไม่มีเรื่องสัตว์อื่นที่จะมาเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราเป็นอากาศนี่ธรรมะเป็นปกิณกนัยเพื่อต้องการให้พุทธบริษัทนำไปไข้ควรพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนเองเถิดอัปมาทธรรมไม่มีความประมาทตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปเต็มความสามารถต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการรับประทานวิสัชนาฝอยมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เราเทศไปด้วยน้ำตาเราก็ไหลด้วยเหมือนกันนะคิดถึงแม่เราบ้างคิดสงสารพระโสนะท่านบ้างคิดสงสารแม่โสนะกับปานนั้นน้ำตาเราก็ไหลเหมือนกันล่ะเรื่องราวเป็นจริงไม่ได้อิงนิยายเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นยังมีอยู่หลายคนที่อุปถัมภ์ประทากบิดามารดาเป็นจำนวนมากพระมหาเถระสมัยก่อนอ้าวรับพรเด้อบันนี้เด้อรับพรเด้อตั้งใจรับพรเด้อเราทำบุญครั้งนี้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดแม้จะเป็นอามิตรบูชาก็ดีปฏิบัติบูชาก็ดีขออานิสงส์ของบุญทั้งหมดนี้ที่เราบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนอวสานจงเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลให้ตัวเรามีความสุขความเจริญพ้นจากอาสวะหรือดลบันดาลให้สัตว์อื่นจงได้รับมีบิดามารดาผู้อุปชาอาจารย์ญาติและมิตรบุตรและภรรยาบุตรและสามีของเราเป็นต้นและสัตว์ทั้งหลายอื่นๆที่เป็นสัตว์ผูกเวรแก่เราสัตว์ทั้งหลายในโลกที่ตั้งอยู่ในภูมิสามกำเนิด4เมื่อรู้ว่าเราให้ส่วนบุญแล้วก็จงอนุโมทนาเถิดถ้าแม้ยังไม่รู้ขอเทพพระเจ้าจงนำข่าวสารการให้ส่วนบุญของพวกข้าพเจ้าไปแก่แก่สัตว์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเถิดเมื่อสัตว์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายได้รับทราบแล้วก็จงอนุโมทนาเอาเหมือนตนทำเองเถิดถ้าโมทนาแล้วหากตกทุกข์ก็ขอจงพ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสมมโนมัยปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญตั้งใจอย่างนั้นนะรับพรเด้อ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนหลวงพ่อท่อนญาณทโรวัดป่าศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ

สิ้นภพจบพรหมจรรย์ครั้งนั้นแลท่านมาลุงกยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งและได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอประทานวโรกาสขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ฟังแล้วพึงดีออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนมาลุงกยบุตรทีนี้เราจะกล่าวกับบรรดาภิกษุหนุ่มอย่างไรในเมื่อเธอเป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ขอฟังโอวาทของตถาคตโดยย่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรง

แสดงธรรมโดยย่อข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างมาลุงกยบุตรกราบทูลดูก่อนมาลุงกยบุตรเหตุเกิดแห่งตัณหา4ประการนี้แหละที่ตัณหาจะเกิดแก่ภิกษุขึ้นได้ก็คือตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเมื่อใดภิกษุละตัณหาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนกระทำดุจตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปได้แล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะโดยชอบครั้นได้รับฟังพระโอวาทจบก็ได้ถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วพระมาลุงกยบุตรก็ได้หลีกไปอยู่แต่เพียงรูปเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอย่างมอบกายถวายชีวิตไม่นานนักได้กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเป็นหนทางที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรกระทำเสร็จสิ้นแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นไปอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วจึงเป็นอันว่าท่านพระมาลุงกยบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจากมาลุงกยบุตรสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวะนะทิยาวะนะนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตนตลอดเข้าถึงสู่พระนิพพานเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฝ่ายในการประพฤติการปฏิบัติธรรมทั้งที่ชมทีวีอยู่ในทางบ้านและก็วิทยุฟังวิทยุอยู่และก็ที่ในลานธรรมแห่งนี้วันนี้ก็เป็นวันเทศกาลออกพรรษาที่พวกเราชาวพุทธนั้นได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติกันเป็นประจำทุกคนทุกแห่งที่มาวันนี้เพราะว่าเนื่องไว้ด้วยเหล่านั้นได้มีการเข้าพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนพระภิกษุสามเณรจะหลดจนอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมก็ได้อธิษฐานพรรษาและในระหว่างพรรษานั้นพวกเราก็ได้มีการงดเว้นบางคนก็งดเว้นในอบายมุขตลอด3เดือนบางคนก็งดเว้นในการที่จะทำตัวเองนั้นให้สบายบางคนก็ถือศีล5เป็นประจำบางคนก็อธิษฐานถือศีล8อุโบสถเป็นประจำในช่วงพรรษาฉะนั้นที่ผ่านมาเราก็ได้ประพฤติได้ปฏิบัติธรรมกันมาโดยตลอดจะว่าเป็นการปฏิบัติที่บ้านก็ดีที่วัดก็ดีทางวิทยุก็ดีทางโทรทัศน์ก็ดีทางสื่อต่างๆก็ดีในสมัยนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาหากว่าเราไม่ทำสิ่งนี้พุทธศาสนาก็คงจะอยู่ไม่ได้ถึงเทศกาลงานประจำถ้าเราไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฟังเทศไม่ฟังธรรมไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้เราก็เป็นผู้ที่บกพร่องในฐานะเราเป็นพุทธมามกะเป็นผู้ถือชาพุทธมาโดยตลอดฉะนั้นการออกพรรษาเราก็เลยมามีการพระสงฆ์องค์เนนแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาก็จะได้มาร่วมภาวนาสิ่งไหนที่ดีแล้วเราก็จะทำต่อสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ขอแก้ไขด้วยได้เห็นก็ดีได้ฟังก็ดีด้วยสงสัยหรือไม่สงสัยก็ดีขอความกรุณาผู้ท่านทั้งหลายช่วยว่ากล่าวตักเตือนกระผมเห็นอยู่จะกระทำคืนเสียหมายความว่าสิ่งไหนที่มันบกพร่องขัดข้องเราก็พยายามแก้ไขเมื่อเราเห็นว่าเราแก้ไขด้วยตัวเองไปได้บางครั้งเราขาดสติเราไม่รู้ตัวเมื่อมีหมู่มีคณะมีเพื่อนมีฝูงมีพ่อมีแม่มาว่ากล่าวตักเตือนเราก็ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธถือว่าท่านชี้ขุมทรัพย์ไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยบางครั้งมันก็เผลอสติมันขาดสติบางทีเราก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าเรายังโชคดีที่มีครูบาอาจารย์คอยเตือนคอยชี้คอยแนะพวกเราว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ควรเว้นเหมือนอย่างโยมมาในวัดสังฆทานโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งพระทั้งประเทศสอนโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นส่วนรวม คนไหนที่ดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปคนไหนที่ยังไม่ดีก็ขอให้ดีขึ้นไปอีกคนไหนที่ยังย่อหย่อนกับการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกับการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราก็เร่งทำฉะนั้นหลักคำสอนหรือว่าพื้นฐานของพุทธศาสนาที่เราทุกคนต้องมีเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยในการดำรงชีวิตของเราคือการให้ทานทานนี้ก็คือการสลัดตัดความถี่เหนียวออกไปจากจิตใจของเราถ้าเราให้ทานไม่ได้ความตณียังมีอยู่ในตัวในตนเนี่ยตณีแม้กระทั่งตัวเองเป็นคนใจแคบไม่เอื้อเฟื้อต่อครอบครัวต่อลูกต่อหลานต่อญาติมิตรต่อสังคมแล้วถ้าเราเป็นคนตณีอย่างนี้เรื่องที่จะบริจาคเกี่ยวกับเรื่องทำบุญให้ทานนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องยากฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเอาทานเป็นเบื้องต้นทานบารมีเมื่อให้แล้วก็เป็นการเอื้อเฟื้อแล้วสิ่งที่เราให้ไปนั้นมันก็ไม่หมดมันก็ไม่จนนะมันก็จะย้อนกลับมาหาเราบางครั้งเราก็รู้ตัวบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่เราให้ไปแล้วสิ่งที่เราก็ทำไปแล้วเนี่ยมันไม่สูญเปล่านะมันจะย้อนกลับมาหาเราถ้าพูดกันอีกทีก็คือเป็นทรัพย์ภายในนั่นเองทรัพย์สินเงินทองที่เราใช้จ่ายไปก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับความเป็นอยู่การมีชีวิตแต่เมื่อเราตายไปแล้วโยมเรามีเสบียงกันหรือยังละสะสมบุญกันไปเพียงพอแล้วหรือยังฉะนั้นเราคิดว่าคนที่ขาดการให้ทานก็ถือว่ายังไม่มีพื้นฐานทันทีที่เรามีทานแล้วก็จะเริ่มมีศีลละเว้นศีลทั้งห้าปานาฆ่าสัตว์อธินาลักทรัพย์กามเมผิดลูกผิดเมียผิดศีลธรรมจริยธรรมมุสาคำว่ามุสานี่มันกินความกว้างอยู่มันรวมไปถึงคำพูดที่เป็นคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดสอดเสียดพูดให้คนแตกแยกกันอันนี้วาจานี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วท้ายสุดก็คือสุราเครื่องมึนเมาเนี่ยถ้าเราไปเสพเครื่องมึนเมาโยมทำให้ศีลทั้งสี่ขาดไปหมดเลยเพราะขาดสติพอเมาแล้วโยมเคยเห็นคนเมาไหมคนเมาทำอะไรก็ได้จากคนปกติแล้วเนี่ยเมื่อดื่มน้ำเมาหรือเสพของเมาแล้วเนี่ยก็จะทำอะไรที่มันผิดพลาดแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองก็ทำร้ายผู้มีพระคุณก็ยังทำร้ายฉะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามไว้นี่มันไม่ได้เป็นของยากครับเป็นของที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันของเราแต่ถ้าเรามีทานแล้วชักเริ่มมีปัญญาก็เริ่มจะได้รักษาศีลเมื่อเรามีศีลแล้วทีนี้เราก็ต้องมาพัฒนาจิตใจของเราพัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่เราก็ทำไปแล้วโดยการใช้สติก็คือความระลึกรู้นั่นเองว่าเรากำลังทำอะไรยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ต้องอาศัยตัวรู้ฉะนั้นสำหรับภาวนาแล้วคือว่าให้มีทำให้ดีทำให้เป็นพูดง่ายๆพัฒนาจากความเป็นมนุษย์ธรรมดาปุถุชนธรรมดาเมื่อภาวนาไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าถึงวิมุตติจากความที่เป็นสมมุติรูปนามขันธ์ห้าอายตนะทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เหล่านั้นต้องมีต้องกระทบฉะนั้นถ้าเราไม่มีการพิจารณาถ้าไม่มีการสติไม่มีการพัฒนาเราจะทำตามอำเภอใจโดยกิเลสพาไปม ันก็ทำให้เราผิดพลาดพังเผยฉะนั้นภาวนาเนี่ยทุกคนต้องมีภาวนาอย่างไรอย่างที่โยมมาวัดกันเนี่ยนะเจริญเมตตาภาวนาจิตภาวนาเจริญจิตภาวนาก็คือหมายความว่ามาพัฒนาจิตจิตของเราก็คือความคิดนั่นเองความคิดความปรุงแต่งเจตสิกที่มันมาเคลือบแคลงจิตของเราเคลือบแคลงใจของเราให้เราคิดให้เราปรุงแต่งเราก็พัฒนาให้มันดีขึ้นด้วยการที่เราเอาศีลเข้าไปศีลเราต้องให้บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วเรามีการฝึกการหัดการพัฒนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทนะหรืออย่างที่เรานักบวชที่อุปัชฌายะก่อนที่พวกโยมจะบวชอุปัชฌาย์ก็จะแนะนำกรรมฐาน5ปัญจกรรมฐานเป็นพื้นฐานของการพัฒนากรรมะคือการงานฐานของที่ตั้งของจิตการงานที่นี้ไม่

ให้การงานในการทำมาหารับประทานการงานในนี้คือการงานของกิจเพราะปุถุชนคนธรรมดาก็มีจิตติดนั้นจิตก็มีหลายดวงหลายความคิดหลายความนึกหลายความปรุงแต่งนะจิตดีจิตไม่ดีจิตโลภจิตโกรธจิตหลงอันนี้เราต้องมาพัฒนาให้ดีให้ดีขึ้นท่านถ้าเราไม่พัฒนาไม่ภาวนาแล้วโยมเหมือนหมู่บ้านเหมือนบ้านเราเนี่ยหนทนทางโยมทำไมเขาบอกว่าต้องพัฒนาถ้าไม่พัฒนาโยมเป็นไงมันเสื่อมโทรมทรุดโทรมแต่เมื่อพัฒนาแล้วโยมสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่สวยสิ่งที่มันไม่งามสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่สมควรเมื่อพัฒนาแล้วมันจะดีขึ้น

เป็นรูปเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นแบบแผนมีความสะอาดสะอาดมีความสวยงามอย่างตัวเราถ้าเราไม่พัฒนาตัวเราเองเนี่ยโยมเป็นไงเราก็คงใช้ชีวิตแบบนี้ไม่พัฒนาตัวเองไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำไม่หวีผมไม่ชำระร่างกายของตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ซักเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใส่แล้วก็ไม่ซักอันนี้ก็คือการว่าเรานั้นไม่ภาวนาในเรื่องภายนอกคือเรื่องของกายถ้าเรื่องจิตภายในกายก็คือเนี่ยพัฒนาให้รู้จักตัวตนรู้จักมีสติเมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันต้องมีสัมปชัญญะคือรู้ทั่วพร้อมว่าอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจในใจของเราอะไรจะมาเข้าหน้าเข้าหลังเข้าซ้ายเข้าขวานี่เรารู้เลยเพราะอะไรเพราะมีสัมปชัญญะเตรียมพร้อมแต่ถ้าเรามีสติรู้อย่างเดียวแต่รู้เฉพาะหน้ามันก็กันหลังไม่ได้รู้ซ้ายไม่รู้ขวามันก็ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อมีสติก็คือสมาธิคือความตั้งมั่นจิตเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรโยมตั้งมั่นอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนการคิดการนึกการทำการงานขอให้มีความตั้งมั่นนั่นคือสมาธิแต่ถ้าเราทำงานแล้วเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในการทำงานของเราติดก็ไปนู่นไปนี่ก็กลายเป็นว่าเรานั้นขาดสมาธิเมื่อขาดสมาธิมันเกิดความผิดพลาดฉะนั้นเราต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วก็มีสมาธิสติก็เพิ่มสัมปชัญญะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีขึ้นดีขึ้นเราต้องทำยังไงโยมต้องปรารภความเพียรนะไม่ให้โยมเข้าวัดแล้วพอมาวัดแล้วกลับวัดโยมก็ไม่ไปเจริญสติต่อนะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมมันไม่จำเป็นนะต้องใช้วัดอย่างเดียววัดนี้เรามาเพื่อให้เป็นที่ส่วนรวมให้เรานั้นได้มาใช้สอยให้เรานั้นได้มาสวดมนต์เป็นหมู่เป็นคณะให้เรามาทำกิจวัตรอย่างเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยโยมก็มีกิจวัตรตีสามครึ่งทุกคนต้องตื่นตีสี่ต้องสวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็เจริญภาวนาพอภาวนาเสร็จพระท่านก็ไปบิณฑบาตญาติโยมก็ทำหน้าที่ของญาติโยมพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็เก็บกวาดเช็ดถูสถานที่ที่เราอยู่ที่เราพักจากนั้น7โมงก็มาเดินจงกรมเป็นการฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อเดินจงกรมเสร็จแล้วทีนี้เราก็มีเวลาที่ใช้อิริยาบถของเราเพื่อรอการพิจารณาอาหารอันนี้มันเป็นข้อวัดของเราที่เราทำอยู่ฉะนั้นถ้าเราอยู่บ้านบางทีเราไม่มีข้อวัดนะโยมขาดข้อวัดไปมันก็เกิดความบกพร่องแต่ถ้าเราทำข้อวัดของเราประจำเนี่ยมันเกิดความเคยชินเมื่อเกิดความเคยชินแล้วมันเป็นอุปนิสัยอยู่เหมือนคนทำอะไรที่สับเพ่าทำไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินแต่ถ้าเรามาฝึกมหัดพัฒนาภาวนาแล้วเนี่ยสิ่งที่สับเพ่ามันไม่สับเพ่าสิ่งที่ไม่ระวังก็ระวังขึ้นก็สายการฝึกขัดเกลานะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยบางทีเรารู้ไม่เท่าทันกิเลสหรอกกิเลสพาไปกิเลสพามานะกิเลสตัณหากิเลสครอบงำใจเราดังนั้นเราเข้าวัดเราก็มาขัดเกลากันโยมนะเข้าวัดทำไมก็มาสงบจิตสงบใจเพราะอยู่ข้างนอกแล้วมันมีแต่ความวุ่นวายนายโยมลงไปข้างนอกมันมีแต่เสียงรถมันมีแต่เสียงผู้คนมันมีแต่เสียงที่รบกวนอารมณ์ของเราทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งคนใกล้เคียงเราก็ยั่วยวนอารมณ์เราแต่เมื่อเราเข้าวัดแล้วเป็นวัดที่สงบสงัดมีสถานที่เป็นสปายะสถานที่สปายะบุคคลธรรมะสปายะอุตุสปายะอากาศก็ไม่

ร้อนก็ไม่หนาวกำลังสบายกันฉะนั้นวันนี้เรามารวมกันในวันออกพรรษาก็เพื่อนี่แหละเพื่อมาประกาศตนว่าเรานั้นยังเป็นชาวพุทธที่ยังสื่อหลักที่บรรพบุรุษฝากไว้ให้พวกเราแต่ถ้าถึงเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาละโยมไม่ทำกิจกรรมไม่รวมตัวกันมาแสดงตัวว่าเรานั้นเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาก็คงอยู่ไม่ได้วัดวาก็คงอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนี่มันเป็นเรื่องที่จริงพุทธเจ้ามีจริงพระสงฆ์มีพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ด้วยมีจริงนะใครทำกรรมอะไรไว้มันก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเรานั้นตั้งอยู่ในความประมาทคนที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ครบอวัยวะมีสติมีปัญญานี้ก็เพราะอะไรก็เพราะเป็นบุญเก่าที่สั่งสมไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วถ้าโยมไม่มีบุญเก่าสนับสนุนเนี่ยโยมคงไม่ได้มาเข้าวัดหรอกกี่คนที่เข้าวัดที่ถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมถ้าทุกคนมีบุญเก่าทั่วประเทศอาตมาว่าประเทศไทยนั้นวัดทุกวัดก็ไม่มีที่จะให้ญาติโยมอยู่ล่ะแต่ที่เป็นไปมีไปก็เพราะว่าบุญเก่าของเขาฉะนั้นบางคนทำไมฟังธรรมะรู้เรื่องบางคนทำฟังธรรมะไม่รู้เรื่องนะอยู่ที่เขาไม่ได้สร้างปัญญาเก่าบางคนทำไมรวยบางคนทำไมสวยก็เขาที่เขารวยเพราะเขาให้ทานที่เขาสวยที่เขารักษาศีลที่เขารวยเขาอะไรก็เขาให้ทานที่เขาภาวนาทำไมเขาฉลาดในการทำมาหากินในการทำมารับประทานนะสร้างฐานะความมั่นคงมั่งคั่งให้กับฐานะตนเองได้ฉะนั้นเราต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นบางครั้งบางคราวการเข้าวัดเนี่ยเราก็มาขัดเกลานะแล้วถามว่าทำสมาธิดีไหมดีทำให้ใจเราสงบทำให้รู้จิตรู้ใจของเราสมัยก่อนเนี่ยเราใจร้อนทำงานอะไรก็ไม่มีสมาธิแต่เรื่องมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะโยมเราก็เป็นคนที่ทำอะไรได้นานทำอะไรก็อดทนฉะนั้นเมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิริยะความภาคความเพียรความหมั่นประกอบในการยืนการเดินการนั่งในการดูจิตพินิจจิตของตัวเองแล้วก็ต้องมีขันติสำคัญที่สุดญาติโยมถ้าคนเราไม่มีขันติเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกโยมถ้าโยมนั่งสมาธิโยมไม่มีขันติ5นาทีโยมก็นั่งไม่ได้แล้วแต่ถ้าเรามีขันติฝึกหัดไป5นาที10นาทีทนปวดทนเมื่อยทนร้อนทนหนาวทนความอยากเราก็มีขันติความอดทนอดกั้นขันติเป็นตบะนะอย่างยิ่งฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นรู้จักการยืนการเดินการนั่งการนอนในที่สงบสงัดละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตของตัวเองให้ขาวบริสุทธิ์นะฉะนั้นเราถือว่าเราโชคดีแล้วที่เรานั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วโชคดีที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งโลกทุกโลกยอมรับทุกคนทุกประเทศยอมรับท่านถือว่าเราคนไทยนี่เป็นคนที่โชคดีพระองค์นั้นเป็นแบบอย่างให้พวกเราใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นพระมหากษัตริย์แต่ท่านก็ไม่ได้ใช้พระองค์ให้ฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิตพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทุกด้านโยมพระองค์เป็นพระผู้มีอัจฉริยภาพทุกอย่างเป็นสมุติเทพเรานั้นมีความภูมิใจมากทุกประเทศสมัยก่อนไม่รู้จักเพราะมันยังไม่มีสื่อแต่เมื่อเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวเลยคิงภูมิพลฝรั่งยก
ยกย่องซูเปอร์แมนเขาจะรู้จักซูเปอร์แมนนะเขาว่าซูเปอร์แมนนี้เป็นคนเก่งแต่เขารู้จักพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะเป็นยอดบุรุษเป็นแบบอย่างของคนทั้งโลกนะมีความเข้าใจของอาตมาเพราะความดีของท่านไม่มีที่ติหาเสมอเหมือนไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เรามาเราก็ต้องมาให้มันเกิดประโยชน์นะการเข้าวัดก็เหมือนกันมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษสิ่งไหนที่ดีมันก็มีไม่ดีสิ่งไหนที่สะอาดมันก็มีที่ไม่สะอาดกลางวันมีกลางคืนมีดำมีขาวมีฉะนั้นเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไรไปเอาสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีฉะนั้นถ้าเราจะเลือกได้ไงเราก็ต้องใช้ปัญญาของเราปัญญามันจะเกิดได้ยังไงก็อย่างที่ตมาว่าเบื้องต้นยังไงต้องฝึกสติสมาธินะตมาเชื่อได้ทุกคนณลานธรรมอย่างนี้หรือผู้ชมที่ชมทางบ้านฟังทางวิทยุต้องรู้วิถีทางแนวทางฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ดีพุทธศาสนานั้นคงดำรงไว้อยู่ไม่ได้ 2,000 กว่าปีแต่ว่าพุทธศาสนาตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของโลกหน่วยงานราชการต่างๆของต่างประเทศก่อนทำงานก่อนออกปฏิบัติการทุกคนต้องทำสมาธิทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อทุกคนมีความสงบแล้วอะไรเกิดขึ้นโยมความเยือกความเย็นเกิดขึ้นไม่วู่วามไม่เล่าร้อนไม่บุ่มบามทำอะไรด้วยการควบคุมด้วยสติยืนรู้นั่งรู้ยืนรู้นอนรู้คิดนึกอะไรรู้เท่าทันความนึกคิดของเราเมื่อเรารู้เท่าทันความนึกคิดของเราแล้วโยมมันไม่มีความผิดพลาดแต่ให้เราบุคคลคนธรรมดาเรื่องจะให้สตินั้นตลอดเวลาเนี่ยคงเป็นไปได้มันก็ได้บ้างเสียบ้างตามแต่อารมณ์ของเราฉะนั้นอารมณ์ของเราเนี่ยเราต้องควบคุมนะบางทีคนเรานี่ก็ทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งใจดีหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เมื่อทำไปแล้วมันก็เป็นความพลาดพังเป็นความผิดอันนั้นต้องฝึกสติไว้มากๆเลยโยมนะแล้วถามว่าต้องมาฝึกที่วัดไหมไม่จำเป็นหรอกโยมนะโยมฝึกที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้นะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะส่งไม่ต้องส่งจิตออกไปให้มันไกลเกินถ้าส่งจิตส่งใจให้ไกลเกินแล้วโยมมันจิตที่ส่งออกนอกมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วโยมจะทำยังไงดับทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยปัญญานั่นเองฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าทุกต้องกำหนดรู้เรียนรู้แล้วก็ให้เข้าถึงทุกทุกวันนี้เรามีทุกกันไหมโยมมีทุกทั้งนั้นโยมแต่เราจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองทุกที่ทนได้ทุกที่ทนไม่ได้ทุกจรทุกประจำนะฉะนั้นทุกคนนับวันแล้วมันจะเข้าในเรื่องของตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตานะมีโยมคนแก่นะมาหาแล้วถามว่าหลวงพ่อโยมยังเหมือนเดิมไหมแล้วมาก็บอกว่าโยมอายุเท่าไหร่แล้วมันเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้จะดีเหมือนเดิมไหมไม่ได้มันมีแต่ทรงกับสุดเท่านั้นเองมันมีแต่ความเสื่อมนะสังขารร่างกายของเราเนี่ยมีแต่ความเสื่อมมันไม่ได้รวมคงที่หรอกโยมถ้าไม่เสื่อมเนี่ยหูเราไม่ตึงหน้าตาเราไม่มัวผมเราไม่งอกผิวหนังเราไม่เหี่ยวย่นหรอกฟันเราไม่หักหรอกฉะนั้นถ้าเราหวังอะไรมากเกินไปในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตเราก็ต้องเสียใจแต่ถ้าเราคิดว่าอันนี้มันไม่เที่ยงได้มาเราก็ไม่ต้องดีใจจนมากมายนักเสียไปเราก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจแต่ถ้าคนไม่รู้ธรรมะไม่รู้หลักอนิจจังได้มาแล้วก็ดีอกดีใจ
เมื่อรักษาไว้ไม่ได้ก็เสียอกเสียใจทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดความขับแค้นใจบางคนก็ไปฆ่าตัวตายนะฉะนั้นเมื่อไม่เที่ยวแล้วอะไรเกิดขึ้นโยมมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์ต้องกำหนดรู้ทุกข์อะไรทุกข์สังขารสังขารอะไรกายสังขารก็ร่างกายอัตภาพร่างกายอาการ32เราเนี่ยกายภายนอกกายภายในจิตตะทั้งจิตตะสังขารคือการปรุงแต่งของจิตคิดอยากร่ำอยากรวยอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำนู่นอยากทำนี่มันก็เป็นการปรุงแต่งถ้าไม่ได้มันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วโยมฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเราไม่ใช่ไปเรียนรู้เรื่องของคนอื่นนะถ้าเราไปเรียนรู้เรื่องของคนอื่นแล้วเนี่ยโยมกลายเป็นว่าเราไปรู้เรื่องคนอื่นเรื่องของเราเองเราไม่รู้เลยเราโกรธเราก็ไม่รู้นะเราโลภเราก็ไม่รู้เราหลงเราก็ไม่รู้นะโลภะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่ามันเป็นของร้อนนะเมื่อมีอยู่กับใครแล้วมันเป็นของร้อนมันไม่เป็นของเย็นหรอกโยมฉะนั้นจะดับของร้อนนี้ได้ยังไงก็ต้องอาศัยธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยดับร้อนในจิตใจของเราก็แต่ก่อนนี้เราไม่เข้าวัดเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ยังเป็นคนที่ร้อนอะไรก็ร้อนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นเรื่องธรรมดาปกติเหมือนกันหมดทุกคนเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเราไม่ใช่ไปเรียนรู้เรื่องของคนอื่นนะถ้าเราไปเรียนรู้เรื่องของคนอื่นแล้วเนี่ยโยมกลายเป็นว่าเราไปรู้เรื่องคนอื่นเรื่องของเราเองเราไม่รู้เลยเราโกรธเราก็ไม่รู้นะเราโลภเราก็ไม่รู้เราหลงเราก็ไม่รู้นะโลภะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่ามันเป็นของร้อนนะเมื่อมีอยู่กับใครแล้วมันเป็นของร้อนมันไม่เป็นของเย็นหรอกโยมฉะนั้นจะดับของร้อนนี้ได้ยังไงก็ต้องอาศัยธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยดับร้อนในจิตใจของเราก็แต่ก่อนนี้เราไม่เข้าวัดเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ยังเป็นคนที่ร้อนอะไรก็ร้อนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นเรื่องธรรมดาปกติเหมือนเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเราไม่ใช่ไปเรียนรู้เรื่องของคนอื่นนะถ้าเราไปเรียนรู้เรื่องของคนอื่นแล้วเนี่ยโยมกลายเป็นว่าเราไปรู้เรื่องคนอื่นเรื่องของเราเองเราไม่รู้เลยเราโกรธเราก็ไม่รู้นะเราโลภเราก็ไม่รู้เราหลงเราก็ไม่รู้นะโลภะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่ามันเป็นของร้อนนะเมื่อมีอยู่กับใครแล้วมันเป็นของร้อนมันไม่เป็นของเย็นหรอกโยมฉะนั้นจะดับของร้อนนี้ได้ยังไงก็ต้องอาศัยธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยดับร้อนในจิตใจของเราก็แต่ก่อนนี้เราไม่เข้าวัดเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ยังเป็นคนที่ร้อนอะไรก็ร้อนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นเรื่องธรรมดาปกติเหมือนเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเราไม่ใช่ไปเรียนรู้เรื่องของคนอื่นนะถ้าเราไปเรียนรู้เรื่องของคนอื่นแล้วเนี่ยโยมกลายเป็นว่าเราไปรู้เรื่องคนอื่นเรื่องของเราเองเราไม่รู้เลยเราโกรธเราก็ไม่รู้นะเราโลภเราก็ไม่รู้เราหลงเราก็ไม่รู้นะโลภะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่ามันเป็นของร้อนนะเมื่อมีอยู่กับใครแล้วมันเป็นของร้อนมันไม่เป็นของเย็นหรอกโยมฉะนั้นจะดับของร้อนนี้ได้ยังไงก็ต้องอาศัยธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยดับร้อนในจิตใจของเราก็แต่ก่อนนี้เราไม่เข้าวัดเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ยังเป็นคนที่ร้อนอะไรก็ร้อนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นเรื่องธรรมดาปกติเหมือนกันหมดทุกคน

0: ตามความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นตักกะถามันเป็นอย่างนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเราถูกเขาสรรเสริญก็เป็นเช่นนั้นเราถูกเขานินทาก็เป็นเช่นนั้นเองไม่มีอะไรพิเศษฉะนั้นธรรมะคือเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมชาติทุกคนมีความเป็นธรรมดาทั้งนั้นเลยแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นแต่ถ้าเราไม่รู้จักความเป็นธรรมดาเนี่ยเราก็จะทุกข์เมื่อเราเข้าสู่วัยชราสิ่งที่เราทำได้แค่วข้องมันก็ทำไม่ได้เมื่อเรามีความเจ็บพยาธิรวบรุมล้อมอยู่ในสังขารร่างกายของเราเราก็ทนไม่ได้เมื่อถึงวาระความตายถ้าเราไม่เตรียมตัวตายโยมเรายอมสภาวะนั้นได้ไหมแต่ถ้าเรารู้จักสภาวะความเป็นจริงแล้วเมื่อเราเจ็บเราก็รู้จักการแยกแยะรู้จักเวทนาอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนน่ะแยกกายออกจากจิตแยกจิตจากเวทนาแยกทุกข์ออกจากจิตเพราะกายกับจิตเนี่ยมันเป็นของคู่กันแต่มันไม่ได้อยู่มันไม่ได้เป็นอันเดียวกันมันอยู่ด้วยกันแต่มันแยกกันอยู่น้ำกับน้ำมันเหมือนกันไหมแต่มันเข้ากันไหมมันไม่เข้าถึงแม้โยมจะเอามาร่วมกันแล้วแต่มันก็ไม่เข้าเพราะมันไม่ใช่อันเดียวกันฉะนั้นเราต้องทำให้รู้ว่าเห็นว่าจิตกับเวทนากายกับจิตนั้นมันเป็นของแยกกันแต่มันอาศัยกันและกันอยู่ในนี้ในรูปในขันธ์ห้าขันธ์ห้าของเราก็มีอะไรรูปก็คือร่างกายจิตใจนะเวทนาก็คือนี่แหละความสุขความทุกข์ความเฉยสัญญาคือความจำได้หมายรู้ของเราเนี่ยไอ้สัญญาของเราจำนู่นจำนี่ความดีจำความไม่ดีที่เราจำได้ก็เพราะสัญญาไอ้สังขารก็ที่ว่าความปรุงแต่งของเรานี่แหละกายสังขารจิตสังขารวิญญาณก็คือตัวรับรู้นั่นเองรู้นั่นเองรู้ว่าทำอะไรนะถ้าเราไม่มีวิญญาณตัวรู้นี่อะไรก็เหมือนกับหุ่นยนต์โยมนะฉะนั้นวันนี้เป็นวันออกพรรษาเทศกาลออกพรรษาเราก็มาภาวนากันว่าสิ่งไหนที่ดีก็ขอให้ทำกันไปต่อไปสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอแก้ไขเมื่อมีคนตักเตือนพวกเราแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรก็แล้วแต่ที่ตักเตือนพวกเราแล้วก็ขอให้เรานั้นน้อมมารู้อยู่จะกระทำคืนเสียคือทำให้ดีนั่นเองเมื่อเราทำคืนเสียแล้วในทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีจะตอบสนองเราขออำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์จงปกป้องรักษาญาติโยมนั้นให้มีอายุวันนะสุขะพละธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติให้ได้มรรคสี่ผลที่พระนิพพานหนึ่งตามสมเจตนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุ
0: กลัว
1: สาธุอัน
0: กลัวฝนจะมาโยม
2: กฎแห่งกรรมเรื่องตาวัดพยาบาทนายชาติมีอาชีพเก็บมะพร้าวขายเพราะพ่อของนายชาติมีที่ดินอยู่หลายไร่เป็นมรดกจากพ่อแม่ทิ้งไว้ให้การหากินเลี้ยงชีพของนายชาติจึงไม่ฝืดเคืองเขาได้แต่งงานกับสาวหมู่บ้านเดียวกันและมีลูกด้วยกันสองคนนิสัยของนายชาติค่อนข้างไปทางเกเรชอบดื่มเหล้าเล่นการพนันพรรคพวกเพื่อนฝูงของนายชาติมีนิสัยคล้ายคลึงกันเป็นความจริงที่ว่าคนดื่มเหล้าเก่งมักทำ

0: หารเก่งและอาหารแปลกๆสิ่งที่โปรดปรานมากที่สุดก็คือเต่าสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้ช้าไม่มีอาวุธป้องกันตัวไม่มีพิษเป็นภัยกับใครจะเอาเต่าย่างสดหรือว่าจะให้นายชาติทำอย่างไรกับเต่าก็บอกมานายชาติทำได้ทุกอย่างการฆ่าเต่าเป็นพฤติกรรมที่แปลกเต่าตภาพน้ำนั้นนายชาติกินเป็นประจำวันไหนมีติดตลาดนัดนายชาติจะให้ภรรยาไปเหมาเต่าตัวเล็กๆมาสรุปแล้วเขามีผัดเนื้อเต่ายำเต่าเป็นกับแกล้มประจำวิธีการทำเต่าเป็นๆเอาเนื้อออกจากกระดองนั้นนายชาติจะก่อกองไฟแล้วเผาเต่าทั้งกระดองทั้งตัวความร้อนทำให้เต่าดิ้นทุรนทุรายนายชาติจะเอาก้อนหินวางทับเพื่อไม่ให้เต่าหนีจนกระทั่งเต่าตายเคยมีคนถามในชาติว่าอย่างนี้เต่ามันก็ร้อนสิในชาติตอบว่า
1: เออก็ร้อนสิวะไม่งั้นเต่ามันจะตายหรอ
0: คำตอบของในชาติไม่ได้แสดงถึงความเจ็บปวดที่เต่าได้รับตรงกันข้ามกลับกลายเป็นสิ่งที่ภูมิใจในการกระทำเสียอีกพวกที่ถามต้องส่ายหน้าและแสนที่จะสงสารเต่าที่จะต้องโดนโยนเข้ากองไฟเฮ้ยไม่น่าทำมันเลยในชาติกลับตอบว่า
1: ก็ของกินอร่อยนี่ว่า
0: ไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างหรอ
1: หิมเว้ยบาปกรรมไม่รู้จัก
0: เป็นคำตอบที่คนในหมู่บ้านได้ยินเสมอจนชินหู1ปีต่อมาเดือน10ฤดูน้ำหลากทางเหนือจะมีน้ำท่วมเต่าใหญ่ที่มีรูปแกะสลักกระดองด้านหลังไว้เป็นชื่อท่านสมภารคนเก่าซึ่งมรณภาพไปแล้วลักษณะขนาดของเต่าบ่งบอกถึงอายุเต่าตัวที่ว่านี้มากกว่าอายุในชาติเสียอีกแน่นอนปีนั้นน้ำเหนือมากจนเต่าตัวนั้นหลุดออกมาจากบ่อไม่มีใครรู้ว่าไปไหนชาวบ้านมีความห่วงเต่าตัวนั้นได้สอบถามยังที่ต่างๆชาวบ้านถือว่าเต่าตัวนี้เป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์มีคนเคยถูกหวยมาแล้วเพราะได้มาบนบานกราบไหว้เต่าแล้วก็ได้ผลตามที่ขอกันก็หลายเจ้าพวกที่เคารพเต่าว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์ก็พากันไปบนบานตามเจ้าที่ต่างๆเพื่อว่าให้เต่าตัวนี้ได้กลับมาอยู่ที่วัดเหมือนดังเดิมนายชาติรู้เรื่องนี้ทั้งหมดด้วยความขบขันที่ชาวบ้านเซ่อซ่าในสายตาของนายชาติยิ่งนักเพราะที่จริงแล้วนายชาติได้จับเอาเต่าที่ชาวบ้านตามหานั้นมาขังไว้ในบ้านนายชาติไม่ได้ห่างจากวัดสักเท่าไหร่วันนั้นเขากำลังจับปลาอยู่ในสวนได้พบเต่าที่หลุดมาจากวัดสิ่งแรกที่คิดก็คือผัดเผ็ดเต่าต้มยำเต่าและเนื้อเค็มตามรูปแบบของคนที่ไม่คิดถึงเวรกรรมจะแกล้มเล่าท่าเดียวเรื่องนี้ก็รู้กันในแวดวงญาติไม่กี่คนทุกคนไม่เห็นด้วยกับเจตนาที่นายชาติจะฆ่าเต่าเอาเนื้อมากินทุกคนห้ามปรามและให้คืนเต่าแก่วัดเสียในชาติกลับเห็นเป็นเรื่องตลกแทนที่จะทำตามที่ญาติบอกกลับขอร้องทุกคนที่รู้อย่าแพร่งพรายให้รู้ถึงคนอื่นเป็นอันขาดและแล้ววันนั้นก็มาถึงนายชาติก่อไฟพร้อมกับมัดเต่าติดกับแป๊บน้ำเหล็กขนาด2 นิ้วยาวเกือบเมตร เพราะเต่ามีขนาดใหญ่เกือบเท่ากระทะใบบัวที่ชนบทใช้หุงข้าวกระทะภาพที่ชวนเวทนาคือภาพเต่าถูกนำมาเผาไฟแบบหมูหันในชาติได้พักพวกที่ชอบเนื้อเต่ามาร่วมกรรมเพราะเป็นคอเล่าเหมือนกันไฟนั้นลุกโหมแรงจนเพื่อนในชาติให้ลาไฟเต่าจะไหม้พร้อมกับลากเต่าออกมาจากกองไฟแต่ผิดคาดเต่านั้นแสนจะทนทายาทพอพ้นจากการเผาก็ตะเกียกตะกายดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสแทนที่นายชาติจะมีจิตเวทนากลับด่าซ้ำลงไปอีกว่า
1: ตายยากนักหรือมึงเดี๋ยวรู้เอง
0: ไม่พูดเปล่านายชาติผู้มีจิตสุดบาปก็คว้ามีดปาดตาลอันคมกริบหมายจะเชือดแต่เต่ารู้ทันจึงหดหัวอยู่ในกระดองจะทำยังไงมันก็ไม่ยอมโผล่หัวออกมาจนแล้วจนรอดในที่สุดนายชาติได้คีบเหล็กขนาดเครื่องแย่เข้าไปพร้อมกับคีบจมูกเต่าผู้น่าเวทนาออกมาและใช้มีดปาดตาลอันคมกริบเชือดคอเต่าจนขาดเลือดพุ่งเป็นน้ำเต่ายื่นขาดิ้นแต่นายชาติกลับเห็นเป็นเรื่องน่ารำคาญหลังจากนั้นก็แปรสภาพเป็นอาหารจานเด็ดแกล้มเหล้าสนองกิเลสเพียงอาทิตย์เดียวผ่านไปกามเริ่มคิดบัญชีสะสางทันทีมันเกิดขึ้นเมื่อในชาติกำลังขึ้นมะพร้าวที่สวนเกิดพลาดร่างลอยละลิ้วลงมาหลังฟาดกับคันดินขอบท้องร่องอาการหนักในชาติตกจากต้นมะพร้าวสูงถึง12เมตรไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์ในชาติคลานกลับบ้านด้วยความลำบากเพราะกระดูกหลังหักถึงบ้านก็ลุกไม่ได้สลบอยู่หลายชั่วโมงจึงลุกขึ้นมาลูกเมียมาเห็นจึงช่วยกันนำขึ้นบนบ้านแต่เนื่องจากนายชาติเป็นคนมีฐานะดีจึงให้หมอมารักษาที่บ้านซึ่งต้องเข้าเฝือกที่สันหลังนอนขยับขยื่นตัวไม่ได้ญาติๆลงความเห็นว่าเป็นเพราะกรรมที่มันตามมาทันที่ในชาติได้ฆ่าเต่ามานักต่อนักแล้วถึงได้เป็นเช่นนี้ในชาติไม่พอใจตวาดไปว่าร
1: ำคาญจริงโว้ยข้ากินเต่ามาตั้งแต่หนุ่มไม่เห็นเป็นอะไรก็อีกแค่เต่าตัวใหญ่ตัวเดียวเป็นเรื่องพูดกันน่ารำคาญมันจะสำคัญกันสักเท่าไหร่กันเชียว
0: ญาตินั้นรู้กันเต็มอกแต่ก็จนใจเพราะในชาติเป็นคนหัวดื้อและอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยเขาอยู่ในสภาพเป็นอัมพาตจนเย็นวันหนึ่งเกิดไฟลุกท่วมบ้านของในชาติโดยเฉพาะตรงที่เขานอนชาวบ้านพากันแตกตื่นมาช่วยกันดับไฟกันโกลาหลกว่าจะดับได้ในชาติก็เกือบกลายเป็นศพไฟไหม้ตามตัวผู้พองหนำซ้ำโครงหลังคาบ้านก็ได้หักลงมาตีหน้าจนดั้งจมูกหักอีกสภาพในชาติตอนนี้เหมือนซากศพที่ยังหายใจได้หลังจากเกิดเหตุแล้วก็พบว่าก่อนเกิดเหตุในชาติคงได้ตะกุยตะกายจะหยิบสิ่งของมือซึ่งประสาทคุมไม่ได้จึงไปปัดตะเกียงน้ำมันล้มไฟจึงลุกไหม้ที่เขานอนเหมือนกรรมมาซ้ำเติมแผลจากกระดูกยังไม่หายดั้งจมูกที่หักก็เริ่มเน่าเป็นหนองสารพัดหมอทั้งหมอหลวงหมอชาวบ้านก็จนปัญญาโรคเกิดจากเวรกรรมนั้นไม่ว่าจะเยียวยาด้วยอะไรก็หายยากหรือไม่หายเลย เวลานอนก็ละเมอร้องโวยว่าเห็นเต่ามาคอยรับวิญญาณเต็มไปหมดหลังจากทรมานได้เดือนเสร็จนายชาติทุรนทุรายเป็นที่น่าสงสารแก่ญาติญาติก่อนจะสิ้นลมสภาพนั้นไม่แตกต่างอะไรกับเต่าที่เผาไฟยังบัญชียังถูกสะสางอีกในอบายภูมิแน่นอนและจะต้องเกิดมาให้เขาเผาไฟเขาฆ่าเชือดคออีกจนกว่าจะครบวงจรกรรมที่สร้างไว้พร้อมดอกเบี้ยกรรมตามกฎของกรรม

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุได้ให้เป็นได้อะไรได้ไม่เป็นยิ่งเป็นทุกข์เช่นคนเขลาเมาสนุกทุกข์มหันต์ยิ่งได้มายิ่งโง่งมจมโลกันได้เช่นนั้นคือยิ่งเสียเปรี้ยหัวใจพวกเราเอ๋ยเงยหน้ามาดูทีได้อย่างนี้ผีก็เคาะหัวเราะใหญ่ว่าคนเอ๋ยคนเป็นคนกันอย่างไรมีแต่กองไฟสุมใส่สวงน้ำมากลายเป็นไฟให้วิปริตแม้ไฟนิดกลายเป็นไฟอันใหญ่หลวงคว้าอะไรก็เป็นไฟไปทั้งปวงเพราะถูกลวงว่าได้อย่างไม่เป็น

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ฉะนั้นวันนี้ที่โยมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสการปลดเปลื้องภาระเบากายเบาใจพักผ่อนกายใจแล้วก็ต่ออายุต่อสังขารให้ยืนยาวต่อไปเมื่อกำลังกายกำลังใจของเราเข้มแข็งอายุก็จะยืนความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หมดไปสิ้นไปเพราะมีกำลังต่อสู้ไม่ท้อถอยคนเราถ้าใจอ่อนแอร่างกายก็อ่อนแอถ้าใจเข้มแข็งร่างกายก็เข้มแข็งฉะนั้นตรุษทิ้งสงกรานต์ทิ้งหรือตรุษจีนอย่างเงี้ยก็นับว่าเราไม่ไปอื่นเราก็มาทำบุญให้แก่ตัวเราให้แก่ครอบครัวเราให้แก่ใจของเราได้รู้ธรรมะบ้างชั่วแวบหนึ่งก็ยังดีสว่างสักครั้งก็ยังดีดีกับมืดมนวุ่นวายไม่รู้จะจบจะสิ้นเขาเรียกว่าคิดไม่จบคนเรานี่คิดยันตายก็ไม่หมดเรื่องคิดทำยันตายก็ไม่หมดเรื่องทำสร้างยันตายก็ไม่หมดเรื่องสร้างจึงว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดภาระหน้าที่เราได้นอกจากตัวเราที่จะหาโอกาสหาเวลามาสงบมาฝึกกายใจของเราการที่เรามาฝึกกายวาจาใจเราเนี่ยเป็นผลธรรมที่เราเป็นกำไรชีวิตที่ไม่เห็นว่าอะไรจะดีกว่านี้เพราะเราไม่ฝึกกายวาจาใจให้สงบเนี่ยเราจะได้อะไรเราก็ได้แต่ความวุ่นวายได้แต่ความไม่สงบตลอดชีวิตเราพอเราตายเนี่ยเราก็ตายแบบไม่สงบเนี่ยคิดอยากรวยก็คิดจนตายตายด้วยความอยากรวยคิดว่าจนก็คิดจนยันตายตายด้วยความยากจนคิดโลภโมโทสันก็ตายด้วยโลภโมโทสันคิดโกรธด้วยไปไม่รู้จักหยุดความโกรธได้ก็ตายด้วยความโกรธหลงผิดคิดด้วยไปก็ตายด้วยความหลงทำไม่ดีก็ตายไม่ดีทำดีก็ตายดีถ้าคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงพุทโธศีลทานภาวนาก็ตายด้วยศีลฐานภาวนาตายด้วยพุทธะตายด้วยพุทโธก็เป็นผู้บรรลุไปเป็นผู้สำเร็จไปคนที่ยังคิดทางโลกอยู่ร่มโมโทสันก็ไม่สำเร็จอะไรมีแต่ยิ่งคิดยิ่งทุกข์หนักขึ้นยิ่งปัญหาไม่จบไม่สิ้นแต่คนที่ไม่คิดนั่นแหละคือคนไม่มีปัญหาคือพยายามทำรู้ว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกทางที่ดีเป็นทางที่สงบเราควรทำอันนี้ขึ้นอยู่กับปัญญาเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวศรัทธาก็ตั้งมั่นความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็สูงขึ้นอดทนก็เกิดขึ้นแก่ตัวเราปัญญาแสงสว่างก็เกิดขึ้นที่เราเห็นว่าเราได้ทำดีแล้วมีมรรคผลมีบุญกุศลในตัวเราแล้วที่เราไม่คิดไปไกลตัวเองจะแสวงหาในตัวเรานี่มีทุกอย่างจะเป็นลาภเป็นยศเป็นชื่อเสียงเป็นทรัพย์สมบัติไม่มีใครทำให้เรานอกจากตัวเราเนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นมาทั้งหมดเราจะมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีก็บุญเราที่ทำมาดีจึงมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเราจะมาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินก็บุญเราทำมาดีจึงเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินเรามาเกิดเป็นคนจนก็บุญของเราทำไว้น้อยจึงมาเกิดเป็นคนจนเรามาเกิดเป็นคนสวยก็บุญเราทำไว้ดีจึงมาเกิดเป็นคนสวยคนรวยเรามาเกิดเป็นคนไม่สวยก็บุญเราทำน้อยเราไม่มีศีลไม่ได้ทำบุญมาจึงไม่สวยจึงไม่รวยเรามาเกิดเป็นคนฉลาดก็เราได้ไปทำบุญของเราไว้ดีจึงได้ฉลาด างมาเกิดเป็นคนโง่เรียนจำอะไรก็ไม่ได้ก็เราทำบุญไม่ดีมันจึงได้มาโง่แต่อะไรทั้งหมดเนี่ยก็ของถือว่าทำมาแต่ชาติก่อนแต่ชาตินี้จะรวยจะฉลาดจะโง่จะดักดีมีจนอะไรก็ไม่สำคัญเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราพบพุทธศาสนาแล้วเรามีบุญแล้วขอให้ทำดีต่อไปให้เพียรให้พยายามให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากขึ้นแล้วมันจะมากกว่าคนที่คิดว่าตัวเองมีบุญมาเกิดแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินคิดว่าตัวเองมีบุญแล้วไม่ทำบุญต่อเกิดเป็นลูกชาวพราหมณ์มหาสัตว์ไม่ทำบุญต่อเขาก็ได้แค่ชาติก่อนทำมาดีต่อไปเขาก็ไม่ได้เป็นหรือถ้าเขาทำดีต่อไปเนี่ยเขาก็ยิ่งได้เป็นสุขยิ่งขึ้นไปเป็นถึงบรมจักรพรรดิไปแต่เราเกิดเป็นลูกเศรษฐีถ้าเราประมาทเราไม่ทำบุญทุนทานเอาแต่อบายมุขมาครอบงำเราก็เกิดเป็นเศรษฐีชาติเดียวเพราะบุญเก่าพามาก็สู้กับคนจนทำบุญไม่ได้คนจนถือว่าตัวเองมาจนแล้วไม่สบายแล้วก็พยายามทำบุญกุศล

ั้งมั่นอยู่ในศีลทานภาวนาเขาก็เป็นเศรษฐีต่อไปเปลี่ยนกันคนสวยหลงตัวเองว่าสวยหลงว่ารวยหลงว่ามีเสน่ห์ก็เลยไม่ทำบุญทำทานหลงตัวเองเอาใจออกห่างจากศีลทานภาวนาไปเอาให้คนอื่นชมเชยผลที่สุดตัวเองก็สวยชาติเดียวชาติหน้าก็ไม่สวยไอ้คนที่ขี้เร่ถือว่าชาตินี้เกิดมาไม่สวยไม่มีเสน่ห์ก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญนาให้มากก็ไปชาติหน้าก็เป็นคนสวยสวยทางใจเมื่อใจสวยกายก็สวยเมื่อกายงามใจก็งามดังนั้นเรียกว่าถ้าเราไม่ทำในปัจจุบันชาตินี้แล้วข้างหน้าเราก็ไม่ได้ปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลที่คนได้อะไรดีๆเนี่ยอดีตดีเป็นเหตุดีปัจจุบันถึงให้ผลเราดีใช่ก่อนเราทำดีเราจึงมาฉลาดดังนั้นถ้าเราไม่ทำในปัจจุบันนี้แล้วอนาคตเราก็ไม่มีสวยก็สวยแค่ชาติเดียวรวยก็รวยแค่ชาติเดียวฉลาดก็ฉลาดแค่ชาติเดียวก็ได้ชาติเดียวมียศก็มีแค่ชาติเดียวแต่ถ้าคนไม่ทำต่อก็ได้แค่ชาติเดียวรวยสวยฉลาดแค่ชาติเดียวเพราะความหลงครอบงำความโลภครอบงำตายด้วยความโลภตายด้วยความโกรธตายด้วยความหลงก็พาไปไม่ดีไปจนอีกไปกิเลสอีกไปลำบากอีกไปหมดยศหมดตำแหน่งอีกแต่ถ้าคนจนคนโง่คนไม่ฉลาดชาตินี้ก็ไม่ทำอะไรอีกไปข้างหน้าก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกอาจจะไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีกยิ่งขี้เลมากขึ้นยิ่งจนมากขึ้นยิ่งโง่มากขึ้นไปใหญ่เลยคนนี้แต่ถ้าชาตินี้ไม่ประมาทถือว่าชาติก่อนเราทำมาไม่ดีชาตินี้ก็เลยทำดีพยายามทำให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากยิ่งกว่าคนรวยคนสวยคนมีสกุลสูงทำมากกว่าพวกนั้นอีกเขาก็จะได้มากชาติหน้าเขาจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมาเป็นคนรวยคนสวยคนฉลาดต่อไปอีกเนี่ยเรียกว่าวัฏจักรเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นวัฏจักรความหลงพาไปความหลงพาไปเกิดถ้าเราไม่หลงนี่จะพาเราย่นหนทางไปสู่ความเจริญคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะไปไม่หลงแต่ถ้ามีความหลงพาไปก็จะพาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นทุกขตะยากจนไปอันนี้คือว่าใครทำใครได้ทำยังไงได้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องสำหรับผู้ฉลาดฟังรู้เรื่องสำหรับผู้มีศรัทธามีปัญญาฟังรู้เรื่องคนที่ยังหลงตัวตนอยู่ฟังไม่รู้เรื่องคนยังหลงตัวเองรู้มากรวยมากฉลาดมากเรียนมามากศึกษามามากพวกนี้ก็ยังเป็นคนหลงตัวเองความหลงก็พาไปก็กลายเป็นคนฉลาดรู้ชาติเดียวพอตายแล้วก็ไม่เก่งคนเราเนี่ยพอตายแล้วไม่ขอท่าเลยไปดูคนตายแล้วไม่เก่งเลยสักคนเดียวที่ว่าสวยก็ไม่สวยเลยคนตายที่ว่ารวยก็ไม่รวยเลยคนตายที่ว่ามียศก็ไม่มีเลยคนตายที่ว่าคนตายนี่มียศใหญ่ก็ไม่มียศคนตายที่ว่าเป็นเศรษฐีก็ไม่เป็นเศรษฐีคนตายที่ว่าฉลาดก็ไม่เห็นฉลาดไปเรียนมาจากไหนไหนไหนก็ไม่เห็นฉลาดตายแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้ที่ว่ารวยที่ว่าสวยที่ว่าฉลาดที่ว่าตระกูลสูงตระกูลใหญ่ตระกูลโตก็พอเข้าเชิงตะกอนแล้วก็จบไม่มีใครเกินกว่ากันเผาที่เดียวกันตายที่เดียวก็ไม่เห็นมีโรงพยาบาลไหนที่บอกว่าฉันจะรับแต่คนที่สวยๆรับแต่คนที่รวยๆรับแต่คนที่ไม่ตายไม่มีไม่เห็นวัดไหนที่จะประกาศว่าวัดนี้ฉันรับแต่คนสวยคนรวยคนมีชื่อเสียงทุกวัดก็ต้องเป็นกลางก็ต้องเผาทุกคนฝังทุกคน
สวดให้ทุกคนบางสกุลให้ทุกคนมันไปถึงกันตรงนั้นแล้วไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครชั่วกว่ากันความตายมาตัดสินคนเราทุกคนตัดสินคนรวยหลงตัวเองว่ารวยตัดสินคนสวยหลงว่าตัวเองว่าสวยตัดสินคนจนคิดว่าตัวเองจนตัดสินคนโง่คนฉลาดตัดสินคนมียศตำแหน่งสูงสูงตัดสินคนที่มีชื่อเสียงเมื่อตายแล้วไปดูเถอะไม่มีเจ้าไม่มีอะไรแสดงอาการเลยว่าคนนั้นมีรอยของความฉลาดความรู้ความรวยความสวยอยู่ในตัวเขามันหมดมันจบแค่นั้นเองความตายแล้วเราจะหลงทำไมว่าเราสำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเราไม่ตายเราค่อยหลงเพราะเราเนี่ยไม่ตายเราอยู่เหนือคนเราเรืออยู่เหนือคนเราสวยอยู่เหนือคนเราฉลาดอยู่เหนือคนเรามียศตำแหน่งอยู่เหนือคนถ้ามันไม่เป็นเปลี่ยนแปลงเราก็คงจะหลงว่าเป็นอย่างนั้นได้แต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่มีใครเป็นอยู่ได้เลยอดีตที่แล้วมาเป็นครูสอนให้เราคนรวยตายไปเยอะนับไม่ถ้วนคนสวยตายไปเยอะนับไม่ถ้วนคนหนุ่มคนสาวตายไปเยอะนับไม่ถ้วนจนไม่รู้จะนับใครจนชื่อซ้ำกันทุกวันเนี่ยดูสิคนมียศตำแหน่งสูงระดับไหนฐานะที่ดีระดับสูงเช่นไหนก็ตายไปเยอะจะนับไม่ถ้วนจนทุกวันเนี่ยมาใช้ซื่อซ้ำกันแหละชื่อพวกเราเนี่ยชื่อคนตายทั้งนั้นเลยเพราะพวกเราเนี่ยไปเอาชื่อคนตายมาตั้งกันทั้งนั้นพ่อแม่ไปตั้งกันก็ตั้งวนกันอยู่เนี่ยกี่พันกี่ล้านกี่กอดปีก็ตั้งชื่อซ้ำกันเนี่ยเราก็นึกว่าชื่อของเราแหมดีชื่อมงคลละนามชั้นยอดเลยที่ไหนพ่อแม่ไปตั้งคนตายมาให้เราอย่างชื่อพระสนองเนี่ยมันตายมากี่คนแล้วสนองอ่ะใช่ไหมอันนี้เขาเอาชื่อคนตายมาตั้งหรอกไม่ใช่ชื่อเดียวไม่ใช่ชื่อที่หนึ่งนะพวกรวมโยมก็เหมือนกันพวกพระละก็เหมือนกันมันชื่อคนตายทั้งนั้นแน่ทั้งนั้นถึงว่าเราต้องรู้ธรรมเข้าใจธรรมเราอย่าหลงเลยว่าเรามีอะไรมากกว่าคนอื่นมันมีเท่ากันทั้งนั้นเนี่ยถึงว่าความรู้เรียนทันกันได้เนี่ยความรู้เรียนทันกันได้ไม่มีใครฉลาดเกินกันหรอกคนเราไม่มีใครโง่เกินกันขนาดเกินกันไม่มีใครรวยเกินกันไม่มีใครสวยเกินกันใช่ไหมปีนี้เราอาจจะรวยปีหน้าคนอื่นอาจจะรวยมากกว่าเราก็ได้ปีนี้เราสวยปีหน้าคนอื่นอาจจะสวยมากกว่าเราก็ได้ปีนี้เราโง่คือปีหน้าคนอื่นอาจจะโง่กว่าเราก็ได้หรืออาจจะฉลาดขึ้นมากว่าเราก็ได้ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีทานศีลภาวนาเนี่ยเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้จากลบศูนย์ไปสู่เป็นล้านได้ถ้าเรามีความดีมีศีลธรรมในใจเราพระพุทธเจ้าน่ะเกิดจากศูนย์มาถึงจะเป็นพุทธเจ้าเศรษฐีน่ะเกิดจากศูนย์มาจึงได้มาเป็นเศรษฐีเพราะไม่มีความประมาทคนโง่เนี่ยไม่ใช่ก่อนก็อาจจะฉลาดก็ได้แต่ไปดูถูกว่าคนอื่นโง่กว่าตัวเองทำชาติเนาะชาติก่อนจึงมาทำตัวเองโง่ชาตินี้เหมือนพระบรรทกเนี่ยมาบรรทกเนี่ยมาบวชเนี่ยเป็นพี่น้องตามกันมาบวชพี่ชายมาบวชก่อนสำเร็จบวชและน้องชายมาบวชจึงจุระบรรทกเป็นลูกเศรษฐีมาบวชพี่ชายก็ให้ท่องนะท่องธรรมะแค่4บาทนั่นเอง4บาทก็แค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงท่องแค่เกสาโรมานคาทันตาตะโจตะโจตันตานาคาได้มาก็ท่องไม่ได้ท่องขันธ์5ก็ท่องไม่ได้
เป็นคนปัญญาทุกพอว่าแล้วก็ลืมว่าแล้วก็ลืมจำไม่ได้เจนพี่ชายบอกว่านี่วันนี้นะถ้าเธอท่องไม่ได้นะเธออย่าไปฉันข้าวที่บ้านโยมนะวันนี้เขานิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์500รูปไปฉันที่บ้านโยมแต่ถ้าท่านท่อง4บาทนี่ไม่ได้ท่านไม่ต้องไปฉันนะตัวเรามันถกก็ท่องไม่ได้เพราะปัญญาทุบจริงๆใครว่าทุบไม่เกินจุระมันถกท่องไม่ได้ก็พี่ชายก็บอกอย่าไปเลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงเมตตาท่านรู้เยอะหยาดท่านก็บอกว่าจุระมันถกจุระมันถกเสียใจเสียใจพี่ชายเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรในการมาบวชท่องอะไรก็ไม่ได้ไปเป็นคารวะจะดีกว่าก็เลยน้อยใจว่าอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ไปราวพุทธเจ้าศึกดีกว่าพุทธเจ้าเธอบวชเพื่อใครก็หม่อมฉันบวชเพื่อพระนิพพานบวชเพื่อพระองค์ถ้าเธอบวชเพื่อเราเธอไม่ต้องไปศึกเพื่อพี่เธอหรอกเธออยู่ต่อไปเธอจะได้มรรคผลมรรคผลมีอยู่ในตัวคนที่มีความเพียรคือเธอจะโง่ยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกธรรมะไม่เกี่ยวกับคนโง่ขอให้มีศรัทธามีความเพียรอย่างเดียวเธอทำอย่างนี้ได้ไหมเธอท่องไม่ได้ก็เธอเอาผ้าขาวมาลูบตลอดไปว่าสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวให้เธอจำสีขาวจำได้บอกได้เธอจำสีขาวได้เธอใช้ได้ก็สีขาวมานั่งลูบกับสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวเอามือหล่นไปเรื่อยแล้วก็ดูไปพิจารณาไปนะว่าสีขาวนั้นมันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงก็เห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงถ้ามันเป็นอะไรไปก็พิจารณามันตามที่สีมันเกิดขึ้นก็นั่งสีขาวสีขาวสีขาวจนได้สมาธิพอได้สมาธิใจก็ขาวเห็นอะไรก็ขาวหมดเช่นสมาธิเกิดกสิณขึ้นมาก็ขยายเล็กขยายใหญ่ได้เป็นนิมิตแหละทำให้ตัวเล็กทำให้ตัวใหญ่ทำให้จิตสงบมากขึ้นปีติมากขึ้นท่านก็พิจารณาไปเรื่อยๆจนได้ฌานจนได้บรรลุฌานจนได้เกิดวิปัสสนาท่านก็สำเร็จตรงผ้าขาวนั่นเองก็ทรงเสวยวิมุตติในวิธีการนั่งสมาธินั่นเองเพราะสำเร็จด้วยการได้กสิณแหละสีขาวเป็นอารมณ์จำได้ท่องหนังสือจำไม่ได้พระก็ไปฉันที่บ้านพระพุทธเจ้าก็ไปโยมก็บอกนิมนต์พระ500นะนับดูซิได้500พระพุทธเจ้าไปนับขาดองค์หนึ่งแล้วขาดใครล่ะโอ้ขาดจุระบันทกพี่ชายจะเป็นเจ้าอาวาสคือเป็นเจ้าอาวาสหมายถึงเป็นเจ้าหน้าที่จัดนิมนต์พระก็ไม่เอาน้องชายไปซะถือว่าน้องชายไปกินข้าวโยมก็เสียไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรยะถาสปีก็ไม่เป็นให้พรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นให้อยู่เฉยๆก็ไม่ลำเอียงกับน้องชายตัวเองไม่ให้ไปพอผลที่สุดแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าขาดองค์หนึ่งไปตามมาให้ครบญาติโยมก็อยากให้ได้มาจะเป็นยังไงก็ขอให้ได้มาฉันบ้านตัวเองเถอะครบขอให้ครบ500ก็ไปนิมนต์มาก็ให้คนใช้ไปเพราะอยู่ในเมืองสาวัตถีไม่ไกลนี่แค่กิโลเดียวเดินวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็ถึงพอวัดพุทธเจ้าไม่ห่างจากกำแพงเมืองก็วิ่งมาก็บอกว่าพอมาดูในวิหารมีเห็นมีพระเต็มวิหารเลยเป็นพันรูปเลยหน้าเหมือนกันหมดทุกองค์เลยจะทำไงไปเรียกว่าพระจุระบันทกจุระบันทกก็ขานพร้อมกันหมดเลยอาตมาเองจุระบันทกก็อาตมาเองจุระบันทกเต็มวิหารเลยแล้วกันไม่รู้จะเอาองค์ไหนมาพระต้องเป็นพันองค์เต็มวิหารหมดกลับไปก็ไปบอกกับเจ้านายทางพุทธเจ้าบอกว่าพระจุลบันทกเนี่ยเต็มวิหารมาเลยหน้าเหมือนกันหมดเลยต้องพันองค์ไม่รู้จะไปเอามาได้ยังไงองค์นั้นพระเจ้าท่านรู้ด้วยอุบายฤทธิ์ก็รู้เลยว่าพระจุลบันทกเนี่ยสำเร็จแล้วบอกองค์ไหนขานก่อนไปจับองค์นั้นมาเลยจับชายจีวรองค์นั้นดึงมาเลย
บอกท่านจุระบันทกองค์ไหนอาตมาจุระบันทกองค์กล่าวก่อนนั่นแหละใช่พอองค์นั้นกล่าวก่อนองค์ที่เป็นนิมิตเนี่ยก็กล่าวตามมาเลยอาตมาเป็นจุระบันทกองค์ที่เป็นตัวจริงนั้นกล่าวก่อนแล้วภาพรวมคนนั้นที่เป็นนิมิตขึ้นมานั้นจึงจะกล่าวสอนขึ้นมาพร้อมกันก็ได้จับชายจีวรภาพพวกนั้นก็หายหมดไปจะบอกนิมนต์ไปพระพุทธเจ้ารอท่านอยู่ไอ้คนที่นำก็ดีใจนะก็ได้นำพระหันไปฉันที่บ้านมันเป็นบุญอย่างใหญ่ปีติปราบปลื้มมากไอ้คนที่พาไปน่ะพอไปถึงฉันเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าขอให้ท่านพระจุลบันทกเนี่ยอยู่ที่นี่ก่อนเพื่ออนุโมทนาคาถาให้แก่ญาติโยมพระภิกษุที่ไม่จำเป็นก็ให้กลับไปก่อนก็เหลือพุทธเจ้าเป็นประธานกับพี่ชายกับพระภิกษุสงฆ์ที่ อยู่ไม่มากพระจุลบันทกซึ่งโง่ที่เทศพูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพอพุทธเจ้าให้พูดก็พอเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็แสดงธรรมอนุโมทนายิกถาเริ่มตั้งแต่ทานมีอานิสงส์อย่างไรทำแล้วจะได้เกิดความสุขยังไงสงบยังไงได้รับผลกรรมดียังไงแล้วก็มีอนุโมทนาทิกถาศีลพรรณนาเรื่องศีลต่อไปศีลเป็นคุณธรรมอันประเสริฐเหมือนอาภรณ์เครื่องประดับที่ทำให้จิตใจงดงามร่างกายก็งามคนมีศีลย่อมพาไปสู่สุคติไม่ไปที่ลำบากมีศีลย่อมมีความสุขทั้งการพารณาเรื่องคุณของศีลพารณาเรื่องคุณของสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตที่ได้ประสบพบเห็นไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ประเสริฐเลิศมีความสุขยิ่งกว่าสมาธิไม่มีแล้วในโลกนี้ปัญญานี่รอบรู้เท่าทันที่จะกำหนดความสงบตัวเองได้มากน้อยทำให้รู้เหตุผลทำให้รู้ต้นปลายให้รู้พบรู้ชาติรู้กรรมรู้เวรให้รู้บุญรู้บาปแล้วก็รู้ถึงพระนิพพานด้วยปัญญาท่านก็พารณนาโมทนายุกถาจบแล้วโหเจ้าของบ้านดีใจพี่ชายนี่งงเลยน้องชายฉลาดขึ้นมายังไงได้เนี่ยฉลาดด้วยสมาธินี่เองแล้วท่านก็ระลึกชาติว่าทำไมจึงโง่ชาตินี้เมื่อชาติก่อน

ท่องคาถาแค่สี่บทเองท่องไม่ได้มันแสนโง่จริงๆแล้วก็นั่งหัวเราะพระองค์นั้นเพราะตัวเองฉลาดมากเกินไปในกรรมที่ท่านไปนั่งหัวเราะพระสวดปฏิโมกหรือพระท่องปฏิปิฎกกรรมนั้นจะทำให้ท่านโง่ตั้ง500ชาติเลยมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วยังโง่อีกแต่ด้วยบุญบารมีที่ท่านทำสมาธิสำเร็จเนี่ยทำให้หายโง่ต่อไปคนกรรมเนี่ยสิ่งที่มาปิดบังแต่ท่านจึงว่าถ้าคนโง่มาจากชาติก่อนแสดงว่าอาจจะฉลาดอาจจะมาฉลาดโง่ฉลาดชาตินี้เพราะไม่ประมาทแต่คนที่โง่ชาตินี้แสดงอาจไม่อาจจะโง่ต่อไปก็คือต้องทำความฉลาดให้เกิดขึ้นเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นเราจะโง่ชาติก่อนมาก็ดีโง่ชาตินี้ก็ดีไม่สำคัญขอให้ชาตินี้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่โง่ต่อไปจะไม่จนต่อไปจะไม่ขี้เหร่ต่อไปจะไม่อับจนต่อไปเพราะคุณธรรมธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยมันอยู่เหนือโรคอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือโรคอยู่เหนือความเศร้าโศกอยู่เหนือความผิดหวังมันอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำใจได้แต่ที่มันทำไม่ได้เนี่ยมันยังอยู่ใต้อำนาจของความโลภกดหลงอยู่ใต้กฎของกรรมอยู่จึงเราไม่ถึงจะพ้นออกไปได้เราต้องมีความเพียรความยามทำให้พ้นไปให้ได้เพื่อความไม่หลงความไม่ประมาทในตัวเราทั้งที่จะช่วยตัวเองได้ถ้ายังหลงตัวเองว่าเรารู้อย่างนั้นเรารวยอย่างนี้เราสวยอย่างนี้เรายังไม่แก่ไม่เฒ่ายังอ่อนวัยอยู่เรายังหลงตัวเองนี่แหละเราจะเป็นไปดีไม่ได้จะกลับเป็นกลายเป็นคนฉลาดกลับมาโง่ต่อไปคนรวยกลับมาจนต่อไปคนสวยกลับมาขี้เหร่ต่อไปคนยศสูงกลับมายศต่ำต่อไปแต่ถ้าความไม่ประมาทเนี่ยคนจนก็จะพ้นจนคนโง่ก็จะพ้นโง่คนไม่สวยก็จะพ้นความขี้เหร่คนที่ไม่มียศก็จะมียศมีชื่อเสียงเป็นไงคนไม่มียศก็เพราะคนเราไม่เคยโมทนาความดีคนอื่นชาตินี้จึงไม่มียศเป็นคนที่กันแกล้งคนอื่นเนี่ยชาตินี้ไม่มียศถ้าชาตินี้เรามียศไปกันแกล้งคนอื่นอิจฉาคนอื่นชาติหน้าก็ไม่มียศนี่คือชื่อเสียงเสียตรงนั้นคนที่ชอบนินทาชาวบ้านชาติหน้าจะถูกนินทาจะเป็นคนไม่มีชื่อเสียงไม่มียศเพราะคนอิจฉาอิสยานินทาชาวบ้านเนี่ยจะกลายเป็นคนอาภัพในชาติหน้าจะถูกเขานินทาจะไม่มียศไม่มีชื่อเสียงคนที่จะมีชื่อเสียงมีลาภยศบริวารเนี่ยชอบโมทนาความดีคนอื่นส่งเสริมคนทำดีแล้วก็ไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่นินทาให้ร้ายใครไม่กลั่นแกล้งใครคนพวกนี้จะไปเจริญในอนาคตจะมีชื่อเสียงมีลาภยศมากมีเป็นที่รักของคนมากคือต้องชาตินี้ต้องแก้ใจตัวเองอย่าไปอิจฉาใครไปริษยาใครเห็นใครดีขอให้เรามีความสุขด้วยเขามีความสุขด้วยขอให้เรามีความสุขสบายใจไปด้วยแต่คนเราสมัยนี้มันไม่ค่อยโมทนากันมากมีความริษยาเป็นอารมณ์เห็นใครทำดีทนไม่ได้ชอบอิจฉาริษยานินทาให้ร้ายเขานั่นเป็นทุกข์นั่นเป็นโทษนั่นเป็นกรรมนั่นเป็นเวรพยายามคิดว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้พ้นความเดือดร้อนใจได้และได้ทุกอย่างที่เราจะสร้างบารมีของเราไปตามฐานะของเราให้ฐานมากก็รวยมากรักษาศีลมากก็งามมากสวยมากเจริญภาวนามากก็ฉลาดมากดับทุกข์ได้เร็วขึ้นอยู่กับตัวใจเราจิตเรานั้นต้องให้พยายามทำความเพียรต่อไปจะได้ท้อถอยบุญนี้ช่วยเราได้บุญช่วยทำให้เราสุขใจได้พ้นทุกข์ได้บาปทำให้เราทุกข์ใจได้ตกต่ำลำบากได้ขัดขวางเราได้ใช่ไหมเราบางคนเนี่ยทุกขลาภอายุยังไม่เท่าไรเลยเนี่ยก็มาตายไปก่อนเนี่ยเนี่ยเขาเรียกทุกขลาภยังเห็นและได้ยินข่าวดาราตายไหมมีทุกอย่าง

มีความสวยมีเสน่ห์มีชื่อเสียงเพียงอายุไม่เท่าไรไม่ถึง20ปีแค่20ปีตายแล้วเป็นไงตัวเองก็ยังไม่เตรียมตัวตายพ่อแม่ก็ยังไม่เตรียมตัวให้ลูกตายเพื่อนปู่ก็ยังไม่เตรียมตัวคิดว่าเพื่อนจะตายคนที่รักรอบด้านมันก็กลายเป็นผิดหวังหมดทุกคนไม่มีอะไรสมหวังเลยในความสวยนั้นความสาวนั้นและตัวเองก็ยังไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเอาอะไรไปเลยตกอยู่ในความหลงก็ตายได้อย่าคิดว่าตายไม่ได้แต่ถ้าเป็นเราอย่างนั้นเมื่อไงเราไม่เตรียมตัวเราก็ยังหลงว่าเราจะอยู่ย้อนแก่เหมือนกันเราก็หลงแบบคนนั้นแหละเราก็หลงเหมือนดารานั่นแหละดาราหลงไงเราก็ยังหลงเหมือนดาราแต่ดาราเขาหลงมากกว่าตรงที่ว่าเขาไม่เคยเข้าหาวัดเข้าวาหาธรรมะเขาหลงรูปของเขาถ้าดาราเข้าวัดก็ดาราก็ยังหลงน้อยลงยังคิดว่าต้องตายเหมือนกันเพราะความสวยไม่ได้ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้ความรวยไม่ได้ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้คนฉลาดก็ไม่ได้ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้คนมียศก็ไม่ได้ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้ตายได้ทุกคนเจ็บได้ทุกคนผิดหวังได้ทุกคนเสียใจได้ทุกคนถ้าคนยังทำใจไม่ได้จะต้องร้องไห้ได้ทุกคนเศร้าโศกได้ทุกคนขับแค้นใจได้ทุกคนถ้าใจเรายังทำไม่ได้ดวงใจยังนี้ยังรองรับทุกข์อยู่ยังไม่พ้นทุกข์ยังมีโอกาสทุกข์มากอยู่นี่เพื่อความไม่หลงไม่ประมาทเราก็ต้องเห็นธรรมะอันนี้เพื่อไม่ประมาทให้รีบทำซะให้รีบปฏิบัติซะอาตมาไปงานศพหลวงพ่อชาพระของเราก็ไปกันเป็นร้อยๆที่วัดธนทานตาขาก็ไปกันญาติโยมก็ไปกันร่วมเป็นพันไปกันเป็นพันรถบัสก็ต้องร่วม10คันรถเล็กๆกันไปกันทุกคนก็ใจมุ่งไปวัดหลวงพ่อชามาโน่นยันสตูลยะลาไปจังหวัดไหนก็ทับคิดแล้วเหมือน70กว่าจังหวัดนี่คงจะไปหมดแทบทุกจังหวัดน้อยจังหวัดที่จะไม่ไปคิดว่าคงจะไปทุกจังหวัดที่ไปงานศพพระชานี่จะมากหรือน้อยตามแต่จังหวัดนั้นแต่คนที่มากที่สุดก็คือคนจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็กรุงเทพเมืองนนท์หลวงพ่อชามีสาขา80กว่าสาขามีพระฝรั่งเป็นนับร่วมๆ100ชาวต่างประเทศไปเผยแพร่ต่างประเทศหลายประเทศเป็นพระองค์เดียวที่มีสาขามากที่สุดและมีการสอนฝรั่งชาวต่างประเทศได้มากที่สุดในพระประเทศไทยหลวงพ่อชานี้เจ็บมา10ปีพูดไม่ได้ในการผ่าตัดสมอง2ครั้งหรือไงเนี่ยแต่หลวงพ่อชาเนี่ยไม่ได้สิ้นสติเหมือนคนเป็นนิทราอย่างคนอื่นท่านเปรียบเหมือนอย่างกับคนขับรถเก่งๆเนี่ยแล้วเกิดรถนั่นมันเก่าใช้ไม่ได้สตาร์ทแล้วก็ดับสตาร์ทแล้วก็ดับขับไปไม่ไกลคนขับนั่นยังไม่ได้ยังเป็นคนมีสติสมบูรณ์มีความรู้สมบูรณ์แต่ไม่สามารถจะขับรถนั้นไปได้เพราะรถมันเก่าร่างกายหลวงพ่อชาก็เปรียบเหมือนรถแต่จิตใจหลวงพ่อชานั้นเป็นคนคือขับรถเป็นแล้วชำนาญแล้วชั้นอาจารย์ขับรถชั้นครูสอนคนขับรถดังนั้นเมื่อรถติดก็รู้ว่ารถติดรถดับก็รู้ว่ารถดับรถขับไปได้นิดหน่อยก็รู้ว่าขับไปนิดหน่อยไม่หลงทิศทางเพราะตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีคุณธรรมชั้นสูงแล้วไม่เรือนไม่ไหลหลงลูกศิษย์ทุกคนได้ปฏิบัติดีเยี่ยมไม่มีใครจะปฏิบัติลูกศิษย์หลวงพ่อชาเท่าเกินลูกศิษย์หลวงพ่อชาเข้าใจในครูบาอาจารย์ครูบาพระอาจารย์ก็เข้าใจในลูกศิษย์ของท่านมากถ้าวันไหนลูกศิษย์ขัดแย้งกันหลวงพ่อชาท่านจะรู้ทันทีมาป้อนข้าวในท่านจะอมเลยผมไม่เขียว
ุสิตรู้แล้วว่าหลวงพ่อฉานี่รู้เรื่องเราคิดอะไรกันแล้วไม่ตกลงเลยก็หลวงพ่อไม่ฉันข้าวแสดงว่าเรามีอะไรกันก็แอบไปตกลงกันเอาให้ตกลงก็ให้เรียบร้อยก่อนเอานะเข้าใจก็ดีแล้วก็กลับมาป้อนข้าวพ่อฉาพ่อฉาก็กลืนข้าวดังเดิมนี่คือการสอนลักษณะให้เข้าใจซึ่งกันและกันสามัคคีกันการมองแววตาผู้ฉลาดนะต่างกับคนมองตาคนหลงเมื่อเรามองตาเด็กๆที่ไร้เดียงสานะเขาไม่รู้อะไรตาเขาจะมีแววแบบนั้นแต่ถ้าเรามองตาคนที่แบบประเภทประสาทเมอรอยเขาก็จะบอกแล้วสายตาเขาเมอรอยไม่รู้ความคิดของเขาแต่แววตาของหลวงพ่อฉาเนี่ยเมื่อมองปุ๊บจะรู้ถึงใจเลยว่าหลวงพ่อฉาเนี่ยรู้อะไรซึ่งเรามีรู้อยู่เรารู้อะไรท่านก็รู้อันนั้นเราเข้าใจยังไงท่านเข้าใจอย่างนั้นนี่ตาของท่านบอกเป็นอย่างนั้นเมื่อลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยรู้อย่างนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อจารย์เนี่ยมีคุณธรรมในการปฏิบัติชั้นสูงที่ควรจะบูชาและเคารพทุกคนจึงไม่เบื่อหน่ายในการปฏิบัติอุปถัมภ์เราปฏิบัติคนแก่เนี่ยจะเป็นพ่อแม่เราก็ดีปู่ย่าตายายเราก็ดีสามีภรรยาเราก็ดีถ้าเราปฏิบัติของคนฉลาดเขาไม่หลงเนี่ยรู้สึกว่าเรานี่จะสบายใจในเมื่อเราปฏิบัติคนไม่หลงคนฉลาดที่มีคุณธรรมรู้สึกว่าเราจะเหมือนเราสุขใจที่เราปฏิบัติคนที่ไม่หลงนี่เราจะสุขใจมากแต่เราปฏิบัติคนที่ไม่คนหลงเนี่ยประเภทที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยกินไม่รู้นอนไม่รู้ไม่มีธรรมะเนี่ยแก่แล้วหลงเนี่ยเจ็บแล้วหลงเนี่ยมันหนักใจลำบากใจมันไม่สบายใจเพราะไอ้ความหลงนั้นอะมันทำให้เรามองไม่เห็นทางเลยว่าจะช่วยอะไรให้เขาสบายได้ฉะนั้นหลวงพ่อจานั้นจึงเจ็บแก่ต่างกับคนอื่นตายต่างกับคนธรรมดาจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบคนธรรมดาก็คือว่าคนที่ป่วยแบบหลวงพ่อจาเนี่ยเปรียบเหมือนคนขับรถไม่เป็นขับเองก็ไม่ได้แถมขับรถไปชนขับเองก็ไม่ได้เมื่อรถไม่ไปแล้วตัวเองก็มีความทุกข์ใจอยู่ในรถนั่นเองทรมานอยู่ในรถนั่นเองอึดอัดกัดเคืองทรมานไปไม่ได้ก็ถอยหน้าก็ไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เพราะตัวเองขับไม่เป็นนั่นเป็นการที่ว่าคนขับรถก็ไม่รู้เรื่องรถมันก็ไม่ได้เรื่องนี่คือคนธรรมดาทั่วไปเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงพ่อฉานั้นจะเปรียบเทียบกับเหมือนคนขับรถที่เป็นชำนาญท่านอาจารย์แล้วคนขับนั้นรู้ดีว่าจะไปอย่างไรแต่รถมันไม่ไปถ้าจะเปรียบอย่างนี้ก็ยังมองเห็นเล็กน้อยแต่ถ้าจะเปรียบว่าคุณธรรมของหลวงพ่อฉาเนี่ยมันไม่มีทุกข์แล้วทุกแต่เพียงกายใจนั้นไม่ทุกแล้วใจนั้นรอวันเวลาว่าพ้นภาวะภาระหน้าที่ของการอยู่กับกายเนี่ยตามวาระอายุไขเท่านั้นเองก็จะไปไม่อยากอยู่แล้วในรถคันนี้ไม่อยากดูแล้วในบ้านหลังนี้พร้อมที่จะไปที่อยู่นี่ก็เพื่อสังเคราะห์ลูกศิษย์ตัวเองให้เห็นคุณธรรมให้เห็นทุกข์ในสังขารเห็นทุกข์ในความเจ็บป่วยเห็นทุกข์ในความไม่เที่ยงลูกศิษย์ก็ได้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ยันตายเนี่ยก็ภูมิใจดีใจมากเหมือนกันกับคนใดที่ได้ปฏิบัติพ่อแม่ยันตายเนี่ยตายขาตักตัวเองเนี่ยจะสุขใจตลอดชีวิตว่าได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่จะไม่มาคิดย้อนหลังว่าตัวเองเป็นคนอกตัญญูแต่คนที่ทุกข์ใจจากการที่ปล่อยให้พ่อแม่ตายอย่างเดียวดายทั้งที่ตัวเองมีโอกาสจะช่วยพ่อแม่ดูแลแต่ปล่อยให้พ่อแม่ตายอย่างเดียวดายนั่นจะเป็นการประทับใจให้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดชีวิตเราใจดำเราอกตัญญูไม่มีใครว่าเราจะว่าตัวเองว่าเราเนี่ยใจดำอกตัญญูทิ้งให้พ่อแม่ตายอย่างเดียวดายไม่ตอบแทนบุญคุณเลยลูกอะไรพ่อแม่เลี้ยงเรามาได้แต่เราเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นี่จะมีความรู้สึกฝังใจว่าเราไม่ดีเป็นลูกอกตัญญูปล่อยพ่อแม่ตายไปโดยไม่ได้ดูแลยันตายไม่ได้ตอบแทนบุญคุณ
สิ่งที่ประทับใจนั้นประทับใจเหมือนกันแต่คนที่ไม่ดูแลพ่อแม่ยันตายเนี่ยประทับใจในความเศร้าหมองใจเป็นทุกข์ใจเป็นตราบาปแต่คนที่ดีใจประทับใจนั้นปราบปลื้มปิติตลอดท่านนึกถึงการกระทำของตัวเองว่าได้ดูแลพ่อแม่ยันตายเป็นการประทับใจแบบมีความสุขนั่นเหมือนมีบุญแล้วก็เราก็จะกลายเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาใครก็ไม่ทอดทิ้งจะอุปถัมภ์ค้ำจุตลอดไปฉะนั้นพอเราไปในงานศพหลวงพ่อชาเนี่ยคนจึงได้ไปกันมากเพราะอะไรเพราะบารมีท่านมากงานหลวงพ่อแหวนพระพันองค์คนว่ามากที่สุดสมาหรือว่าไม่มีงานไหนมากเท่าหลวงพ่อแหวนที่จอดรถต้อง100 200ไร่เนี่ยเต็มหมดอาตมาไปก็ร่วม20ไปกัน19คันรถบัสใหญ่ๆไปทอดประปาให้กับที่พระธาตุฝางได้ 400,000 กว่าบาทพวกเราไปแล้วก็ไปทําบุญวัดหลวงปู่แหวนอีกต้องรอให้ในหลวงให้เสด็จกลับแล้วเราจึงได้ขึ้นไปเผากันพวกเราเนี่ยไปกันเยอะเลยพวกคณะอวตารทานเนี่ยรอให้ในหลวงเสด็จกลับพวกเราขึ้นไปตอนที่ในหลวงเสด็จไปขึ้นไปเราก็ไม่ไปเราถือว่าไปแล้วก็ไปยัดเยียดกันแล้วอันตรายเยอะคนมีฉาชีพก็ขึ้นไปตอนนั้นตัดช่องย่องเบาคนแก่เรานี่ไม่รู้เรื่องอะไรก็จะเดินมองหาดูอยากจะชมบารมีในหลวงมั่งอยากจะเข้าไปใกล้มั่งไอ้กระเป๋าตัวเองก็ไม่ระวังพอสุดถูกลวงถูกตัดถูกดึงไปเสียหายแล้วก็บอกใครไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเราไปให้ในหลวงเสด็จกลับเราขึ้นไปเราจะไม่เผาจริงเราก็ขึ้นไปเสร็จเวลาในหลวงเสด็จกลับรถกลับหมดแล้วเราก็เอารถเข้าไปสบายโล่งตรงพอในหลวงเผาปุ๊บคนกลับหมดพวกเราก็ขึ้นไปนั่งเลือกนั่งเอาเลยเลือกเดินเอาเลยที่ไหนก็ว่างหมดคราวนี้ก็เราก็อยู่เผาเที่ยงคืนเราก็อยู่กันยันสว่างแล้วก็กลับเป็นโอกาสที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องหงุดหงิดไปภาวนากันตลอดคืนไม่มีใครแย่งที่นั่งไม่มีใครแย่งภาวนาไม่มีใครแย่งบุญของเราไปเอาก็ว่าคนมากที่สุดแล้วนะในประเทศไทยจะไม่เคยเห็นงานไหนใหญ่เท่างานศพไหนใหญ่เท่ากับงานหลวงพ่อหลวงปู่แหวนแล้วก็ไม่มีใครเหนือกว่าแล้วเพราะงานหลวงปู่ขาวมีมากขึ้นอีกคนต้องพระภิกษุต้อง 2,000 กว่ารูปหลวงพ่อแหวนพันกว่ารูปหลวงพ่อขาว 2,000 กว่าคนก็เต็มภูเขาเลยเราก็รอให้ในหลวงเสด็จกลับก่อนพอในหลวงเสด็จกลับเราก็ขึ้นไปเผาต่อก็ไปอยู่กันยันสว่างเราก็พาญาติโยมไปเยอะก็ทำแบบเนี้ยลงทานพวกโยมที่วัดนี่เขาก็ไปตั้งลงทานเลี้ยงน้ำปานะกันตลอดทุกงานแล้วพองานหลวงปู่ดุลก็เหมือนกันเราก็ไปกันงานหลวงปู่ขาวก็ว่ามากงานแต่งานผู้ดุลนี่ก็มากแต่ว่าไม่มากเกินหลวงปู่ขาวผู้แหวนงานผู้สามก็มากแต่ไม่เกินหลวงปู่ดุลจะลดน้อยลงแต่ว่างานหลวงพ่อชาเนี่ยที่เราไปเนี่ยก็รอให้ในหลวงเสด็จกลับที่แรกเรานะเปลี่ยนโปรแกรมกันพวกคณะเราเนี่ยโยมคนนิมนต์ที่มนต์ฉันที่บริษัทหัวประกาศหัวเจ็บโปยตาสามพึ่งที่สุรินทร์เนี่ยเราก็กะเอาวันกลับวันที่17มาฉันที่นั่นแล้วก็กลับกรุงเทพแต่มาทำไปทำมาโยมพระทางวัดประพงศ์เขาบอกว่าวันที่16นี่นะรถจะเข้าได้แค่4โมงเช้าจาก4โมงเช้าจะปิดรถจนเย็นจนกว่าในหลวงจะเสด็จกลับแต่เราก็เห็นกับญาติโยมไม่ได้คิดถึงว่าเราเคยทำกับวัดหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวมาอย่างไรเราก็คิดว่าความสนิทสนมวัดประพงศ์นี่เรามีมากกว่าทั้งสองวัดสองวัดนั้นเราไม่ได้คุ้นเคยเพียงไปในศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีแต่วัดป่าพงนี่เรามีความสัมพันธ์ไปมาห้าสู่มีความคุ้นเคยกันมากแล้วเขานิมนต์เราไปเทศด้วยวันที่12แล้วก็พระวัดป่านานาชาติเจ้าวาดมันนิมนต์ไปเทศ
ราก็เลยไปก่อนญาติโยมไปวันที่11วันที่12ก็ไปแสดงธรรมแสดงธรรมเสร็จแล้วเขาก็ให้เกียรติมากในการจัดที่อยู่ให้แก่พระที่เทศแต่เราก็คิดว่าเรามีที่พักเราก็เลยกลับไปพักประชาบุญแมลงสะดวกกว่าที่เราจะพักวัดป่าพงวัดป่าพงนี่พระมากต้อง 5,000 กว่าองค์ที่ลงทะเบียนมาพักนะโยมแต่ที่ไม่ลงทะเบียนไม่รู้เท่าไหร่ที่มาประเภทไปกลับไม่รู้เท่าไหร่แต่ที่มาในวันงานก็ไม่ได้ลงทะเบียนก็แสดงว่า 5,000 กว่าญาติโยมที่มารับหนังสือเนี่ย 500,000 กว่าคนหลวงพ่อต่างๆเนี่ยแค่ 50,000 หนึ่งแต่นี่หลวงพ่อชาเนี่ย 500,000 กว่าคนหนังสือแจกคนละเล่มโยมที่รู้นี่คือแจกคนละเล่มไม่ให้เผื่อใครแจกหนังสือไปเท่าไหร่แสดงว่าคนมาเอาเท่านั้นคนมาเท่านั้นไม่จำคนตอนนี้เสร็จแล้วก็เราก็เลยกลับไปพักประชาบุญแมลงพอวันที่14-15โยมทางนี้ก็ขึ้นไปพวกสาขาทางเราก็ไปกันหมดไปพักบุญแมลงมั่งพระทุดงเตรียมตัวทุดงออกจากวัดนี้ไปตั้งแต่ออกพรรษาเข้าไปเที่ยวทุดงเสร็จแล้วก็เดินมุ่งไปวัดหลวงพ่อวัดป่าพงวัดหลวงพ่อชาเข้าไปทุดงไปช่วยงานที่นั่นพวกพระที่เข้าไปช่วยงานก็เข้าไปช่วยที่มากก็เข้าไปพักประชาบุญแมลงดังนั้นญาติโยมเราก็ไปคณะสังฆทานก็ไปทำอะไรไปทำโรงทานพวกคุณรถสุขคนพวกนี้เป็นผู้นำเนี่ยก็ไปทำโรงทานโรงทานนี่เหมือนตลาดเลยนะโยมนะโรงทานได้เข้าไปยังตลาดเลยแม่กำนันเนี่ยทำบุญบ้านผลที่สุดก็เลยเปลี่ยนแปลงทำบุญบ้านจากวันที่16ที่แรกจะทำวันที่16ก็เลยกลายเป็นวันที่17ไปแล้วบริษัทหัวเจโปยก็เลยทำบุญว่าจะทำบุญวันที่15ก็เลยกลายเป็นจะทำบุญวันที่17ก็เลยกลายมาเป็นที่15ไปเพื่อเลี่ยงงานวันที่16เพื่อเราจะได้เข้าไปให้ได้แต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนโปรแกรมว่าไม่เข้าไปดีกว่าทำแบบเหมือนหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวดีกว่าให้ในหลวงเสด็จกลับเลยเราค่อยไปเราก็เลยพาโยมไปนั่งเล่นโน่นชายแม่น้ำมูลไปอาบน้ำชายแม่น้ำมูลที่ม่อนไหมที่ลงมอนไหมเขาวิจัยมอนไหมเนี่ยเขาเป็นทายกพระธรรมอยู่ที่ประชาบุญแหลงเขาเตรียมห้องน้ำห้องส้วมที่พักนอนไว้ให้เราตลอดกะว่าคนไปเท่าไรก็ช่วยได้มีที่หลับที่นอนเสร็จห้องน้ำห้องส้วมอยู่ติดลำน้ำมูลจริงๆพวกไปพักโรงแรมไม่ได้ไปพักที่นั่นสบายพวกเราพวกที่กลัวผีนะไม่อยู่ประชาก็พักที่นั่นได้แต่พอไปแล้วทุกคนก็ไปพักวัดป่าพงมั่งไปอยู่ประชาบุญแมลงก็ไม่มีใครเดินไปที่นั่นวันสุดท้ายเรากลัวว่าเจ้าของเขาจะเสียใจว่าทำแล้วพวกเราไม่ไปพักก็เลยพาโยมไปพักผ่อนฉันข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปเพราะ4 โมงเข้าวัดป่าพงไม่ได้เราก็รอให้ถึง5-6 โมงก็ไปพักกันที่แม่น้ำมูลแม่น้ำมูลเป็นน้ำสะอาดใสมากใสก็แม่น้ำโขงสวยก็แม่น้ำโขงอีกร่มเย็นเงียบสงบมากเลยเราก็ไปนั่งเล่นนอนเล่นคุยเลยที่นั่นแล้วโยมเขาก็เปิดโทรทัศน์ที่สถานีหม่อนใหม่ดูว่าในหลวงเสด็จกลับหรือยังพอรู้ว่าในหลวงเสด็จกลับพวกเราก็เตรียมขึ้นรถกันเลยเตรียมขึ้นรถรู้ว่ารถไม่ติดแล้วเราก็พอโทรทัศน์บอกว่าคาวอแล้วเราก็ขึ้นรถไปวัดป่าพงกันที่ไหนโยมไปถึงวัดป่าพงยังเข้าไม่ได้รถยังติดอยู่เลยในหลวงเสด็จกลับต้องนานแล้วโอ้โหกว่าจะเข้าได้ต้องนานรถติดจริงๆที่จะรถก็มากมายรถมันก็มากเกินกว่านี่ถ้ากรุงเทพต่อไปเป็นยังไงนะวิกฤตเลยโยมเขาเรียกว่าขั้นวิกฤตแต่ว่าวิกฤตของวัดป่าพงในช่วงระยะในหลวงเสด็จออกแล้วก็สบาย
เขาก็ทำวันเวทีนี้เราก็เข้าไปพอเข้าไปไปทำอะไรอยู่

เราก็ไปหลบมุมหาที่สงบนั่งสมาธิกันรอเที่ยงคืนหลวงพ่อสังวานเนี่ยเขานิมนต์หลวงพ่อสังวานไปเทศวันนั้นพอดีแต่เราก็เสียดายที่จริงหลวงพ่อสังวานนี่นิมนต์เทศท่านจะไม่เทศแต่นิมนต์สอนสมาธิจึงจะสอนแต่ถ้านิมนต์เทศเนี่ยธรรมะท่านไม่เกิดแต่ถ้านิมนต์สอนสมาธิเนี่ยท่านเกิดท่านก็บอกว่าไปเทศทำไมฟังพระอรหันต์ดีกว่าหลวงปู่มหาบัวน่ะพระอรหันต์นะฟังหลวงปู่มหาบัวดีกว่าพระอรหันต์ประเทศเราไม่เทศหรอกท่านก็ไปแอบอยู่มุมเดียวกับเราไปนั่งสมาธิพวกเราก็เลยไปรวมกันอยู่นั่นแหละอยู่กันเที่ยงคืนพอใกล้เที่ยงคืนมีพระวัดปับพอดีอาตมาก็ลุกขึ้นไปห้องน้ำกลับมาก็เจอเจ้าหน้าที่วัดป่าพงบอกเนี่ยตามหาไม่เจออาจารย์เหลี่ยมเจ้าวาดนิมนต์ให้หลวงพ่อเนี่ยกับหลวงพ่อใหญ่เนี่ยไปทำพิธีจุดพระราชทานเพลิงศพจุดศพหลวงพ่อชาเราก็เลยขึ้นไปแล้วก็บอกพระญาติโยมให้ตามไปในเวลาแล้วก็เชิญทางหลวงพ่อทางเรานี่ไปจุดศพเราไปเราก็ไปปฏิบัติไปหลบมุมอยู่นะก็เป็นโอกาสของพวกเราได้ปฏิบัติได้ภาวนากันแล้วพอเข้าไปหลวงพ่อก็ทำพิธีกันเสร็จแล้วเขาก็ใส่กุญแจล็อกเลยไม่มีใครเปิดเลยกุญแจล็อกเผาเลยจุดด้วยดอกไม้จันทร์พวกแก่นจันทร์พวกนี้แต่ต่อมาว่าเขาคงจุบรรจุแก่นจันทร์ไว้มากฮะจุไว้มากตอนนี้ไอ้ปล่องนั่นน่ะเขาทำสูงมากพอจุดเสร็จแล้วเนี่ยเอ๊ะมันดังเปาะแปะเปาะแปะเราบอกไม่เข้าท่านะเนี่ยนึกในใจนะแต่เราจะออกมาเดี๋ยวหาว่าเราตาขาวเดี๋ยวรอให้คนอื่นเขาออกเราก็ออกมาแต่เราก็ไม่แต่หลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านแพ้กลิ่นใช่ไหมเสร็จเปาะแปะหลวงพ่อใหญ่ท่านก็เดินทำไปดูนะเดินดูเลยท่านก็เดินออกหลวงพ่อใหญ่นี่รู้เรื่องว่าอะไรข้างในจะไม่ปกติแหละแต่เรานี่พอเห็นเปาะแปะเราก็รู้แล้วของใหม่ๆของไม่เคยประสบการณ์ต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนนึกในใจนะบัดเดียวเขาให้เขาเชิญออกเราจะออกแต่เรานึกไว้เราก็สมาธิอยู่ในนี้ไม่ได้แน่บัดเดียวๆพอเปาะแบะๆฝันมันก็พุ่งมาฝันพุ่งมาพุ่งมาเขาบอกให้ทุกองค์ออกเราก็ออกเลยเรารู้ว่าในนี้มันจะต้องเกิดอะไรสักอย่างที่ไม่ปกติเพราะเคยเห็นแล้ววิธีไฟไหม้บ้านเราเคยไปอยู่ในนี้มาแบบเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเราก็ชวนญาติโยมออกเลยแต่ก็ไหม้จริงๆตอนนี้ไอ้เทียนที่เขาทำลวดลายที่องค์เจดีย์นะทำลวดลายที่องค์เจดีย์แกะสลักลวดลายไทยมันหนาเทียนนั้นทงสายหนักเป็นร้อยกิโลหรือ50กิโลไอ้เทียนนั้นเป็นเชื้อเพลิงโยมพอไฟมันลุกไหม้ขึ้นมานะเทียนมันก็เป็นเชื้อเพลิงก็ไหม้หุ้มใหญ่เลยไหม้เหม็นใหญ่ลุกกระพือเลยไอ้ปล่องข้างบนเล็กพระท่านเจาะไว้เล็กมันก็ตีหลงกลับมาข้างล่างมาแลบข้างนอกอีกครั้งนี้ก็โกลาหลเลยเราบอกหลวงพ่อชาแสดงปาฏิหาริย์ไม่เป็นไรแล้วเด็กก็ดับแต่เจ้าหน้าที่เขากังวลนะเขาดับกันใหญ่เอาสายโกยไปก็ไม่ดับแต่เทียนเนี่ยฮะเดี๋ยวละลายหมดก็ดับที่จริงนะถ้าเราไม่ดับมันก็จะอาจจะไม่พอดีแต่นี่เขาไปสั่งรถน้ำมาสองคันดับกันใหญ่เลยดับเองกันเขากลัวว่าเจดีย์จะผังเจดีย์นั้นสวยมากโยมเห็นไหมเห็นในรูปดูผิวเจดีย์เขาทำครอบเจดีย์นี่เราคิดทำเราวาดแปลนสังฆทานไว้ตั้งแต่พรรษาที่แล้วว่าจะทำครอบหลวงพ่อโตเพราะเห็นที่นั่นไอเดียเดียวกันจะคิดจะทำที่นี่ครอบหลวงพ่อโตแบบนั้นเนี่ยแต่เราทำแปดเหลี่ยมที่จะทำครอบหลวงพ่อโตเนี่ยพอไปเห็นน้องวัดน้องพระสงฆ์เอ๊ะไอเดียนี่เหมือนกันเนาะนี่เราสั่งพระวิศวะวาดรูปไปแล้วแปลนเจดีย์ครอบหลวงพ่อโตเนี่ยแปดเหลี่ยมก็มีท้องออกช่องเข้าก็ทำสวยมากรูปเจดีย์เนี่ยเป็นสงบาทคว่ำตรงจอเจดีย์เนี่ยเป็นพระธาตุพนมต่อตรงบาทข้างบนเนี่ยเป็นพระธาตุพนมสวยฮะเจดีย์นี่มองแล้วสะดุดตาเย็นตาเป็นศิลปะที่สวยงามแต่ก็ตั้งอยู่ในกลางป่า
แต่เรานึกว่าพระมีบารมีจะไหม้ไงก็จะดีไม่ผังแล้วเดี๋ยวก็คงเป็นพระธาตุมากเราก็ยังพูดเลยว่าแม่บุญเรือนน่ะเผาที่วัดธาตุทองน่ะเจ้าวาดให้ใส่ถ่านแค่3กระสอบแต่แม่บุญเรือนสั่งลูกศิษย์ว่าให้เผาถึง6หรือ7กระสอบแล้วพระธาตุจะเป็นมากแล้วลูกศิษย์ก็เอาถ่าน6 7กระสอบนี้ใส่เข้าไปเจ้าวาดบอกไม่ได้หรอกเมตตามาพังแน่เลยแค่3ลูกนี่ก็จะแตกอยู่แล้วแต่ลูกศิษย์เชื่อแม่บุญเหลือนสั่งไว้เลยใส่ตามแม่บุญเหลือนสั่งผลจุดไฟแรงมากเลยพระธาตุแม่บุญเหลือนนี่เท่าเมล็ดไข่ปลาเลยออกมาเป็นพระธาตุมากเลยนี่ถ้าหลวงพ่อชาเนี่ยไฟแรงๆนะพระธาตุจะเป็นมากเหตุการณ์ก็สงบแต่ก็ชุลมุนวุ่นวายเพราะว่าทุกคนกลัวไฟจะไหม้จะดีหมดพังแต่ไฟแรงมากพอเมื่อออกข้างบนไม่ได้ก็ย้อนกลับมาไอ้ทางข้างบนกว้างเนี่ยมันจะดูดออกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาลืมเขาปล่อยช่องไว้เล็กๆเขากลัวว่ามันจะมีขนเนี่ยปีนขึ้นตามช่องนั้นไปเอาฉัตรทองคำเพราะข้างบนมันเป็นฉัตรทองคำราคาเป็นแสนเป็นล้านไอ้กล่องนั้นน่ะจะว่าจะขโมยแล้วจ้างให้ขึ้นมันคงไม่มีใครขึ้นนะฮะให้ทองคำเปล่าๆก็ไม่มีใครขึ้นหรอกมันจะขึ้นถึงก็ตายพอดีแต่เขาก็รอบครอบไอ้คันจริงๆรอบครอบก็รอบครอบแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเจดีย์นั้นสวยงามมากมีเชิงเถินถ้าโยมเห็นแล้วโยมจะรู้สึกว่าพระกรรมฐานเนี่ยทำอะไรก็มีไอเดียที่แปลกแหวกแนวจากความรู้สึกจากคนอื่นทำไปในทางสงบทำไปในทางศิลปะที่มีความสงบเรียบร้อยร่มเย็นเจดีย์ของพ่อชาแต่ วัดพระนองประพงษ์เนี่ยทำงานก็ด้วยความสามัคคีกันมากเลยเจดีย์อันนี้สร้าง6เดือนเสร็จตรงกลางทำเป็นเมนแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาบัณฑิตหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเนี่ยบรรจุในเจดีย์นี้ที่เป็นพระธาตุก็ไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทางเจ้าคุณอมรทางเจ้าคุณประธานสงฆ์ที่นั่นบอกว่าไม่แจกพระธาตุไม่แจกอัฐิรวมไว้ที่เดียวไม่ให้ใครไม่แจกเหมือนทุกองค์เอาไว้ที่เดียวเป็นพลังไว้ที่เดียวก็เป็นนั้นว่าถ้าแจกมากไปนะจะพอไงโยมลูกศิษย์ตั้ง80สาขาใครๆก็อยากได้แต่ญาติโยมที่มาศรัทธาอีกเท่าไหร่คงไม่พอแจกก็สู้เอาไว้ที่นั่นดีกว่าถึงปีก็ไปมัสการกันแบบนี้ตอนนี้งานที่เขาสำเร็จไปด้วยดีเนี่ยทำไมคนต้อง 4-5 แสนมีประลำพิธีมากไหมไม่มีประลำพิธีเท่าไรเลยโยมมีสำหรับต้อนรับเสด็จเท่านั้นเองกับข้าราชการนอกจากนั้นมีล่มไม้อย่างเงี้ยไว้ต้อนรับถ้าวัดนั้นไม่ถ้าเป็นวัดธรรมดาไม่มีร่มไม้นะโยมคน 4-5 แสนเนี่ยจะไม่มีที่หลบร้อนเลยจะต้องสร้างปารัมภิธีมากมายแต่นี้ไม่ต้องสร้างโยมต้นไม้สร้างไว้แล้วก็ไปนั่งกันตรงโคนไม้ทุกคนก็ถือว่าธรรมชาติเนี่ยดีกว่านี่เป็นอุบายนึงที่สร้างป่าไว้ดีตอนนี้เสร็จแล้วก็สถานที่นั้นก็เป็นที่ปฏิบัติแต่วัดป่าพงเนี่ยมีที่200กว่าไร่หรือ300กว่าไร่ก็แบ่งเป็นเขตพระเขตชีและเขตที่หลวงพ่อชาทำเจดีย์และก็เขตที่รับรองแขกเป็นสัดส่วนแล้วโรงฐานนี่เป็นไงโยมโรงฐานเนี่ยบางพระบางองค์จะขอตั้งในวัดท่านบอกตั้งไม่ได้คือเขาคำนวณแล้วว่าในวัดนี่จะเต็มหมดถ้าไปตั้งข้างนอกวัดเลยตั้งนอกวัดก็ยังเต็มอีกพอวันที่ไปทำบุญพระเราประมาณ111รูปนอกนั้นก็กลับหมดแล้วที่ไปทำบุญบ้านกำนันฉลองบ้านใหม่บ้านกำนันที่บูมแมลงอ่ะแกไปจ่ายกับข้าวแต่เช้าบอกไม่ค่อยมีกับข้าวเลยจะมาเลี้ยงพระร้อยกว่าองค์บอกไหมลงทานวัดหนองป่าพงเอาไปหมดเลยขนาดเลิก

0: อาหารวันที่17เลยนะอาหารที่ตลาดอำเภอวารินเนี่ยแทบจะไม่มีขายโยมโอ้โหโรงแรมก็ล้นอาหารก็ขายดีเครื่องบินก็ต้อง2ไฟเช้า2เย็น2ธรรมดาเที่ยวเดียวยังขาดทุนน่ะอุบลน่ะแต่นี่เพิ่มเครื่องบินไปอีกดูที่บารมีหลวงพ่อชาเนี่ยสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยมั้ยเครื่องบินก็พลอยรวยไปด้วยโรงแรมก็พลอยรวยไปด้วยแม่ค้าก็พลอยรวยไปด้วยรถไฟรถยนต์รวยไปหมดเลยพาคนไปเมืองอุบลไม่มีครั้งไหนที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับครั้งนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกธรรมสำหรับจิตที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกจิตเอกธรรมนั้นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั้นเลย

ผู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณังเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปฐพีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อ

0: จะเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองปากคงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ปฏิบัติการตามสบายนี้ตามสบายใจคนมีปัญญาไม่เป็นเหตุหลายมีประโยชน์มากสมัยก่อนการสวดมนต์ทางวัดนี่นั่นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นก็เป็นอุบายสุดท้ายผู้ใหม่นั่นเองถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติทุกคนได้มันก็ไม่มีอะไรโดยมากในการปราบก็ในขณะปฏิบัติในขณะทำวัดสมัยท่านอาจารย์ทำวัดปฏิบัติอยู่กันไปเฉยๆนี้วันพระรวมกันทำวัดจะไม่มีการประชุมกันในจิต

ตอนเช้าก็ดีตอนเย็นเราฝึกเราเองทำเป็นส่วนตัวเราคนเราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติเหมือนกันบางคนก็นานๆพูดทีหนึ่งก็เข้าใจครับบางคนก็ต้องชอบตอนที่ตอนเช้าตอนเช้าตอนเย็นชอบแบบนั้นบางคนก็ชอบเรียบๆ

การปฏิบัตินี้ก็คือเป็นอุบายเป็นอุบายเพื่อจะสั่งสอนจิตของเรานั่นแหละสงบสั่งสอนของพระนั่นก็อุบายตรงนั้นนี่เป็นอุบายเรารู้จักจำประสงค์ของพระพุทธเจ้าเราที่เรามาบวชในพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์ของเรามีพุทธประสงค์อยากจะให้พุทธบริษัทนี้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อทรงพระธรรมวินัยคำสอนของท่านให้ประกาศศาสนาของท่าน

วิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นกำลังท่านกล่าวว่าเป็นกำลังทั้งห้าสิ่งห้าอย่างนี้เสนอพละเป็นกำลังนี่เป็นพลังพลังของจิตศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อถ้าพูดง่ายๆก็แปลว่าศรัทธามันมีทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงศรัทธาศรัทธามันเชื่อจิตใจของเรามันยังไม่เคยจะเชื่อมนุษย์ทั้งหลายไม่เคยจะเชื่อกันพูดง่ายๆก็เรียกว่าบวชมาอย่างนี้ก็มีศรัทธาผู้มีศรัทธานั้นจะต้องเคารพคารวะพระพุทธธรรมประสงค์อยู่เสมอระวังในสิ่งที่มันผิดจากพระธรรมวินัยถ้าเรารู้จักผู้ปฏิบัติแล้วไม่กล้าจะทำเพราะเชื่อว่าอันนี้มันผิดอันใดมันผิดก็อันนั้นมันเป็นอาบัตินั่นเองอาบัติก็แปลว่าผิดไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างอื่นอาบัตินั้นก็เรียกว่ามันผิดเรามาประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากความผิดถ้าเรามีผิดอยู่ก็ยังไม่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์ย่อมจะสิ่งว่าเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อศึกษาข้อประพฤติข้อปฏิบัติของนั้นให้รู้อะไรที่ยังไม่รู้เราจะมนเฉยเสียนี่มันก็ไม่ได้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอย่างนี้พูดง่ายๆมันก็ไปกันได้แค่นั้นเองอะไรที่ยังหลงผิดอยู่นั้นก็เดี๋ยวอันนั้นเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักก็ต้องเคารพอยู่เสมอสังวรสังรวมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะอาศัยคนอื่นอาศัยครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอาศัยความรู้สึกนึกคิดการปฏิบัติเราเองด้วยเทียบเคียงกันไปท่านก็ศรัทธาอย่าไปเห็นว่าเรามีศรัทธาเราจึงจะมาบวชแต่บวชแล้วไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราอันนั้นเรียกว่าศรัทธายังไม่ถึงที่สุดศรัทธาก็ต้องพยายามทำมันนี้ยังไม่เรียบร้อยแต่ใจก็พยายามอยู่เสมอนี่ก็ศรัทธาความเชื่อต้นตอมันก็คือเป็นผู้มีศรัทธาถ้าขาดก็ขาดศรัทธาแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ามีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรมีความเพียรเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อจะละข้อผิดนั้น

ก็ให้ทำตัวเป็นพระภิกษุใหม่เสมอไม่ใช่แบบเก่าให้เป็นผู้ใหม่อยู่เสมอสยดสยองอยู่ต่อข้อปฏิบัติสม่ำเสมอด้วยใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็ปรารภอยู่ว่าอะไรไอ้ตรงนั้นไอ้ที่เราจะทำให้เดือดร้อนได้โดยวิธีอย่างไรเราจะมีความมักน้อยโดยวิธีอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นอย่างนั้นเราระลึกอยู่อย่างนี้เสมอให้รู้จักความผิดชอบเฉพาะตัวเราอยู่ทุกเวลานั่นเองที่ท่านว่าอัตโนโกพยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองอันนี้มันสำคัญกว่าเพราะว่าตนที่สมมติมันก็อยู่ที่เรานั่งแล้วก็นั่งตนไปนั่งนอนแล้วก็เรียกว่าตนอะไรก็เป็นตนทั้งนั้นแหละคำเรียกว่าคนอื่นไม่ต้องเรียกว่าตนคนอื่นก็ตัวตนหาโอกาสเวลาที่ท่านจะแนะนำสั่งสอนนั้นห่างไกลจากตัวตนตนนั่นคือตัวตนคือตัวเราที่เราเรียกว่าตัวเราเรานั่งอยู่เราคิดอย่างไรเรานอนเราคิดอย่างไรยืนไปเราคิดอย่างไรในเวลานี้เราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราตามดูตัวของเจ้าของแต่พยายามการกระทำเช่นนี้ทำเรียกว่าวิริยะคือเพียรเพียรเพื่อจะละความชั่วจะทุกข์ความดีไม่ใช่เพียรอย่างอื่นไอ้เพียรละสิ่งที่มันผิดสิ่งที่ผิดมาปฏิบัติในความผิดหมดไปเมื่อความผิดหมดไปก็เหลือแต่ความที่ไม่ผิดไอ้ความที่ไม่ผิดมีอยู่ก็เรียกว่าของที่บริสุทธิ์นั่นคือเป็นผู้เพียรวิริยารันทะปรารภความเพียรแล้วจะนั่งจะยืนจะเดินนอนอยู่ก็ตามมีความปรารภอยู่เสมออย่างไรความอยากของเราซึ่งมันมีความร่มเหลืออยู่ในใจนี้มันจะเบาลงไปมันจะบางลงไปมันจะมากน้อยมันจะสันโดษมันจะมีความเห็นชอบตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้นอยู่กับปลาและความเพียรอยู่เสมอนั่นเองเมื่อมีความเพียรอยู่ก็มีสติสติคือความระลึกได้อยู่ในเมื่อเราพูดอะไรทำอะไรอย่างไรอยู่เป็นผู้มีสติตื่นอยู่กระรุ่งอยู่เสมอเมื่อเรามีสติรู้ง่ายมันก็รู้เร็วเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสติอยู่ตรงนั้นเป็นสัตว์เช่นแมลงมุมที่มันทำรังมันที่ไหนมันมีโอกาสว่างมันไปทำรังมันทำใยมันผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมามันทำรังถึงอยู่ตามอากาศเมื่อเสร็จแล้วตัวก็จะมาหมกอยู่ที่จุดกลางของรังนั้นเฉยอยู่แต่มันนิ่งอยู่สงบอยู่ด้วยมีสติอยู่แต่สำหรับเก็บตัวไว้ที่ตรงกลางลังมันนี่แมลงวันแมลงพึ่งแมลงต่างๆที่มีหน้าตาใหญ่นั่นก็มีความสัมผัสสรุ่ง
รู้จักตัวมะเร็งมันก็จะตื่นขึ้นรีบไปจับจับนั้นเมื่อเป็นอาหารเมื่อจับเสร็จแล้วก็รีบมาอยู่ในจุดเก่าจุดที่อยู่เนี่ยก็ทำความสงบระวังมีสติรู้ว่าอะไรมันจะมาอะไรมันจะมาถูกเข้าตัวมันสัมผัสเมื่อไรมะเร็งงงก็ตื่นเพราะว่ามะเร็งงงมันอยู่ด้วยสติก็มันจ้องกินอาหารมันระวัดระวังอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อจับแล้วมันก็วิ่งมาอยู่ที่เต่ามันอย่างนี้เป็นวิสัยของมะเร็งงงที่จับสัตว์กินอยู่มะเร็งงงนั่นก็เหมือนกันกับจิตของเราจิตของเรามันอยู่จุดกลางของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตมีความรู้สึกอยู่ตื่นอยู่ว่าอะไรมันจะมาสัมผัสทางตาตาไปเห็นรูปมันก็รู้สึกมีสติอยู่

ฟังเสียงมันจะรู้สึกมันมีสติอยู่ได้กลิ่นเหม็นหอมอะไรมันจะมีความรู้สึกรู้มันสัมผัสรสโอ

กับใจมันจะรู้สึกนี่เดียวกับมันสัมผัสสัมผัสครั้งแรกมันจะรู้สึกเฉยเช่นหูเราเลยสัมผัสเสียงเข้ามามันมีเสียงเข้ามารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีธรรมารมณ์ก็ดีเมื่อมันมากระทบแล้วมันก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นพอกระทบแล้วจะมีความต่อไปอีกมีความต่อซึ่งมันจะเกิดกิเลสซึ่งมันจะเกิดปัญหาซึ่งมันจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นไอ้ครั้งแรกมันไม่รู้เรื่องอะไรมันรู้สึกเฉยๆแต่มีความรู้สึกขึ้นแล้วก็ตามติดต่อไปว่านั่นเสียงอะไรเมื่อทะเลาะจริงเมื่อเห็นรูปมันก็เฉยอยู่ต่อไปมันเกิดขึ้นที่หลังต่อไปรูปมีสวยไหมเรื่องมีสวยไหมอันนั้นเรียกว่ามันกระทบต่อมามันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดปัญหามันเกิดราคะเกิดโทสะโมหะผู้ประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันฉะนั้นถ้าเราระมัดระวังอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่ด้วยอินทรีย์มันจะรู้จักตัวของเจ้าของรู้จักจิตของเจ้าของว่าจิตเจ้าของมันเป็นไปมันในลักษณะอันใดมันก็รู้จักเมื่อเรารู้จักจิตของเจ้าของนั้นเราก็รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของเมื่อเราไม่รู้จักจิตของเจ้าของแล้วเราจะรู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของตอนนั้นเพราะฉะนั้นตัวสตินี่จึงเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดเมื่อมีสติแล้วเราสังวรอยู่สังวรอยู่ก็ดึงเอาปัญญามาโรคนี่มันเป็นยังไงเสียงนี่มันเป็นยังไงอะไรไหมปัญญามาช่วยพิจารณาอันนี้ด้วยสตินี่คุณค่าสมาธิสมาธิคือความตั้งใจนั้นสมาธินั้นมันจะเกิดมาจากสติอันเดียวสติสมาธิถ้าพูดเรื่องสมาธิตามศัพท์สมาธินั้นท่านหมายถึงความตั้งใจมั่นอย่างใดจะละอารมณ์สิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยไม่คืนคายมันนั่นในข้อประพฤติของเราในข้อปฏิบัติของเราอยู่ในสมาธิมันความตั้งใจมั่นสมาธิมีหลายขนาดที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้สมาธิที่นั่นแล้วหลับตากำหนดอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเป็นอารมณ์เช่นที่เราอบรมกันนี้ทำไมถึงเอาเป็นอารมณ์อย่างอนาปานสตินี้เอาเป็นอารมณ์เอาเป็นเครื่องหมายเอาเป็นจุดเด่นที่สุดในสิ่งที่ทั้งหลายที่เรารู้อยู่นั่นเองมีความมุ่งหมายให้เป็นหลักเพราะว่า

อย่างนั้นจึงรวมจิตมากๆ มาเป็นอารมณ์เดียวเราจะเรียกอะไรหนึ่งก็เอาที่วัดเรานี่ก็สอนอนาปานสติอนาปานสตินี่มันเป็นของง่ายเพราะอะไรเพราะมีอยู่แล้วเรานั่งอยู่เราก็หายใจอยู่เรายืนก็หายใจอยู่นอนเราก็หายใจของเราอยู่ดังนั้นก็กำหนดเอาสิ่งที่มันมีอยู่นี่ใกล้ๆเป็นอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกเอานี่เป็นอารมณ์เพื่ออยากจะให้จิตมันมั่นในอารมณ์คืออนาปานสตินี่ไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปหลายอย่าง

นี้เป็นอารมณ์เพื่ออยากจะให้จิตมันมั่นในอารมณ์คืออนาปานสตินี้ไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปหลายอย่างคือทำมากมากมันมีมากแต่ทำให้มันน้อยอารมณ์มากมากมันมากแต่เราอาศัยว่ามันมากอยากจะทำมันน้อยคือเป็นอารมณ์เดียวเราจึงยกรวมจึงหายใจเข้าออกกำหนดพร้อมกำหนดว่าพุทธ

ยังอยู่ในพุทโธนั้นนี่ก็เรียกว่ามันเป็นอารมณ์เมื่อทำไปนั่งอยู่ทำอยู่หายใจออกมันก็เป็นพุทโธหายใจเข้าก็เป็นพุทโธพุทโธนั่นก็หมายถึงว่าผู้รู้อยู่นั่นเองเรารู้อยู่รู้ด้วยสติของเราที่เราตื่นอยู่นั่นมันรู้ถ้าเรารู้จักสติของเจ้าของมีสติอยู่เราจะรู้จักจิตของเจ้าของจิตของเจ้าของมันคืออะไรอะไรมันเป็นจิตเราก็จะเห็นชัดผู้ที่มีอำนาจได้รับเอาซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าตัวจิตสมมติว่าจิตหรือใจที่เราสมมติรู้ที่ตัวมันสมมติรู้ตามลมเข้ามันจะรู้จักลมออกมันจะรู้จักคนที่รู้ลมมันเข้ามันออกนั่นก็คือตัวจิตที่เราสมมติว่าตัวจิตถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอนั่นแหละใครตามรู้อยู่ในเวลานั้นเราก็รู้จักกับใครตามรู้อยู่คนตามรู้อยู่นั่นก็เรียกว่าจิตอารมณ์นั่นก็เป็นอารมณ์จิตนั่นก็เป็นจิตก็คือผู้รู้มันก็เป็นผู้รู้อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์มันเป็นคนละตอนละท่านท่านที่มาทำเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวแล้วก็จะเห็นจิตของเจ้าของว่าจิตที่มันเป็นอย่างอารมณ์นี่มันเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ที่มันมากระทบนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งผู้ที่รู้สึกอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือผู้หนึ่งสองอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่เป็นสมาธิไม่ทำสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวยืนยันอยู่เราก็ไม่รู้จิตของเจ้าของถ้าไม่รู้จิตของเจ้าของก็ไม่รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของไม่รู้จักจิตของเจ้าของจิตเจ้าของเศร้าหมองก็ไม่รู้เรื่องจิตผ่องใสก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เพราะทำไมเราสั่งสอนจิตของเราพระท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครตามดูจิตของตนคนนั้นจะต้นจะห่วงของมารวงของมันมันคืออะไรคือรูปหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งโสตกาหนึ่งธรรมารมณ์อันนี้มันจะเป็นวงมันเป็นวงอันหนึ่งซึ่งจะผูกจิตผู้ที่ไปรู้ไปรับมานั่นเองเข้าไปในอำนาจของมันเข้าไปอำนาจเข้าไปในอำนาจของความเกลียดของความรักเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จิตของเจ้าของเช่นนั้นทั้งเรามีสติอยู่เราจะรู้ว่านี่เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตถ้าเรามองเห็นว่าอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตเราแยกกันออกเป็นสองอย่างเป็นสองอย่างถ้าเราแยกออกเป็นสองอย่างเราจะรู้จักกับจิตแต่มันไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อารมณ์นั่นแหละท่านเรียกว่าโลกโลกหลงอารมณ์ก็คือหลงโลกหลงโลกก็คือหลงอารมณ์ใครเป็นคนหลงก็คือจิตผู้รู้นี่แหละมันหลงมันหลงตามอารมณ์ที่ดีมันก็หลงไปชั่วมันก็หลงไปตามสุขมันก็หลงไปทุกข์มันก็หลงไปตามมันตายตัวมันจะแทนซะว่ามันเป็นตัวทุกข์ไอ้ความเป็นจริง

มันจะทุกข์เพราะว่ามันเข้าไปอุปทานมั่นหมายในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเราจะเป็นเจ้าของอารมณ์ในความเป็นจริงนั้นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันคนละอย่างกันเมื่อเราเข้าไปยึดว่าอันนั้นมันดีอันนั้นมันสวยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าเห็นเฉยๆเห็นว่ามีอุปทานนั่นหมายแต่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เรียกว่านั่นแหละเรียกว่าบ่วงของปรมานมันผูกไปความพอใจมันก็ผูกไปความที่ไม่พอใจมันก็ผูกไปความสุขมันก็ผูกไปความทุกข์มันก็ผูกไปชั่วมันก็ผูกไปดีมันก็ผูกไปอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักจิตและไม่รู้จักอารมณ์ถ้าเรารู้จักจิตของเจ้าของแล้วอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตนั่นเป็นคนละอย่างถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราก็ไปเป็นเจ้าของของอารมณ์นั้นเมื่อเราเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นเราก็ต้องรับรองอารมณ์นั้นอยู่ติดตามอารมณ์นั้นอยู่ไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นถ้าเราเห็นตรงนี้ว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์เราก็ต้องรู้จักสอนจิตของเจ้าของรู้จักสอนจิตของเจ้าของเมื่อเรามีความสงบอยู่เมื่อถูกอารมณ์ขึ้นมาเราก็รู้จักอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตมันก็ตรวจง่ายๆมันก็อยู่ใกล้การชิดตั้งเหมือนกับน้ำมันกับน้ำผ้ามันมีน้ำหนักต่างกันจะใส่ในขวดเดียวกันก็ได้แต่ว่ามันไม่แทรกซึมต่อหาตันจิตกับอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นถ้ารู้จักว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตมันก็เห็นจิตเป็นจิตเห็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นอารมณ์นั่นแหละท่านเรียกว่าโลกเราหลงโลกก็คือหลงอารมณ์หลงอารมณ์ก็คือหลงโลกเอาจิตกับอารมณ์ไปพัวพันกันจนแยกกันไม่ได้นะแยกกันออกไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นจิตอะไรว่ามันเป็นอารมณ์แยกไม่ได้เมื่อแยกไม่ได้ก็ไม่รู้จักจักอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์ไม่รู้จักเจ้าของเมื่อไม่รู้จักเจ้าของก็ไม่รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านสังวรหรือสังรวมนั้นก็เห็นชัดว่านี่มันเป็นจิตอันนี้ว่ามันเป็นอารมณ์มันเห็นชัดตรงนั้นอารมณ์นี้มันก็สักว่าตัวอารมณ์ผลจิตก็สักว่าจิตเห็นอารมณ์ก็สักว่าอารมณ์มันเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งมันเป็นอยู่อย่างนั้นเขาเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็เป็นตั้งแต่อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ไปสำคัญนั่งหมายมันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงวันนี้มันเป็นของเก่าแต่มันตั้งอยู่อย่างนั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจำเป็นให้ปฏิบัติให้พิจารณาที่ท่านสอนว่าท่านทั้งหลายดีว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อำนาจตาลบุตรราชรถอันพวกคนเขาทั้งหลายหมกอยู่แต่รู้นะทำอยู่ไหมอันนี้เป็นส่วนของนักธรรมกันเองต้องพูดตรงกับไปเลยผมโลกนี้มันวุ่นวายนั่นก็เป็นอยู่อย่างนี้โลกนี้ไม่ใช่ว่ามันวุ่นวายมันเป็นต้องมันอยู่อย่างนั้นที่เราไปหมายนั่นมันไม่พอใจแต่มันก็วุ่นวาย
ถ้ารู้ความเป็นจริงด้วยปัญญาและสติเห็นว่าที่นั่นไม่วุ่นวายถ้ามันวุ่นวายมันก็คงวุ่นวายด้วยใจถ้าคุณมีปัญญาดูแล้วที่นั่นมันไม่วุ่นวายแต่คนไม่มีปัญญาแล้วก็ปัญญาที่นั่นมันวุ่นวายพระพุทธเจ้าท่านพูดจัดอย่างนั้นให้มาดูโลกอันนี้ถือว่าประการอยู่รากกระทบพวกคนเขาคือคนโง่คือคนไม่รู้จักคือคนหลงหมกอยู่แต่พอรู้ทั้งหลายรู้แล้วไม่ต้องอยู่ที่นั่นไม่วุ่นวายที่นั่นไม่ขัดข้องก็เพราะเห็นว่าของเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอันนี้พื้นฐานของการปฏิบัติพื้นฐานของความเห็นของการประพฤติปฏิบัติไม่จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้ารู้ถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นทุกข์ไม่รู้ก็ไปยึดมั่นไปถือมั่นมันตลอดการตลอดเวลาอารมณ์นี้มันมาทางตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีตาก็มีเกิดมาทางจิตเฉยๆก็มีซึ่งก็รู้สึกเกิดขึ้นมาเดียวนั้นทั้งในเวลานั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่สัมผัสถูกต้องอะไรแต่ว่ามันเป็นธรรมารมณ์ซึ่งเป็นตังเก่าที่มันเกิดไว้ในเวลานั้นมันระเบิดขึ้นมาอยู่ที่ใจเพราะว่าในเวลานั้นไม่ได้ยินไม่เห็นไม่อะไรก็ตามทีเถอะแต่ว่านั้นมันมีอยู่มันเป็นของเก่ามันก็เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมะอารมณ์นั่นเองเดี๋ยวก็เป็นธรรมารมณ์มันฝังแน่นอยู่ในใจเราเดี๋ยวอุปาทิธรรมอุปาทิธรรมเมื่อมันในช่องอะไรมันก็ระเบิดขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาเกิดความยินร้ายขึ้นมาอันนี้คือของเก่าที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นตาก็ไม่ต้องเห็นหูก็ไม่ต้องได้ยินจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสตาก็ไม่โอดประดับไม่ถูกต้องแต่ว่ามีอารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นมาเฉยๆเกิดขึ้นมาที่จิตที่มันเกิดขึ้นมาที่จิตนั้นจิตนั้นก็ยังหลงของมันอีกเยอะยังไปหลงรักยังไปหลงใครอยู่ในสถานที่นั้นอีกถ้าเราเห็นตรงนี้ถ้าเรารู้ตรงนี้เราทำสมาธิเห็นชัดอยู่อย่างนี้เราก็พยายามรู้ที่มันเกิดแล้วมันก็หลับมันเกิดแล้วมันก็หลับหลับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันก็หลับมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้ทำไมใครตรงนั้นแบบที่พระโยคาวาจารย์ท่านเห็นชัดว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นนี่แหละธรรมะมันเกิดแล้วมันก็ดับไปหลับแล้วก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็หลับไปก็คือมีสภาพท่านเห็นจิตอันนี้มันเป็นของเกิดดับอยู่เท่านั้นนั่นไม่เป็นตัวอย่างอื่นดีถ้ารู้ชัดมันแล้วมันก็เกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นก็เหมือนโลกเนี่ยถึงเวลามันที่สว่างมันก็สว่างถึงเวลามันมืดมันก็มืดมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่คนที่ยุ่งในการงานก็จะให้โทษมันว่ามันมืดเร็วไปหรือมันสว่างเร็วไปอย่างนี้ถ้ารู้ตามเป็นจริงของมันแล้วมันก็เป็นเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าเรามันหลงพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติให้ปฏิบัติเพื่อหายหลงเพื่อให้มันหายหลงพระโยคาวาจารย์คือใครคือพวกเราเองเนี่ยให้ศึกษาให้สะเห็นความจริงเมื่อจิตสงบมันมีสติอยู่มีสติสัญญาอยู่เป็นสมาธิอยู่มันจะเห็นเมื่อที่สงบจะนับเมื่อมันเห็นอาการทั้งหลายมันเตรียมตนนั้นนั่นก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ขึ้นมา
เช่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นสิ่งที่มันเป็นอยู่นั้นอยู่เสมอแล้วจะเห็นอาการของมันตามความเปลี่ยนแปลงของมันรู้ว่าว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่เมื่อเห็นชัดเช่นนั้นเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรมันขึ้นอีกไม่ต้องไปถอนอะไรมันอีกแต่มันมีความเสมอมันเช่นนั้นแต่คนที่ไปเพิ่มอะไรมันจะมาไปถอนอะไรมันจะมาคือคนของอารมณ์มันจะเกิดยุ่งเกิดวุ่นวายเกิดความไม่สงบที่พระพุทธเจ้าตรัสเห็นโลกคือโลกที่มันตามเป็นจริงอยู่แล้วมันมีความจริงของมันอยู่อย่างนั้นท่านเห็นชัดเจนปัญญาว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีทางจะแก้ไขมันท่านให้แก้ไขตัวเราเองแก้ไขความเห็นเราเองแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่จะแก้ไขอย่างอื่นถ้าเราไปแก้ไขอย่างอื่นนั่นก็เรียกว่ามันเป็นภายนอกนึกว่าเหตุมันเกิดมาจากนั้นเช่นเรามองดูรูปดูเราฟังเสียงเราก็เห็นว่ารูปนั้นมันเราไม่ชอบมันหรือเสียงนั้นเราไม่ชอบมันก็นึกว่ารูปนั้นมันเป็นเหตุที่ให้ใจเราไม่สบายก็นึกว่าเสียงนั้นทำให้ใจเราไม่สบายก็นึกว่ารูปมันเป็นเหตุเสียงมันเป็นเหตุแต่ความจริงนั้นเหตุไปอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเหตุอยู่ที่จิตของเจ้าของนี่เองถ้าเราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ความจริงนั้นมันเหตุเกิดอยู่ที่เราต้องเข้าใจว่ามันเหตุเกิดอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นแต่ความจริงนั้นมันกระทบถูกต้องมันเกิดจากความเห็นนี้เองอันนั้นมันก็อยู่สภาพของมันอย่างนั้นนี่แต่ไปอย่างอื่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงตรัสให้พุทธบริษัททั้งหลายมาดูโลกมาดูโลกอันนี้ให้มันแจ้งมันรู้เรื่องการความเป็นจริงของมันถ้ารู้การความเป็นจริงของมันแล้วก็ไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันเห็นตามมันซะ

อันนั้นคือความจริงทุกอย่างหูเราได้ยินก็ดีอายตนะทั้งหลายที่มารวมอยู่นี่เมื่อเราได้ยินตรงนั้นก็จัดจะทำตรงนั้นเป็นสัจธรรมทั้งนั้นเนี่ยมันคือความจริงทั้งนั้นเนี่ยแต่เราไม่รู้จักความจริงมันก็เลยเป็นของจอมไปแล้วก็ไปปรุงปรุงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็ปรุงมันเป็นอย่างนี้แต่แต่งมันเป็นอย่างนั้นแต่แต่งมันเป็นก็เป็นผู้ปรุงไปอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเห็นกันสั้นเช่นนี้เราจะรู้จักการสอนจิตของเจ้าของแล้วว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอารมณ์นั้นมันก็สักว่าอารมณ์เท่านั้นมันไม่ได้ทำในใครจิตนี้ก็สักว่าจิตเท่านั้นไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าจิตนะคนที่สุดแรกก็ไม่มีอะไรทำในใครตรงนั้นอารมณ์นั้นก็เป็นเรื่องอนิจจังจิตนั้นก็เป็นอนิจจังตัดผ่านไปเลยไม่ต้องคล้องแวะไม่ต้องมีใจมากก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นอารมณ์ที่มันเกิดดับก็ดีเห็นอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ชั่วก็ตามก็เรียกว่ามันเป็นอนิจจังตรงนั้นแต่พูดกันมันมีหน้าก็คือตัวอนิจจังคือตัวพระพุทธเจ้าตัวสัจธรรมเนี่ยตัวที่จะทำพระพุทธองค์ของเราให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายตัวมันกันแบบนั้นถ้าเห็นอนิจจังชัดเจนมันจะเป็นพระสมบูรณ์เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณทุกประทานนั่นหมายมันตกในปัจจยุตนั่นถือนั่นในขันธ์ทั้งห้าถ้าประยุตนั่นเป็นขันธ์ทั้งห้าเป็นกองแล้วมันเป็นก้อนกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณนี่คือขันธ์ห้าคือมันมีห้ากองพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาขันห้าใครมันเป็นทุกขันห้ามีมันเป็นทุกกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเราไปยึดนั่นถือนั่นว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาโดยใช่เหตุเลยแต่ตามความเป็นจริงแล้วอันนี้มันเป็นขันห้าโลกโดยสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เรียกว่าขันธ์ห้ามันเป็นก้อนมันเป็นกองห้ากองกองรูปมันก็กองกองโดยสัญญาก็คือกองสุขกองทุกข์นั่นมันจะเป็นกองสัญญานี่มันจะเป็นกองสังขารนี่ก็เป็นกองวิญญาณนี่ก็เป็นกองไอ้สิ่งนั้นเป็นกองเป็นกองนั่นเรียกว่ามันเป็นก้อนคนเราคนคนหนึ่งมันมีอยู่ห้าก้อนหรือมีอยู่ห้ากองกองรูปก็มีกองเวทนาก็มีกองสัญญาก็มีกองสังขารกองวิญญาณเราจะอยู่จะได้ด้วยขันธ์ห้านี้ท่านเรียกก้อนหรือมันเป็นกองผู้ที่จะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็เพราะยึดเอาก้อนนี้มาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใครมันเป็นทุกข์ขันห้านี่มันเป็นทุกข์เพราะเห็นขันห้าเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาคือจะยึดหมายสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันตรงกันข้ามเลยมันตรงกันข้ามเท่านั้นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนเราก็จะว่าตัวว่าตนสิ่งที่ไม่ใช่เราใช่เขาเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิค
ความเห็นผิดจากหลักธรรมะเมื่อมันผิดจากหลักธรรมะมันก็เกิดทุกข์แต่สิ่งทั้งหลายแล้วมันเป็นก้อนเฉยๆมันเป็นก้อนเป็นกองหาอย่างอื่นนอกนี้ไปมีแต่ทุกข์เกิดแล้วก็ทุกข์ดับไปแล้วก็สุขเกิดขึ้นแล้วก็สุขดับไปมันไม่ยั่งยืนหาวรอยู่มันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันไม่เที่ยงแต่คนเราทั้งหลายมองไม่เห็นว่ามันเป็นของเที่ยงมันก็ขัดแย้งกันไปตลอดเวลาที่ท่านเห็นธรรมะก็คือท่านเห็นตรงนี้ท่านตรัสรู้ธรรมะก็คือตรัสรู้ตรงนี้ไม่จะรู้อย่างอื่นมันเห็นชัดไปด้วยขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตมันก็ปล่อยวางพอจะเห็นว่าขันห้ามันเกิดแต่สลับไปใช่ไหมมันเกิดดับเห็นจริงที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นเช่นนี้จะไม่รู้จะไปทำอะไรมันนี่มันเห็นที่ถูกต้องเห็นง่ายๆคิดง่ายๆอย่างนั้นเกิดดับไปหนึ่งลูกเดียวก็เกิดขึ้นมาลูกเดียวก็ดับไป

เพราะสิ่งใดจะมาเกิดดับไม่มีนอกจากสุขกับทุกข์แล้วทุกข์มันเกิดแล้วก็ดับไปสุขเกิดแล้วก็ดับไปนั่นเป็นเรื่องของธรรมนี้เองถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าเราจะไม่รู้ธรรมะถ้าเรารู้ธรรมะก็เห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้หมดทางที่จะแก้ไขเรียกว่าเห็นโลกเห็นจริงเห็นโลกว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นได้ก็ไม่ต้องแก้ไขมันถ้าเห็นในใจก็สบายก็สบายเห็นโลกอันนี้การเป็นจริงอย่างนั้นจะเรียกว่าเห็นบรรลุธรรมะบรรลุธรรมะคือเห็นรูปเห็นนามนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราเห็นจริงทั้งหลายเรานั้นเราจะเห็นออกจากตัวของเราออกจากตนของเรานั่นก็เลยเป็นตนเป็นสิ่งที่ว่าไม่มีตัวตนมีขันธ์ห้าในระยะหนึ่งที่เรียกว่าพระสารีบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ของพระพุทธมันตานีบุตรจะออกไปทุดงแล้วก็ไปถามปัญหาลูกศิษย์พระสารีบุตรถามปัญหาของพระปุญจณีบุตรท่านปุญจณีบุตรท่านจะออกไปทุรดงถ้ามีคนมาเรียนถามท่านว่ารูป

ถ้าคนธรรมดามีบุตรตอบว่าเจตนาสัญญาต่างๆวิญญาณเกิดแล้วดับไปท่านไม่เห็นว่าท่านเกิดแล้วท่านดับไปตรงนั้นไม่มีท่านไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาท่านก็เลยตอบพระอาจารย์ว่าพระคุณาศกตายแล้วเป็นอะไรไม่เป็นอะไรท่านก็เห็นเฉพาะเพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปพระสารีบุตรที่เป็นอาจารย์ก็พอใจในความเห็นของลูกศิษย์ว่าอย่างนี้ไปได้แล้วท่านก็ปลอมพระพุทธมรรคมีบุตรไปสุดงเนี่ยท่านถามอย่างนั้นเพื่อสอบความเข้าใจของลูกศิษย์เมื่อลูกศิษย์ตอบมาตามความจริงจนนั้นแล้วก็นั่นหมดตอบแล้วหมดที่จะเข้าใจตัวหรือตนตรงนั้นไม่มีพระคุณาตกตายแล้วเป็นอย่างไรพระคุณาตกตะเกียบสิ้นแต่สิ้นยุติทั้งหลายแล้วตายแล้วเป็นอย่างไรถ้าคนมันจะมีรู้แล้วว่าท่านประสบมาแล้วว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นท่านเห็นมันมีอะไรเห็นแต่เพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนั่นก็พ้นที่ตายแล้วพ้นที่ตายแล้วอย่างพระโมคคัลลาเห็นสุญญตาธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายถ้าถึงจุดอันนั้นเลยไม่ตายทำไมถึงไม่ตายมันไม่มีคนมันไม่มีสัตว์ถ้าเรามีคนก็ไม่มีใครจะตายในสัตว์ก็ไม่มีใครจะตายแต่ความเห็นชัดแล้วมันพ้นจากตัวตนเราเขาเห็นเกิดธาตุหรือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเห็นแต่ขันธ์ห้ามีแต่รูปมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีคนไม่มีคนตรงกับความที่สัพเพเวรถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคนตายแล้วเกิดจริงไหมพระพุทธเจ้าท่านย้อนถามว่าถามใครจะมาเกิดมาตายอยู่ที่นี่ถ้าพราหมณ์มีความเห็นเช่นนั้นก็เหมือนกันกับที่ว่าลูกศรมันคล้องหัวใจตามอยู่ฉะนั้นขวางอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันเอาออกยากมันเห็นยากตัวมันติดสมมุติมันเห็นสมมุติติดสมมุติถ้าเราเห็นสมมุติเห็นวิมุตติตามความเป็นจริงแล้วก็สบายไม่มีใครเกิดไม่มีใครเกิดไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นไปถ้ามันเป็นเช่นนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นที่ไหนมีไหมในความโลภจะเกิดขึ้นมีไหมในความโกรธจะเกิดขึ้นมีไหมในความหลงจะเกิดขึ้นมีไหมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้เพราะคนเพราะสัตว์ถ้าท่านเห็นว่ามันพ้นไปจากสัตว์มันพ้นไปจากคนแล้วกิเลสมันจะเกิดจากอะไรนั่นมันมีต่อนั่นก็เป็นกิเลสโลภโกรธหลงมันก็หมดไปเพราะสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันเกิดจากสัตว์เกิดจากมนุษย์เกิดจากตัวตนกับเรากับเขาท่านเห็นง่ายไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแล้วมันจะเกิดจากอะไรนั่นท่านเนี่ยผู้ถึงที่สุดของธรรมะนักวิราชตามไม่ทัน
นักวาสนาก็เห็นคนก็เห็นนักวาสตามไม่ทันนักวาสก็คือความตายตามไม่ทันท่านเป็นผู้ที่ไม่ตายมันจะตายเป็นตัวคนรู้สัตว์ถ้ามันพ้นจากคนรู้สัตว์แล้วไม่มีอะไรที่จะตายไม่มีอะไรที่จะเกิดจะดับอยู่ตรงนั้นไม่มีแล้วอันนี้เอความหมายที่พระพุทธเจ้าของเรามีพุทธประสงค์อยากจะให้เราเห็นอย่างนั้นพ้นจากความเกิดความแก่ความตายทุกข์ก็ไม่มีไม่มีทุกข์ทุกข์มันก็หมดทุกข์มันก็ดับอันนี้ท่านจึงว่าให้ปฏิบัติมันต้นจากทุกข์ถ้าเราไปยึดมั่นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อย่างนี้มันก็เกิดแก่เกิดตายอยู่อย่างนี้มันไม่พ้นพระพุทธองค์ท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นเดินไปก็ไม่มีอะไรมีแต่ขันธ์ห้ามีแต่กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณมีแต่เรื่องขันธ์ห้ามันเป็นไปตามสภาวะของมันเท่านั้นอันนี้ท่านเยราเห็นออกจากตัวตนไม่มีอะไรจะขัดยึดนั่นหรือนั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปล่อยวางเจ้าเห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เป็นเรื่องเกิดดับอยู่ฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ให้พวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นปฏิบัติให้เขาไปรู้อย่างนั้นให้เขาไปเห็นอย่างนั้นถ้าเขาไปรู้อย่างนั้นท่านก็เรียกว่าเราเขาไปเห็นธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะอันนั้นเป็นเรื่องการปฏิบัติร่วมทางจิตของเราเรื่องเราปฏิบัติที่เราแนะนำท่านสอนตามอยู่นี้ก็เรียกว่ามันเป็นศีลธรรมเป็นศีลธรรมสอนเรื่องศีลธรรมสอนเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องเราเรื่องเขาอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นตัวเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาถ้าสอนธรรมะล้วนๆก็เรียกว่าไม่มีเรามีเขาล่ะพูดง่ายๆนะไม่มีเรามีเขาสอนเรื่องศีลธรรมนี้

แต่ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นมีพุทธประสงค์อยากจะให้สาวกทั้งหลายเป็นอย่างนั้นให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้นให้เป็นอยู่อย่างนั้นสงบนั่นแหละสันติสงบสงบจากจัดสงบจากบุคคลจากตัวตนจากเราจากเขานั่นสงบกันแค่นั้นนี่ในทางพุทธศาสนาของเราท่านสอนอย่างนั้นแต่ว่าพุทธบริษัทจะมีศรัทธาจะมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามทำนองนั้นลำบากยากไม่มีศรัทธาแต่ความเป็นจริงอย่างนักบวชตอนนั้นอย่างพวกเราเนี่ย

บ้านได้ช่องมาแล้วอะไรทั้งหมดทั้งหมดแล้วก็ทิ้งมาเลยเป็นวิสัยของสมณะอันนั้นเป็นที่หมายเป็นเป้าหมายของพวกเราทั้งหลายเป็นเป้าหมายของผู้ประพฤติเป็นเป้าหมายของผู้ปฏิบัติฉะนั้นท่านจึงสอนว่า

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองปากคงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

เหมือนนาฬิกาใครว่าเข็มสั้นไม่เห็นทำงานจึงอยู่เฉยหรือใครว่าเข็มวินาทีไม่มีค่าเพราะมันก็แค่เวลาอันน้อยนิดแต่โดยความจริงแล้วความสำคัญของเวลาคือการผสมรวมตัวกันอย่างกลมกลืนของเวลาทุกวินาทีจึงเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดเข็มวินาทีเป็นเหมือนคนที่ต้องทำงานหนักโดยตลอดเพื่อฝึกและเสริมสร้างทักษะของตนเข็มนาทีคือหัวหน้าที่มีประสบการณ์รู้จักการพัฒนางานและการแก้ไขปรับปรุงงานได้อย่างมีคุณภาพและเข็มสั้นคือเข็มชั่วโมงคือผู้บริหารที่ผ่านงานมาอย่างโชคโชนเป็นผู้แจกจ่ายงานและวางแผนงานได้อย่างยอดเยี่ยมจึงมีงานบนโต๊ะน้อยไม่ต้องยุ่งเรื่องงานเอกสารมากมายคอยคิดสร้างสรรค์แต่นโยบายเพื่อให้องค์กรก้าวเดินไปให้ถึงยังจุดหมายดังนั้นทุกหน้าที่ทุกความรับผิดชอบของคนในสังคมหรือวันเวลาทุกวินาทีไม่ว่าจะน้อยนิดหรือยาวนานเพียงใดต่างมีประโยชน์อย่างสำคัญยิ่งคือต้องกอบกันอาศัยกันตลอดกาลหากจะมีเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งที่ธรรมชาติจะประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความสามารถความดีงามความเป็นผู้เลิศประเสริฐและบริสุทธิ์ของมนุษย์ธรรมชาติได้กำหนดมาแล้วว่าให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

เราไม่เกี่ยวคนเรามองคนในแง่ดีมันเป็นสุขจริงๆถ้ามองอะไรในแง่ไม่ดีฟังก็ไม่พอใจเห็นก็ไม่ชอบใจมันขวางหูขวางตาไปหมดไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้ามีธรรมะจะปล่อยวางเป็นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็เฉยมันเรื่องของเขาทำไม่ดีมันก็ได้แก่ตัวเขาเขาพูดไม่ดีมันก็ปากเขาเขาคิดไม่ดีก็ไม่ดีที่ใจเขาเขาด่าเราก็ทุกข์ใจเขาเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองเพราะเขาด่าที่ปากเขาไม่ได้ด่าที่ปากเราถ้าเราคิดอย่างนั้นก็ให้ด่าไปเถอะให้นั่งด่านั่งบ่นนั่งว่าไปว่ามาเราก็เป็นสุขเพราะเราทำใจได้แต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะมัวแต่คิดว่าแหมนี่นะคนนี้มันชอบด่าชอบว่าชอบนั่งค้อนนั่งแคะอยู่เรื่อยใครจะแคะก็แคะไปสิเราไม่แคะด้วยก็แล้วกันถ้าเราไม่สนใจกับใครทั้งนั้นเอาแค่ดีอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยลำพังเรื่องของเราก็ทุกข์พอแล้วจะใส่ใจเรื่องทุกข์ที่คนอื่นทำให้เราอีกทำไมจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจาริงสุขังเสติวิริเยทุกขมัจเจติปัญญาโรกสมินติติสัพพะปะตะการนังกุศลสู้ปสัมปดาสจิตปริโยคปนังเตตังพุทธานาสาสนันติติครับขอโอกาสแด่พระแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สวัสดีกับหมู่เพื่อนสาธรรมิกะขอเจริญพรแด่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านในวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเป็นเดือน6รุ่งอวนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันวิสาขบูชาอาตมาขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่แสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธมามกะเป็นทายาทที่ระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีเมตตากับพวกเรามานานถึง 2,500 กว่าปีมาแล้วถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธ์นิพพานมาแล้วถึง 2,567 ปีก็ตามแต่ธรรมคำสอนของพุทธชนของพระพุทธเจ้านั้นยังมีความศักดิ์สิทธิ์และอัศจรรย์และเต็มเปลี่ยมไปด้วยอนุภาพแห่งรสชาติแห่งธรรมะคำสอนของพระเจ้าไม่ได้มีความมาเสื่อมคลายเลยเหมือนหยาดเม็ดฝนสมัยพุทธกาลหยาดเม็ดฝนก็เป็นแบบนี้เป็นเม็ดเล็กเม็ดน้อยแบบนี้เมื่อตกมาแล้วก็มีแต่ความชุ่มฉ่ำนะสบายทั้งมนุษย์สบายทั้งถวยเทพเทวดาสบายทั้งต้นไม้เพราะให้ความชุ่มชื้นถ้าปราศจากฝนจะแล้วเราก็อยู่ก็ลำบากน้ำจะบริโภคก็ไม่มีน้ำจะอาบก็ไม่มีน้ำจะใช้สอยรดน้ำต้นมงต้นไม้ก็ไม่มีฝนตกเพราะฤดูฝนแต่การเดินทางของอาตมานั้นเป็นการเดินทางที่มาราธอนมากตั้งแต่ก่อนบ่ายสามโมงจนมาถึงปัจจุบันนี้สองทุ่มครึ่งมาถึงวัดสังฆทานเป็นเวลาถึง5ชั่วโมงกว่าร่วม6ชั่วโมงเหมือนเราเดินทางไปจากระยองไปอำเภอแม่สอดแต่ก็ไม่ได้ไปหงุดหงิดอะไรไม่ได้งุ่นง่านอะไรเพราะเข้าใจว่าความเป็นธรรมชาติของฝนและรถก็เยอะแล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเราก็ธรรมชาติเราหนีไม่พ้นให้เราคิดดูว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์อยู่ในป่า6ปีทรงบำเพ็ญความภาคความเพียร6ปีนี้มีทั้งหนาวและร้อนและฝนพระเจ้าไม่มีบ้านไม่มีกระต๊อบอยู่กับความเป็นธรรมชาติของร่มไม้บ้างเงื้อผาบ้างผ้าห่มก็ไม่มีร้อนก็ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมหนาวก็ไม่มีผ้าห่มมีแต่จีวรสามผืนนะฝนตกก็ไม่มีอะไรที่จะกันฝนแต่พระพุทธเจ้าก็มีความอดทน เพราะบารมีพระองค์ทรงสะสมมาเสียสงไขยแสนมหากัปเพื่อความเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกของโลกเพื่อมาปลดทุกข์บำรุงสุขให้กับหมู่สัตว์อันประกอบด้วยมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานและตัวเทพเทวดาทั้งหลายมาเพื่อรื้อถอนขนสัตว์เพราะสัตว์นั้นจมปลักอยู่กับความเชื่อในสิ่งที่ผิดเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเชื่อที่ไม่มีเหตุไม่มีผลพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสัตว์มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาเป็นมนุษย์มีความประเสริฐเลิศล้ำมีความคิดมีสามารถพิจารณาได้ศึกษาค้นคว้าได้ประพฤติปฏิบัติแสวงหาได้แต่ทำไมมนุษย์จึงจะมาจมปลักอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระไร้เหตุไร้ผลเชื่อในสิ่งที่ผิดเพราะไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกกล่าวไม่มีคนแนะนำคนที่แนะนำเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะนำมาสอนได้เพราะคนที่แนะนำก็ยังไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานจึงไม่มีอะไรแม้แนะนำให้ทุกคนเชื่อด้วยเหตุและผลทุกคนก็เชื่อตามกันมาตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าดาบทไม่ว่าฤาษีชีพไพรนักรถทั้งหลายทั้งปวงนักบวชทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้ว่าขี่ศาสนากี่ศาสนานับไม่ถ้วนทุกคนก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานทุกคนก็เชื่อตามกันมาเชื่อว่าการทรมานกายจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทรมานกันจนตัวตายก็ยังไม่ในสมณะรูปใดหรือสีรูปใดบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะการกระทำเหล่านั้นไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานเขาก็เชื่อกันมาว่าอดทนยังไม่ถึงที่สุดถ้าอดทนถึงที่สุดทุกถึงที่สุดแล้วผู้สร้างโลกผู้เป็นเจ้าจะประทานความเป็นพระพุทธเจ้าให้เขาก็ทำกันมาแบบนั้นตายกันไปเท่าไหร่ไม่รู้คนแล้วคนเล่าและไอ้เชื่อแบบผิดๆเชื่อในการบวงสรวงบ้างเชื่อในการขอบ้างจากเทวรูปทั้งหลายทั้งปวงเขาก็เชื่อแบบในสิ่งที่ไม่มีเหตุมีผลในที่สุดความเชื่อเหล่านั้นก็ไม่เคยประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นนักรถอะไรต่อตามเป็นนักบวชไปไล่ไปลำไปบวงไปสวงทั้งหลายทั้งปวงทั้งเต้นทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีใครสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่หนทางจึงไม่มีใครที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต่อเมื่อมีบุรุษผู้หนึ่งผู้มีความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงสร้างสะสมบารมีมาแต่ละอสงไขยแต่ละอสงไขยเรื่อยมาโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นแก่ความลำบากจิตนั้นตั้งมั่นว่าเราต้องการจากจะมาปรารถนามาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพุทธเจ้าได้ต้องประพฤติปฏิบัติถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปตั้งมั่นอยู่ในความดีตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าตั้งมั่นอยู่ในศีล8แม้แต่เกิดในตระกูลของเดรัจฉานชาติก็ยังรักษาศีล5นี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์จะให้เป็นอะไรก็ตามพระองค์ก็จะต้องเป็นจะเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกเขาตามล่าตามฆ่าขนาดไหนก็ต้องเป็นก็อาศัยบารมีและการรักษาศีล5แฝงตัวแฝงกายไว้อยู่ในป่าลึกๆยอมลำบากแต่ก็มีบริวารพระเจ้าจึงได้สะสมบารมีมาเรื่อยมาจนสิ้นสุดความเป็นเดรัจฉานถึง500ชาติแล้วก็มาเป็นมนุษย์อีก10ชาติตั้งแต่พระเตมีใบ้พระมหาชนกพระสุวรรณสามเรื่อยไปจนถึงพระเวสสันดรรักษาศีล8มาตลอดเป็นลูกกษัตริย์แต่ก็รักษาศีล8นี่คือถึงแม้ว่าจะอยู่ความลำบากขนาดไหนก็ตามแต่ความท้อแท้ไม่เคยเกิดมีแก่พระองค์ท่านเพราะอะไร พอพระองค์มีฉันทะความพอใจอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้มุ่งมั่นบำเพ็ญวิริยะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีนี่สัจจะบารมีขันติบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้งสิบชาติเนี่ยพระองค์รักษาศีลแปดมาตลอดเราและท่านทั้งหลายพระองค์ลำบากไหมลำบากเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่เจ็ดแคว้นเจ็ดทวีปใหญ่ๆตั้งแต่ตรัสรู้มาจนถึงเสด็จดับขันธนิพพาน45พรรษาพุทธเจ้าเดินได้เท้าเปล่าไม่มีรองเท้าใส่เดินเผยแผ่พระศาสนาถึงเจ็ดแคว้นเจ็ดทวีปใหญ่ๆพระองค์อดทนไหมอดทนเพราะความปรารถนาของพระองค์นั้นพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์มีอายุไม่มากนะพระองค์จึงได้รีบเร่งทำความภาคความเพียรอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะพระองค์ทำจิตของพระองค์นั้นเมื่ออุบัติขึ้นมาเป็นสิทธัตถะราชกุมารทั้งที่มีลักษณะมหาบุรุษลักษณะพระองค์จึงต้องไปทำความภาคความเพียรอีก6ปีไม่น้อยแต่นั่นหัวใจที่พระองค์ตั้งมั่นการเวลาจะยาวนานขนาดไหนก็ตามแต่ความปรารถนาของพระองค์นั้นเป็นความปรารถนาที่สูงส่งก่อนที่พระองค์จะทรงเอาธรรมะคำสอนของพระองค์เองมาสอนนั้นพระองค์ทำกายวาจาใจของพระองค์ให้บริสุทธิ์ให้สะอาดหมดจดจิตของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ที่เรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีความบริสุทธิ์ใดๆในโลกนี้จะเสมอเหมือนกับจิตของพุทธเจ้าความบริสุทธิ์อื่นๆยังมีความสกปรกเจือปนแต่เราไม่สามารถสัมผัสได้แต่จิตของพุทธเจ้านั้นไม่มีอารมณ์ของกิเลสเจือปนอยู่ขณะที่พระองค์ตรัสรู้เลยนั่นเพราะว่านี่จึงได้ถูกขนานนามว่าคุณของพุทธเจ้ามี3ประการ1บริสุทธิ์ที่คุณ2มหากรุณาที่คุณความกรุณาที่มีแด่สัตว์โลกโดยไม่มีประมาณถึงแม้ว่าพระองค์จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเสียสงไขยแสนมหากาพระองค์ก็คอยได้เหมือนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่คอยอาตมาเดินทางมาตั้งแต่กำหนดทุ่มหนึ่ง

ล่วงเลยไป1ชั่วโมงครึ่งเป็น2ทุ่มครึ่งอาตมาจึงได้มาแต่ญาติโยมทั้งหลายก็คอยเพราะความอดทนเพราะความตั้งใจจะบำเพ็ญความภาคความเพียรสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันสำคัญของโลกวิสาขะของโลกนี่คือพุทธมามกะตัวจริงนี่คือผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆพุทธังตรนงกฉามิธัมมังตรนงกฉามิสังฆังตรนงกฉามิที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าทั้งหลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำจัดภัยได้จริงพวกเราหัวใจของเราจิตของเรากายของเราตั้งมั่นอยู่ในคำสอนของพุทธเจ้าตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมตั้งมั่นอยู่ในพระสงฆ์ฝนตกไปอากาศเย็นเย็นไปลำบากบ้างเปียกบ้างเราไม่ต้องไปท้อแท้หรอกคนที่เขาเปียกกันมากมายไปเที่ยวก็เปียกทำนาก็เปียกทำงานก็เปียกแต่เราเปียกเพราะเราตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในวันวิสาขบูชาถามว่าการบูชาแบบนี้แม้กระทั่งตัวเทพเทวดาชั้นสูงสุดคือพระพรหมหรือเท้าสักกะเทวราชหรือเท้าวิษณุกรรมหรือเท้าเวสวรรณหรือตัวเทพเทวดาทั้ง15ชั้นดิน16ชั้นฟ้าเมื่อทราบดวงจิตของญาติโยมทั้งหลายที่ได้สละกันมาประพฤติปฏิบัติเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพระพุทธเจ้าบูชาเนี่ยเพราะเป็นการหนึ่งสร้างบารมีไปด้วยสองเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีแต่พวกเราด้วยไม่มีศาสนาใดในโลกที่จะน้อมเอาเหตุเอาผลเอาความจริงมาสอนพวกเราพวกเราจึงมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในความระชั่วที่เรียกว่าสัพพปาปัสสะกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงเราได้มาบวชเนกขัมมะเราก็ละบาปอยู่แล้วสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดระเบียบที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้เราก็ไม่ทำสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นอัตเป็นธรรมถึงแม้จะยากลำบากฝนจะตกอากาศจะเย็นขนาดไหนก็ตามยุงจะเยอะขนาดไหนก็ตามแต่พวกเราก็ยังสามารถมีความอดทนอยู่นี่เพราะเราศรัทธาเจริญแล้วด้วยศรัทธาทุกท่านจึงพากายพาใจของเราที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ตัวเราใส่ใจของเราคือธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละวันแต่ละวันก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมวันนี้อาตมาก็รับปากอาจารย์ใบลินแล้วก็พระที่นิมนต์มาว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เราจะต้องเป็นผู้เทศแต่สับกันกับหลวงปู่เลี่ยมอดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยท่านเทศไปก่อนแล้วอาตมาก็มาเทศวันนี้ธรรมนาจริงๆแล้วก็ไม่เคยได้ไปไหนของบันโกนแต่นี่ว่าผัดของอาจารย์ไพลินมาหลายครั้งแล้วเกรงใจท่านเราเห็นว่าสละได้แต่ก็ไม่ได้คิดไว้ว่าอุปสรรคสายฝนมันจะมาตัดรอนมันก็ตัดรอนได้ทำให้เราล่าช้าไปแต่มันไม่สามารถจะยับยั้งเราได้เพราะใจของเราตั้งมั่นเมื่อใจของเราตั้งมั่นเรามีฉันทะความพอใจในการที่จะมาแสดงธรรมวิริยะถึงแม้ว่าเดินทางจะลำบากขนาดไหนก็ตามเราก็สามารถอดทนได้จิตตะเพราะเราเอาใจฝักใฝ่ในการที่จะมุ่งมั่นน้อมนำเอาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้ามาสาธยายมาบรรยายเพื่อให้กับผู้เจริญแล้วด้วยศรัทธาทุกท่านคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่นั่งคอยฟังอยู่นี้ก็ขออนุโมทนาด้วยสาธุสาธุสาธุในการที่เราและท่านทั้งหลายมีจิตติดใจที่ตั้งมั่นนี่แหละชื่อก็เรียกว่าฉันทะความพอใจวิริยะเพียรนั่งเพียรยืนเพียรเดินจิตตะเอาใจ

ฝักใฝ่ในการที่มุ่งมั่นจะฟังธรรมวิมังสามันตรึกตรองดูว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำอยู่นี้เป็นธรรมะคำสอนของพระเจ้าอย่างแท้จริงที่เรียกว่าอิทธิบาท4คุณเครื่องแห่งความสำเร็จซึ่งไม่เหลือวิสัยนี่คือเหตุวันวิสาขบูชาเราจึงพากายพาใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบ้างทั้งที่มีอุปสรรคสายฝนตกลงมาทุกวันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมฝนตกพุทธเจ้าก็แสดงเดินทางเปียกพุทธเจ้าก็เดินทางหลวงตาในโครงการพระป่าช่วยชาติฝนจะตกหนักขนาดไหนหลวงตาก็แสดงธรรมญาติโยมทั้งหลาย

พุทธเจ้าก็แสดงเดินทางเปียกพุทธเจ้าก็เดินทางหลวงตาในโครงการพระป่าช่วยชาติฝนจะตกหนักขนาดไหนหลวงตาก็แสดงธรรมญาติโยมทั้งหลายก็ฟังธรรมทางสายฝนก็มีนั่นหน้าที่ของฝนเขาก็ทำของเขาไปหน้าที่ของเราเราก็ทำของเราไปนี่แหละศาสนาจะได้คลึกครื้นไม่อ้างนู่นไม่อ้างนี่ไม่อ้างฝนตกบ้างไม่อ้างหนาวบ้างไม่อ้างเปียกบ้างไม่อ้างใจตั้งมั่นแล้วถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนก็ตามเราก็สู้นี่คือนักรบนี่คือนักสู้รบกับอะไรรบกับความอุปสรรคที่มันมาตัดรอนมาขัดขวางเราไม่ใช่เป็นกิเลสแต่มันเป็นธรรมชาติกิเลสก็ส่วนหนึ่งธรรมชาติก็ส่วนหนึ่งมันก็คืออุปสรรคแต่สิ่งที่ใจของเรานั้นไม่กลัวก็คือใจของเราตั้งมั่นด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อมาแล้วต้องทำให้มันถึงที่สุดเหมือนพุทธเจ้าปรารถนาแล้วต้องทำให้ถึงที่สุดแล้วในที่สุดพระองค์ก็สามารถชนะไม่ใช่ชนะธรรมชาติแต่ชนะใจของพระองค์เองเราทุกท่านเราทุกคนก็เหมือนกันเราชนะใจของเราเองธรรมชาติของเขามีของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่แหละคือธรรมนี่แหละคือจิตวิญญาณของความเป็นนักรบรบกับความเป็นอุปสรรครบกับกิเลสรบกับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงโดยเราไม่ท้อแท้นี่แหละคือลูกของพุทธเจ้าตัวจริงทายาทของพุทธเจ้าตัวจริงท่านพุทธเจ้าจึงทำมรรคบรกายของพระองค์นั้นให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความกรุณาแต่ตัดโลกโดยไม่มีประมาณไม่เคยบ่นไม่เคยบอกว่าลำบากยากเข็ญถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันนี่แหละพระพุทธเจ้าตัวจริงสามคือปัญญาคุณพระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญสติปัญญาที่พระองค์ได้พิจารณาอยู่6ปีนั้นหาเหตุหาผลหาความจริงในความจริงแสวงหาในสิ่งที่ถูกต้องอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพุทธเจ้าก็ต้องตัดว่าให้เว้นอยู่ที่เรียกว่าสัพพปาปสะกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลพระองค์สอนให้เว้นทั้งหมดที่เราและท่านทั้งหลายเว้นตั้งแต่ศีลข้อที่หนึ่งเป็นถึงศีลข้อที่8นี่ก็เรียกว่าเว้นกุศลสู้ประสัมปดายังกุศลและความดีให้ถึงพร้อมญาติโยมทั้งหลายนั่งคอยครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมโดยมีจิตมุ่งมั่นเป้ามั่นเป้าหมายในการจะฟังธรรมเป็นเหตุนี่ก็เรียกว่ามุ่งมั่นยังกุศลและความดีให้ถึงพร้อมทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางใจด้วยทางกายเราได้บวชเนกขัมมะทางวาจานั้นเราสมาทานศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมทางใจนั้นคือมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติทั้งแม้ทั้งที่มีสายฝนตกลงมาโดยไม่หยุดก็ตามเราและท่านทั้งหลายทุกท่านนี่คือเราได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า3ประการเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเราและท่านทั้งหลายทุกท่านธรรมะที่พุทธเจ้าได้น้อมนำมาแสดงนั้นเป็นธรรมะออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สะอาดจิตที่หมดจดจิตที่เบิกบานแล้วจิตที่สว่างสวัยแล้วจิตที่สูงเต็มที่แล้วไม่มีคำว่าตกต่ำความสว่างของพุทธเจ้าจากปัญญานั้นไม่มีคำว่ามืดความสูงในความถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงที่สุดแห่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีคำว่าตกต่ำลงพระเจ้าอยู่เหนือโลกอยู่เหนือวัฏฏะสงสารอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความดีก็ตามการติถินนินทาก็ตามการยกย่องสรรเสริญก็ตามพุทธเจ้าอยู่เหนือตรงนั้นพระพุทธองค์ทรงกำจิตของพระองค์อยู่เหนืออารมณ์พระองค์จึงไม่มีอารมณ์ใดๆที่ใครจะมาจ้วงมาจาบมาเสียดมาแทงมาคิดร้ายป้ายสีมาทำลายพระองค์ตั้งแต่ให้ถึง

ความเจ็บช้ำน้ำใจทางวาจาบ้างทางกายบ้างหรือคิดทำร้ายถึงกับชีวิตบ้างแต่พุทธเจ้าไม่เคยสะทกสะท้านกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นจากความอิจฉาริษยาของคนไม่ว่าจะเป็นพระเทวทัตไม่ว่าจะเป็นนางกิญจมาวิกาหรือพวกเดรัจฉีทั้งหลายทั้งปวงที่คอยกลั่นแกล้งพระองค์พระองค์กลับเฉยหมดไม่ได้สนใจเยดีกับคำพูดหรือกิริยาอาการที่แสดงออกมาจ้วงจับพระองค์ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายบ้างแม้กระทั่งเทวทัตจ้างควานช้างมาทำลายจ้างนายฉมังธมูมาเพื่อยิงแม้กระทั่งกิ้งหินเพื่อจะมาทับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ารู้หมดแต่พระองค์ไม่หนีทำไมจึงไม่หนีล่ะนี่แหละคือพระอรหันต์ตัวจริงองค์จริงผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายจะไม่มีความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีมีแต่อย่างเดียวคือความกล้าและห้าวหาญลื่นเลิงในธรรมความมือห้าวหาญและลื่นเลิงในธรรมนั้นสถิตอยู่ในหัวใจของพระองค์พระองค์จึงไม่หวั่นหวาดกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นใครจะติถิ่นนินทาว่ากล่าวหรือด้วยคำด้วยคำที่หยาบคายหรือแสดงกิริยาที่ดับหยาบคายแต่พุทธเจ้าก็เฉยนี่แหละพระพุทธเจ้ามีจิตอยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอารมณ์พอใจพระองค์ก็ไม่ใยดีกับมันอารมณ์ที่ไม่พอใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปติถิ่นนินทาอารมณ์อุเบกขาลมอารมณ์กลางๆพระองค์ก็ไม่ได้ไปหยุดอยู่แค่ตรงนั้นหน้าที่ของพระองค์ก็คือทำหน้าที่ของพระองค์ให้สมบูรณ์แบบธรรมคือการแสดงการน้อมเอาสิ่งที่ถูกต้องอันประกอบด้วยเหตุและผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตดัดเหตุเราทำเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นชัดเจนมากนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อเหตุและผลเหตุดีผลก็ดีเหตุที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มานั่งคอยฟังธรรมนี่คือเหตุแล้วสิ่งที่โยมมานั่งอยู่นี่แล้วเมื่อโยมได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเมื่อโยมน้อมเอาธรรมเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติผลก็จะบังเกิดขึ้นกับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเราและทุกท่านทุกคนเหมือนครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสวงหาความเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงสะสมบารมีมาเสียสงไขยแสนมหากัปปไปอยู่ในป่า6ปีพระองค์ก็แสวงหาธรรมทั้งที่พระองค์ไม่มีครูบาอาจารย์แต่พระองค์เอาความเป็นธรรมชาติเอากายเอาจิตเอาความเกิดความแก่เอาความเจ็บความตายกลางวันและกลางคืนดีไม่ดีเอามาเป็นครูบาอาจารย์เอาความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองเช่นมนุษย์และเดรัจฉานเคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตได้แต่สิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองต้นไม้ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองเคลื่อนที่ไม่ได้สิ่งที่ไม่มีทั้งชีวิตไม่มีทั้งวิญญาณครองเช่นแผ่นดินและภูเขานี่คือธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งหมดจะเป็นสังขารรูปแบบใดก็ตามอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นแหละเรียกว่ามนุษย์ปรุงแต่งขึ้นจะเป็นธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นก็ตามมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเป็นสามัญลักษณะที่เสมอกันกับสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่ธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นและมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางผลที่สุดก็แตกสลายลงนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหาความจริงในความจริงองค์ทรงแสวงหาความจริงในความจริงก็คือแสวงหาความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายสัจธรรมสัจแปลว่าความจริงธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติที่มันเป็นความจริงทุกคนหนีไม่พ้นแก่พระองค์ก็แก่เ
จ็บพระองค์ก็เจ็บเสด็จดับขันธ์นิพพานพระองค์ก็เสด็จดับขันธ์นิพพานไม่เคยหนีไม่เคยกลัวไม่เคยอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะพระองค์รู้ว่าสิ่งเหล่านี้หนีก็หนีไม่พ้นถ้าหนีแปลว่าพระองค์ไม่ใช่บรรพอรหันต์ถ้ากลัวพระองค์ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เพราะพระอรหันต์นั้นจะไม่มีความกลัวอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งคมหอกคมดาบที่มุ่งมาเพื่อจะทำร้ายพุทธเจ้ารู้อยู่แต่ก็จิตไม่หวั่นหวาดนี่เพราะความห้าวหาญความรื่นเริงในธรรมที่มีอยู่ในหัวใจของพระองค์เองเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็เช่นเดียวกันเรามานั่งอยู่ในฐานที่นี้เอาวันวิสาขบูชามาเป็นบรรทัดฐานวันสำคัญของจอมปราศาสดาเอกของโลกประสูติก็วันนี้ตรัสรู้ก็วันนี้คือวันวิสาขะเพ็ญเดือน6คือวันพรุ่งนี้จะมาถึงเสด็จดับขันธ์นิพพานก็วันเพ็ญเดือน6นี่แหละเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนสิ่งที่พุทธเจ้าทรงทำสิ่งที่พุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติเราอยากจะรู้ว่าพระองค์ทรงสะสมบารมีอย่างไรทรงบำเพ็ญบำภาพความเพียรอย่างไรแล้วพระองค์ได้อะไรจากการที่มีอาจารย์สอนไหมไม่มีแต่พุทธเจ้ามีอานาปาอานาปาแปลว่าลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดว่าหายใจออกนี่แหละก็เรียกว่าดูลมอัสสาสะปัสสาสะลมเราไม่ควรที่จะท่านบรีบอกว่าอย่าปล่อยลมหายใจลดอากาศไปเฉยๆลมออกลมเข้าออกเราก็รู้เข้าเราก็รู้แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านบรีบอกว่าให้สติของเราจับอยู่กับลมเดินก็จับอยู่กับลมนั่งก็จับอยู่กับลมยืนเฉยๆก็จับอยู่กับลมเพื่อเอาสติเรานั้นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีสติจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกโดยไม่หายไปไหนกายก็นิ่งจิตก็นิ่งทำไปกายสงบจิตสงบกายอิ่มจิตอิ่มเราทุกท่านเราทุกคนทำสมาธิทำแบบเดียวกับพุทธเจ้าโยมก็จะสัมผัสเอาอารมณ์แห่งความเป็นแบบพระพุทธเจ้าเหมือนกันทำไปอานิสงส์แห่งความสงบเกิดขึ้นจากคณิกะสมาธิไปสู่อุปจารสมาธิจากอุปจารสมาธิไปสู่อัปปนาสมาธิพอถึงอัปปนาสมาธิกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายอิ่มจิตอิ่มจะเรียกว่ากายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนั่งอยู่ท่าไหนท่านั้นไม่ขยับขยื่นเหมือนคนตายแต่ไม่ตายนี่กายเป็นหนึ่งจิตของพระองค์ก็เป็นหนึ่งไม่ส่งจิตออกไปไหนไม่ไปไกลไม่ไปใกล้ไม่ไปดึงอารมณ์ภายนอกเข้ามาสู่ภายในไม่อารมณ์ภายในออกไปภายนอกเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์กำลังดูจิตของพระองค์เองอยู่รู้ว่าทำไปภาวนาไปดูลมไปทำเข้าลมออกอานาปาแปลว่าดูลมหรือจะกำหนดพุทโธก็ได้ทำไปภาวนาไปภาวนาไปจิตก็เริ่มเนียนขึ้นเนียนขึ้นเนียนขึ้นจิตที่มันเคยหยาบหายใจเข้าหยาบหายใจออกหยาบหายใจเข้าหยาบหายใจออกหยาบเมื่อเราดูไปนานเข้าพลังร่างกายของเราไม่ได้ใช้งานลมก็เริ่มละเอียดขึ้นเมื่อลมละเอียดขึ้นจิตของเราก็ละเอียดขึ้นก็จับลมนั้นได้ลมไม่ได้หายไปไหนลมยังอยู่มีสติตามรู้อยู่เมื่อลมอยู่กับกายอยู่กับจิตจิตอยู่กับลมก็ภาวนาไปบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปไม่เอาจิตออกไปไหนจิตกับกายอยู่ด้วยกันกายนั้นนิ่งเป็นพื้นฐานเป็นแรงบันดาลใจทำให้จิตนั้นนิ่งกายขยับจิตก็ขยื่นด้วยถ้ากายไม่ขยับจิตก็ไม่ขยื่นกายนั่งนิ่งจิตก็นิ่งเรียกว่ากายสงบจิตสงบพอกายสงบจิตสงบเราก็นั่งภาวนาไปเราคิดว่าเรานั่ง
ไปแป๊บเดียวแต่พอนั่นมาเรานั่งไปตั้งนานนี่เพราะกายสงบจิตสงบแต่วันไหนเรานั่งเหมือนว่าเรานั่งนานมากแต่พอลืมตามาแป๊บเดียวก็แสดงว่าวันนั้นนั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิจิตมันมีความกังวลอยู่มันจึงนึกเรียกว่านั่งมองดูนั่งนานมากเราความรู้สึกว่าเรานั่งนานมากแต่พอลืมตามาเวลาผ่านไปนิดเดียวแต่ผิดกับการที่เรานั่งสงบกายสงบจิตสงบเหมือนเรานั่งแป๊บเดียวความรู้สึกเรานั่งแป๊บเดียวแต่พอลืมตามาผ่านไปหลายๆชั่วโมงนั่นเพราะนั่งแล้วจิตสงบกายสงบจิตก็สงบพอกายสงบจิตสงบกายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งมันก็มีเกิดปิติขึ้นทุกคนมีปิติได้หมดถ้าทำแบบเดียวกันไม่ว่าจะพุทโธพุทโธก็ตามยุบหนอพองหนอก็ตามหรือเจริญอานาปาก็ตามหรือสัมมาอรหังก็ตามเมื่อจิตมันสงบแล้วมันจะเกิดปิติขึ้นปิตินั้นคือกายใหญ่กายเบาตัวใหญ่ตัวเบาน้ำหูน้ำตาไหลนี่คือปิติขนลุกขนพองตัวใหญ่ตัวเบากายใหญ่กายเบาน้ำหูน้ำตาไหลส่งเสียงดังขึ้นมาปิตินั่งอยู่ท่าไหนท่านั้นสุขนั่งกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ไม่เมื่อยไม่ปวดเรียกว่านั่งข้ามเวทนาไปเพราะจิตไม่มีอาการที่ไปรับรู้เวทนาที่มันเมื่อยมันปวดขณะที่เรานั่งนั้นความปวดความเมื่อยมันมีอยู่แต่จิตเราไปอยู่กับความสงบแล้วเพราะคนเรามีจิตดวงเดียวถ้าจิตไปทำงานไปรับอารมณ์แห่งความสงบอยู่นิ่งอยู่แล้วจะมีจิตดวงไหนไปรับทุกเวทนาล่ะมันจึงไม่มีเวทนาจิตมันไปอยู่กับความสงบเป็นสมาธิไอ้ที่เวทนาของทางกายมันก็เลยไม่มีเขาเรียกว่านั่งข้ามเวทนาเวทนามันจ้องที่จะมาตัดรอนเราแต่จิตเราภาวนาไปภาวนาไปเพราะจิตของเราไม่ได้วางอยู่กับลมตลอดมันเลยสงบพอจิตมันสงบกายก็สงบจิตก็สงบกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอยู่ท่าไหนท่านั้นนั่งท่าไหนท่านั้นกายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มนั้นน่ะปิติสุขเอกคตาปิติสุขนั่งนานขนาดไหนไม่เมื่อยไม่ปวดยาวนานขนาดไหนไม่เมื่อยไม่ปวดนี่แหละที่เขาเรียกว่านั่งค่ำวันค่ำคืนนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนเหมือนเราเข้าฌานแต่เราไม่ได้เข้าหรอกแต่ความสงบของจิตถ้าเราไม่ถอนมันออกมามันก็สงบอยู่อย่างนั้นเพราะไม่มีใครถอนหรอกขณะจิตที่มันสงบมันมีความสุขมีปิติมีสุขมีเอกคตาเอกะแปลว่าหนึ่งกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนั่งอยู่คิดว่านั่งไปแป๊บเดียวแต่มันนานไปหลายชั่วโมงก็ไม่เมื่อยไม่ปวดเพราะนั่งแล้วมีความสุขนี่แหละที่หลวงปู่เจี๊ยพูดอยู่เสมอว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนอาตมาก็เชื่อมั่นว่าญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาบวชเข้ามาประพฤติปฏิบัติบางท่านไม่ใช่บวชมาครั้งเดียวบางท่านเป็นสิบครั้งที่มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกที่มาอยู่บ่อยๆมาหลายเที่ยววันสำคัญเราก็มาของพุทธศาสนาเพราะอะไรเป็นเหตุล่ะเพราะความสงบเป็นเหตุใช่ไหมความสุขเป็นเหตุใช่ไหมนี่แหละก็เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังล่ะสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนี่แหละพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ขีณาสพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจึงสอนให้ลูกศิษย์ของท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นหรือศิษย์อื่นๆก็ตามหลวงปู่มั่นก็สอนลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงให้มุ่งมั่นหาความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตของเราก่อนแล้วความสงบเกิดขึ้นจะมีอาการเป็นอย่างไรไม่มีใครสามารถบอกได้ไปบอกก่อนก็ไม่ได้จิตต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปบอกไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะไม่บอกให้ทำเอาเองทำแล้วก็จะรู้เองว่าจิตที่มันสงบแล้วมันมีอาการเป็นอย่างไรเหมือนคนที่หิวข้าวรู้ว่าทุกความหิวข้าวเป็นเช่นไร
เมื่อเราทานข้าวแล้วเราเห็นว่าทานข้าวพออิ่มแล้วความทุกข์ที่มันทุกข์เพราะความหิวข้าวหายไปไหนล่ะเพราะหายไปเพราะความอิ่มฉันใดก็ตามทุกข์ที่มันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะความเมื่อยความปวดมันจะหายไปถ้าจิตของเราเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิกายสงบจิตสงบกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนี่แหละก็เรียกว่าปิติสุขเอกคตาละพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพ่อเฟื่องท่านโบลีหรือลุงปู่มั่นพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งก็เอาจิตมาทำงานเอาจิตมาทำงานมาทำงานอะไรถ้าจิตไม่สงบทำงานได้ไหมจิตไม่สงบทำงานไม่ได้เพราะกิเลสหยาบเราอาจจะสามารถสัมผัสได้ถ้ากิเลสกลางๆกิเลสละเอียดจิตที่มันหยาบไม่สามารถสัมผัสได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตของเราให้เป็นสมาธิก่อนถ้าบุคคลใดก็ตามอยู่ๆมาถึงไม่ต้องทำสมาธิเจริญวิปัสสนาเลยไม่ได้ทำไมจึงไม่ได้บันไดมี7ขั้นเราจะไปก้าวไปขั้นที่4ก็ก้าวไม่ได้หรอกเพราะมันต้องก้าวขั้นที่1ที่2ที่3เป็นลำดับต่อไปจนถึง7ขั้นมันก็จะเป็นสเต็ปของมันแต่ถ้าเราไปวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการจะความเป็นสมาธิมาก่อนศีลทำให้เราอานิสงส์ของทานทำให้เรามีโอกาสได้รักษาศีลอานิสงส์ของศีลการบวชเนกขัมมะมีโอกาสทำให้เราทำสมาธิได้โอกาสทำสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเอาจิตที่ก็เป็นสมาธิเหล่านั้นพิจารณาธรรมที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิสมาธิคือต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายสติสมาธิและปัญญานี้ต้องทำงานร่วมกันเราจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ไม่อย่างนั้นไม่มีทางรู้ถ้าเราไม่ผ่านขั้นตอนแห่งความเป็นสมาธิมาก่อนสมาธิยังไม่แน่นสมาธิยังไม่นิ่งสมาธิยังไม่สงบพิจารณาธรรมไม่ได้เพราะไม่มีอะไรรับรองเพราะสิ่งที่จะพุทธเจ้าทำให้พระองค์ได้ฌานไปก่อนแล้วเมื่อได้ฌานแล้วพระองค์พิจารณาธรรมอะไรก็ตามที่ผ่านจากความเป็นสมาธิฌานนั่นน่ะปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานนั่นแหละฌานไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอากาสานัญจายตนะอเนวสัญญานาสัญญาจตนะอากินจัญญาจตนะนี่ก็เรื่องของฌานทั้งหมดรูปฌาน4อรูปฌาน4นั่นน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมาจากไหนอ่ะฌานมาจากไหนฌานก็มาจากสมาธินั่นสมาธิมาจากไหนสมาธิมาจากศรัทธาเมื่อใจของเรามีศรัทธาเราก็ทำสมาธิตามคำพานครูบาอาจารย์เมื่อทำตามครูบาอาจารย์ทำสมาธิแล้วสมาธิเหล่านั้นก็ทำให้เกิดความอิ่มกายก็อิ่มจิตก็อิ่มกายก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งนั่งตรงไหนนิ่งอยู่ตรงนั้นนั่งตรงไหนนิ่งอยู่ตรงนั้นเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าจิตของเราไม่ถอนออกมาจิตมันก็จะอยู่กับความสงบนี่แหละจึงเรียกว่าเข้าฌานสมาบัติแต่เราไม่ต้องเข้าฌานหรอกแต่เราทำสมาธิเฉยๆเมื่อสมาธิของเรานิ่งสงบเราก็อยู่กับความเป็นสมาธินานขนาดไหนกายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มกายสงบจิตสงบสงบจากอะไรสงบจากอารมณ์การปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงอานิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวิยธรรมิโนเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปาสโมสุโขข้อนี้สำคัญมากอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปาสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารคือการปรุงแต่งได้เมื่อไรได้หมดเมื่อไรนั่นแหละเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขเพราะที่เราไม่เป็นสุขนั่งแล้วคิดนั่งแล้วปรุงนั่งแล้วแต่งนั่งเพื่อต้องการให้เกิดความสงบแต่จิตยังไม่สงบเราปรุงเราแต่งไปแล้ววาดวิมานกลางอากาศบ้างคิดเพ้อฝันไปตามความคิดบ้างแต่เราไม่มีเหตุไม่มีผล
เราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีหรือเราจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริง

ราะฉะนั้นต้องทำสมาธิให้แน่นสมาธิให้แน่นก็เหมือนปลูกบ้านจะถูกกี่ชั้นก็ตามถ้าฐานรากของเราแข็งคานแข็งฐานรากของเราแน่นเราจะปลูกกี่ชั้นบ้านของเราก็จะไม่พังบ้านของเราก็จะไม่สุดสมาธิเหมือนฐานรากของปัญญาของวิปัสสนาถ้าสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถมีอะไรรับรองได้แต่ที่ปัญญาพิจารณาธรรมได้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงได้ก็มาจากจิตที่นิ่งและสงบถ้าจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบยังมีอารมณ์ปรุงแต่งอยู่ก็ความคิดเหล่านั้นเปรียบเสมือนน้ำที่ใสน้ำที่เราตักมาเป็นน้ำใสแต่ในความใสเหล่านั้นมันมีตะกอนอยู่เราไม่สามารถรู้ได้เพราะความเป็นตะกอนมันก็อยู่กับความใสนั่นแหละถ้าเราไม่ผ่านเครื่องกรองเราก็จะไม่เห็นตะกอนเลยฉันใดก็ตามจิตที่ประกอบด้วยสมาธิและจะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้สมาธิเหล่านั้นเป็นเหมือนดังเครื่องกรองเพื่อให้ปัญญานั้นพิจารณาโดยความสงบเพราะจิตเป็นสงบแล้วปัญญาก็พิจารณาไงไม่มีอะไรที่จะเล็ดรอดได้เหมือนน้ำที่มองดูใสแต่ไม่ไว้ใจเราเอาไปผ่านเครื่องกรองดูพอผ่านเครื่องกรองปั๊บเครื่องกรองก็จะดักน้ำใสก็จะผ่านออกไปส่วนตะกอนนั้นก็จะติดอยู่ในตะแกรงหรือผ้าเขาบางฉันใดก็ตามสะอาดมันอยู่กับความสกปรกละเอียดมันก็อยู่กับความหยาบนั่นดีมันก็อยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนเราจะบอกว่าจิตของเราสะอาดแต่ถ้าเผื่อเราไม่มีธรรมะไม่มีใครรับรองเราจิตของเราก็ยังสะอาดไม่ได้ถ้ามีคนรับรองอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงที่บรรลุธรรมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าท่านนั้นได้บรรลุธรรมแล้วดูลมลมเข้าลมออกหายใจเข้าผ่านลำคอลงไปเราก็รู้ว่าลมเข้าผ่านลำคอแล้วก็ลงไปวางไว้เหนือสะดือประมาณ2นิ้วตรงนั้นคือช่องว่างเอาลมไปวางไว้เมื่อสุดลมหายใจเราก็ปล่อยลมหายใจจนความลมหายใจนั้นจะใกล้จะหมดพอมันจะหมดปั๊บเราก็ปล่อยลมหายใจนั้นออกแต่ไม่ออกทางจมูกหรือปากให้ออกทั่วสารพางกายเอาสตินั้นเอาตัวรู้นั้นกำหนดลงไปให้ทั่วสารพางกายให้ลมนั้นกำหนดว่าให้ออกตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าทั้งแขนทั้งขาทั้งลำตัวทั้งหมดสู้ออกไปแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่อีกหายใจก็ไปใหม่เอาสติไว้ปะริมที่ปากด้านบนสติตัวนี้ระลึกได้ว่าตอนนี้ลมเข้าเมื่อลมเข้าไปปั๊บรู้ว่าลมเข้าก็ผ่านลำคอลงไปผ่านหน้าอกลงไปแล้วลงไปเหนือสะดือประมาณ2นิ้วก็อารมณ์วางไว้ที่ในท้องกำหนดลงไปว่าเอาลมวางไว้ตรงนั้นเมื่อลมเราวางไว้ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพอลมมันจะหมดเราก็ปล่อยลมออกหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆนั่นแหละคือเอาลมไปวางไว้พอลมมันจะหมดก็ปล่อยออกแต่การปล่อยออกไม่ออกทางจมูกหรือปากตามที่มันเข้ามาแต่ให้ออกทั่วสารพางกายนั่นคือใช้สติคอยเฝ้าดูลมจิตมันก็ไม่ไปไหนจิตมันอยู่กับลมตามลมขณะที่เราหายใจเข้าเราก็ตามดูลมผ่านลำคอลงไปเย็นมันก็ผ่านหน้าอกลงไปแล้วก็เหนือสะดือประมาณ2นิ้วแล้วก็ลมวางไว้พอลมวางไว้พอจะหมดลมเราก็ปล่อยลมออกไปทั่วสารพางกายเราทำอย่างนี้สติเริ่มชัดเจนขึ้นใหม่ๆเราอาจจะทำไม่ค่อยได้แต่ทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็จะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นพอชัดเจนขึ้นเอาแล้วจิตอยู่ตรงไหนล่ะเอาจิตวางไว้กลางอกจิตนั้นวางไว้กลางอกจิตนั้นแปลว่าตัวรู้ว่าลมเข้านั้นถ้าร้อนไม่ดีถ้าอุ่นไม่ดีต้องลมเข้าเย็นสบายออกเย็นสบาย
้าก็เย็นสบายออกก็เย็นสบายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ชัดมาหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดมาหายใจออกไอ้รู้ชัดนั่นแหละคือสติคุมอยู่ที่ลมหายใจเข้าสบายออกสบายถ้าเข้าอุ่นก็ไม่ดีเข้าร้อนออกร้อนก็ไม่ดีเข้าอุ่นออกอุ่นก็ไม่ดีอะไรที่มันอุ่นมันร้อนไม่ดีแสดงว่าลมไม่สบายถ้าลมสบายต้องเข้าเย็นออกเย็นเข้าเย็นสบายออกเย็นสบายเข้าเย็นสบายออกเย็นสบายความเย็นสบายนั่นแหละไอ้ตัวรู้ว่าเย็นสบายนั่นคือตัวจิตจิตวางไว้กลางอกคอยเฝ้าดูลมผ่านไปผ่านลำคอลงไปผ่านทรงอกลงไปแล้วลมมันเย็นก็รู้เพราะจิตสติมันนิ่งมันสงบอะไรที่จะผ่านเข้ามาในจิตของเรานั้นสามารถสัมผัสได้ทั้งหมดลมละเอียดเราก็สัมผัสได้ลมนิ่งลมสงบเราก็สัมผัสได้ลมสบายเราก็สัมผัสได้ลมไม่สบายเราก็สัมผัสได้นี่คือการเจริญอานาปานุสติพอมันทำไปทำไปมันถึงพอจิตสงบกายสงบพอจิตสงบกายสงบกายนิ่งจิตนิ่งกายอิ่มจิตอิ่มผ่านปิติสุขเกขตาไปแล้วเราก็เอาจิตที่มันสงบนั่นน่ะมันไม่ได้คิดไม่นึกไปไหนแล้วมันกำลังมีความสุขอยู่กับความสงบเมื่อมีความสุขอยู่กับความสงบเราก็ยกจิตของเรามาสู่เหนืออารมณ์ยกจิตของเราเนี่ยตัวรู้นั่นน่ะขึ้นมาสู่เหนืออารมณ์อารมณ์อะไรทำให้เราเกิดความโมโหโทโสอารมณ์อะไรทำให้เราเกิดหลงงมงายอารมณ์อะไรที่เราให้จิตของเราที่มันไม่เกลียดทุกข์และรักสุขที่เรียกว่าอุเบกขาลมจิตเป็นยังไงตัวไหนเป็นตัวเป็นผู้รู้ตามรู้ได้อย่างไรรู้ว่าอะไรเหตุทำให้เกิดความโมโหมันก็คืออายตนะภายในภายนอกกระทบกันจึงเกิดเวทนาสามขึ้นเวทนาสามก็มีสุขเวทนาหนึ่งทุกเวทนาหนึ่งอุเบกขาเวทนาหนึ่งตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นที่เรียกว่าจักขุสัมผัสชาถ้าพอใจในรูปนั้นรูปสวยมันก็เป็นจักขุสัมผัสชาสุขเวทนาถ้าตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นรูปนั้นไม่พอใจเป็นทุกข์จักขุสัมผัสชาทุกขเวทนาหูก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงพอใจในเสียงก็เป็นโสตสัมผัสชาสุขเวทนาถ้าเสียงนั้นไม่เพราะไม่พอใจเป็นทุกข์นั่นโสตสัมผัสชาทุกเวทนาถ้าเสียงนั้นไม่สุขไม่ทุกข์โสตสัมผัสชาอุเบกขาเวทนานี่เรียกว่าเวทนาสามมีอยู่ด้วยกันทุกคนให้เราเข้าใจว่าเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาที่เกิดทั้งตาหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างมันล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทั้งสิ้นสุขเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกเวทนาก็เป็นอนิจจังอุเบกขาเวทนาก็เป็นอนิจจังก็เรียกว่าเวทนาสามอยู่ในอายตนะภายในภายนอกกระทบกันเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายเมื่อเราเข้าใจว่าเราไปพอใจในสุขเวทนาเวทนาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เป็นทุกข์ก็แสดงว่าคบไม่ได้คบไม่ได้ทุกเวทนาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นสุขเวทนาบางทีก็เปลี่ยนเป็นอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าเวทนาสามคบไม่ได้เพราะมันไม่มีความแน่นอนแต่สิ่งที่มันแน่นอนมีไหมมีอะไรล่ะคือพระนิพพานนึงอะสูงแล้วไม่มีคำว่าต่ำยาวแล้วไม่มีคำว่าสั้นขาวแล้วไม่มีคำว่าดำใสแล้วไม่มีคำว่าขุ่นสว่างแล้วไม่มีคำว่ามืดก็คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของความเป็นเวทนาอย่าให้อำนาจเวทนามาทำให้จิตของเรานั้นแส่สายไปตามอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดไม่ในสิ่งที่เราพึงปรารถนาก็เป็นทุกข์หวังสิ่งใดไม่สิ่งที่เราไม่สมหวังก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มท่านเอาให้เอายกจิตขึ้นมาสู่เหนืออารมณ์จิตที่ประกอบด้วยความเป็นสมาธินั้นที่นิ่งสงบแล้วอยู่เหนืออารมณ์แล้วดูอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับใจของเรานั่นน่ะ

ที่ทำให้เราสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างมันมาจากอะไรมันก็มาจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจทั้งหลายทั้งปวงเพราะเราก็เลยพิจารณาดูพิจารณาดูอะไรเอาจิตไปพิจารณาดูเพราะจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งเอาจิตเพ่งดูจิตเพ่งดูอะไรเพ่งดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตที่ทำให้จิตของเราเป็นทุกข์ทำให้จิตของเราเป็นสุขทำให้จิตของเราไม่สุขไม่ทุกข์แล้วทำยังไงล่ะให้จิตของเรานั้นไม่สุขด้วยไม่ทุกข์ด้วยไม่สุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาอุเบกขาก็ไม่เอาแล้วเอาอะไรล่ะเอาแต่เพียงแค่มีอยู่แต่เหมือนไม่มีมีอะไรล่ะมีธรรมะอยู่ในหัวใจแต่เหมือนไม่มีเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านมีอัตมีธรรมท่านก็ไม่เคยประกาศตัวเองว่ามีอัตมีธรรมเพราะอะไรท่านมีแต่ทําตัวเหมือนไม่มีแต่บางคนไม่มีแต่ทําตัวเหมือนมีเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านการที่เราเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาเพ่งดูอะไรล่ะดูตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าดูอวัยวะภายในตับไตไส้พุงอวัยวะภายนอกแขนขาหูตาทั้งหมดที่เป็นภายนอกภายในก็ตามภายนอกก็ตามอายุวะภายในก็ตามภายนอกก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นครบไม่ได้เรากินดีอยู่ดีขนาดไหนกินทุกวันกินอาหารดีๆทุกนั้นมันก็ยังแก่ลงไปทุกวันเรากินอาหารดีๆทุกอย่างครบ5หมู่มันก็ยังมีความเจ็บเพราะฉะนั้นอาหารไม่ทำให้เราอิ่มถาวรแต่สิ่งที่เราอิ่มถาวรได้คือธรรมที่เราสามารถเข้าใจตามสภาวะแห่งความเป็นจริงของธรรมเมื่อเราและท่านทั้งหลายได้เข้าใจตรงนี้เมื่อเราเข้าใจในธรรมแล้วเราก็ดำเนินธรรมของเราไปขณะที่เราภาวนาเมื่อจิตเราสงบเอาจิตมาพิจารณานั่งดูกายของเราเองอย่าไปดูคนอื่นดูตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าเกสาโรมานะขาดันตาตะโจนี่เรียกว่าปัญจกรรมฐานทั้ง5ปัญจแปลว่ากรรมฐาน5อย่างเกสา1โลมา1นะขา1ดันตา1ตะโจ1นี่คือ5อย่างแล้วก็อนุโลมว่าไปตามลำดับและถอยกลับมาปฏิโลมตะโจดันตานะขาโลมาเกสากลับไปกลับมากลับไปกลับมาทำไมจึงทำกลับไปกลับมาเพื่อให้จิตของเราสงบเพื่อให้เราได้มีความแม่นยำกับตรงนี้และเราเข้าใจว่าเกศาสิ่งที่เป็นเส้นๆอยู่บนศีรษะเบื้องหน้าเบื้องหน้าผากบังเบื้องหลังเป็นปลายเข้าต่อฝาและซ้ายเป็นกกหูทั้งสองข้างเรียกว่าผมโลมาสิ่งที่เป็นเส้นๆอยู่ทั่วตระปางกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเรียกว่าขนนาขาสิ่งที่เป็นเกล็ดๆงอกอยู่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเรียกว่าเล็บดันตาสิ่งที่เป็นซี่ๆสีขาวๆสำหรับบดเคี้ยวอาหารเรียกว่าฟันตาโจสิ่งที่เป็นแผ่นเป็นผืนหุ้มห่ออวัยวะทั่วตระปางกายเรียกว่าหนังภายในกายของเรานั้นมีหนังหุ้มไว้แต่เราไปพิจารณาดูหนังว่างามเราพิจารณาเพียงแค่20ปี15ปีมันก็งามแต่ในความงามเหล่านั้นมันซ่อนความสกปรกไว้ไม่อาบน้ำไม่ตั้งตัวไม่ฟอกสบู่มันก็สกปรกเพราะฉะนั้นเราก็มองดูเรามองดูไปเรื่อยๆนี่การพิจารณากายพิจารณากายอย่าไปมองดูตั้งแต่15 16 17ไปเรื่อยๆ20 30 40 50 60 70 80 90ร้อยหนึ่งเป็นไงคนอายุร้อยเป็นไงคนคนเดียวกันอายุต่างกันดานานไปนานไปนานไปนานไปมันเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราและท่านทั้งหลายพิจารณาชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ใช่ของแปลกประหลาดเพราะนั้นเราจะไปมองดูเพียงแค่อายุ11 12 13 14 15ผิวมันก็แต่งตึงคนคนเดียวกันมันเปลี่ยนแปลงไปเราพิจารณาไปพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้พิจารณาความแก่เมื่อความแก่เหล่านั้นก็พิจารณาความเจ็บเมื่อความเจ็บเหล่านั้นก็พิจารณาไปสู่ความตายแก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายเมื่อแก่เจ็บตายพุทธเจ้าบอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องไปสงสัยอะไรมันไม่ใช่ของแปลกประหลาดนี่คือการพิจารณาธรรมพิจารณาลงไปดูเส้นผมในเส้นผมที่มันเกิดขึ้น

ันฐานที่เกิดของเส้นผมผมเจริญเติบโตได้ยาวได้มันมีอะไรหล่อเลี้ยงต้นไม้เจริญเติบโตเพราะมีน้ำมีปุ๋ยหล่อเลี้ยงเส้นผมเจริญเติบโตได้มีอะไรหล่อเลี้ยงมีน้ำเลือดน้ำหนองหล่อเลี้ยงขนมันเจริญเติบโตได้ก็มีน้ำเลือดน้ำหนองถลกหนังออกมาดูสิขนสวยๆลงถลกหนังออกมาดูคนคนเดียวกันทุกคนก็ไม่กล้าดูแล้วมีแต่ความขยักขยแยงนี่แหละพิจารณาก็เรียกว่าให้พิจารณากายในกายไงพิจารณากายในกายกายที่มันอยู่ในกายของเราเนี่ยกายภายนอกเราก็เห็นเป็นกายตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้ากายในกายตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าไส้ใหญ่ไส้น้อยกระเพาะปัสสาวะกระเพาะอุจจาระนั่นคือกายในกายหัวใจบ้างตับบ้างบังปืดบ้างปอดบ้างไตบ้างอะไรต่างพวกนี้นี่คือกายในกายที่มันอยู่ในกายถามว่ากายเหล่านั้นมีเวทนาไหมมีบางทีก็ปอดพังมันก็มีเวทนาบางทีก็ตับพังบางทีก็หัวใจพังบางทีก็ไตพังนี่ก็เรียกว่ากายในกายมันก็มีเวทนาของมันมันก็มีทุกข์แต่ทุกข์เหล่านี้มันไม่ได้เป็นพร้อมกันหรอกมันเป็นอย่างเดียวก็มากเกินพอแล้วเป็นโรคหัวใจอย่างเดียวก็ทำให้สามารถดับชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนการพิจารณาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเรานั่งเฉยๆพอจิตเราสงบเราไม่ต้องไปพิจารณาคนอื่นเราพิจารณาดูตัวเราเองถลกหนังหัวมาดูสิว่าผมสวยสันฐานที่เกิดของผมมันเป็นยังไงมีแต่ความสกปรกโสโครกนั่นฟักลูกตามันออกมาดูว่าตาสวยๆตางามๆลองฟักมาดูมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองใบหูลองตัดใบหูมันเลือดกระฉูดออกมานั่นลิ้นตัดลิ้นออกมาฟันถอนฟันออกมานั่นผิวหนังผ่าออกมาเราก็จะเห็นตับไตไส้พุงข้างในถลกหนังมันออกมาล้วนแต่ของปฏิกูลทั้งสิ้นนี่แหละพุทธเจ้าจึงสอนให้เราและท่านทั้งหลายให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลถ้าเราพิจารณาความเห็นความปฏิกูลสังขารอันนี้กามตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นภวตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นวิภวตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะเพราะพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปเพราะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเห็นแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มอะไรเริ่มมีนิพพิทาขึ้นเบื่อในรูปเบื่อในเสียงเบื่อในกลิ่นเบื่อในรสเบื่อในสัมผัสทำไมจึงได้เบื่อล่ะนี่แหละพุทธเจ้าออกบวชทำไมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์พิจารณาเรื่องสังขารแตกสะบั้นขณะที่พระองค์สร้างบารมีมานั่นเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนการที่เราจะพิจารณาธรรมให้เห็นธรรมจริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าขั้นตอนในการพิจารณานั้นน่ะเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆเราก็พิจารณาดูตั้งแต่เด็กพิจารณาความแก่ตอนไหนพิจารณาความแก่ตั้งแต่ตอนแรกเกิดพิจารณาความเจ็บตอนไหนพิจารณาความเจ็บตอนแต่แรกเกิดพิจารณาความตายตอนไหนไม่ใช่พิจารณาความตายตอนแก่หรือตายพิจารณาความตายตั้งแต่แรกเกิดทำไมต้องพิจารณาแรกเกิดพิจารณาก่อนได้ไหมมันไม่เกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาก็พิจารณาได้ทันทีมันยังไม่แก่ก็สามารถเจ็บได้แล้วคนเหล่านั้นที่เกิดมามันจึงมีแก่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆในความแก่เหล่านั้นมันก็ซ่อนความเจ็บไว้ในความเจ็บเหล่านั้นมันก็ซ่อนความตายไว้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาเบญจขันธ์เนี่ยขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีกันทุกคนอยู่แล้วแต่ละคนแต่ละคนนั้นก็มีความเป็นอสุภกรรมฐานอยู่ทั้งนั้นถ้าเรามีทิฏฐิมนะถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนยังยึดมั่นอัตตสัญญาอยู่ยึดถือมั่นว่าฉันยังไม่แก่ฉันยังไม่เจ็บฉันยังไม่ต้องตายถามว่าคนที่ตายนั้นมันเจ็บที่ไหนบางทีเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เจ็บเลยก็ตายได้บางทีกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่านอนหลับตายไปก็มีเขาเจ็บหรือเปล่าเขาไม่ได้เจ็บมันนั้นพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความตายนั้นมันพร้อมที่จะตายทุกวินาทีทุกวินาทีแล้วแก่ล่ะมันก็แก่ทุกวินาทีเจ็บมันก็เจ็บทุกวินาทีแต่มันไม่ได้แสดงออก
มันยังไม่ได้แสดงออกเราจึงไม่สามารถสัมผัสได้มันจึงเจ็บไปบางทีมารู้ว่าเจ็บอีกทีนึงถ้าเป็นมะเร็งก็ขั้นที่4ที่5ไปแล้วไม่มีทางรักษาได้เพราะอะไรวะนี่แหละคือเราให้เราพิจารณาว่าพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวที่คือที่สุดก็คือจิตบอกว่าอย่ามันจะเอาบอกว่าอย่าไปมันจะไปบอกว่าพอแล้วมันยังไม่พอนี่คือจิตดื้อด้านถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราไม่สามารถควบคุมจิตของเราได้เพราะสติสมาธิและปัญญาสติระลึกได้ว่าไปทำเคยไปทำมาแล้วมีแต่ทุกข์กลับมาสมาธิอะไรก็ตามที่มันสมาธิยังไม่แน่นเราก็ยังโอนเอ็นไปตามสภาพปัญญาถ้าเราปัญญาไม่รู้จริงเราก็จะถูกกิเลสนั้นหลอกเข้าไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนการพิจารณาธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากการฟังธรรมนั่นก็เรียกว่าธรรมจริงสุขังเสติที่โยมทั้งหลายทั้งปวงมานั่งฟังธรรมนี่โยมปรารถนาก็เรียกว่าฟังธรรมโยมรู้ไหมว่าพระอรหันต์5องค์แรกบรรลุมรรคผลนิพพานคืออัญญาโกฏัญญะวัปปะปัฏิยมหานามะและพระอัสสชิได้เพราะอะไรเพราะเห็นพุทธเจ้าหรือเห็นพระพักของพุทธเจ้าเปล่งปลั่งมีรัศมีแล้วก็ดีใจจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่เห็นพระพุทธเจ้าก็ยังนิ่งแต่พอมาเห็นธรรมนี่สิพอได้ยินฟังธรรมนี่สิธรรมจักกัปปวัตนสูตรกามสุขขันธิกานุโยคอัตตกิเลมัฏฐานุโยคถ้าจับใดถ้าจิตของคนเรายังติดข้องอยู่ในกามคุณทั้ง5ต่อให้เกิดมาพันปีปฏิบัติพันปีมันก็ไม่มีทางที่จะสามารถหลุดพ้นได้นี่คือกามสุขขันธิกานุโยคยังติดข้องอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ไม่มีทางที่จะประพฤติปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะกามารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันยึดติดอยู่กับหัวใจของเรามันเลยหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์แล้วอัตตนิกามสุขันธิกานุโยคอัตตกิรมัฏฐานุโยคอัตตกิรมัฏฐานุโยคถ้ายังยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนอยู่ยังวางตัวเองไม่ได้ยังวางเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ต่อให้เกิดมาสัก 2,000 ปีประพฤติปฏิบัติทุกวันก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะประพฤติปฏิบัติทุกวันแต่ไม่ได้เอาจริงเอาจังทำเหมือนเล่นๆมันก็ไม่มีทางที่จะสามารถหลุดพ้นได้พระเจ้าจึงสอนให้เรานี้ก็เรียกว่าธรรมจริงสุขขังเสติเพราะฉะนั้นอัญญาโกฏัญญะวัปปะปัฏิยมหานามะและปะหัสสชิรวมแล้วปัญญวัคคีทั้ง5พวก5เนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานได้เกิดขึ้นจากการฟังธรรมทั้งสิ้นเกิดขึ้นจากการฟังธรรมและพระอรหันต์องค์อื่นๆอีกพระพุทธเจ้าทรงแสดงได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 กันทุกกันย่อมมีพระอรหันต์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแคว้นไหนแคว้นไหนแคว้นไหนก็ตามนี่เพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์เมื่อออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ใครที่มีจิตที่ไม่บริสุทธิ์น้อมเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติท่านเหล่านั้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเพราะธรรมอันเดียวกันปฏิบัติแบบเดียวกันมีหรือจะได้ไม่เหมือนกันข้าวนั่นน่ะหุงสุกแล้วไม่ว่าจะหุงด้วยเตาอะไรก็ตามเมื่อข้าวหุงสุกแล้วคนที่หิวข้าวทานแล้วอิ่มหมดข้าวก็มีประโยชน์คนก็มีประโยชน์ธรรมะก็มีประโยชน์ธรรมะมีประโยชน์ถึงแม้ว่าไม่มีใครประพฤติปฏิบัติธรรมะก็มีประโยชน์อยู่แล้วเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้แต่ธรรมะเหล่านั้นก็มีคุณค่าอยู่แล้วแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เข้าใจในความเป็นธรรมชาติความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเพราะนั้นเราทุกคนที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่คือเรียกว่ามาฟังธรรมเมื่อฟังธรรมธรรมสู่ในใจของเราหัวใจของเรามีธรรมเมื่อธรรมหวนอยู่ในหัวใจของเราเราก็เอาธรรมเหล่านั้นแหละหลังจากฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในใจของเราธ
ทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นนี่ก็เรียกว่า

แล้วเห็นไปตามความเป็นจริงนะได้เร็วมากเท่าไหร่นั่นแหละเราจะสามารถถึงมรรคผลนิพพานได้เร็วมากเท่านั้นพุทธเจ้าให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเพราะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนนั่งภาวนาเฉยๆจิตเราสงบแล้วโยมลงถักถกหนังหัวโยมดูได้ฟักลงกระตาออกได้สมมุติเราสมมุติว่าลูกตาเราเราก็เอามือจกลงไปก็ดึงมันออกมาทั้งสองข้างหนังหัวก็ถลกหนังหัวมันออกมาเราจะเห็นความปฏิกูลในหนังหัวในกะโหลกศีรษะเราจะเห็นความปฏิกูลจากการที่เรา ได้พิจารณาดูตับไตไส้พุงของเราเนี่ยเพราะนั้นนี่แหละทำให้เรา ได้เห็นความเป็นอสุภกรรมฐานอย่างแท้จริงการพิจารณาลงไปดูภาพนั้นภาพนี้มันก็ไม่เหมือนกับเราได้เห็นของจริงเพราะนั้นเราก็ดูลงไปถลกหนังหัวออกฟักลูกตาออกมาตัดใบหูออกมาผ่าปากออกมาเลาะฟันออกมาถลกหนังออกใบหน้าออกมาผ่าตัดคอออกมาตัดแขนออกผ่าหน้าอกออกตัดขาออกแบะมันออกมานั่นเราก็จะเห็นภายในเต็มเปี่ยมไปด้วยความสกยักขยแยงขาวก็มากมากมายมีแต่ความสกปรกโสโครกไหนความสวยหายไปไหนเอาคน15มาลงดูเอาคน20มาดูเอานางงามมาดูลงถลกหัวนางงามดูสิผ่าท้องนางงามเอาตับไตไส้พุงออกมาสิถลกหนังเอาออกมาสิแล้วดูที่ว่านางงามจะงามไหมถ้างามจริงมันต้องงามตลอดงามอย่างศีลของพุทธเจ้าเนี่ยสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยศีล นำสิ่งที่ดีที่งามให้กับเรานักประพฤติปฏิบัติศีล นั้นขาดไม่ได้สมาธิขาดไม่ได้สติขาดไม่ได้เมื่อสติดีศีล ดีสติดีสมาธิดีปัญญาดีมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นกับเราแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เรามองดูพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาอสุภกรรมฐานจึงมาพระภิกษุผู้บวชใหม่อุปชาต้องบอกกรรมฐาน5ให้พระภิกษุผู้บวชใหม่เพื่อให้พระภิกษุผู้บวชใหม่นั้นได้พิจารณาลงไปดูทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ความเป็นอสุภกรรมฐานทั้งสิ้นเพราะพระภิกษุบวชใหม่อาจจะไปเคยชอบสตรีไว้อะไรต่างๆไว้แต่ไม่งั้นพรหมจรรย์จะเดือดร้อนพระองค์จึงได้มีอุบายให้พิจารณาอสุภกรรมฐานแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงของมันนะไม่ใช่เห็นเพียงแค่ผิวเผินนะเห็นของมันดูสันฐานที่เกิดของมันเมื่อมันไม่มีชีวิตอยู่แล้วอาการเป็นยังไงคนคนเดียวกันสวยเหมือนกันพอตายแล้วมีแต่ความเน่าความเปื่อยนี่คือนักประพฤติปฏิบัติธรรมเราทุกท่านเราทุกคนการประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนครั้งหนึ่งพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระประยุรญาติของพระองค์เองและลูกของเศรษฐีเป็นหนุ่มทั้งนั้นใครๆก็บอกว่าดูสิเมืองนั้นเมืองนี้เขาไม่ใช่ญาติของตถาคตเขายังออกบวชตามตถาคตแต่พวกเธอเป็นทั้งญาติเป็นทั้งลูกเศรษฐีแต่ทำไมเธอไม่ออกบวชบ้างพอพูดอย่างนั้นลูกเรานะลูกกษัตริย์เหล่านั้นเป็นหนุ่มๆทั้งหมดหน้าตาดีทั้งหมดมีแฟนแล้วทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอพ่อแม่บอกอย่างนั้นไม่อยากจะขัดใจพ่อแม่แต่ก็มีศรัทธากับพุทธเจ้าอยู่แต่ยังไม่ศรัทธาในการที่จะบวชแต่ศรัทธาในองค์พุทธเจ้าพอรู้ว่าเป็นพระประยุรญาติเมื่อมาบวชขอบวชก็หลายสิบองค์ในหลายสิบรูปเป็นร้อยรูปอย่างเงี้ยเป็นลูกเศรษฐีบ้างเป็นลูกกษัตริย์บ้างนะเป็นผู้ชายทั้งหมดพอบวชมาแล้วบวชใหม่ๆมาปั๊บพุทธเจ้าก็เลยให้ปัญจกรรมฐานให้แล้วให้พิจารณากรรมฐานพระภิกษุเหล่านั้นไปพิจารณากรรมฐานปัญจกรรมฐานไม่เห็นหลับตาก็เห็นคนที่รักคนที่เป็นแฟนคนที่รักหมายปองไว้หรือคนที่แต่งงานแล้วที่หน้าตาที่งดงามเป็นเลิศเป็นลูกของกษัตริย์ทั้งนั้นนี่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาให้พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้พิจารณาอสุภกรรมฐานพอบอกกรรมฐานทั้งหมด5แล้วให้พระเหล่านี้

เป็นรูปของนั่นเป็นร้อยร้อยรูปอย่างเงี้ยพระเหล่านี้เมื่อเชื่อพุทธเจ้าบอกออกบวชแล้วพุทธเจ้าให้เป็นพระภิกษุจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดถ้าเพื่อองค์ตัดอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านเหล่านั้นเพิ่งจะบวชยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเผื่อตัดกับบุคคลที่สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วมาขอบวชเช่นพระยศกุลบุตรเนี่ยสำเร็จตั้งแต่ยังไม่ได้ถอดชุดคารวาสเลยฟังธรรมแค่สองกันนั่นเองอนุปุพพิกถาและอริยสัจ4สองกันนี้ทำให้ยศกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานขณะที่ฟังเทศสองกันกันแรกเทศให้กับยศฟังเทศกันที่สองเทศให้กับเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพระยศฟังเสร็จเรียบร้อยพอนั่นเสร็จเรียบร้อยก็พระเจ้าให้กรรมฐานพระเหล่านี้ก็พิจารณากรรมฐานไม่ได้เวลาผ่านไปตั้งร่วมเดือนแล้วสมมุตินะว่าเวลาผ่านไปร่วมเดือนแล้วใกล้จะเข้าพรรษาแล้วแต่พระเจ้าบอกจิตของพระหนุ่มนี้รู้เลยพระเจ้ารู้หมดไงให้หลับตาให้นั่งสมาธิก็คิดถึงบ้านถึงแฟนถึงข้าวขนมข้าวต้มถึงเตียงนอนอะไรต่างๆสารพัดอาหารหวานข้าวคนปฏิบัติดูแลจิตมันก็คอยไปที่บ้านหมดเลยพระเจ้าก็รู้ว่าจิตพวกนี้พิจารณาทำไม่ได้สุภกรรมฐานไม่ได้มันก็ใกล้เข้าพรรษาพอใกล้เข้าพรรษาพระเจ้าเลยประชุมสงฆ์ณที่วัดนั้นพระองค์จะไม่อยู่จำพรรษาที่วัดนั้นพวกเธอทั้งหมดเนี่ยปีนี้เราจะชวนพวกเธอไปจำพรรษาอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งณอีกเมืองหนึ่งพระเหล่านี้ก็รับปากพระเจ้าก็ไปพระเจ้าบอกจะไปจำพรรษาที่นู่นอย่าจำพรรษาที่นี่เลยที่นี่บุญวายก็เลยไปจำพรรษาที่นู่นไปจำพรรษาที่ไหนเดินเดินไปพอใกล้จะถึงพุทธเจ้าบอกพาไปป่าช้าผีดิบคำว่าป่าช้าผีดิบนั้นก็เพราะพุทธเจ้ารู้ว่าพระหนุ่มมองเห็นแต่ความสวยความงามมองเห็นแต่ความเป็นหนุ่มมองเห็นแต่ความงดงามของสตรีเพศมองเห็นว่าชีวิตของตัวเองยังหน้าตาดีอะไรต่างๆดีจะออกบวชทำไมอะไรต่างๆบนไหนเสร็จเรียบร้อยมาพระพุทธเจ้าก็รู้นิสัยดูจิตของคนตัวนี้จึงพาไปให้พิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาหลับตาก็เห็นแต่ความสวยความงามความหนุ่มความรอแต่ไม่เคยเห็นความเป็นอสุภกเลยจึงไม่เกิดขึ้นเป็นเดือนนั้นพุทธเจ้าจึงได้รู้แล้วต้องหาวิธีแก้ไขพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นเลิศอยู่แล้วพระเจ้าเลยบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอก็เป็นญาติของเราและไม่ใช่ญาติได้เข้ามาบวชในสำนักของเราตถาคตแต่ปีพรรษาเนี้ยเราจะพาพวกเธอไปจำพรรษาอยู่ที่สถานที่หนึ่งก็เลยพาไปพระเจ้าก็พาไปก่อนเข้าพรรษาไปถึงก็ไปปักกฎอะไรต่างๆอยู่ณสถานที่ใต้เหนือลมอยู่เหนือลมไม่ใช่อยู่ใต้ลมอยู่เหนือลม

เล่าจากชาวสังฆทานธรรมนับข้อดีกันเถอะฉันเป็นหญิงสาวทำงานออฟฟิศที่มีเพื่อนร่วมงานที่ชื่อน้อยจะสนิทกันและมักพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวของกันและกันเสมอแล้วอยู่มาวันหนึ่งช่วงพักทานข้าวฉันก็ได้ลงไปทานข้าวข้างร้านที่ทำงานกับน้อยน้อยก็ได้มาปรึกษาและระบายเรื่องในครอบครัวของเธอให้ฉันฟังฉันบอกเธอไปว่าใจเย็นๆน่าน้อยทานไปคุยไปก็แล้วกันนะโอเคโอเคฉันเชื่อเธออุ้มเพราะมีแต่เธอแหละที่ฉันกล้าคุยเรื่องในครอบครัวให้ฟังน้อยเริ่มต้นทานอาหารไปอย่างช้าๆพร้อมๆกับเอ่ยปากเล่าเรื่องของเธอต่อไปว่าฉันและสิ่งคุณสามีของฉันเหลือเกินหากฉันจะเอากระดาษมาเขียนคุณสมบัติแย่ของสามีฉันแล้วก็เธอเอ้ยหน้ากระดาษหนึ่งคงไม่พอกลับบ้านค่ำแถมเอางานกลับมาอีกไม่ชอบดูละครเวลาดูก็หมุนเปลี่ยนทุกช่องชอบทำบ้านให้รกไปหมดโอ้ยฉันละเบื่อทีกับลูกน้องตัวเองแล้วก็ประคบประหงมยิ่งกว่าลูกอีกเฮ้ยเธอถอนหายใจเสียงดังหลังจากเล่าจบน้อยเอ่ยถามฉันว่าเธอแต่งงานมาตั้ง5 ปีแล้วมากกว่าฉันตั้ง3 ปีทำไมไม่เห็นบ่นเรื่องสามีของเธอเลยเธอคงมองโลกในแง่ดีมากเลยนะฉันอิจฉาเธอจังเลยฉันเอ่ยตอบว่าน้อยฉันก็เคยเป็นอย่างเธอเหมือนกันเมื่อ2-3 ปีที่แล้ววันหนึ่งฉันอัดอั้นมากจนทนไม่ไหวฉันหยิบกระดาษออกมาแล้วระบายลงไปเหมือนกับเธอเลยว่ารายการความประพฤติแย่ของสามีฉันเป็นอย่างไรเธอรู้ไหมว่าฉันได้กี่ข้อน้อยรีบถามด้วยสีหน้าอยากรู้อยากเห็นกี่ข้อล่ะฉันตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม36 ข้อเท่ากับขนาดเอวของสามีฉันเลยล่ะน้อยกลัวเสียงหัวเราะว่าแม่เธอนี่ช่างเปรียบเทียบจริงๆนะฉันเล่าต่อเย็นวันนั้นฉันตั้งใจว่ากลับบ้านแล้วฉันจะส่งรายงานชิ้นเอกให้สามีของฉันดูเพียงแต่ว่าฉันต้องไปงานศพลุงของฉันก่อนพอเลิกงานฉันก็รีบรุดไปที่งานศพของลุงฉันซึ่งอายุเพิ่ง50เองคุณป้าฉันก็อายุ50เหมือนกันลุงฉันเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถยนต์คว่ำซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่ได้คาดคิดมาก่อนป้าฉันตกใจมากเธอไม่เคยเตรียมใจสำหรับเรื่องนี้มาก่อนฉันสนิทกับป้าคนนี้มากเป็นพิเศษเมื่อฉันไปถึงงานศพฉันก็ไปนั่งคุยกับคุณป้าเราสองคนนั่งคุยกันสักพักคุณป้าก็หยิบกระดาษโน้ต2-3 แผ่นออกมาแล้วก็ส่งให้ฉันดูฉันรับมาดูแล้วก็นั่งอ่านในกระดาษนั้นมีข้อความว่าถึงสามีที่รักวันนี้ทั้งวันฉันนึกถึงเธอตลอดช่วงเวลา23 ปีที่เราอยู่ด้วยกันฉันมักจะบ่นต่อว่าในข้อเสียของเธอมาตลอดจนกระทั่งวันที่เธอจากไปเมื่อฉันมีโอกาสทบทวนดูชีวิตคู่ของเราฉันพบว่าฉันได้มองข้ามสิ่งดีๆของเธอไปมากมายฉันเล่าด้วยเสียงสั่นเครือเอ่ยต่อไปว่าในกระดาษโน้ตนั้นคุณป้าของฉันบรรยายคุณความดีของลุงไว้นับ100 ข้อพอฉันอ่านจบน้ำตาของฉันก็นองหน้าฉันเอ่ยกับฉันว่าป้ารู้สึกเสียใจ
ที่ไม่ได้เป็นผู้บอกสิ่งดีๆเหล่านี้ในระหว่างที่คุณลุงของหนูยังมีชีวิตอยู่หลานอย่าทำพลาดแต่ป้าอีกคนล่ะฉันนั่งฟังอยู่แล้วคิดตามไปว่ามีคนจำนวนมากที่เมื่อคนรักของตนจากไปแล้วค่อยบันทึกคุณความดีของผู้จากไปลงที่หลุมฝังศพหรือจัดพิมพ์เป็นเอกสารอย่างดีแต่ว่าผู้จากไปกลับไม่มีโอกาสอ่านซึ่งขณะที่เขามีชีวิตอยู่กลับได้ยินแต่สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของเขาคิดได้อย่างนั้นฉันรีบดึงเอาริสรายการของสามีฉันออกมาแล้วฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลิกงานศพแล้วฉันรีบกลับบ้านทันทีพอเจอหน้าสามีฉันก็กระโดดกอดเขาเลยเสร็จแล้วฉันก็ถือโอกาสสาธยายคุณความดีทั้งหลายของเขาว่ามีอะไรบ้างสามีฉันมีสีหน้าแปลกใจเล็กๆแต่ว่าท่าทีเขาดูอ่อนโยนมากขึ้นและเอื้ออาทรกับฉันขึ้นมาทันทีฉันเองก็เริ่มมีความรู้สึกที่ดีต่อเขามากหากเรารักใครแล้วเราบอกสิ่งที่ดีของเขาให้เขาได้ยินเขาก็จะรักเราตอบและบอกสิ่งที่ดีตอบกลับมาสามีฉันก็เผยความในใจถึงข้อดีของฉันอีกมากมายที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่นั้นมาฉันก็เลิกคิดถึงรายการจุดอ่อนของคนที่เรารักฉันคิดว่าเราควรจะรักเขาอย่างที่เขาเป็นแหละอย่าไปหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แตกต่างกับเราเลยความรักที่แท้จริงก็ไม่ต่างไปจากความรักที่ปราศจากเงื่อนไขคือการที่เรารักเขาแล้วไม่ได้ตั้งเงื่อนไขให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรจงรักเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วจงจำในสิ่งที่ดีของเขาและยอมรับว่าไม่มีใครที่ดีสมบูรณ์แบบเราก็จะมีความสุขเขาก็จะมีความสุขน้อยซึ่งนั่งฟังอยู่อย่างเงียบๆในตาเธอมีน้ำตาคลอเบ้าอยู่ในมือเธอกำแน่นด้วยเศษกระดาษรายการที่บัดนี้ถูกเธอฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ๆน้อยเอ่ยขึ้นว่าขอบใจมากจ้ะอุ้มฉันว่าเรารีบกลับออฟฟิศเถอะฉันอยากโทรหาสามีของฉันหน่อยมีข้อดีของเขาอีกมากที่ฉันควรจะบอกเขาแล้วคุณล่ะเคยมองสิ่งดีๆของคนที่อยู่เคียงข้างคุณบ้างหรือเปล่าเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมนับข้อดีกันเถอะข้อมูลโดยหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

คำสักการะบูชากันในสถานที่นี้ก็เป็นที่ทำให้เอิบอิ่มหรือยินดีในธรรมคำทั้งสอนของสมมาสมพุทธเจ้าจะได้มีความสบายกายสบายใจของพวกเราเอานะขาดสมาธิเลยขาดสมาธินั่งกรรมฐานขาดสมาธิจะให้ตึงนักนะขาดหลุมรวบคนที่ถนัดนั่งประเพียบก็ได้นะนั่งจะให้ถูกกันนะนั่งกันในว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ถูกตัวกันถ้าถูกตัวกันแล้วจะสมาธิจะไม่ค่อยดี

จะให้ถูกตัวกันนะจะให้ถูกตัวดูเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาเกิดเราได้เปลี่ยนไม่ถูกกันดีองค์ที่นั่นสมาธิเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วทีนี้เราไปถูกตัวซะมันจะไม่มีสมาธิอีก

พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สบายสบายนึกว่าพระอยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นนึกอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจแล้วที่องค์พระก็คือเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นมั่นอยู่ในพระพุทธเจ้ามันอยู่ในพระธรรมเจ้ามันอยู่ในพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้ทำจิตมุ่งอยู่กับองค์พระสมาธิคือเราวางแขนขาเป็นองค์พระไว้แล้วก็พยายามทำใจอยู่กับองค์พระสมาธิเมื่ออยู่กับองค์พระสมาธิดีแล้วก็พึงหลับตาลงมองดูกายใจของเราอยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นไว้แล้วตัวเราของเราเป็นองค์พระสมาธิแล้วหรือเรานั่งพับเพียบอยู่วางมือไว้อย่างไรก็จะทำความรู้อย่างนั้นทีนี้เมื่อใจสงบก็รู้ว่าใจสงบ

เมื่อใจนี้ไม่สงบก็ไม่ว่าใจสงบก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางทำใจเป็นกลางกลางดูที่วางคิ้วที่ใบหน้าของเราดูที่วางคิ้วที่เราเคยส่องกระจกดูใบหน้าของตัวเองให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้รู้เฉยทำความรู้บางครั้งผู้เข้ากรรมฐานแล้วกายจะเบาใจจะเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้วเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ทำใจให้สบายสบายทำใจว่างว่างทำใจสบายสบายใจสงบก็รู้ใจยังไม่สงบก็รู้แต่รู้เฉยรู้เฉยไว้พุทโลมข้าวกำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้บุญอะไรยังมาเกินที่เรานั่งสมาธิจะทำความรู้เห็นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาซึ่งพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโถลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วมือส

สมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นถึงว่านิวรณ์นี่ดับไปแล้วใจถึงได้เบิกบานทำความรู้ที่พุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วเมื่อสมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นถึงว่านิวรณ์นี่ดับไปแล้วใจถึงได้เบิกบานทำความรู้ที่พุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วเมื่อสมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นถึงว่านิวรณ์นี่ดับไปแล้วใจถึงได้เบิกบานทำความรู้ความเห็นรู้ทั้งลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายเบาก็รู้กายก็เบาใจก็เบาก็รู้สติสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเรานั่งพระกรรมฐานเรานั่งกรรมฐานกำลังฝึกสมาธิจะให้รู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราความสั่งสอนเราก็ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่

ำตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือแนะนำที่ว่าพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงถ้าเรากำจัดนิวรณ์ดับไปแล้วเราก็สบายสบายกายสบายใจพึ่งเราก็ได้ประคองเอาไว้อย่างดีทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะทำให้มีปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้มีปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ที่นี้มือลมนี่ละเอียดไม่ชัดไม่ชัดเราก็พยายามนิ่งอยู่นิ่งรู้เฉยมือลมหยาบนี่เข้ามาเราก็เข้าไปตามลมหยาบแล้วก็กายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

พระธรรมพระสงฆ์ที่กำลังนำเราปฏิบัติพึงให้รู้ว่าเรามีโชคดีที่เรามาฝึกหัดในสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาย่อมจะมีกับผู้ปฏิบัติควรจะรู้ควรจะเห็นในผู้ปฏิบัติ

พึงพยายามทำให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีนึกว่าเราได้เกิดมานี้เราได้มาเจอพระพุทธ

บุญอะไรไม่เท่ากับเราที่นั่งสมาธิบุญทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะในเราก็ทำซึ่งวันนี้เพิ่งนั่งบนเรือใหญ่เราจะฝึกขัดในสมาธิให้เหมาะสมกับเราที่เจริญสมาธิ

เรานั่งอยู่จิตใจจดจ่อว่าเรานั่งสมาธิอยู่กำลังปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะทุกหายใจลมเข้าออกบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าขอให้มาบังเกิดในจักขุทวารให้มาบังเกิดในโสตทวารหูให้มาบังเกิดในคานทวารจมูกให้มาบังเกิดในชิวหาทวารลิ้นให้มาบังเกิดที่กายทวารตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นปัญจกรรมฐาน5ผมได้คือเราได้ขอกรรมฐานกับพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้มีประมุขมีหันมีแดนเกิดพระองค์ได้แนะนำพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามยุคนบาทที่ตามแห่งรอยเท้าพระองค์ที่เรากำลังนั่งกำลังทำอยู่นี่แหละพึงให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ปฏิปทาเข้าไปอาศัยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกมีความรู้เห็นตามพระองค์จึงเรียกว่าธรรมเป็นคำเป็นเครื่องสักการะตัวเราของเราให้พุทโธเป็นผู้นำเกิดนำสว่างสวัยควรยินดีที่เราได้มนสิการอยู่ทุกขณะ

ทำใจให้สบายสบายเพราะอำนาจพระธรรมคำสอนให้กึกก้องอยู่ในกายใจของเราในมโนทวารของเราซึ่งธรรมอันนี้ซึ่งบารมีธรรมจะได้เกิดมีกับหมู่ญาติของเราที่ได้บำเพ็ญเป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้จะได้เข้าถึงความเจริญของใจของสิ้นสมาธิปัญญาจะได้รู้แจ้งธรรมะของพระองค์จะได้ตรงไปแห่งพระนิพพานนั่งเมื่อไรเราก็นึกว่าจะแสวงหาเอาพระนิพพานอยู่ที่กายใจของเราไม่ได้อยู่ไกลกิเลสเรานั่งนี่กิเลสก็ไม่มีในเรากิเลสขันห้าในตัวเราบัดนี้ไม่มีในเราถ้ามันมีขึ้นเราก็รู้ขันห้าตัวเมื่อยตัวปวดเมื่อขันห้านี้ดับไปแล้วความสบายกายสบายใจมันก็มีเพราะพระองค์แนะนำให้รู้สุขรู้ทุกข์แล้วเบื่อหน่ายจากทุกข์ทำแต่ให้พ้นทุกข์เมื่อจิตนี้มีสมาธิเมื่อไรทุกข์นี้ก็จะดับไปกายก็เบาใจก็เบาพึงให้รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใจก็จะร่าเริงบันเทิงใจเบิกบานใจ

มองดูที่เส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราโดยรอบศีรษะของเราผมอยู่โดยรอบศีรษะของเราทำความรู้เห็นว่าผมอยู่บนศีรษะของเราขึ้นโดยรอบตั้งอยู่กับหนังคุ้มกระโหลกศีรษะควรกำหนดรู้เห็นหนังที่ผมขึ้นอยู่บนศีรษะโดยรอบกำหนดรู้เห็นขนที่ขึ้นอยู่กับผิวหนังโดยรอบที่ห่อหุ้มตามร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วความกำหนดรู้เห็นในผ่าเที่ยวกรรมฐานแล้วดูตามที่อาตมานำกรรมฐานนี้ห้าของหรือห้าแห่งนี้เราควรกำหนดรู้เห็นพระองค์นำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วจะได้เรียกว่าปัจจตังเห็นจำเพาะตนรู้จำเพาะตนทำนี้จะเป็นเครื่องทำให้เข้าถึงความสุขอะไรไม่เกินพระนิพพานเราก็ความแก่เราก็มีขึ้นกับเราแล้วความเจ็บไข้ก็ผ่านพบอยู่กับเราแล้ว

ที่นี้เราเมื่อรู้เห็นแล้วเราก็พยายามทำความออกจากทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อขันธ์ห้านี้มันดับเมื่อไรความสุขก็จะเกิดมีขึ้นมานั้นความแก่นี่นะน่าเบื่อหน่ายเพราะทำให้เรายุ่งยากปวดโน่นปวดนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่ลุกก็ไม่คล่องไม่แคล่วไม่ว่องไม่ไหวเราก็พยายามทำเสียทำออกจากทุกข์ออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายทำเสียให้มันรู้มันเห็นแล้วจะได้หมดความกังวลสิ่งเหล่านี้

จริญฌานสมาบัติให้มีเกิดขึ้นกับเราที่เรากำลังนี้แหละพระองค์บอกว่าพวกท่านจะประมาททำจิตใจให้มีสมาธิแล้วเราจะรู้ความจริงพวกเรากำลังเล่นแนะนำหรือสั่งสอนอยู่นี้ขอให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้กระทำตามพระอริยะแล้ววันหนึ่งวันใดเราก็เพื่อจะยึดเอาแห่งแดนของพระอริยะให้เกิดขึ้นกับเราให้จงได้เพราะเรามีความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้านี้เหลือเกินขันธ์ห้านี้มันเป็นตัวทุกข์ถ้าเราพ้นจากขันธ์ห้าไปแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะเราก็ทำวางอารมณ์ใจเฉยๆซะทำเอาวางอารมณ์ใจเฉยๆสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเราเพื่อเอามาเป็นคู่หาแล้วเรานั่งกรรมฐานเพื่อมาดูขันห้าขันห้าเกิดดับเราก็รู้ความเป็นจริงจึงเรียกว่าปัญญาปัญญาธรรมที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนเราให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนี้แหละเป็นสิ่งธรรมาธิปัญญานี่แหละเป็นผู้นำออกที่นี้สิ่งธรรมาธิปัญญานี่แหละเป็นชื่อแต่เราเข้าไปทำเนี่ยสิ่งคือสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นสิ่งทำใจให้มีสมาธิพอสมาธินี่เกิดแล้วกายเบาใจเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิบ้างแล้วทีนี้เราก็มีเพียรมีหมั่นฝึกสมาธิฝึกทั้งเดินฝึกทั้งนั่งฝึกทั้งนอนทำใจให้เป็นสมาธิอยู่ทุกขณะนี่แหละจึงเรียกว่าพระไกรลักษณ์พยายามฝึกหัดพระไกรลักษณ์ให้ปรากฏขึ้นกับเราได้เมื่อพระไกรลักษณ์ปรากฏขึ้นกับเราแล้วมัจจุราชย่อมไม่เหม็นไม่มองเห็นตนตัวเราของเราเฉยต่อนามรูปนั่นแหละจะมีปัญญาขึ้นมากทีเดียวพยายามสั่งสมให้มากขึ้นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราที่มาเกิดในแดนของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พึงว่าเราเป็นผู้มีบุญมากไม่ใช่มีบุญน้อยพระองค์ดับขันธ์เข้านิพพานเราก็พยายามดับขันธ์ห้าทุกกษัตริย์มรรคกษัตริย์ควรกำหนดรู้ทุกกษัตริย์นิโรธสัตว์เราก็ควรจะได้รู้เห็นแห่งสวรรค์พระนิพพานของเรามีเพียรมีหมั่นให้มากเพราะเหมือนอย่างก็ว่านี่แหละเราทำซึ่งให้เข้าดาสู่แดนพระอริยะแล้วใครก็ไม่มาตัดศีรษะเราได้นี่เพราะสิ่งสมาธิเนี่ยเป็นพระไตรลักษณญาณอันที่บุคคลที่มองเห็นตัวตนของเราไม่มีนี่ทำนี่แหละวิชาแหกกรงขังแหกในกรงขันห้าซึ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ย่อมเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทำทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็แสวงหาธรรมให้มากขึ้น

จิตนี้เป็นอุเบกขาแล้วจิตนี้เป็นอุเบกขาวางเฉยต่อนามรูปก็เข้าถึงอมตะธรรมคือคำสอนของพระองค์ก็เป็นผู้แหกซึ่งห้องกักขังเสียแล้วก็ไม่มีใครจะมาตัดศีรษะของเราได้เพราะคนเราที่ไม่มาปฏิบัติ

เราที่ไม่มาปฏิบัติเหมือนยุ่งอยู่ในห้องขังเมื่อไรเขาจะเบิดเอาไปตัดศีรษะแต่พวกเราชั้นปัญญาดีในเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนแล้วพยายามสร้างบารมีของพระองค์ให้เกิดขึ้นที่กายใจของเราเราก็จะสบายกายสบายใจเราก็ไกลจากความโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาความแห้งเหือดใจความร่ำไรเศร้าโศกก็จะได้ไม่มีกับเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องอาสวะหมักดองสันดานอยู่ในตัวเราของเราก็หมดไปสิ้นไปได้อำนาจเราฝึกสมาธิพุทธลมเข้าโทลมออกพุทธลมเข้าโทลมออกเป็นอารมณ์เมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละพุทโธพุทโธนำเกิดปัญญาพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ก็พุทโธนี่แหละเป็นผู้เราทำให้เบิกบานเมื่อเบิกบานแล้วธรรมนี้ก็ไม่หวั่นไหวโลกธรรมแปดก็ตั้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระองค์เราก็เป็นผู้เบิกบาน

ทำให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเราเป็นคนแก่แล้วก็นั่งทำนอนทำเดินทำก็ไม่เคยไหวเหมือนเสส่วนก็มีการอารมณ์ส่งอิริยาบถนั่งมั่งนอนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งคือบำเพ็ญอยู่อย่างนี้เพื่อจะสร้างนิพพานให้มันเกิดอยู่ที่กายใจของเราที่แหละคือนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนกิเลสหมดก็คือนิพพานความโกรธก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีนี่แหละเป็นธรรมอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปหวั่นไหวไงได้ล่ะอุเบกขาเขาวางเฉยซะแล้วต่อนามรู้มันจะเกิดเราก็ไม่เฉยซะเฉยรู้เฉยจึงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเราก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวขาเวทนาทีนี้เราก็ล่วงพ้นจากทุกขเวทนาจึงได้เสวยปีติและความสุขในสมาธิเอกคตาความรู้อย่างแน่วในธรรมคำประกอบพระมามะก็เกิดขึ้นกับปฏิบัติเปิดขึ้นปฏิบัติแล้วสามารถจะรู้ความเป็นจริงได้เราจะเกิดชาติสองชาติสามชาติก็สามารถจะระลึกชาติได้ปฐมชาติเป็นแดนของพระโสดาบันเราก็พยายามมีเพียรมีมันผู้มีเพียรมีมันก็เราสมาทานศีลห้าเสียให้ดีแล้วพระนิพพานนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลจากเราหรอกพยายามทำให้หายโกรธหายชังเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์อย่างแน่นอนต้องให้พ้นเรียกตั้งกันเดี๋ยวนี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในประธานอยู่ในหัวใจแล้วความโกรธก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีราคะก็ไม่มีนั่นแหละแดนแห่งพระนิพพานเราพยายามทำใจสิเราพยายามทำใจให้มากนั่งอยู่ลืมตาอยู่ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แหละ

ก็หนักขึ้นเอกคตานี่ความไม่หวั่นไหวเมื่อเอกคตามีอุเบกขาเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเลยก็จะรู้แจ้งของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี้ก็ไม่หวั่นไหวละเรียกว่าไม่หวั่นไหวธรรมะเกิดขึ้นเกิดจากกายใจของนักปฏิบัติแล้วรู้แล้วความเป็นจริงแล้วใจเราก็จะเบิกบานคืออย่างดอกบัวนี่ทำใจให้เบิกบานกายลักษณะญาณก็เกิดมีขึ้นมีความรู้มีความเห็นแวบวาบสว่างขึ้นจิตเข้าผวังนี่จิตก็ฉลาดขึ้นจิตก็ละโลภโกรธหลงลงไปจิตนี่มันรู้จักบุญรู้จักบาปแล้วมันก็จึงเริ่มมีในตาสองข้างรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปจิตนี่ก็ตกเอกตาอุเบกขาอยู่เฉยไว้เฉยรู้

จิตนี่มันก็สบายพอรู้จิตว่าทำยังไงสบายจิตมันก็ไม่ออกไปไกลมันก็พยายามเข้าผวังอยู่ในผวังเข้าผวังอยู่ในผวังจิตเข้าคล่องแคล่วว่องไวในปฏิปทานเรื่องของใจนี้ก็จะรู้ขึ้นทั้งใจก็รู้ทั้งจิตก็รู้รู้ไปทุกสิ่งรู้ไปทุกอย่างก็เบิกเบินบานใจนี่จึงเรียกว่าพุทโธนำเกิดนำเกิดก็เราภาวนาพุทโธพุทโธเมื่อใจมีพุทโธแสดงจะรู้เห็นอะไรก็พุทโธทั้งนั้นไม่พุทโธทำให้ฉลาดเฉลียวใจอุเบกขาก็ไม่หวั่นไหวเอกตาก็ดีขึ้นคู่นี้เป็นเอกตาอุเบกขานี่เป็นนักรบอย่างที่หนึ่งเป็นผู้มีอนุภาพมากขอให้ญาติโยมของเราแก่ๆแล้วมีนั่งนอนทำเป็นแหล่งที่เข้าแห่งพระนิพพานทำใจคนแก่นี่แหละจะบรรลุธรรมง่ายนะราคะก็ไม่มีโทสะมันมีระวัดจิตมันรู้ขึ้นมันก็ไม่เอาแล้ววางมันดับก็อยู่ก็ทำไม่โลภไม่โกรธมันสบายคนแก่ก็จะสบายมันจะเป็นกายก็ช่างมันธรรมชาติมันจะทุกข์กายก็เรื่องของมันเพราะมันขันห้ามมันเป็นตัวทุกข์ใจเราก็ไม่มีทุกข์ซะใจเราก็พยายามให้มันตกอุเบกขาซะเอกคตาทีนี้มันจะรู้ความเป็นจริงได้ความมั่นไหวมันก็จะไม่มีแล้วก็จะรู้ความชาติพบขึ้นความง่วงเหงาเขานอนมันก็จะไม่มีขึ้นรักเรานั่นแหละนิวรณ์มันดับหมดแล้วทีนะมิทะความง่วงเหงาของนอนมันไม่มีนั่นแหละตัวดับมันดับไปไม่อยากนอนแล้วใจรู้ใจเฉยใจเบิกบานมันก็จะระลึกชาติได้กันพอรู้ว่าความง่วงเหงาไม่มีความง่วงเหงาของนอนขี้เกียจขี้คลานได้ทำให้ระลึกชาติต่ออดีตไม่ได้ไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมันตกอยู่ในนิวรณ์หมดสมาธินี่แหละสิ้นสมาธิปัญญานี่แหละจะไล่นิวรณ์ออกในกายใจเหมือนหมูมันก็กินแล้วก็นอนหมูกินแล้วก็นอนกินนอนแล้วก็เข้าธรรมกินนอนมันก็เข้าธรรมทีนี้หมูนั้นไปนอนไปเกลือกดินเกลือกดอนมันก็เข้าไปในถ้ำมันก็นอนหลับในหมูตัวหนึ่งก็พอสว่างขึ้นมากนะขึ้นในถ้ำมันก็สว่างเต็มถ้ำทีนี้หมูนั้นก็นอนไม่หลับแหละหมูมันความสว่างรู้ว่าตรงนี้มันสว่างก็ไปเกลือกเคลนมาถูกนะเข้าเพชรมันถูกเคลนโคลนก็มันถูกมันก็สว่างใหญ่แก้วมณีมันก็สว่างขึ้นในถ้ำนั้นหมู่นั้นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ออกไปหมดเลยออกไปอยู่นอนไม่หลับหมู่หรือก็รำคาญใจออกไปจากถ้ำนั้นเลยถ้ำมณีนี่ก็สว่างสวยอยู่ที่นี่ก็ความสบายกายสบายใจหมู่มันออกไปเสร็จแล้วก็สบายจึงเรียกว่าเวรมณีแปลว่าแก้วสามประการที่เราได้กระทำเพ่งเล็งอยู่ในถ้ำนี้ผวังนี่แหละเหมือนถ้ำอยู่ในนี้แหละเมื่อเราเข้าถ้ำซะแล้วหมู่เหล่านั้นก็ออกไปหมดเราก็สบายก็จะรู้ชัดขึ้น

ขอให้ญาติโยมของเราที่เกียรติไม่ชอบของเราความสบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ของเราปฏิเสธไว้อย่างนี้แล้วย่อมจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละไม่ใช่ตัวเราความเจ็บไข้ทุกข์ไม่ใช่ตัวเรามันหายไปได้มันดับไปได้มันทำยังไงน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายที่สังขารร่างกายเรานี้เป็นขันธ์ห้าเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเรารู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็วางอุเบกขาวางเฉยๆเราก็จะมาฝึกการให้มากมากขึ้นความสว่างเมื่อจิตนี้เข้าผวังได้ความสว่างก็เกิดขึ้นหรือจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจเลยเมื่อจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นแล้วก็มีความรู้อย่างนี้เราไม่เคยสว่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นอย่างนี้เราไม่เคยพบเพราะเราจิตนี้สว่างขึ้นที่นี้สัจจิตนี้มันรู้ทำเห็นทำขึ้นจิตนี้มันก็นักสิกาดมากขึ้นมีเพียรมากขึ้นมีเพียรมีมันมากขึ้นทำนี้ก็นิวรณ์ห้าก็ดับไปดับไปอารมณ์นี้ก็ดับไปดับไปขันห้าดับนำมาซึ่งความสุขให้กับตนของตนได้นี่จึงเรียกอมตะธรรมเกิดขึ้นกับเราแล้วพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้สว่างสวัยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นกับในที่เราได้กระทำให้แจ้งขึ้นแล้วอย่างนี้คุณสมบัติของพวกเราพึงให้ดีใจให้มากดีใจแล้วดีใจอีกนี่แหละธรรมะร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจออกเมื่อทำบุคคลใดทำให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแล้วหนึ่งนี่มีได้กระจายเป็นหนึ่งใจไม่หวั่นไหวใจไม่วอกแวกใจเป็นผู้ทำให้เจริญทั้งใจทั้งจิตนี่ดีทั้งหมดนี่จะเรียกว่าทำพระนิพพานเป็นผู้หมดสิ้นอาสวะทั้งหลายถ้าหมดแล้วเราก็รู้เองแหละเราก็รู้กับผู้มีเพียรมีมันนี่แหละ

ได้เวลาแล้วนะอำนาจคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่นั่งแนะนำญาติโยมอยู่นี่ขอบารมีธรรมนีขอให้อิ่มยินดีไปอยู่ทุกขณะทั่ววิรันดรขอให้พวกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสั่งสอนหรือแนะนำของพระพุทธเจ้าจงเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญ

0: ขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมกันนะครับ
1: อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิจุงวิจุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: ังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสม

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์

0: ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา16นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา19นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา24นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา13นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ร่างกายคนก็เหมือนรถถ้าสมัยก่อนก็เรียกว่าราชรถสำหรับพระราชาขี่ถ้าเก่าแล้วก็ปลดระวางขี่ไปไม่ได้เดี๋ยวล้อมันหลุดฉะนั้นร่างกายคนก็เหมือนรถใจคนก็เหมือนคนขับรถรถที่จะใช้ได้ก็ตอนใหม่ๆตอนที่มันยังไม่เก่าพอเก่าเลยก็มันก็ไม่สามัคคีกันจะขับไปทางไหนก็มันไม่ไปเครื่องมันเสียก็ติดๆดับๆใช้ไม่ได้ก็จะปะผุเท่าไรจะซ่อมเท่าไรมันก็เก่าลงถ้าไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็หมดประโยชน์แต่นั้นจะขับขี่ได้ก็ตอนที่มันยังใหม่อยู่เอารถเก่ามาขี่ก็ลำบากหน่อยแต่นั้นถึงว่าร่างกายยังมีกำลังอยู่ก็เอามาปฏิบัติธรรมถ้าแก่แล้วเจ็บแล้วก็ปฏิบัติลำบากถ้าใช้ก็ใช้ได้ตอนเนี้ยแต่จอดแล้วก็เหมือนจอดแล้วก็เหมือนรถทิ้งกูดังนั่นเนี่ยเก็บลงขยะไปก็ไม่มีใครเอามาใช้แล้วร่างกายคนก็เหมือนกันพอหมดสภาพเลยขอเอาไปทิ้งป่าช้าก็ไม่ได้ใช้แล้วถือว่าเก่าแล้วฉะนั้นวันนี้เราก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์รถที่ใช้ได้ขับขี่ได้ใช้ให้มันทำอะไรก็ทำ นั่งก็นั่งให้นอนก็นอนให้เดินก็เดินให้ยืนก็ยืนให้กินก็กินก็มันอยู่ที่เจ้าของคือจิตจิตก็เป็นคนกำกับเพราะนั้นแต่ว่าในที่นี้ก็คือว่า เป็นการใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ที่จริงก็ได้ผลของเขาก็คือได้กับจิตนั่นเองเพราะจิตเนี่ยก็ต้องอาศัยกายเป็นที่ระลึกรู้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือฝึกจิตถ้าจิตไม่ได้กายก็จิตก็ไม่มีที่ฝึกพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้เรื่องของกายก็คือรู้เรื่องของกายแต่ที่จริงคือจิตที่ท่านบรรลุก็คือเข้าใจเรื่องของกายและเข้าใจเรื่องของจิตคือสามารถหยุดความคิดได้คนเราถ้าหยุดความคิดไม่ได้ก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่ใจเกลียดกันทะเลาะกันจะรักกันเนี่ยก็มาจากใจทั้งหมดถ้าจิตมันไม่เป็นไปแสดงก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันมาจากจิตฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่า จิตเป็นผู้นำจะให้มันไปทางไหนก็ไปกายนี่มันเป็นธาตุตอนนี้มันเป็นธาตุแล้วเราก็ใช้มันเราก็ใช้ดูแลทนุถนอมไม่ใช่ว่าทรมานจนไม่มีความสุขคนก็มีโชคดีที่มีกายที่ยังฝึกได้ยังมีบุญอยู่วิธีการฝึกจิตและกายนี้เราต้องเข้ามาดูเรื่องของธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐาน4ทรงสอนหลักไว้เลยว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในหลักของสติปัฏฐาน4 เป็นมหาสูตรที่ใหญ่ถ้าได้ปฏิบัติตัวนี้จะเข้าใจเรื่องจิตตัวเองเรื่องของกายตัวเองจะไม่หลงกายหลงจิตจะเข้าใจสภาพจิตที่แท้จริงก็จะสงบคนเราถ้ามันไม่สงบมันก็ไม่รู้ธรรมะจิตมันก็จะไปคิดแต่เรื่องข้างนอกฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐาน4จึงรู้เรื่องของจิตได้เร็ว การเรียนคุมจิตตัวเองฉะนั้นเดี๋ยวว่าถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้ก็ไม่มีเวลาอื่นเราก็เรียนทางลัด7วันให้รู้7วันก็ทำให้รู้ไม่ต้องไปรอตลอดชีวิตจะไปรอกันตอนไหนก็ไม่ได้7วันนี้เรามาทำความรู้เรื่องของจิตเราก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะตั้งใจได้แค่ไหนตั้งใจได้มากก็สติเราก็ตื่นขึ้นเหมือนคนเราที่ว่าสติที่ตื่นขึ้นเนี่ยได้มากเท่าไหร่ก็คนก็รู้ได้เร็วเท่านั้นถ้ามัวไปหลับเสียเนี่ยมันก็ไม่รู้อะไร จึงต้องมีเวลาปฏิบัติให้มากขึ้นปฏิบัติที่นี้เราก็ทำแค่7วันมันไม่ใช่ว่าเรามาทำกันทั้งปีทั้งเดือนเอาแค่7วันว่าเรางดเว้นบางอย่างเช่นกินน้อยนอนน้อยคิดน้อยพูดน้อยให้มันน้อยลงสิ่งที่มากนั้นมันทำให้เราเกินพอดีทำให้เราไม่สงบแล้วก็ตัดลงไปตัดกินตัดเดินตัดนั่งตัดนอนให้เหลือแต่สติอย่างเดียวอันนี้ก็คงทำกันได้อันนี้มาในที่นี้เราก็คงไม่อยากจะคุยกันมากถ้าคุยมากก็ไม่ได้อะไรถ้าคุยมากก็อยู่บ้านดีกว่าคุยมากคิดมากเรื่องมากธุระมากก็อยู่บ้านมาที่นี่คือไม่มีธุระไม่มีการงานอะไรทั้งหมดมีแต่สติที่จะฝึกให้จิตเรารวมมาเป็นหนึ่งคือใจเรา อยากจะเข้าหาตัวเราคือความสงบของใจก็ต้องเรียนทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถะแปลว่ารวมจิตให้เป็นหนึ่งวิปัสสนาแปลว่ารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดตัวเอง รู้เท่าทันการปรุงแต่งของจิตเลยเรียกว่าวิปัสสนาแปลว่ารู้เท่าทันการปรุงแต่งของจิตเรียกวิเศษตรงนั้นถ้าเรามาเรียนสองอย่างให้เป็นหนึ่งเดียวก็ต้องฝึกสติปัฏฐานสี่ก็เรียนกันละลัดนะเรียนกันละลัดเบื้องต้นเราก็

กำหนดท้องก่อนนะกำหนดท้องเราสมมติว่าท้องเราเนี่ย ท้องเรายุบก็จะมีความรู้สึกมันอยู่ที่มือเราเหนือสะดือสี่นิ้วถ้าท้องเรายุบก็จะรู้ว่ายุบท้องเราผ่องก็จะรู้ว่าผ่องเราจะจิตมาไว้ที่ท้องน้อยเวลาท้องยุบก็รู้ว่ายุบนี่เริ่มต้นสมาธิเบื้องต้นนะทำง่ายๆไม่ยากเลยเริ่มฝึกเลยหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เวลาท้องผ่องก็รู้ว่าผ่องเวลายุบก็รู้ว่ายุบเอามือแตะที่ท้องดูจึงจับได้ก่อน แล้วก็เอามือออกผ่องก็รู้ว่าผ่องเราไม่ต้องหายใจบังคับลมเพียงแต่นึกที่ท้องอย่างเดียวไม่ต้องนึกที่จมูกเวลาผ่องก็รู้ว่าผ่องเวลายุบก็รู้ว่ายุบพอเรานึกได้เราก็มือออก เรานึกท้องผ่องก็ผ่องหนอยุบก็ยุบหนอนึกผ่องก็รู้ว่าผ่องยุบก็ยุบถ้านึกไม่ได้ก็มือแตะใหม่จะมีผ่องยุบอยู่ตลอดพอนึกได้แล้วก็เอาจิตไว้ที่ท้องผ่องยุบไม่ต้องไปคิดอะไรเอาจิตไว้ตรงนั้นรวมไว้ตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องนึกที่จมูกนึกที่ท้องเวลาผ่องก็รู้ว่าผ่องเวลายุบก็รู้ว่ายุบกำหนดตามเพื่อรวมจิตไว้หนึ่งเดียวตรงที่ท้องผ่องยุบจะเป็นสมาธิในภายใน7วันถ้าทำได้ สงสัยว่าทำไมต้องไม่พุทโธทำไมไม่ดูลมหายใจเพราะดูลมหายใจนั้นเป็นอิริยาบถที่เราไม่ได้มาใช้ตรงนี้เราใช้สำหรับที่วัดที่บ้านแต่ตอนนี้เราต้องการเอาทางลัดเพื่อให้มันรู้เร็วรู้กว้างกว้างรู้ได้ชัดก็คือเอามาใช้ที่ท้องเราเพราะส่วนลมจะมารวมที่ท้องเราหมดหายใจที่จมูกก็จับยากพอเราจับที่ท้องได้แล้วต่อไปก็รู้ที่จมูกได้ง่าย ตอนนั้นเมื่อเริ่มต้นใหม่ๆก็นึกที่ท้องก่อนเวลาท้องผ่องเนี่ยมันจะรวมหายใจเข้าก็จะไปผ่องที่ท้องหายใจออกก็จะไปยุบที่ท้องแล้วก็รวมที่ท้องผ่องยุบเลยแล้วยุบก็ยุบหนอเวลาพองก็พองหนอนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะรวมได้ถ้าเผลอไปคิดเรื่องอดีตก็นึกที่ใจแล้วคิดอดีตหนอคิดอดีตหนอก็มากลับมาพองยุบต่อพอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอคิดอนาคตหนอก็กลับมาพองยุบต่อถ้าใจคิดถึงบ้านก็คิดถึงบ้านหนอคิดถึงบ้านหนอก็กลับมาพองยุบต่อถ้าฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอกลับมาผ่องยุบต่อถ้าโกรธก็ดีรักก็ดีชังก็ดีคิดอะไรก็ดีจิตออกข้างนอกก็คิดหนอคิดหนอกลับมาดูที่ท้องผ่องยุบถ้าจับตรงนี้ได้ก็จะเริ่มฝึกสมาธิเป็นถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่เป็นปฐมนิเทศได้จิตก็จะสับสนวุ่นวายมีขั้นต้นในการกำหนดท้องผ่องยุบวันนี้พอเวลาเราจับท้องผ่องยุบได้คิดแล้วก็กลับมาที่ผ่องยุบทีนี้พอเราจะเคลื่อนไหวตัวเองก็กำหนดที่มือก่อนกำหนดตัวเราจะขยับตัวนะนั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหนอขยับหนอก็สั่งให้มือขยับเสียข้างออกขยับมือซ้ายขยับหนอนี่ก็รู้นี่ก็พอพลิกตัวก็ค่อยๆพลิกช้าๆขยับตัวช้าๆก็หมดตามด้วยกำหนดว่าพอเรากลับมาก็ถ้ากลับมาก็ตะโพกตะตุ่มขวาถูกพื้นหนอตะโพกขวาถูกพื้นหนอเราก็รู้ว่าตะตุ่มขวาถูกพื้นตะโพกขวาถูกพื้นแล้วเราก็มือค่อยๆกลับมาขยับแล้วก็สุกหนอสุกหนอสุกหนอเฉยหนอเฉยหนอเฉยเฉยเฉยดับไปก็กำหนดผ่องยุบต่อแล้วก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปถ้ามันเมื่อยก็เหมือนกันถ้ามันนั่งทาง
ความเมื่อยก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์ทนไม่ได้เราจึงบางครั้งถ้าเราทนได้ก็ทนไปบางทีทุกข์เป็นอารมณ์ทุกข์เป็นสติก็มีทุกข์เป็นสมาธิก็มีทุกข์เป็นปัญญาก็มีบางครั้งถ้าเรากำหนดว่าทุกข์หนอทุกข์หนอมันข้ามได้เราก็นั่งต่อบางครั้งข้ามได้บางคนข้ามง่ายเลยบางคนก็ได้ธรรมะจากการทุกขเวทนาสงบจากมีทุกขเวทนาถ้าไม่ได้ก็ขยับหนอขยับหนอทนไม่ได้ก็ขยับแล้วก็ค่อยๆพลิกมาอันนี้ค่อยๆพลิกขยับหนอตะตุ่มทรายถูกพื้นหนอตะโพกทรายถูกพื้นหนอแล้วก็มือกลับมาคือต้องทำสติอย่างนี้ด้วยไปแล้วเราจะจิตเราจะรวมคือธรรมดาครูบาอาจารย์เขาไม่บอกเราเลยนี่เราไม่อธิบายเลยให้ทำอย่างเดียวตอนที่เข้ากรรมฐานใหม่หลวงพ่อไม่บอกอะไรเลยเราต้องทำให้รู้เองเท่านั้นเลยคือไม่อธิบายแต่ในรุ่นนั้นเรียกว่าเราตั้งใจ ก็ไม่บอกอะไรเราก็ตั้งใจให้ทำอะไรก็ทำได้หมดอันนั้นว่าที่อธิบายนี่กลัวว่าจะไม่ตั้งใจจะไม่เข้าใจจริงแล้วไม่ต้องอธิบายเพียงแต่บอกอิริยาบถให้ทำก็ใช้ได้เลยถ้าคนที่สนใจเต็มที่นี่เวลานั่งทนไม่ได้ก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนออยากยืนหนออยากเดินหนอก็ค่อยลุกขึ้นยืนก็ยืนเป็นสุขหนอยืนเป็นสุขหนอยืนก็เท้าห่างขมันคืบหนึ่งยืนดับตาลืมตาดูทำสติอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้ายืนเป็นสุขหนอสุขหนอช่วยหนอช่วยหนอก็ยืนพิจารณาตัวเองยืนนี่ถ้ายืนไม่สงบแล้วยืนเป็นทุกข์ก็ยืนนานเป็นทุกข์หนอยืนนานเป็นทุกข์หนออยากเดินหนออยากเดินหนอก็สั่งให้เดินเดินกำหนดที่ส้นเท้ากำหนดที่ส้นยกขึ้นก็ขวายางหนอซ้ายยางหนอคือหนอเนี่ย4จังหวะคือ1เนี่ยเท่าอึดใจก้าวไปนี้เท่าอึดใจปลายลงเท่าอึดใจต้นกดเท่าอึดใจทำช้าๆเวลาจะกลับก็ช้าๆซ้ายขวาช้าๆคือไม่ใช่เดี๋ยวรอกแรกตาก็ห่างไปประมาณนองไปตรงก็หลุดประมาณ2เมตรจะเดี๋ยวเรียวซ้ายเรียวขวาก็สังวรระวังจิตถ้าไม่สั่งก็ไม่เดี๋ยวคือจิตเป็นนายกายเป็นเบาวิธีเดินก็เดี๋ยวพระท่านก็จะสอนให้เดินต่อไปเองวิธีเดินนี้สอนแต่หยาบแค่นั่งกับการเคลื่อนไหวตัวเองทีนี้ถ้าเราเดินไม่ไหวอยากจะนั่งเราก็เดินนานเป็นทุกข์หนอเดินนานเป็นทุกข์หนออยากนั่งหนอนั่งหนอแล้วก็ลงมานั่งพอนั่งก็สุขหนอสุขหนอเฉยหนอเหมือนก็ยืนเหมือนกันเนี่ยทีนี้ถ้าเรานั่งนานก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนออยากนอนหนออยากนอนเราก็นอนหนอก็สิหาสายญาติอย่างนี้นอนเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยหนอดูพองยุบไปถ้ามันเมื่อยก็นอนนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหนอก็เปลี่ยนทางนี้สุขหนอสุขหนอเฉยหนอถ้าเราอยากจะหลับเราก็มือออกก็ดูพองยุบไปจนกว่าจะรู้สึกว่าเราหลับไปตอนพองหรือยุบแล้วตื่นมาก็ให้รู้อีกว่าตื่นมาในตอนท้องพองหรือท้องยุบให้สังเกตดูอิริยาบถตรงนี้แต่นี้พอเราตื่นขึ้นมาเราจะไปเราจะลุกก็นอนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์นออยากขยับอยากนั่งหนออยากนั่งหนอแล้วก็สั่งให้นั่งบ้างไปแล้วก็เป็นสุขหนอเฉยให้รู้ทุกอิริยาบถถ้าเราตามดูทุกข์ได้นะก็จะเกิดปัญญาโดยมากที่ปฏิบัติไม่ค่อยได้ตามดูมันก็ไม่ค่อยมีปัญญาเห็นชัดในเรื่องของทุกข์ที่พุทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็คือปฏิบัติคือให้เห็นทุกข์นี่เองแต่ส่วนมากคนเราปฏิบัติเพื่อหาความสงบกับหาความสุขแต่ไม่เอาความไม่เอาเรื่องทุกข์กับความไม่สงบไอ้ความไม่สงบตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมะเช่นว่าจิตไม่สงบเราก็ตามดูเรื่อยไป
จิตคิดอะไรคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้มันไม่สงบก็ตามดูไม่สงบหนอไม่สงบหนอก็ทำความเพียรในยาบทสี่ไม่สงบก็ดูไม่สงบสงบก็ดูว่าสงบไม่ใช่ว่าต้องสงบอย่างเดียวต้องสุขอย่างเดียวทุกข์ก็ดูได้ไม่สงบก็ดูได้ฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตเนี่ยดูได้ตลอดเวลานั่นเป็นธรรมะทั้งหมดฉะนั้นไม่ใช่ปฏิเสธเรื่องทุกข์ไม่ใช่เป็นสิทธิ์เรื่องไม่สงบบางคนนั่งไม่สงบเลยเลิกนั่งดีกว่าไอ้ตัวไม่สงบถ้าเราตามดูไปนะเข้าแล้วก็นั่งนั่นแหละคือตัวรู้ตัวสว่างตัวสงบมันก็อยู่ที่ตัวความคิดนั่นเองฉะนั้นเราจะปฏิเสธตรงความไม่สงบไม่ได้ต้องดูมันจนกว่ามันจะจบทุกข์ก็ต้องดูจนกว่าจะสงบจนกว่าจะดับทุกข์เกิดได้ก็ดับได้ในยาบททั้งสี่เดี๋ยวก็เพียรดูตรงนี้ถ้าเราทำได้ก็สงบต้องทำสตินะแล้วจะขยับมือต้องสั่งก่อนถ้าเราไม่สั่งก็หลงหนอลืมหนอตั้งต้นใหม่ยกมือหนอรู้หนอเหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอจับหนอสมมติจะทานอาหารก็ครูเข้ามาหนอตักหนอเนี่ยครูเข้ามาหนอครูมาถูกปากหนออ้าหนออมหนอเหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอเนี่ยกระช้อนหนอขมวดที่ขาตะไคร้หิวเรากินถ้าอยากเราไม่กินเคี้ยวหนอหนึ่งเคี้ยวหนอสองเคี้ยวเสร็จแล้วก็กลืนอาหารเลยลงคอเปรี้ยวหวานทางเค็มถึงกระเพาะผสมแล้วจึงจะสั่งให้ตักใหม่ฉันน้อยๆ1ชั่วโมง15นาทีฉันมีสติตลอดเวลาพิจารณาเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเราอยู่กับดินน้ำไฟลมอาบน้ำแปรงฟันก็เหมือนกันอาบน้ำก็ถูช้าๆถูหนอถูช้าๆขยี้ผ้าก็ยี้ช้าๆกระบิดผ้าก็บิดช้าๆตากผ้ากรีดข้างบนให้ตึงกรีดตรงกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงไม่ใช่พลาดปุ๊บไปเลยกรีดข้างบนให้ตึงข้างล่างให้ตึงกันอาบน้ำแปรงฟันรูปหน้าก็รูปหน้าศพห่มผ้าก็ห่มผ้าศพนอนก็นอนก็ศพพิจารณาร่างกายเราก็เป็นซากศพเหมือนกันแต่ศพเดินได้พิจารณาอย่างนั้นจิตเราจะได้ไม่ฝุ่งซ่านเวลาได้ยินเสียงเราก็ไม่ต้องไปฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรกำหนดที่แก้วหูเลยว่าเสียงหนอเสียงหนอเราจะเกิดสติขึ้นมาเลยเสียงหนอพอตาเห็นรูปเราก็ไม่ต้องไปดูแล้วว่าสีนั้นสีนี้ก็ดูกำหนดที่แก้วตาว่าเห็นหนอพอกลิ่นได้กลิ่นก็จะเป็นกลิ่นอะไรก็ช่างเราก็กำหนดที่โพรงจมูกว่ากลิ่นหนอลดกำหนดที่โคนลิ้นกายผัสสะก็ผัสสะหนอจิตคิดอะไรก็คิดหนอเมื่อรู้อายตนะทั้ง6แล้วเนี่ยเราจะทำหน้าที่ตามอารมณ์ได้ทันอารมณ์จะเกิดตรงไหนจะปรุงแต่งอะไรเราก็จะรู้ทันแล้วว่าจิตเราจะควบคุมได้ทุกอายตนะทุกช่องทุกทวารถ้าเราไม่ตามดูนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเราคิดอะไรวันหนึ่งนี่เราจะตามความคิดมาทันก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4อยากจะเข้าห้องน้ำห้องส้วมเราก็ค่อยเดินสั่งก็เดินโยงกลมไปนะเท่านั้นก็ขวาย่างหนอซ้ายหนอไม่ใช่เดินปุ๊บปุ๊บไปเลยเขาก้าวไปทีละก้าวไปถึงประตูก็จับประตูพิจารณาประตูแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดไม่ใช่ปิดตูมตามกันถ้าเปิดปิดดังก็ขาดสติก็ตั้งต้นใหม่ลองหนอลืมหนอตั้งต้นใหม่พยายามทำให้อะไรดังทั้งหมดไม่ก๊อกแก๊กก็แก้ก็แสดงขาดสติทำอะไรให้จิตเป็นนายกายเป็นเบาก็ต้องสำรวมหัดฝึกพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะละเอียดไปเองทำจนกว่าจะไม่ดังปูเสือก็ไม่ดังค่อยๆปูผ้าก็ไม่ให้ดังคลี่อะไรก็ไม่ดังเปิดกระเป๋าก็แล้วก็ค่อยมีสติตลอดเวลาจะทำอะไรก๊อปแก๊ปก็ไม่ให้ดังคือเรียกว่าเราทำสติทุกอิริยาบถเลยที่เราจะหยิบอะไรจะทำอะไรไม่ให้คนอื่นเขาสะเทือนเราเลยว่าเราทำอะไรเขาเรียกเหมือนย่องเบาเหมือนนักย่องเบาอ่ะพวกนักย่องเบาเนี่ยเดินเบาๆจนเจ้าของหลับไม่ตื่นเนี่ยหยิบอะไรก็เบาๆเนี่ยพวกย่องเบาอ่ะเอาไปแล้วเจ้าของยังไม่ตื่นเนี่ย
ทำแบบมันมีสติแบบขโมยแต่เรามีสติแบบประเภทที่สติแบบพระสติแบบทำอะไรมาให้ดังเพื่อให้สติเราได้ไม่เผลอพอทำได้ไหมทำได้ไหมเนี่ยฝรั่งก็ไปแปลจริงนะไม่ต้องแปลนะเคยปฏิบัติกันแล้วก็อิริยาบถเดินเนี่ยสำคัญเดินกับยืนนะนั่งในบางทีก็หลับบ้างสับบ้างก็พยายามยืดหน้าตรงๆให้หน้าหงายไปก็ไม่ได้งอมก็ไม่ได้คือตัวเราต้องดูตัวเรานะบางคนเนี่ยมานั่งแล้วเสียเลยก็มีนะบางคนมานั่งเนี่ยนั่งหลับท่าเดียวนะใครก็ไม่กล้าปลุกเนี่ยนะนั่งหลับบางคนก็นั่งยังโงกยังดีกว่าโงกมันยังดีกว่าทางตื่นมาสงบจังนั่งเจ็ดวันตะข้านเนี่ยไม่ได้อะไรไปเลยนั่นไม่ได้อะไรนะพอนั่งแล้วคอต่ำหน้าอกไม่ได้อะไรอันนี้ต้องภาวนาตัวหลวงพ่อแม่ชีช่วยเตือนให้หน่อยนะถ้าจะนั่งคอตกนี่ให้บอกทีกลัวตัวเองไม่รู้ตัวเองนะถ้าคนไม่สังเกตตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองหลับนะนั่งเนี่ยต้องระวังถ้ามานั่งหลับแล้วไม่ได้อะไรเลยนะใครตกอยู่ในที่นั่งเนี่ยต้องรู้ตัวหรือต้องมีเพื่อนคอยบอกคอยเตือนว่าฉันนั่งยังไงแล้วเรานอนเนี่ยนอนด้วยกันนะฉันไม่โกรนหรอกบอกฉันไม่โกรนไอ้พวกตื่นมาหกแกนึกโกรนโคกฉันไม่โกรนแกที่โกรนเนี่ยคือตัวเองตื่นมาก็เห็นเพื่อนโกรนและตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองโกรนพอตัวเองหลับไปเพื่อนตื่นมาก็เห็นตัวเองโกรนก็เลยโทษกันมึงโกรนกูไม่โกรนแต่ที่จริงแล้วมันโกรนทั้งคู่เนี่ยแต่ไม่เชื่อกันนะเพราะตัวเองไม่เห็นตัวเองฉะนั้นคนที่นั่งหลับกับคนโกรนเนี่ยนอนโกรนเนี่ยเหมือนกันนะคนที่โกรนเนี่ยจะไม่รู้ตัวเองคนที่หลับก็จะไม่รู้ตัวเองถ้าหลับจะไม่หลับก็ต้องอาศัยคนที่อยู่ด้วยกันคอยเตือนเราว่าแกนั่งขอตกเลยนะอย่าไปโกรธเขาบางคนเนี่ยให้ตะกิดเมื่อไหร่โกรธเมื่อนั้นเลยแม่กูกำลังนั่งสงบมันตะกิดกูทำไมแทงหลับไปตั้งนานถ้ามาตรงนี้ไม่ควรจะนั่งหลับถ้าหลับแล้วมันไม่รู้เลยไม่รู้ธรรมะเลยเจ็ดวันก็ไม่ได้อะไรกลับไปก็ไม่รู้อะไรหรอกกลายเป็นโมหะไปเรียกโมหะจริตโทสะจริตที่นั่งเนี่ยโกรธใครทำอะไรก็แก่โกรธพวกนี้จะเอาให้สงบอย่างเดียวจะขี้โกรธต้องระวังตัวเองโทสะจริตจะเพ่งโทษคนอื่นไม่ดีตัวเองดีคนเดียวนี่โทสะจริตไอ้โมหะจริตกูไม่สนใจใครกูจะสงบอย่างเดียวหลับไปเลยไอ้โลภะจริตก็โอ้โหนั่งแล้วปรุงแต่งอยากได้โน่นอยากได้นี่โหเป็นโน่นเป็นนี่โลภะจริตเนี่ยจะเรื่องร่ำๆรวยๆเรื่องสวยๆงามๆมาคิดโลภะจริตอยากได้โน่นได้นี่จะมีเป็นนิวรณ์อยากได้มาปรุงแต่งโทสะจริตก็หงุดหงิดโลภะจริตก็อยากได้ราคะจริตก็คิดถึงสวยๆงามๆคิดถึงแต่คนที่ตัวเองรักคนเองชอบตัดไม่ขาดในวงว่านสันเครือญาติพี่น้องอะไรเงี้ยคู่รักคู่ใครก็จะคิดแต่ถึงเรื่องอย่างนั้นก็ไม่สงบจริตคนจะต่างกันถ้าวิตกจริตก็กังวลอยู่นั่นแหละเฮ้ยครูจะถูกไหมจะสงบไหมเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไหมกังวลวิตกจริตจิตไม่รวมฉะนั้นเรียกว่ามีพุทธจริตพุทธจริตก็เป็นปัญญาจริตคือคิดมากคือรู้ไปหมดพุทธจริตนี่คิดอะไรได้หมดคิดอะไรได้หมดแต่จิตไม่รวมฉะนั้นถือว่าเมื่อจริตทั้งหมดจะต้องมารวมอยู่ที่ตัวสติปัฏฐาน4ต้องให้มันรู้จักเดินจักยืนจักนั่งจักนอนจักกินจักการเคลื่อนไหวทั้งหมดจริตก็จะมารวมอยู่ที่จิตเป็นหนึ่งบางครั้งจริตบางอย่างก็นึกถึงความตายก็สงบ
นึกถึงความตายก็สงบคนเราเดี๋ยวก็ตายจากกันไม่ช้าก็ตาย

อะไรเงี้ยนึกถึงความทุกข์ขึ้นมาก็สงบบางอย่างก็ไม่สงบก็ต้องใช้อารมณ์สติปัฏฐาน4เนี่ยใช้พยายามดูเอาจิตเข้ามาอยู่กับกายตัวเองอย่าให้จิตออกนอกกายถ้าจิตออกถ้าจิตลืมกายเนี่ยจะคิดถึงคนอื่นทันทีนะถ้าจิตก้าวเข้ามาในกายเนี่ยสังเกตนะต่อไปเนี่ยเราจะมีเวลาดูตัวเองถ้าจิตนึกถึงตัวเองจะสงบเลยแต่ถ้าจิตนึกถึงหน้าคนอื่นคิดเลยจิตนึกถึงเสียงคนอื่นคิดเลยจิตถึงวัตถุคิดเลยจิตเราเนี่ยจะปรุงแต่งต่างกันต่อไปถ้าเรามีปัญญาจะเห็นต่อไปจิตเราจะรู้เลยว่าเวลานึกถึงเห็นรูปตัวเองนั่งจะสงบทันทีเห็นผ่องยุบก็ได้เห็นกายตัวเองก็ได้แต่พอเราเห็นกายคนอื่น

จิตถึงวัตถุคิดเลยจิตเราเนี่ยจะปรุงแต่งต่างกันต่อไปถ้าเรามีปัญญาจะเห็นต่อไปจิตเราจะรู้เลยว่าเวลานึกถึงเห็นรูปตัวเองนั่งจะสงบทันทีเห็นผ่องยุบก็ได้เห็นกายตัวเองก็ได้แต่พอเราเห็นกายคนอื่นปุ๊บเนี่ยเห็นคนที่ชอบเราจะปรุงแต่งไปเรื่องชอบเลยไปเห็นคนที่ไม่ชอบนึกถึงคนไม่ชอบก็จะปรุงแต่งเรื่องไม่ดีเลยฉะนั้นเราพยายามเข้ามาดูกายตัวเองแล้วจะรู้เลยว่าอยู่กับกายตัวเองนี่สงบที่สุดเลยแต่ถ้ารวมกายตัวเองเมื่อไหร่ก็จะปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆหมดเลยที่ปรุงแต่งนี่คือไม่มีกายตัวเองจิตไม่อยู่กับกายไปเอาคนอื่นมาคิดแต่ถ้าเข้ามาหากายแล้วจะสงบทุกคนเลยอันนี้เป็นฐานที่ตั้งของจิตกายนี้ขอให้จิตอยู่กับกายจะสงบก็คืออยู่กับภาวนานั่นเองอยู่กับพองยุบนั่นเองเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาพองก็รู้พองแล้วจะไม่คิดถึงคนอื่นเลยพอคิดก็คิดหนอคิดหนอตัดใจเลยไม่คิดอดีตก็ไม่คิดอนาคตก็ไม่คิดพยายามตัดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับภาวนาให้ได้จะสงบถ้านั่งไม่สงบก็เดินเดินไม่สงบก็ยืนก็พยายามอย่าบดช้าๆอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนจะไม่สงบมีอะไรสงสัยไหมทำได้ไหมจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ชี้มาใหม่เหรอวันไหนวันไหนอุบลเหรอใครไปบอกให้มาใครมาแล้วฝากก็ใครเอามาใครมารู้ถ้าอยากคุยก็คุยกับพระคุยกับชีแล้วกันนะอย่าไปคุยกันเองคุยกันเองแล้วก็ฟุ้งไปหลายวาหลายเรื่องก็พยายามไม่มาที่นี่พยายามไม่พูดได้ดีที่สุดพยายามไม่พูดพยายามเป็นพระเตมีถือสัจจะพระเตมีไม่พูดแล้วดีกว่าถ้าพูดก็ไปนรกก็ไม่พูดเลยระลึกชาติได้เลยไม่พูดเลยเขาไม่ให้เป็นเจ้าแผ่นดินก็เลยไปเป็นพรหมกลับมาเกิดเป็นพุทธเจ้าบางชาติก็ไม่พูดทำฌานได้สมาบัติพาญาติพาพี่น้องไปหมดเลยพ่อแม่พี่น้องคนที่นับถือตามหมดเลยไปเป็นพรหมหมดเลยเพราะไม่พูดอย่างเดียวถ้าพูดก็พาเราไปนรกหมดพูดเดี๋ยวก็ว่าคนโน้นดีเดี๋ยวคนนี้ไม่ดีพอไม่พูดดีไม่ดีไม่ว่าใครคนเราพอพูดแล้วมันมีดีไม่ดีใจมันออกมาพูดเองใจมันก็สอนให้พูดนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นชอบไม่มีชอบใจมันจะให้พูดแต่พอเราไม่พูดเนี่ยดีก็อยู่ในใจไม่ดีก็อยู่ในใจชอบไม่ชอบก็อยู่ในใจมันก็ดับอยู่ที่ใจก็เลยไม่มีบาปฉะนั้นเรียกว่าคนที่ทนไม่ไหวนี่เหมือนบาปมันใช้พูดตลอดเวลานั่นดีนั่นไม่ดีอะไรเงี้ยพาจนเราทุ้งซ่านกันไปหมดเลยทันทีก็เลยไม่สงบทั้งคณะเลยทีคนมากัน5คนกันคุยกัน5คนเนี่ยมากัน2คนก็คุยกัน2คนเนี่ยก็เลยพากันเพื่อนไม่สงบเลยทีแรกตั้งใจดิ่งกูจะไปเอาสมาธิให้ได้แต่ไอ้ใจตรงนั้นมันสอนให้พูดซะแล้วชอบไม่ชอบอยากคุยอยากระบายคนพอเราสงบแล้วเนี่ยมันจะมีจิตดวงหนึ่งอยากพูดอยากคุยนะมันมีกิเลสมันมีนิวรณ์อยากจะพูดอย่างนั้นอย่างถ้าเราทนไม่ได้นะมันพูดทั้งวันเนี่ยฉะนั้นเราต้องกูไม่เชื่อมึงมึงอยู่ที่ไหนมึงก็ปากมากกูไม่พูดกับมึงกูไม่ให้พูดก็พยายามด่าตัวเองว่ามึงเก็บไปพูดที่บ้านที่นี่มึงอย่าพูดอายเขาอยู่ครูบาอาจารย์ด่าเอางั้นก็พยายามไม่พูดถ้าไม่พูดเราก็ไม่เสียปากไม่เสียใจไม่คุยไม่พูดพอเราไม่พูดแล้วก็จิตเราก็จะเป็นอุเบกขาเป็นสัจจะคราวนี้เราก็จะโอ้โห7วันนี้ถ้ากูพูดเราไม่ได้อะไรเลยเนาะเห็นเยอะคนนั้นแล้วโอ้โหพูดไม่ได้ไม่สงบเลยเห็นเยอะไอ้ตาคน

0: แล้วพูดไม่สงบเลยโอ้โหกูเป็นอย่างนั้นกูก็ไม่สงบแม่นี่โชคดีกูไม่พูดเนี่ยเลยสงบแต่คนที่เห็นตัวเองคนที่ตัวเองพูดไม่รู้จักตัวเองอ่ะกูก็นึกเออกูคราวนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วคราวหลังค่อยมาตั้งต้นใหม่อีคราวนี้มันยังสัจจะน้อยอยู่มันอดไม่ไหวมันพูดไปแล้วเดี๋ยวคราวหลังมากูจะไม่พูดละคราวนี้พอคราวหลังมาก็พูดมากกว่าเก่าอีกพอแก่วัดแล้วคราวนี้พอมาคราวที่แล้วกูยังพูดได้เลยคราวนี้กูพูดได้กูว่าพูดให้มากกว่าเก่าอีกพอรู้มากขึ้นแล้วก็เลยไม่เป็นตัวนำที่ดีไม่เป็นตัวอย่างที่ดีจิตมันก็เลยไม่ได้อะไรนะอันนี้พูดดักคอไว้ก่อนนะดักคอไว้ก่อนเพราะเจออยู่เรื่อยอย่างไรอย่างไรก็พยายามไม่พูดพูดให้น้อยพูดไม่เกิน6คำพุทธเจ้าให้เกิน6คำเกินกว่า6คำแล้วไม่สงบแหละถ้าจะคุยก็คุยกับครูบาอาจารย์มาระบายฉันอยากพูดจังเลยทนไม่ได้อึดอัดจังเลยจะพูดกับแม่ชีก็ได้จะได้ไม่เสียกิริยาหรือระบายก็ต้องไประบายที่โน่นที่ฉันข้าวไปนั่งคุยตรงโน้นไม่ใช่ไปจับคุมคุยกันการพูดเนี่ยทำให้ไม่สงบจริงๆเราขอบคุณเลยนะเออขอบคุณมากเลยที่เราไม่ได้พูด7วันเนี่ยทำให้เรารู้จิตตัวเราเยอะเลยถ้าเราพูดเราจะไม่จิตตัวเองเลยดังนั้นเพราะจิตมันพูดเนี่ยพอเราไม่พูดก็จะเห็นจิตจิตมันพูดเราไม่เห็นไม่พูดก็เห็นจิตแต่พอมันพูดแล้วเราจะไม่เห็นจิตที่ตัวเองพูดเลยก็กิเลสพาไปหมดก็ไม่สงบข้างหลังก็เป็นคนไม่อดทนไม่เฉยเป็นจะเถียงกับใครทะเลาะกับใครจะว่าใครก็เฉยไม่เป็นกลายเป็นคนที่ห้ามปากตัวเองไม่ได้จะพูดแล้วก็พูดนี่ถ้าเราห้ามตรงนี้ได้เนี่ยต่อไปมันจะเฉยเป็นโกรธก็เฉยชังก็เฉยอะไรก็เฉยแล้วก็เฉยเป็นเฉยเฉยเฉยเจ็ดวันเฉยเป็นข้างหลังมันก็เฉยเป็นใครว่าแล้วก็เฉยเฉยมันกลายเป็นคนเฉยเนี่ยดีที่สุดนี่เป็นพระชนะเป็นมารชนะเป็นมารก็คืออยากพูดนั่นเองอยากจะโต้ตอบเพราะอยากจะพูดให้เขารู้เรื่องผลสุดก็เป็นมารไปพอนิ่งก็เฉยก็เลยเป็นพระไปเก็บเอาไปพูดที่บ้านนะได้ไหมเจ็ดวันมันขอให้พูดแต่น้อยนะมันจะระเบิดแล้วอกจะแตกแล้วแต่ถ้ามันแตกไปเลยดีอยากจะดูคนพูดไม่ได้อกแตกดูจริงคนพูดไม่ได้อกระเบิดเป็นไงจะดูสักทีไม่เคยเจอสักทีพูดไม่ได้ตายอยากจะรู้คนพูดไม่ได้มันตายเป็นยังไงก็ต้องสงบถ้าจะคุยได้อุบายได้ก็คือคุยครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีทั้งหลายองค์เนี่ยก็คุยได้ถ้าไม่ชี้เนี่ยคุยได้แต่กับเราเองเนี่ยคุยไปแล้วเดี๋ยวเราก็คุยเรื่องลูกเรื่องหลานคุยเรื่องการเรื่องงานคุยเรื่องไปโน่นมานี่ไม่ได้คุยเรื่องธรรมะก็ไม่สงบถ้าสงสัยก็ไปคุยครูบาอาจารย์ก็สงบเหมือนปัญหาของเด็กๆกันเนี่ยปัญหาเด็กๆคุยเด็กๆปัญหาไม่จบพอคุยกับพ่อแม่ปุ๊บปัญหาจบเลยเด็กทุกวันนี้ที่มีปัญหาเพราะไปคุยกันเองปัญหาแก้ไม่ได้เลยเด็กก็คือพากันเสียมาเลยแต่พอคุยกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แก้เคลียร์ทันทีเลยเพราะพ่อแม่นี่จะเคลียร์ได้แต่เด็กไม่ยอมคุยกับพ่อแม่นั่นเองปัญหาจึงเคลียร์ไม่ได้จะลืมนะตั้งใจนะเอาให้ได้นะเราแข่งกับตัวเองไม่ใช่แข่งกับใครนะแข่งกับใจเราใจเราเนี่ยมันจะยอมแพ้ไม่เอาใจมันอ่อนแอไม่เอาใจมันขี้เกียจไม่เอาใจมันกลัวไม่เอาใจมันท้อถอยไม่เอาก็แข่งกับใจที่มันไม่สู้ต้องยุให้มันสู้ใจนี่มันมีสองอย่างใจหนึ่งจะต้องการปฏิบัติใจหนึ่งมันจะดึงไม่ให้ปฏิบัติการนั่งเนี่ยใจหนึ่งจะนั่งต่อใจหนึ่งไม่นั่งจะเดินใจหนึ่งจะเดินใจหนึ่งไม่เดินจะทำสมาธิเนี่ยมันจะมีคอยดึงอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่ามันมาร มารที่ขัดขวางไม่ให้เราบรรลุความดีเขาเรียกนิวรณ์อยากจะทำมันจะให้เลิกก็ต้องชนะมันนะจึงจะข้าม พระสังวานอยู่ประชาตั้ง6ปีนะไม่คุยกับใครตั้ง6ปีอ่ะโหทนได้เลยกลายเป็นครูบาอาจารย์พวกเราไปเพราะท่านอดทนได้พุทธเจ้าก็6ปีพุทธเจ้าต้องแสวงหาจริงๆแสวงหาความวิเวกจริงๆที่ไหนมีคนท่านก็ไม่อยู่ที่ไหนไม่มีคนท่านก็ไปแสวงหาความวิเวกที่เราเจอคนเราก็เดินเกรดเข้าไปหาพอไม่มีคนเราก็อยู่ไม่ได้กลัวอยู่กับคนเดียวไม่ได้กลัวอีกจะมีคนนะอุ่นใจพุทธเจ้าเงินต้องการหาความวิเวกมีคนแล้วก็รำคาญเรื่องมากเราไม่มีคนก็สงบทุกวันมีคนทำให้เราเดือดร้อนไม่เยอะคนที่ไม่สงบปัญหาไม่ได้แก้ที่ใจกันเองถ้าปัญหาแก้ที่ใจปัญหาก็จบมาแม่ไอพี่ไปไหนพี่ยกทุกโลกขายหมดถามทีตัวเองคนไม่กล้าถามบอกวันละแก้วเช้าแก้วเย็นแก้วก็ได้เอาทั้งครึ่งก็ได้ก็แปลงไปรักษาตัวเองได้แต่โรคดิษดวงลำไส้เนี่ยจะมาบอกเขาไปแล้วสมองกับปัสสาวะดองทานพรรษาเดียวหายเลยสมองดองปัสสาวะโรคดิษดวงลำไส้หายขาดเลยกินข้าวมา8 เม็ด 8 เม็ด ทั้งน้ำทั้งเนื้อหายขาดโรคทุกชนิดมูดคูดเท่าดินพระเจ้าให้รักษาด้วยมูดคูดเท่าดินก็ร่างกายคนมาจากตรงนี้มาจากมูดคูดเท่าดินก็ให้กินมูดคูดเท่าดินคนเกลียดตัวเองนะ เกลียดตัวเองไปเอาอย่างอื่นไปเอาอะไรมาเสิร์ฟหน้าแป้งทาหน้าของญี่ปุ่นเขาเอาไส้เดือนไปทำเอาไส้เดือนไปทำไส้เดือนไปทำเป็นแป้งทาหน้าคนไทยโดนนะโดนไส้เดือนปาหน้ากันเนี่ยไอ้พวกที่ราคาต้องแพงนะไส้เดือนนั่นเนี่ยไส้เดือนทาหน้าโหสวยจังไส้เดือนแต่ไม่รู้หรอกพวกหลอกเอวังแต่นั่งยืนก็เดินเนี่ยเป็นการต่อรองอย่างดีเป็นการพัฒนาให้จิตก้าวไปอีกขั้นหนึ่งถ้าเดินยืนได้นี่ก็เรียกว่าคนมีความขยันพระพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆไม่บอกเคล็ดลับถ้าคนไหนขยันเดินขยันยืนเนี่ยนะเขาได้ปีติเร็วเขาได้สมาธิเร็วชอบเดินจงกรมชอบยืนชอบเลยจะรู้เลยคนนี้มีความเพียรเนี่ยเขาจะต้องพบความสงบสังเกตดูตัวเองก็ได้ชอบอยากจะเดินเลยมันเหมือนว่าสิ่งนี้มันทำให้เราขยันแต่ไม่เอาไม่อยากเดินแล้วไม่อยากยืนแล้วกูจะนั่งเดี๋ยวพอนั่งเสร็จกูก็จะนอนหนึ่งเดียวมันก็ไปแค่นั้นเองมันก็ไม่ก้าวหน้าอะไรแต่ถ้าตัวปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสังเกตดูนะพอเดินขยันเดินขยันยืนขยันพูดเนี่ยจิตมันจะเริ่มสงบมันจะสนุกพอมานั่งก็สงบพอเมื่อยก็ไปเดินอีกเพราะไม่อยากจะนอนนะจะไปเดินอีกไปยืนอีกแค่ไปต่ออยู่ด้วยพอกลับมามานั่งก็สงบอีกก็อยากจะเดินไปยืนอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นการปฏิบัติที่ให้ความก้าวหน้าเกิดขึ้นมันไม่ท้อถอยไม่ขี้เกียจตัวท้อถอยก็หายตัวขี้เกียจก็หายตัวง่วงก็หายก็จริงก็ต้องลองนะปฏิบัติเนี่ยเขาต้องลองไม่ใช่มั้ยกูกลัวจังเลยมืดแล้วกูต้องนอนตรงนี้สว่างกูจะลืมตาได้เขาไม่ได้อะไรเลยก็มานั่งนอนกลัวอยู่เนี่ยใช่ไหม ก็ต้องไปยืนเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยไปยืนถ้าฝนไม่ตกก็ต้องไปยืนไปเดินให้จิตเรามาสัมผัสกับความสงบเงียบแล้วก็ทดสอบกล้าเดินไหมเนี่ยตรงเนี้ยกล้ายืนอยู่ตรงนี้ไหมพอเราทำได้รู้สึกเออแสดงว่าเราทำได้ดึกๆเที่ยงคืนแล้วก็ไปยืนคนเดียวได้ไปเดินได้แสดงว่าจิตเราเนี่ยดีขึ้นก็ต้องลองก็ต้องทำพระอรหันต์ผู้หญิงเป็นพระอรหันต์ก็ไปเข้านิโรธอยู่คนเดียวในป่าก็เข้าได้นะไม่กลัวอะไรจะเป็นผู้หญิงธรรมดาไปนั่งคนเดียวได้ไม่นั่งพระอรหันต์พออธิษฐานแล้วก็เทวดาคุ้มครองเลยไม่มีอันตรายเลยบอกว่านิโรธสมาบัติเนี่ยเมื่อนั่งไปแล้วไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเมื่อนั่งไปแล้วน้ำท่วมก็ไม่ตายไฟไหม้ก็ไม่ไหม้อธิษฐานคุ้มครองตัวเองถือว่าทำสุดยอดจตุตถฌานท่านพระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยพุทธเจ้าพระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยนิโรธสมาบัติเนี่ยถือเป็นธรรมสุดยอดพิเศษซึ่งเทวดาและมนุษย์ทำไม่ได้ถ้าไปนั่งอยู่น้ำป่ามาท่วมเลยสมมติท่วมสัก7วันเงี้ยแล้วน้ำป่าจึงจะหมดไปพระภิกษุณีก็ดีพระภิกษุก็ดีก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ปลิวไปไหนต้นไม้ต้นไร่ที่หักโค่นทับก็ไม่โดนก็จะรอดหลุดไปหมดก็จะอยู่อย่างผ่องใสพอน้ำยุบมาเขายังนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนนั่งอยู่ในแก้วครอบก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ตรงนั้นไฟป่านั่งแล้วไฟป่าไหม้มาทั่วหมดพอมาถึงตรงนั้นก็ดับหมดถือจะไหม้ก็ไหม้ยังไงก็ไม่ตายแต่ว่าจิตเนี่ยมีพลังงานขนาดนั้นเลยสมัยนี้คนเราก็เหลือแต่ตำราอย่างเดียวเชื่อก็จะน้อยลงแล้วไอ้ที่จะทำตามมันก็น้อยลงทั้งที่ว่าเราก็ต้องฝึกแค่นี้ไปกลัวอะไรก็ต้องฝึกอย่างพระสมัยก่อนก็ต้องฝึกไปหัดอยู่ถ้ำบ้างอยู่ป่าช้าบ้างอยู่ป่าบ้างฝึกเพื่อจิตมันเข้มแข็งจะได้หายกลัวเพราะเราตายแล้วไม่มีเพื่อนไปนะไปคนเดียวนะโยมนะตายแล้วก็ไปอยู่กับผีทำไงโยมผีเป็นพวกเนาะตายแล้วผีเป็นเพื่อนนะโหมันมารับเป็นแถวมาเลยตะพวนว่าตะอาตมาเคยเรียกคนแก่นะคนแก่สองคนลูกหลานก็ไม่เอาแล้วคนแก่หมดคุณภาพมันเนาะเรามาไว้ที่วัดแล้วเอาขาเป๋คนนึงตาบอดคนนึงก็ไม่รู้ใครไปเอาอะไรมาจอดตาก็อยากตาหายนะโอ้น่าสงสารก็คนแบบว่าตอนนั้นทำไมอยู่ทำหนีตะพวงก็ขาเป๋ลูกหลานก็คงแล้วเขาให้มาอยู่กับเราอ่ะที่วัดมันสบายอ่ะพอเข้าก็กินฟรีที่นอนก็ฟรีอย่างเงี้ยแล้วเราก็สองคนนะเป๋คนหนึ่งตาบอดคนคอยจะทะเลาะกันเรื่อยเนี่ยเราก็คอยไปกรรมการให้อยู่คนละมุมศาลาคำว่าตอนแก่เนี่ยไอ้ตาเป๋ไอ้ตาบอดเนี่ยแกเป็นคนร่างใหญ่เป็นคนแข็งแรงมีลูกอยู่ลูกชายอยู่คนมันก็ติ้งติ้งตองตองอยู่คนนะลูกคนได้จริงหรือเปล่าลูกเขามาอยู่คนก็ไปเอายาอะไรมาหรือมาหยอดตาตัวเองอ่ะหยอดตาทะลุลงมาเลยไหลลงมาเลยตาห้อยตองแต่งเลยนะโยมนะโหเคยร้องทำไมจะช่วยกันยังไงวะโอ้ก็ร้องตาก็ห้อยเห็นนะท้องฉานสมัยนั้นในป่าท่านหนีนี่มันไม่มีโรงพยาบาลเพราะมันเป็นอย่างนี้มันเจริญแล้วมีอะไรโรงเรียนมีโรงพยาบาลแต่ก็ไม่มีทางรถยนต์ก็หน้าฝนก็ต้องใช้เกวียนออกมารถก็เข้าไปติดสงสารแกก็คงอยากหายนะไปเอายาอะไรวิเศษแล้วมาหยอดตาหลุดเลยไอ้ข้างบอดนะมันห้อยต่องแต่งเลยนะเราคงจะช่วยแค่เราไม่ได้เป็นหมอนะหูก็ลองค่ำควรเนาะคนตาแตกหน้าสงสารก
1: ก็ร้องเสร็จแล้วก็แกก็ตายตอนหลังแกตายนะแล้วก็เผาแกอะไรไปลูกชายก็รู้สึกมันใครมาเอาไปแล้วก็ตาพวงก็ตายตาพวงนี่ตาพวงนี่ขาแกเป๋แกตายแกฟื้นนะตาพวงแกฟื้นแกบอกเป็นไงตาพวงโยมพวงเป็นไงตายไปไหมแหมมันก็สนุกเหมือนกันนะตายเนี่ยทำไมมันมีคนมันเต้นลำล่อล่อเราไปอย่างนั้นแกบอกเอ๊ะแกตายไม่ลำบากบอกมันมาเนี่ยมันแต่งตัวอย่างลิเกเลยตีกลองยาวลำล่อเราไปเราก็นึกว่ามันไปสบายแล้วก็ไปกับมันเลยมันไปสนุกไปกับมันเพราะมันตีลำวงล้อล่อหน้าเราเลยแกก็ไปแกตายพอดีแกไม่ตายจริงแกฟื้นมาแกมาเล่าให้ฟังแต่บอกว่าตายแต่พวกนี้ตายสบายมีพวกมาลำล่อหน้าไป แต่วันหลังก็ตายจริงๆแกไม่นำมาเล่าเลยก็เผาไปมีคนแก่สองคนก็ยังดีแต่ว่ามันเข้าวัดตอนแก่แล้วมาทะเลาะกันนะไม่รู้เรื่องอะไรธรรมะธรรมโมไม่รู้เรื่องเราก็เหมือนคอยเตือนเด็กๆนั่นเองจะทะเลาะกันอะไรกินอะไรเงี้ยคือคนเราบางทีตัวตนมันสะสมไปเยอะไงอายุ70 60เนี่ยตัวตนมันเยอะมันแก่อะไรเนี่ยมันแก่อารมณ์อ่ะมันแบบมันไม่ยอมกันน่ะการอ่อนน้อมถ่อมตนการอภัยการสงเคราะห์อะไรเงี้ยมันไม่มีในหัวใจคนไอ้ที่มาอยู่วัดเนี่ยเพราะว่าลูกหลานไม่เอาอ่ะก็เลยเราก็สงสารแล้วก็เลยเป็นญาติไปก็ถือว่ามันไม่เดือดร้อนอะไรกับเราอ่ะก็ทำกับห้างให้อยู่คนละห้างไปก็เลยได้มาเห็นว่าเนี่ยคนอายุมากเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรเดินโยกมก็ไม่เป็นนั่งสมาธิก็ไม่เป็นโมโหก็โมโหร้ายโอ้ยจะฆ่ากันทุกทีแต่เดินไปหากันไม่ได้จะฆ่ากันทำอะไรก็ไม่ได้โมโหจะฆ่ากันแต่ต่างคนต่างหมดสภาพเหมือนกันไอ้ตะพวงนี้เป็นไตวายเออไอ้คนเป็นไตวายเนี่ยต่อมาก็ได้เห็นกับตานะ ไตวายเนี่ยตีนมันบวมปรากฏครั้งแรกเลยนะจะบวมแล้วก็กดไปยุบไปก็ปล่อยมันยังยุบอยู่นั่นแหละแล้ว1ครั้งบวมแล้วก็ยุบมา1ครั้งหมอเขามาบอกว่าบวมไม่เกิน3ครั้งเราคอยดูบวมอีกครั้งก็ยุบบวมเป็นครั้งตายเลยโยมบวมไม่หยุดเลยคนนี้ไอ้หัวใจบายมีไอ้ตายวายนี้บวมได้แค่สาขาเตรียมตัวตายได้เลยโยมเราก็เฝ้าดูนะพอเราเห็นเนี่ยโอ้กดตีนกันดูโอ้1ครั้งพอครั้งที่2 2ครั้งครั้งที่3ตายก็มาตายอยู่กับเราก็ยังดีพอแกก็มีนิมิตดีอ่ะได้มีนางมารอมาล้อมรอบไปอ่ะอีกครั้งหลังจะมารออีกก็ตามไม่รู้ไอ้หมูมันก็มาตายกับตมานะหมูไอ้หมูตัวหนึ่งไอ้หมูตัวเนี้ยเขาเลี้ยงหมูขายทายกเขาเลี้ยงหมูขายตมาบอกอย่าเลี้ยงเลยนะตัวเนี้ยขอเถอะไอ้ตัวใหญ่เนี่ยเขาเลี้ยงขายไอ้ตัวนี้มันแกรนไม่ยอมโตตัวเท่าลูกหมาน่ะเองหมูตัวเท่าหมามันไม่โตนะเออตัวนี้จะไปขายเลยมันตัวมันเล็กพ่อค้าเขาคือไอ้ตัวใหญ่เขาไปขายไอ้ตัวเล็กอาตมามาเรียนกินข้าวคนบาทโยมมันรู้จักคุณคนนะหมูเนี่ยใช่ไหมมันอ้วนต้องน้อยกว่ากิโลไอ้หมูเผือกตัวเนี้ยเวลามันกินข้าวคนบาทวันแรกที่ตมาเอามาล่ามไว้ล่ามที่โคนโพต้นนั้นยังเล็กอยู่เอามาล่ามไว้แล้ววันจะตายมันกลับมาตายตรงโคนโพนะเออไอ้หมูตัวนี้ตายดีเวลาจะตายมันเหมือนรู้วันตายมันนะมันอ้วนมากมันไม่ได้เจ็บได้ป่วยเนี่ยมันร้อยกว่ากิโลแล้วมันมีเขี้ยวยาวเวลางัว